0: ต้องไปหาเรื่องไม่สงบฉะนั้นคนที่ทำสมาธิได้เนี่ยจึงไม่หนีออกไปจากวัดจึงไม่หนีออกไปจากความสงบอยู่ที่ไหนก็มีความสงบพอรักแล้วว่าความสงบเนี่ยเป็นบ่อเกิดแห่งจิตใจที่เยือกเย็นผ่องใสเบิกบานทางไปสวรรค์ทางไปนิพพานก็คือทางสงบนี่เองไม่ใช่สงบแบบไม่พิจารณาสงบแบบพิจารณาพิจารณาทั้งอาการ32พิจารณาทั้งความคิดนึกของตัวเองว่าขณะนี้เราตกอยู่ในอารมณ์อะไรตัวอะไรนิวรณ์ตัวไหนเราคิดดีหรือคิดชั่วชอบหรือไม่ชอบรักชังอะไรเราก็รู้จิตของเรานี่คือหลักของสมาธิปัญญาควบคู่กันไปเรื่องการที่เรามาวัดเนี่ยเราเรียนระยะสั้นๆคือการเรียนศีลสมาธิอย่างนี้เองเราไม่ต้องไปเรียนยาวนานแต่ว่าพระเนี่ยมีบุญบารมีที่ได้บวชได้เรียนพุทธศาสนาเนี่ยยาวนานก็มีความสุขยาวนานมีความทุกข์น้อยลงเหมือนท่านมาบวชอยู่วัดเนี่ยท่านเรียนพุทธศาสนา10ปี20ปี30ปีเนี่ยท่านมีความสุขยาวนานญาติโยมมาเรียนแค่วันหนึ่งก็มีความสุขวันหนึ่งเอาสิ่งนี้ไปใช้ได้แต่จะเอาความสุขอย่างพระเนี่ยต้องมีโอกาสมาเรียนนานๆปฏิบัตินานๆที่พระท่านได้เปรียบเราก็คือว่าท่านสละทุกอย่างสละบ้านสละเรือนสละลูกภรรยาสามีภรรยาลูกท่านจึงได้มีความสุขอยู่ยาวนานต่างกับชาวบ้านชาวบ้านในสละได้แค่พักเดียวระวังทำก็สบายใจมาถือศีลก็สบายใจแต่พอกลับไปบ้านก็วุ่นวายต่อแต่ก็ยังดีนั่นแหละเพราะเราได้มาปฏิบัติธรรมกำจัดความวุ่นวายออกไปได้พักหนึ่งก็ถือได้ความสุขระยะหนึ่งแต่ไม่ยาวนานเหมือนพระแต่ถ้าชาวบ้านเนี่ยบรรลุธรรมะเข้าใจว่าโอ้โลกนี้ไม่ใช่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่เที่ยงแปรปรวนแตกดับไปหมดยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้คนเราเนี่ยเกิดมาแล้วตายก็อะไรไปไม่ได้พอคิดอย่างนี้ชาวบ้านคนนั้นจะได้ความสุขมากกลับไปบ้านก็มีความสุขเพราะใจไม่ติดค้างอะไรเพราะมันไม่ค่อยวุ่นวายมันปลงได้ทำใจได้ก็ถือว่ามีความสุขระยะยาวได้แต่ถ้าเราเป็นพระเนี่ยถ้าท่านไม่ได้ปฏิบัติท่านก็อยู่ไม่ได้หาความสงบสุขไม่ได้เพราะใจของท่านไม่ได้อยู่วัดแต่ถ้าใจของท่านอยู่วัดกายของท่านอยู่วัดได้ท่านก็มีความสุขไปอยู่กับธรรมะคือความเย็นอย่างชาวบ้านเนี่ยเอาธรรมะไปใช้ที่บ้านธรรมะคือความไม่โกรธคือความเย็นนั่นเองยังอยู่วัดเนี่ยเรามาหัดกันไม่โกรธหัดไม่อยากได้ของใครหัดทำสติดูลมหายใจอยู่เรื่อยดูการปฏิบัติตัวเองอยู่เรื่อยก็เรียกว่านี่แหละหัดละปล่อยวางอย่างนี้ก็เรียกว่าได้ความสุขเพราะใจตัวเองเนี่ยไม่คิดอะไรมากรวมแล้วการที่เรามาวัดกันในวิธีกรรมในพิธีกรรมเนี่ยเราจะทำแต่พิธีกรรมเราจะไม่ค่อยได้สนใจเรื่องสมาธิแต่เราควรเมื่อมีพิธีกรรมแล้วเนี่ยเราควรจะมีการปฏิบัติในตัวเราเราจึงจะได้รับรสของความสงบอย่างน้อยเนี่ยให้รู้กระแสธรรมคือสมาธิบ้างขั้นใดขั้นหนึ่งก็ยังดี ท่านคณิกะก็ยังดีสงบสักพักหนึ่งก็ยังดีอุปจาระสมาธิก็ยังดีถ้าถึงอัปปนาสมาธินี่ถือว่าเราเริ่มเป็นผู้ปฏิบัติที่เข้าถึงความสงบอย่างแนบแน่นเขาเรียกว่าจิตใจดวงนี้ถูกขัดเกลาอย่างดีขึ้นใจที่เข้าถึงอัปปนาสมาธิเนี่ยหลับตาเมื่อไหร่ก็สงบหลับตาก็สงบลืมตาก็สงบคนที่มีสมาธิขั้นอัปปนาสมาธิหลับตาลืมตาก็สงบก็มีความสุขหลับตาก็เป็นสุขลืมตาก็เป็นสุขนี่เขาเรียกว่าคนมีสมาธิขั้นอัปปนาสมาธิแต่ขั้นวบวบแบมแบมแค่คณิกะสมาธินี่ก็ถือว่ามีความสุขแล้วเริ่มลิ้มรสความสงบแล้วขอให้ทำต่อไปก็จะมีความสุขมากขึ้นในไม่ช้านะเดี๋ยววันไหนไม่ช้าพอเริ่มคณิกะสมาธิแล้วโดยมากคนเราเนี่ยปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยดีบวชใหม่ๆเข้าวัดใหม่ๆเนี่ยทำสมาธิดีมากพอไปนานๆแล้วนิวรณ์ครอบงำหมดไม่ค่อยทำต่อไม่ค่อยฝึกต่อเนี่ยน่าเสียดายตกอยู่ในความหลงความประมาทสำคัญตนผิดคิดว่าได้ธรรมะแล้วเลยไม่ทำต่อพอเข้าก็เสื่อมแล้วเข้าก็พูดได้ทำไม่ได้แต่นี้ถ้าเราไม่ทอดทิ้งเนี่ยยิ่งมีความสงบเท่าไรยิ่งทำให้มากเท่านั้นนี่ถือว่าเป็นที่อยู่ของใจเราเราจะมีความสุขมากของอันนี้จะไม่เสื่อมไปจากเราจะติดตัวไปยันตายเรียกว่าเอาไปใช้ได้ทั้งพบนี้และพบหน้านี่คือการปฏิบัติที่เราเข้ามาชั่วระยะสั้นๆแต่ความสงบเนี่ยถ้าจะสงบเนี่ยไม่กี่นาทีก็สงบคนเรารู้ตัดใจได้ละปล่อยวางกังวลได้เนี่ยขอให้ตั้งใจจริงๆขอให้ตั้งใจภาวนาจริงๆก็สงบได้ทุกคนรู้ได้เห็นได้ทุกคนนี่คือการหลักปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์แนะนำเรามาพวกเรากันมาหรือที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านปฏิบัติกันหลวงพ่อสังวานเขมโกอยู่วัดทุ่งท่านทำสมาธิตั้งแต่ยังไม่บวชท่านบอกท่านป่วยมากป่วยเดินไม่ไหวท่านบอกว่ามีแม่ชีมาสอนสัมมาอรหังแม่ชีวัดปากน้ำไปสอนท่านสัมมาอรหังท่านก็สัมมาอรหังบอกท่านบอกสัมมาอรหังอันเนี้ยช่วยท่านเยอะเลยท่านบอกเอ๊ะปฏิบัติไปไม่บวชตายบวช ดีกว่าท่านก็เลยบอกภรรยาบอกฉันขอบวชบอกภรรยาบอกเธอจะแต่งงานก็แต่งไปเถอะฉันขอบวชท่านก็เลยบวชเลยได้สัมมาอรหังแล้วบวชเลยบอกทำอยู่หลายปีพอบวชเสร็จแล้วท่านก็ไปอยู่ป่าช้าเลยอยู่ประชาท่านก็ใช้พุทโธกับสัมมาอรหังก็อาจารย์เดียวกันก็ใช้พุทโธอยู่ 5-6 ปีท่านก็นั่งไปวันหนึ่งไอ้คนมาลักขุดกรุท่านนั่งอยู่ในประชาคนมาลักขุดกรุที่วัดบ้านถึงนั้นมันมีกรุของเก่าแก่มานั่งขุดกลุ่มมันมากันถือจอบถือเขานั่งสมาธิพอตกเย็นท่านก็นั่งสมาธิเอ๊ะมันจริงหรือของปลอมเห็นคนมันมาคุยกันอยู่ที่เจดีย์ท่านก็นั่งหลับตาดูกำลังขุดกลุ่มกันแล้วก็เอาพระออกมากององค์ใหญ่ใหญ่พระดีๆงั้นเลยท่านบอกเอ๊ะนั่งสมาธิก็เห็นอยู่งั้นแหละ ก็เลยออกจากสมาธิลองไปดูซิมันจริงหรือมันปลอมแล้วก็ถือไฟฉายไปดวงเดินกำหนดไปป่าช้าเนี่ยมันรกมากผีดุเจ้าที่ก็แรงท่านก็ไปยืนบังอยู่ข้างหลังเออจริงไม่ใช่สมาธิหรอกที่ท่านนั่งท่านก็นั่งเห็นมันกำลังขุดเอาพระออกมาแล้วปลุกท่านก็ไปยืนบังต้นไม้เงาดำๆไอ้พวกนี้พอขุดพระขึ้นมาหมดพอเห็นหลวงพ่อยืนดำๆนั้นนึกว่าเจ้าที่มามันโจรแผ่นหนีหมดเลยมันกลัวมันนึกว่าหลวงพ่อน่ะเป็นเจ้าที่มันทิ้งพระหมดเลยพอลูกเช้าท่านก็บอกเจ้าวาดบอกไปเอาพระคนมาขุดกลุกก็เลยเป็นกลุกวัดไปเลยสมภารก็มาขนไปหมดแต่แล้วตอนนี้ไอ้คนพวกนั้นนะท่านก็ไม่ได้พูดกับใครจนท่านมาสร้างวัดทุ่งสร้างวัดทุ่งสามัคคีธรรมจนคนพวกนั้นแก่มาละ70 60 80ละพวกนักขโมยขุดกลุกก็เข้ามากรรมฐานกับท่านมาวัดทุ่งก็คุยเรื่องอดีตความหลังแม้เมื่อสมัยก่อนหลวงพ่อผมไปขุดกลุวัดบันทึงนะผมขโมยเองเนี่ยผมไปขุดกันเจ้าที่แรงหน้าดูเลยพอผมขุดเสร็จแล้วเจ้าที่มายืนตัวสูงเลยพวกผมเลยกลัวโดดเพ่นหนีกันหมดเลยหลวงพ่อก็บอกว่าเหรอเจ้าที่นะอาตมาเองเนี่ยอาตมานั่งสมาธินึกว่ามันจริงหรือเปล่าเห็นว่ามันมีคนมาขุดกลุกก็เลยในสมาธิมันบอกว่ามีคนมาขุดเห็นกำลังขุดกันอยู่ก็เลยลองไปดูว่าสมาธิจริงหรือมันปลอมก็ไปเห็นโยมอาตมาก็ยืนแอบดูไม่ยอมไม่ปรากฏตัวก็เลยรู้ก็ขำกันนะหัวเราะกันว่าโอ้เสียดายที่ตอนนั้นท่านนึกว่าเจ้าที่จริงๆที่ไหนกลายเป็นหลวงพ่อไปยืนดู
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมี

0: ทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติ์ชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการภาคเจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
2: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทําไว้ทําโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรมสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
3: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
4: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
5: เกาะยอเรามีผลงานแล้วก็เป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับแต่มาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อม อาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่มไทรนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่มไทรมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูกลุ่มทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาธรรมนะครับสามัญก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอกยนะครับ
4: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
6: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกยเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะเห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
4: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชญ์ชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบสร้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโครงกลางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัดวิถี สร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
7: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
8: หัวใจขาดเลือดโรคที่ไม่มีใครเลือกถ้าหมอให้คุณนุชเลือกระหว่างโรคหัวใจขาดเลือดและโรคหัวใจขาดรักคุณนุชจะเลือกแบบไหนครับ
9: หัวใจขาดรักคงไม่เป็นไรแต่ถ้าโรคหัวใจขาดเลือดคงไม่ดีแน่ๆเลยเพราะเท่าที่รู้ผู้ที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดอาการเบื้องต้นก็คือเจ็บที่หน้าอกและอ่อนแรงยิ่งถ้าเป็นคนที่สูบบุหรี่คนอ้วนคนที่เครียดง่ายขาดการออกกำลังกายจะยิ่งมีความเสี่ยงกว่าคนทั่วไปถ้าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดแล้วมักจะมีอาการเรื้อรังต้องไปหาหมออยู่เสมอและถ้าหลอดเลือดหัวใจอุดตันอย่างถาวรขาดเลือดไปเลี้ยงเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจก็จะตายภาวะแบบนี้เรียกว่าโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายทำให้เจ็บหน้าอกรุนแรงเกิดอาการหัวใจวายจนเป็นอันตรายถึงชีวิตโรคนี้น่ากลัวจังเราจะป้องกันได้อย่างไรคะหมอกัน
8: โรคนี้ป้องกันได้โดยงดบุหรี่ระวังไม่ให้อ้วนลดอาหารหวานมันเค็มกินผักผลไม้ออกกำลังกายไม่เครียดตรวจร่างกายทุกปีผู้ที่เป็นโรคความดันเบาหวานเกาต้องรักษากับแพทย์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดแทรกซ้อนลดเหล้าละบุหรี่เลิกอ้วนเพื่อถนอมหัวใจและหลอดเลือดของคุณ

ักถ่ายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับคำว่า parking ticket มี2ความหมายความหมายแรกคือใบสั่งที่คุณตำรวจให้เราเวลาขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือจอดรถในที่ห้ามจอดนะครับส่วนความหมายที่2ก็คือบัตรจอดรถซึ่งเราจะพูดถึงในวันนี้นะครับ parking ticket คือบัตรที่เจ้าหน้าที่ตามลานจอดรถจะให้ผู้ขับรถเมื่อเข้าไปในลานจอดเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยเวลาใช้บริการถ้าคุณเป็นพนักงานให้บัตรจอดรถนี้คงไม่ต้องพูดอะไรมากนักนะครับแต่ถ้าจำเป็นก็อาจจะพูดว่า Here is your parking ticket. Here is your parking ticket. นี่ครับบัตรจอดรถของคุณและเวลาขอบัตรคืนอาจจะต้องพูดว่า Could I have your parking ticket? Could I have your parking ticket?Could I have แปลว่าผมขออะไรบางอย่างส่วน your parking ticket ก็คือบัตรจอดรถของคุณ Could I have your parking ticket ประโยคนี้เราต้องฝึกสัก10ครั้งนะครับฝึกเสร็จแล้วก็พูดคล่องแล้วครับ Could I have your parking ticket ผมแอนดรู บิ๊กส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

สำนวนชวนคิดพาสิทธิ์สอนใจตกบนไดพลอยโจรก้าวเท้าพลาดตกบนไดลงไปแล้วพลอยโจรแผ่วด้วยสุดยั้งถอยหลังได้เรื่องเกิดแล้วปล่อยเลยตามเลยไปด้วยจนใจไม่อาจห้ามปรามได้ทันเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าตกบันไดพลอยโจรหมายความว่าอย่างไร

หมายความว่าพลาดพังไปแล้วไม่มีทางแก้ไขต้องปล่อยเลยตามเลยเหมือนตกบันไดลงมาแล้วยั้งตัวไม่ทันก็กระโจนลงมาเสีย

0: ตามหลักในพระพุทธศาสนานั้นคนที่น่ารักซึ่งเป็นที่รักพอใจของคนทั้งหลายเมื่อกล่าวโดยทั่วไปแล้วมีลักษณะ9ประการคือ 1. ไม่เป็นคนอวดดี 2. ไม่พูดมากจนเขาเบื่อ 3. เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน 4. รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว 5. พูดจาอ่อนหวาน 6.เป็นคนเสียสละไม่เอาเปรียบผู้อื่น 7. เป็นคนกตัญญูกตเวที 8. เป็นคนไม่มีนิสัยริษยาเสียดสีผู้อื่น 9. เป็นคนมีนิสัยสุขุมรอบคอบไม่ยกตนข่มท่านครับจากหนังสือลักษณะของคนที่น่ารักพระธรรมวิสุทธิกวีวัดสมณัติวิหารกรุงเทพมหานครกระผมเด็กชายพัชระอังสุสุขนฤมลโรงเรียนอนุบาลลำปางเขลางรัฐอนุสรครับ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะโดยเด็กหญิงธนวรรณศรีสุขค่ะ
2: มาลุตตะชาดกชาดกว่าด้วยการถือความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่ครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลมีพระภิกษุผู้บวชเมื่อแก่สองรูปนามว่าพระกาละและพระชุนหะทั้งสองรูปตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดอยู่ในป่าแห่งหนึ่งในเขตชนบทหนึ่งในแคว้นโกศลพระทั้งสองรูปนั้นยังติดนิสัยตั้งแต่สมัยเป็นคารวาสมาคนละอย่างพระชุนหะชมชอบความงามของพระจันทร์เต็มดวงข้างขึ้น
3: พระจันทร์คืนนี้ช่างสวยจริงๆแสงจันทร์นวลผ่องดูแล้วสบายตาจิตใจสงบดีจริง
2: ๆส่วนพระกาละชอบมองหมู่ดาวที่ส่องแสงระยิบระยับจับตาในคืนข้างแรม
4: คืนนี้ดวงดาวเต็มฟ้าส่องแสงระยิบระยับจับใจมองแล้วช่างสุขใจเหลือเกินสวยจริงๆเลย
2: ในวันหนึ่งพระภิกษุทั้งสองรูปได้สนทนากันเกี่ยวกับเรื่องลมฟ้าอากาศด้วยความเห็นและความชอบที่ไม่ตรงกันจึงทำให้เกิดการถกเถียงกันขึ้น
3: ท่านรู้หรือไม่ว่าคืนไหนอากาศจะหนาวจัด
4: ต้องเป็นคืนข้างแรมสิเราสังเกตมานานแล้วนะท่านว่าพบว่าถ้าคืนไหนเป็นคืนข้างแรมแล้วล่ะก็คืนนั้นอากาศจะหนาวจัดทุกทีเลยล่ะท่าน
2: พระชุนหะเมื่อได้ฟังคำตอบจากพระกาละก็มีความคิดที่ไม่เห็นด้วยจึงแย้งออกมาว่า
3: เราก็อยู่ป่ามานานแต่เราสังเกตเห็นว่าอากาศมักจะหนาวจัดในคืนข้างคืนต่างหากละท่าน
4: แต่เราว่าต้องเป็นคืนข้างแรมสิข้างคืนอากาศจะอบอุ่นท่านไม่รู้หรือไง
3: ทำไมเราจะไม่รู้ท่านนั่นแหละที่ไม่รู
4: ้เราน่ะรู้แต่ท่านนั่นแหละที่ไม่รู้
2: พระภิกษุทั้งสองโต้เถียงกันด้วยเรื่องนี้เป็นเวลานานแต่ไม่อาจจะหาข้อยุติได้ในที่สุดจึงชวนกันออกเดินทางไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้พระพุทธองค์ตัดสินให้ ิกษุทั้งสองรูปอดทนเดินทางไกลเป็นเวลาแรมเดือนข้ามเขตแดนชนบทน้อยใหญ่มายังนครสาวัตถีเพียงเพื่อให้องค์พระศาสดาตัดสินปัญหาอันไม่เป็นสาระเนื่องด้วยต่างฝ่ายต่างถือทิฏฐิมานะเข้าหากันหลงยึดมั่นแต่ความคิดเห็นของตนโดยไม่พิจารณาถึงสาเหตุที่แท้จริงดูก่อนภิกษุเมื่อชาติก่อนโน้นเราก็ตอบปัญหานี้แก่เธอทั้งสองแล้วแต่เธอจำไม่ได้จึงต้องย้อนมาถามปัญหาเดิมซ้ำอีกพระภิกษุทั้งสองได้ยินก็รู้สึกแปลกใจจึงกราบทูลอาราธนาให้พระพุทธองค์ส่งเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของตนให้ฟังพระพุทธองค์จึงทรงแสดงมาลุตะชาดกมีเนื้อความดังนี้นานมาแล้วในป่าอันอุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งฝูงสัตว์มากมายต่างดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในฝูงสัตว์นั้นก็มีราชสีห์กับเสือโคร่งอยู่ด้วยทั้งสองตัวอาศัยอยู่ถ้ำเดียวกันตลอดมา
5: วันนี้ไม่ออกไปหาอาหารกินหรือ
6: เรายังท้องอิ่มอยู่เลยขอนอนพักดีกว่า
5: เราก็เหมือนกันนอนพักอย่างท่านดีกว่า
2: ตามปกติราชสีห์ชอบออกหากินในคืนเดือนหงายครั้นตกดึกลมแรงก็หนาวสั่นจึงหลงเข้าใจว่าอากาศหนาวเพราะข้างขึ้น
6: โอ้ยลมแรงจริงๆคงจะเป็นคืนข้างขึ้นสินะถึงได้อากาศหนาวอย่างนี้
2: ส่วนเสือโคร่งชอบออกล่าเหยื่อในคืนเดือนมืดพอลมพัดมาแรงจัดก็รู้สึกหนาวจึงทึกทักเอาว่าอากาศหนาวเพราะข้างแรม
5: อากาศหนาวอย่างเนี้ยคงเป็นเพราะข้างแรมสินะลมยิ่งพัดแรงก็ยิ่งหนาวขึ้นอีก
2: อยู่มาวันหนึ่งสัตว์ทั้งสองได้สนทนากันตามปกติธรรมดาแต่แล้วก็เกิดเรื่องที่ทำให้สัตว์ทั้งสองถกเถียงกันอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน
5: ท่านราชสีห์ท่านว่าคืนไหนที่มีอากาศหนาวที่สุด
6: ก็คืนข้างแรมนะสิท่านเราออกไปหากินคืนข้างแรมทีไรก็หนาวสั่นทุกที
5: อะไรกันต้องเป็นข้างขึ้นต่างหากที่อากาศหนาวมาก
6: ท่านเอาอะไรมาพูดคืนข้างแรมต่างหากที่หนาวสุด
5: ท่านนั่นแหละเอาอะไรมาพูดเราออกหากินข้างนอกทีไรเราก็รู้สึกหนาวจับใจทุกทีเลย
6: คืนข้างขึ้นไม่เห็นจะหนาวเลยเรานอนอุ่นสบาย
2: ทั้งเสือโคร่งและราชสีห์ต่างแผดเสียงเถียงกันลั่นป่าเมื่อหาข้อยุติไม่ได้ทั้งสองจึงชวนกันไปหาพระฤาษีซึ่งบำเพ็ญตบะอยู่ณเชิงเขาแห่งนั้น
5: เอ๊เราว่าทะเลาะกันไปก็ไม่มีประโยชน์นะเราไปถามท่านฤาษีให้รู้แจ้งกันไปเลยดีกว่า
6: ได้เลยท่านฤาษีจะต้องบอกว่าคืนข้างขึ้นอากาศหนาวที่สุดแน่ๆ
5: ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเป็นคืนข้างแรม
2: สัตว์ทั้งสองอดทนเดินทางข้ามน้ำข้ามภูเขาเพื่อไปพบพระฤาษีที่อยู่ณเชิงเขาก
5: ลายเหมือนกันนะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรหรอกเราอดทนได้ยังไงยังไงท่านฤาษีก็ต้องคิดเหมือนกับเราคืนข้างแรมต้องหนาวที่สุดอยู่แล้ว
6: ไม่ใช่หรอกคืนข้างขึ้นต่างหากที่หนาว
2: เมื่อสัตว์ทั้งสองเดินทางมาถึงก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับฤาษีฟัง
6: ท่านฤาษีท่านบอกเจ้าเสือโคร่งไปเถอะ ว่าคืนข้างขึ้นเป็นคืนที่หนาวเหน็บที่สุด
5: แม่เจ้าราชสีเจ้าไม่ต้องไปบอกท่านฤาษีเขาหรอกเขารู้อยู่แล้วว่าคืนข้างแรมเป็นคืนที่หนาวที่สุดต่างหาก
6: ไม่ใช่ต้องเป็นคืนข้างขึ้น
5: ไม่ใช่ต้องเป็นคืนข้างแรมสิ
4: พวกเจ้าทั้งสองไม่ต้องทะเลาะ กันหรอกไม่ว่าจะข้างขึ้นหรือข้างแรมก็ตามเมื่อมีลมพัดมาย่อมรู้สึกหนาวเหมือนกันเพราะความหนาวเกิดแต่ลมไม่ได้เกิดเพราะข้างขึ้นหรือข้างแรมหรอก
6: ฮะเป็นเพราะลมจริงหรือท่านฤาษี
5: อ้าวไม่ได้เป็นเพราะข้างขึ้นข้างแรมหรือนี
4: ่ที่เจ้าทั้งสองต้องถกเถียงกันด้วยความไม่รู้แต่ทิฏฐิว่าตนรู้อุตส่าห์เดินทางข้ามน้ำข้ามภูเขามาด้วยความลำบากเพื่อให้เราตอบคำถามที่ไม่เป็นประโยชน์อันใดเลย
2: เมื่อราชสีห์และเสือโคร่งทราบความจริงจากพระฤาษีแล้วก็หมดทิฏฐิกราบอำลาและเดินกลับถ้ำที่อยู่ของตนด้วยความสุขใจ
6: คราวนี้ก็โล่งใจกันสักทีนะท่านเสือว่าแต่ว่าเราต้องเดินกลับอีกไกลเหมือนกันนะเนี่ยเหนื่อยจัง
5: เฮ้ยนั่นนะสิเราไม่น่าทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยนะเนี่ยเฮ้ยเหนื่อยจัง
2: อันความหนาวเกิดแต่ลมไม่ว่าข้างขึ้นหรือข้างแรมเมื่อมีลมพัดพาความหนาวมาก็ย่อมรู้สึกหนาวบัดนี้ท่านทั้งสองคงจะเข้าใจดีแล้วนะเสือโคร่งในครั้งนั้นได้กำเนิดเป็นพระการะราชสีกำเนิดเป็นพระชุนหะส่วนพระฤาษีผู้แก้ปัญหาในครั้งนั้นคือพระตถาคตเอง
0: นิทานจบแล้วสนุกไหมล่ะคะอย่าลืมเอาข้อคิดดีๆจากนิทานไปใช้ด้วยนะคะ

ุตรโดยศึกษาค้นคว้าไปก็ยิ่งใหญ่เป็นที่สองรองลงมาแม้ยากจนทนศึกษาหาความรู้พอเชิดชูว่าใหญ่ได้ไม่ขายหน้าแต่ยากจนขี้เกียจไซส์ไร้ราคาย่อมต่ำช้าหน้าอนาถชาติเกิดเอ่ยหนูชื่อเด็กหญิงชนิการดีสิทธิเวชมาจากโรงเรียนแม่พระประจักษ์ค่ะ

าชีวิตของแม่ที่แลเห็นล้วนแต่เป็นการให้เกินใช้หนี้พระคุณแม่จึงทนล้นทาตรียากนักที่จะมอบสิ่งตอบแทนจากก่อนเรื่องผู้ให้ของชิงชัยดาราวิทยากรเด็กหญิงพระสุดาวานิชดีเป็นผู้อ่านค่ะ

0: รู้รักสามัคคีช่วยกันทำดีเพื่อแผ่นดิน
1: ไปก็จะได้เป็นจอมเทวดาเป็นหัวหน้าเทวดาเกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะได้เป็นผู้นำคนเสมอสาธุธูปบูชาพระพุทธเทียนบูชาพระธรรมดอกไม้ทุกกรรมบูชาพระสงฆ์ตั้งจิตจำนงมุ่งตรงต่อพระนิพพานเขาให้ถึงเมืองแก้วเขาให้แคล้วบ่วงมารเขาให้ถึงพระนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้เทอญโอ้หลวงปู่โซฟอนท่านครับเดี๋ยวเรากราบพระ5องค์นะตามที่หลวงพ่อไพลินท่านดำริไว้จะบอกอ้าวที่ไหนเขากราบพระรัตนตรัย3ทำไมที่นี่กราบ5หลวงพ่อไพลินท่านบอกว่าเราอย่าลืมอีก2องค์เนาะกราบพระพ่อพระแม่พระครูบาอาจารย์เราจะได้เจริญเนาะอ่ะบัดนี้จุดธูปเทียนเสร็จแล้วขอเชิญทุกท่านประนมมือกราบถวายดอกไม้ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันเจ้าค่ะสาธุอิมินาสการะนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนะโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเป็นพระภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมโมเมนะโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า
1: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ
2: สังโฆเมนะโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าม
1: าตาปิตุคุณังอหังวันทามิ
2: ข้าพเจ้าขอวันทากราบไหว้คุณบิดามารดาผู้มีพระคุณอย่างสูง
1: รูอุปัชฌาย์อาจาริยะคุณังอหังวันทามิ
2: ข้าพเจ้าขอวันทากราบไหว้คุณครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณอย่างสูงเจริญรัตนศีลและรับศีลพร้อมกันจ้าสาธุ
1: มะยังพันเตวิสุงวิสุงคณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณัฏฐายะติสรเนนะสหะปัญจศีลานิยาจามะ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ
1: โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
3: พุทธังสารนังคัจฉามิ
1: พุทธังสารนังคัจฉามิ
3: ธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ธัมมังสารนังคัจฉามิ
3: สังฆังสารนังคัจฉามิ
1: สังฆังสารนังคัจฉามิ
3: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
3: ทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิมังสารนังคัจฉามิ
3: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
3: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิ
3: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิ
3: ตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิ
3: สรณะคามานังเนธิทัง
1: อามะพันเต
3: ปานาติปาทานเวระมณีสิกขาปะนะ

0: มิ
1: อาตินาชานาเวระมะนีสิกขาปะนังสมาธิยามิ
0: อาตินาทานาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กามเมสุเมตสาจารานเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: กามเมสุเมชาจาราเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทานเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวระมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: หิมานิปัญจสิกขาปะทานสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนะเนปุติงยันติตัสมาสีลังเวโสทะเย
0: สาธุสาธุสาธุนะครับลำดับต่อไปหลวงปู่โสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันวัดสาขาที่20ของวัดหนองป่าพงจะเป็นองค์แสดงธรรมก็เชิญทุกท่านอาราธนาธรรมกันนะครับสาธุ
2: ไม่ต้องละมั้งตะโมทนิยกถาเฉยถ้าแสดงธรรมชั่วโมงหนึ่งนะ
0: อ๋องั้นนิมนต์ท่านปัฏฐกถาธรรมนะตามอัธยาศัยนิมนต์หลวงพ่อเลยครับสาธุครับ
2: ครับผมขออนุญาตขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกรูปทุกองค์แล้วก็ขอเจริญพรเจริญในธรรมแก่คุณญาติโยมทุกคนทุกท่านวันนี้เราก็มาร่วมกันในกิจกรรมทำบุญประจำเดือนที่วัดสังฆทานมีหลวงพ่อไพลินท่านเป็นประธานในการจัดแล้วก็กราบนิมนต์ครูบาอาจารย์ทั่วประเทศต่างจังหวัดต่างอำเภอมารวมกันก็นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลของญาติโยมเป็นอย่างยิ่งที่จะหาพระมหาเถระมารวมกันได้อย่างนี้ไม่ใช่ของง่ายนะฉะนั้นพระที่มาร่วมทั้งหมดนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นพระที่มีคุณสมบัติในด้านของพุทธศาสนาอย่างมากมายนะฉะนั้นแล้วการทำบุญทำกุศลทุกครั้งที่เคยไปมาโดยเฉพาะในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดมีญาติโยมทุกคนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมในการทำบุญมากมายเหลือเกินนะที่ไหนก็เหมือนกันหลายร้อยบางทีเป็นพันก็มีบางแห่งแต่ในการทำบุญการทำกุศลเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีตั้งแต่บรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราสอนไว้ให้รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อบุคคลที่มีพระคุณกับชีวิตเราประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยเราเห็นไหมแต่เริ่มต้นมาจากพระมหากษัตริย์องค์แรกจนถึงองค์ปัจจุบันนี้ท่านก็ยังเคารพในพุทธศาสนาและก็ปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าเวลานี้เดี๋ยวนี้ประเทศเราประเทศไทยประเทศเดียวในโลกที่ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นใครเป็นเมืองที่ไทยและไทยอิสระฉะนั้นคนทุกคนนะคงเข้าใจว่าศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาของใครคนใดคนหนึ่งเป็นศาสนาประจำโลกแต่พุทธเจ้ามีเพียงองค์เดียวนะที่จะสามารถให้แสงสว่างกับโลกอันนี้ได้เหมือนกับพระอาทิตย์ดวงเดียวแต่สามารถจะส่องสว่างให้ทุกมุมของโลกได้ฉะนั้นคนอยู่ในโลกใบนี้ต้องอาศัยแสงพระอาทิตย์ฉะนั้นสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายคนไทยพุทธโดยเฉพาะคนไทยพุทธเราจะมีความเคารพในคำสอนของพุทธเจ้าและก็เชื่อมั่นในบุญในบาปเชื่อมั่นในการเกิดและการตายนะทุกคนมาทำบุญเห็นไหมหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสดูแล้วผ่องใสกันทุกคนนี่แหละเขาว่าบุญ บุญคือทำแล้วสบายกายสบายใจมีความปิติมีความอิ่มเอิบในจิตใจบุญกับกุศลมันอยู่ใกล้ๆกันมันก็หน้ามือกับหลังมือ

ถ้าว่าเรามีบุญไม่มีกุศลรักษาบุญอาจจะหายได้แต่นั้นต้องมีกุศลนะกุศลคือความฉลาดคำว่ากุศลนี่คือรักษาถ้ารักถ้าไม่มีการรักษาหามาได้ก็หายหมดแต่แม่ทัพสมบัติเข้าของเงินทองหามาได้ถ้าทิ้งบริเกกะหายหมดเงินทองก็เหมือนกันถ้าใช้ไม่เป็นชลุชลายก็หายหมดเหมือนกันดังนั้นจึงใช้กุศลบุญคือความสุขกายสบายใจทุกคนมีปิติมีความอิ่มเอิบด้วยการทำบุญเห็นแล้วอาหารการกินที่ญาติโยมให้มาล้นแล้วแต่เป็นของปานีทั้งนั้นเลยนะเห็นแล้วก็น่าชื่นชมอนุโมทนาในบุญในกุศลของศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านเมื่อทำบุญแล้วนี่แหละเป็นสิ่งที่จำเป็นสิ่งที่สำคัญกับชีวิตเราบุญจะอยู่กับเราไปได้นะนานที่สุดก็คืออยู่ที่กุศลแต่นั้นจงพยายามให้มีกุศลด้วยแล้วทำบุญกุศลทำบุญสุขกายแล้วสบายใจแล้วก็ไปมีกุศลรักษาแต่มิฉะนั้นพอเราทำบุญปุ๊บโดนเขาด่าปุ๊บบุญหายหมดนะถ้ามีกุศลรักษาแต่ถ้ามีกุศลรักษาบุญจะอยู่กับเราไปได้อีกได้นานฉะนั้นสถานการณ์ของตัวเองนี้แหละมันจำเป็นพุทธเจ้าว่าปัจจุปนาธรรมาไม่ต้องไปพูดถึงอดีตถึงอนาคตถึงปัจจุบันธรรมเนี่ยฉะนั้นชีวิตของเราอยู่ตรงไหนก็ขอให้อยู่ในปัจจุบันอยู่บ้านก็ดีอยู่วัดก็ดีไปวัดไปบ้านอะไรก็แล้วแต่ก็อยู่ในปัจจุบันจะต้องแก้ไขปรับปรุงชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ให้ทันเหตุการณ์ถ้าไม่ถึงนี้ฉะนั้นแล้วเราจะล้าหลังกับเหตุการณ์ของแต่ละวันแต่ละวันเช้าเป็นช่วงหนึ่งกลางวันเป็นเที่ยงวันเป็นอย่างหนึ่งอีตอนเย็นอีกเป็นอีกอย่างหนึ่งแค่วันเดียวนี้แหละมันจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ในโลกที่เราอยู่นี่พุทธเจ้าว่าโลกอนิจจังคือไม่มีอะไรแน่นอนอย่างที่พวกเราพวกท่านทั้งหลายเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะโลกเวลานี้มันกำลังเกิดภัยวุ่นวายกันทั้งเมืองทั้งโลกพุทธเจ้าว่ากิเลสเพราะกิเลสของคนนี่แหละมันทั้งเกิดวุ่นความวุ่นวายแต่ไม่พอใจปุ๊บนี่แหละเห็นไหมเกิดขึ้นแล้วกิเลสหรืออยากได้ปุ๊บก็เกิดแล้วคือกิเลสพอกิเลสเกิดขึ้นปุ๊บก็ทำตามนี่ก็ทำตามกิเลสที่เกิดขึ้นที่ใจก่อนพอใจไม่พอใจใครปุ๊บก็พูดออกมาทันทีเลยหรือทำออกมาทันทีเลยอย่างที่เขากำลังทำกันอยู่ปัจจุบันนี้ไม่พอใจคนนี้ก็จัดการคือง่ายๆว่าถ้าเป็นไปได้ฆ่าทิ้งไปเลยทำนองเนี้ยเวลานี้อยากได้ของเขาก็ใช้ระบบนี้ใช้ระบบมีกิเลสแล้วมันจะสิ้นสุดไหมไม่สิ้นสุดตอนนี้เขากำลังห้ำหั่นกันหรือฆ่ากันเนี่ยคนสั่งอยู่ในห้องแอร์แต่คนทำที่คนตายที่ลูกเล็กเด็กแดงล้มหายตายจากกันไม่ใช่น้อยแล้วที่อยู่ที่อาศัยหาที่อยู่ที่กินก็ไม่มีเห็นไหมประเทศไทยเราในประเทศเล็กๆนะแต่สามารถจะส่งอาหารไปให้ได้ที่อิหร่านเห็นไหมเห็นเขาทรมานกันแล้วก็เห็น3วันแล้วยังไม่ได้กินข้าวข้าวยังมันสำคัญคือน้ำไม่มีเลยดูลองคิดดูที่ว่าปัจจุบันธรรมกำลังอะไรเกิดขึ้นณโลกใบนี้เพราะอำนาจของกิเลสหรืออำนาจของผู้นำเหมือนกับประเทศไทยเราเนี่ยผู้นำถ้าผู้นำไม่มีคุณธรรมแล้วปัญหาเกิดขึ้นกับโลกไหมแน่นอนล่ะเดือดร้อนไปทั่วเลยฉะนั้นครอบครัวเราก็เหมือนกันครอบครัวหนึ่งถ้าผู้นำไม่มีศีลธรรมไม่มีคุณสมบัติคุณพ่อก็ไม่มีคุณสมบัติกินเหล้าเมายาทุกวันคุณแม่ก็นั่งเล่นทั้งวันให้นั่งสมาธิ5นาที10นาทีจะตายแต่นั่งเล่นไพ่นั่งทั้งวันได้เนี่ยดูสิว่าคุณสมบัติอย่างนี้ถ้ามันไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นกับครอบครัวลูกหลานก็แน่นอนล่ะคือความเดือดร้อนฉะนั้นแหละคุณธรรมพวกนี้มันหายไปไหนหมดณปัจจุบันนี้เพราะความโลภมันเกิดมาบังไว้ความหลงมันเกิดมาบังไว้หรือกิเลสตัณหาทิฏฐิมานะตัวกูของกูมันเกิดมาบังสิ่งเหล่านี้ไว้มองไม่เห็นก็เลยห้ำหั่นกันด้วยการฆ่ากันสถานการณ์ของโลกเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ไม่ย้อนไปร้อยปีอดีตที่ผ่านมามันไม่เหมือนเดิมแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะฉะนั้นเด็กสมัยใหม่นี้ตามชนบทบ้านนอกบ้านนาหรือต่างจังหวัดต่างประเทศคนที่ยากจนสมัยก่อนนี่แน่นอนละมีเยอะแต่ปัจจุบันนี้ความยากจนก็น้อยลงความรู้คนฉลาดสมัยก่อนก็น้อยเพราะไม่มีการศึกษาแต่ปัจจุบันนี้ความรู้ความฉลาดก็เทียบเท่ากันทั่วโลกไปแล้ว

ประเทศไหนประเทศไหนไปมาหาสู่กันเมื่อก่อนเราจะไปต่างประเทศทั้งยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแล้วปัจจุบันนี้ไปเช้าเย็นกลับก็ได้เห็นมั้ยมันเปลี่ยนแปลงไปถ้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เราจะทำยังไงเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยกระบวนจุปนาธรรมาปัจจุบันธรรมต้องแก้ไขปรับปรุงสถานการณ์ตัวเองให้เข้ากับเหตุการณ์ให้ได้เพื่อจะได้ไม่เป็นทุกข์สังขารร่างกายของคนมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เราเห็นกันนี่ใช่ไหมสังขารร่างกายเรามันแก่ไปเราจะให้เป็นหนุ่มเหมือนเดิมมันเป็นไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่คงที่มันก็เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงไปแล้วเห็นไหมมันเกิดไหมมีปัญหามันเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้ไม่ว่าทุกหย่อมย่าทุกประเทศเหมือนกันหมดมีใครไม่เดือดร้อนมั้งเพราะว่ามันมาที่เดียวกันหมดโลกใบนี้กลมๆใบนี้ถ้าที่ไหนที่ใดที่ดิ่งมีความเดือดร้อนมันถึงกันหมดมันก็จะเดือดร้อนถึงกันหมดฉะนั้นพวกเราทุกคนทุกท่านที่นั่งอยู่นี้เดือดร้อนไม่รู้ตัวนะฮะฉะนั้นเงินเราเนี่ยทุกอย่างมันจะออกจะใช้จ่ายมันจะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกวันทุกวันนี่แหละความเป็นอยู่มันจะเดือดร้อนฉะนั้นเห็นภัยสงครามแล้วไปยังไงโยมพอใจไหมหากว่าพอใจก็ให้มันเกิดในประเทศไทยนะแค่ประเทศเรานิดเดียวเนี่ยใกล้ๆเนี้ยถ้ามันเดือดร้อนมันเดือดร้อนไปหมดนะฉะนั้นอาหารการกินนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะที่เราสมมติว่าปีเงินมีนี่ร้อยล้านพันล้านอยู่ในธนาคารอมภูมิใจจริงๆแล้วเป็นเงินมันกินไม่ได้แค่เศษกระดาษแค่ตัวเลขพอเขาสมมติว่าเป็นเงินก็มีค่าพอเขาไม่สมมติไม่มีค่าก็ไม่มีค่าอะไรเลยเพราะกินไม่ได้สู้ผักสู้พริกสู้เขือสู้ผลไม้อาหารการกินบ้านเราไม่ได้อาหารการกินบ้านเรานี่มีค่าหมดทุกอย่างเห็นไหมฉะนั้นเนี่ยจึงจำเป็นว่าอาหารนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตของสัตว์โลกไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ต่างๆก็เหมือนกันถ้าไม่ได้กินอาหารก็อยู่ไม่ได้ก็ตายหมดฉะนั้นคนทุกคนอยู่ในโลกทำไมต้องเบียดเบียนกันทำไมต้องทำลายกันนะถ้าเบียดกันแล้วทำลายกันแล้วมันมีความสงบเหรอไม่มีทางหรอกมีแต่ความวุ่นวายความเจ็บความปวดในด้านจิตใจมันหายไม่ได้มันฝังลึกมีดแทงมีดปาดขาเจ็บขาแต่ว่ามีดทางที่มันลงดวงจิตดวงใจของคนแล้วมันหายไม่ได้มันจะฝังอยู่นั้นลึกมากฉะนั้นการเจ็บการเป็นการป่วยไข้หรือการรังแกการรังเกียจการเบียดเบียนการทำลายกันนี้มันจะสิ่งที่เจ็บใจมากแล้ววันหนึ่งล่ะทักวันหนึ่งเมื่อเธอหมดกำลังฉันมีกำลังขึ้นมาท่านก็จะต่อสู้หรือล้างแค้นกันไปเหตุตามปัจจัยปัจจุบันนี้กำลังเป็นลักษณะที่ล้างแค้นกันฉันไม่ยอมเธอไม่ยอมฉันฉันก็มีมือเธอก็มีมือตอนนี้เมื่อไม่ยอมกันอะไรเกิดขึ้นนะดังนั้นลูกบ้านพ่อบ้านหรือใครก็แล้วแต่ชาวบ้านชาวเมืองก็เดือดร้อนกันทุกหย่อมย่ากันทำไมอาหารการกินก็จะเดือดร้อนที่อยู่ที่อาศัยก็จะเดือดร้อนเห็นไหมเขายิงกันตึกสร้างบ้านช่องที่อย่าที่อยู่ที่อาศัยพังพินาศพินาศหมดแล้วมีความสุขไหมนี่แหละท่านทั้งหลายพุทธเจ้าว่าเป็นทุกข์เพราะกิเลสเพราะอำนาจของความโลภแท้ๆเพราะความโลภแล้วก็มีความโกรธแล้วก็วุ่นวายกันทั่วโลกไปฉะนั้นโลกเราปัจจุบันนี้ถ้าว่าเราไม่ดูแล้วก็ไม่เห็นฉะนั้นพุทธเจ้าจึงให้รู้จักเหตุปัจจัยสำคัญฉะนั้นเวลาที่ทำไงเพื่อให้โลกมีความสันติสุขได้ก็คือมีอยู่จุดหนึ่งคือคำสอนของพุทธศาสนาใช่ไหมพุทธเจ้าว่าเมตตาธรรมเป็นเครื่องคำจุนให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความผาสุกสังเกตไหมว่าความเมตตาจากคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือคุณพ่อคุณแม่ที่มีต่อลูกจะมีความผาสุกได้รับความอบอุ่นจากคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วไปหาคุณยายก็ไม่เดือดร้อนไปหาคุณตาคุณย่าก็ไม่เดือดร้อนให้หมดเพราะเมตตาธรรมเป็นเครื่องคำจุนฉะนั้นถ้าเรามีความเมตตาระหว่างกันและกันให้อภัยระหว่างกันและกันถ้าเราให้อภัยระหว่างกันและกันระหว่างเมตตาระหว่างกันและกันเราจะอยู่ด้วยกันสบายมีความสุขคุณสามีพูดไปคุณปัญญาทำไปไม่ผิดก็ให้อภัยกันไปสอนให้แปลเรามาตั้งสัจจะในการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีระหว่างกันและกันเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมเป็นประโยชน์กับครอบครัวเป็นประโยชน์กับตัวเราดังนั้นสังคมโลกในปัจจุบันเขากำลังต้องการสันติสุขเห็นไหมเราดูสื่อที่เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยจะมาไปอยู่ที่อเมริกาบริพาไทยพาเวียดนามพาลาวเขาเดินกันเดินสันติภาพไม่ต้องเดินหาอะไรไม่ได้เอาอะไรกฎหมายเขาไม่ให้
เมืองนี้ไม่เดินขอทานไม่ได้ไม่ได้ขอทานแล้วก็เดินเพื่อสันติภาพจากสิ่งที่เขาเดินไปนี่จากเดือนเป็นเดือนเนี่ยเห็นว่าจุดหมายปลายทางเขาถึงจุดหมายปลายทางพบคนให้การต้อนรับมากมายจากร้อยเป็นพันจากพันเป็นหมื่นจากหมื่นเป็นแสนเขาต้องการสันติภาพไม่ต้องการทะเลาะไม่ต้องการฆ่ากันทำลายกันนี่แหละคือต้องการตัวนี้คือเมตตาตัวนี้ถ้าเมตตาธรรมตัวนี้มีประจำใจของคนในโลกนะให้อภัยระหว่างกันและกันอย่าไปถือโทษโกรธเคืองอย่าไปเอาตายเอาเป็นกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจงให้อภัยกันเถอะอโหสิกรรมระหว่างกันและกันถ้าเราอยู่ร่วมกันเป็นอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยว่าสังฆทานเนี่ยเป็นที่รวมน้ำจิตน้ำใจของญาติโยมพุทธบริษัทมารวมกันเนี่ยเป็นญาติกันเห็นไหมเห็นแล้วหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานโอ้เห็นแล้วชื่นใจนั่นแหละคือน้ำใจที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณสมบัติตรงนี้เมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนให้เราอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุขเห็นไหมการอนุเคราะห์สงเคราะห์ระหว่างกันและกันเวลานี้คนไทยเราส่งอาหารไปต่างประเทศที่หลายประเทศที่รับอาหารจากประเทศไทยเพราะอะไรเพราะว่ามันอดอยากเขามีแต่ทรายไปกินทรายก็ไม่ได้กินหญ้ากินอะไรต้นไม้ก็ไม่ได้ต้องอาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นมากดังนั้นเงินในธนาคารเขาสมมติว่าไม่มีค่าปุ๊บก็ไม่มีค่าเลยกินไม่ได้เลยดังนั้นสิ่งที่เรารวมกันนี่เป็นอาหารการกินวันนี้เห็นแล้วมาจากอะไรก็มาจากบุญมาจากบุญกุศลของท่านทั้งหลายที่พุทธเจ้าถ่ายทอดมา 2,000 กว่าปีแล้วจากลูกศิษย์มหาหลานศิษย์เหลียนศิษย์ก็ต้องมาหาพวกเราถึงพวกเราเนี่ย 2,000 กว่าปีแล้วยังรักษาคำสอนของพุทธเจ้าไว้ได้เห็นไหมเรามีเมตตาธรรมแล้วเรามุ่งไปเพื่ออะไรเพื่อไปสันติสุขไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้อยู่ร่วมกันได้อย่างไรเห็นไหมการอยู่ร่วมกันได้เอาทำมาหากินต่างคนต่างทำมาหากินไม่ต้องเบียดเบียนซึ่งกันและกันมันก็อยู่ที่ความผาสุกพี่ให้น้องน้องให้พี่หรือสามีพึ่งภรรยาภรรยาพึ่งสามีพ่อแม่พึ่งลูกลูกพ่อพ่อแม่ถ้าพึ่งพากันได้อย่างนี้โอ้ความสุขมันก็เกิดขึ้นมีคำสอนเดียวคือพุทธศาสนาดังนั้นทุกคนทุกท่านเราอยู่ในคำสอนของพุทธศาสนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้บวชเป็นพระเสียสละเพศของคารวาสจากความสุขท่านมีเงินมีทองมีตำแหน่งหน้าที่การงานในสังคมของโลกท่านบอกว่ามันได้น้อยมากท่านก็เลยเสียสละจากเพศของคารวาสมาเป็นเพศนักบวชแล้วก็มาทำประโยชน์ให้กับสังคมในส่วนรวมเห็นไหมถ้าครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่มั่นท่านล่วงไปแล้วไม่ได้ร้อยปีนี่ก็ยังเป็นประโยชน์ต่อสังคมในส่วนรวมอยู่ฉะนั้นพวกเราทุกคนทุกท่านที่เป็นพุทธบริษัทหรือว่าบริษัท4บริษัทนี้เกิดมา 2,000 กว่าปีแล้วไม่เคยล้มละลายยังคงไว้อยู่เหมือนเดิมและมีความเจริญมากขึ้นมากขึ้นเวลานี้คนทั้งโลกต้องการพุทธศาสตร์ถ้ารวมกันแล้วศาสนาพุทธของเราประเทศไทยเรามีแค่ประมาณ 100,000-200,000 รูปพระสงฆ์แต่ประเทศจีนเขามีเป็น 400,000-500,000 รูปนะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าศาสนาพุทธไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยมีอยู่ทั่วโลกเวลานี้ทางยุโรปตะวันตกเขาสนใจในด้านของพุทธศาสนาตามที่เคยได้ไปมาแล้วก็ถ้าเราเข้าทำสมาธิเนี่ยประมาณตั้งแต่หกโมงจนถึงสามทุ่มสองทุ่มสามทุ่มหกโมงถึงหกทุ่มหนึ่งเนี่ยนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงพอนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงได้นะเขาไม่กระดุกกระดิกเลยนั่งนิ่งจริงๆฝรั่งชอบใจจริงตอนนี้นั่งสมาธิเก่งมากฉะนั้นต่อจากนั้นก็ตอนนั้นก็เป็นการปรารภเทศหรือว่าอธิบายธรรมฉะนั้นการที่เราได้ยินฟังคำธรรมนี่ตัวนี้สำคัญมากเหมือนกับโยเวลาเนี่ยตัวนี้คือตกุศลเมื่อได้ฟังธรรมแล้วสิ่งไหนควรไม่ควรว่าชีวิตเรานี่ทำยังไงจะอยู่กับอะไรจะอยู่กับความโกรธหรือความโลภหรือความหลงหรือกิเลสตัณหาถ้าอยู่กับพวกนี้มีแต่ปัญหามีแต่ความทุกข์ถ้าอยู่กับเมตตาธรรมเนี่ยให้ความอบอุ่นระหว่างกันและกันให้อภัยระหว่างกันและกันเราอยู่ร่วมกันจะมีสันติสุขคุณผู้หญิงพูดคุณผู้ชายก็ให้หรืออะไรก็แล้วแต่พูดผิดมาพูดไม่ดีมาก็ให้อภัยกันไปอยู่ร่วมกันอารมณ์อร่วยระหว่างกันและกันเหมือนกับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่นั่งอยู่นี้ทั้งหลายเนี่ยเห็นลูกเห็นหลานแล้วก็มีความเมตตาให้โดยที่ไม่คิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดตอบแทนอย่างญาติโยมทั้งหลายที่ให้วันนี้ก็เหมือนกันไม่ได้คิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดตอบแทนต่อคณะสงฆ์คณะสงฆ์ก็มาบริโภคกันมาทำหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างมีความสมบูรณ์แบบดังนั้นท่านทั้งหลายการทำบุญนี้แต่การสั่งสมบุญเป็นสิ่งนำมาเพื่อความสุขที่นักบวชบัณฑิตท่านสอนไว้เรามาทำดูสิเห็นไหม
มากี่ปีกี่ปีแล้ววัดสังฆทานหรือวัดต่างๆทั่ว

0: ทศไทยเรานี่ตั้งเหนือออกใต้ตกนะเป็นแม้ก็เต๋ไปบทนี่คือคนน้ำใจของคนไทยนี่เป็นน้ำหนึ่งนะเดียวกันในโลกเลยนะไม่มีใครเกินนะโดยเฉพาะรอยยิ้มรอยบุญรอยกุศลพวกนี้เห็นแล้วมันชื่นใจมีความสุขแต่นั่นญาติโยมทุกคนทุกท่านให้มั่นใจในตัวเองถือว่าเราทำอะไรลงไปด้วยหลักการด้วยเหตุผลของตัวเองเราเชื่อว่าเรามีหลักการที่ดีมีเหตุผลที่ดีเพราะได้รับคำสอนจากบัณฑิตแล้วว่าเราครบบัณฑิตเมื่อครบคนพาลสติปัญญาความรู้ความฉลาดก็จะไปกับเหมือนกับบัณฑิตนั่นแหละฉะนั้นวันนี้พูดมาพอสมควรกับเวลาเจ้าพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ก็จะได้เวลานะหลวงปู่อํานวยว่าอย่าให้เกิน15นาทีนะเดี๋ยวหิวข้าวมาละโมโหนะฉะนั้นทุกคนนะอย่าเพิ่งหิวข้าวนะตอนนี้ไปเราก็จะทําหน้าที่ตรงนี้คือถวายทานเสร็จแล้วเราก็จะได้ปรารภธรรมะคืออาตมาก็เป็นคนปรารภวันนี้ทางคณะสงฆ์ท่านมอบให้อาตมาที่จริงแล้วก็อันเดียวกันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ก็เหมือนกับนะเหมือนเดียวกันท่านก็มีอันเดียวกันคือหลักธรรมะกับหลักพระธรรมวินัยเท่านั้นแหละที่จะครองพวกเราอยู่ได้อย่างมีสันติสุขได้อย่างพุทธศาสนาสอนไม่มีอะไรเกินกว่าความสงบความสงบเป็นสุขอย่างยิ่งนะฉะนั้นคนที่มีความสงบได้ในทุกกรณีทุกสถานที่บุคคลนั้นจะมีความเป็นสุขได้อยู่ทุกตรงไหนก็อยู่ได้เพราะวุ่นโลกจะวุ่นวายขนาดไหนเวลานี้พอวุ่นวายโลกเราก็อยู่ได้สบายเพราะว่าเรามีจุดของเราอยู่แล้วจุดของเราคือสันติสุขนะนะสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีพุทธเจ้าจึงว่าให้เราสงบเป็นทางอากายทางวาจาทางจิตใจหรือทางอารมณ์ต่างๆถ้าเราสงบเป็นเย็นได้ทุกสถานที่พูดมาก็สมควรแก่เวลาขอยุติในการบรรยาย
1: สาธุสาธุ
0: ตรงเวลาพอดีเลย
1: อานุโมทามิท่านครับลำดับต่อไปขอเชิญทุกท่านอาราธนาพระปริตและขอกราบอาราธนาท่านเจ้าคุณสุชีพสุธรรมโมวัดบุปผารามได้เมตตาชุมนุมโทดาเป็นลำดับต่อไปนะครับกราบอาราธนาครับขอเชิญทุกท่านอาราธนาพระปริตครับสาธุวิปัตติปัตติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปริตังปรูทะมังคะลังวิปัตติปัตติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพยะวินาสายะปริตังปรูทะมังคะลังวิปัตติปัตติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรควินาสายะปริตังพลุทะมังคะลังสมันตาจักวาเลโสอันตะลังคันดูเทวันตาสัทธัมมังบุนิลาจัสสาสุนันโตสักกโมกดังสักเคกามิจโลเปสิลิกลาตาเตจันตลิกิวิมานิดีเบลัดเทจคามิตะลวนาคาเนเคหวัตุมิเคเตภุมมาจยันตุเทวาตะละตะละวิสเมยะคาคันทัพพนาคาติทันตาทันติเกยังมุนิโลวาจันนังสาตะโวเมสุนันโตธัมมัสสวนกาโลอายัมปะดันตาธัมมัสสวนกาโลอายัมปะดันตาธัมมัสสวนกาโลอายัมปะดันตาบุญเมืองพุทธตาภะคะวะโตปุพพปานมะกะรังกะโลมะเตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: นะโมมีสารนังวะลังเยนเดนะสัญญาวันเยนะสวัสดีเทวันโตสัมปันนันติเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวะลังเยนเดนะสัญญาวันเยนะสวัสดีเทวันโตสัมปันโย
1: จักขุมะโม
0: หะมันลันปังกันโทสามังวังบุญโดยสงฆ์โดยวิมุนโดยมาลันจาบาจาวินิโมจายันโดยปัญเปติกิมังจานังดังวิเนยังพุนดังวังลันดังดีลันจานามามิลงกันดานังดันจาวินายังกันจันตันเดจจาเดจายังสินเดโอันโดสามันดาลายาจาวินาจามินโดธรรมโมทายโยโยวิยันตันตาสันโดดานเสติโลกันตาวิสุทธิมังคังเนยานิโกธรรมันตาลันตาตาลีสาดาวาโวสันติกาโลจุจินโดธรรมังวาลันตังติลาสานามามิมองังปันดาลังอุปันสันตาดาหังตันเดยาสาเดจายาสินติโอนโดสามันดาลายาจาวินาจามินโดสานธรรมเจนาสุขาตานุโคโยลอนกันตาบาปุปังกิเลสาเยตาสานโดจายังสันตินิโยจังโกจังสว่างข้าจะธรรมังวิธีตังกะโลติสังขังวะลันตังติลาสานามามิบุญธานุบุญธรรมธรรมเจลาทินทิงทานเดจจาเดจจายาสินเดโอนโดสา

านันทยันตสาสุขังนามโมมังคติตัสสะตัสสะวันโตยันตะเวนามโมกาลามปะวะเวนะวิคัจันโตวันตะวานามโมกาลานุภาเวนะโสวันติโอนโตสัมปทา

0: ดานัญญาเสวนาปุญญาจาปุญญานิยานังเอตัมมังกัลมณฑมังปันติโลมปันเตตวาโสจะภูมิจังกัตตาปุญญาตาอันดาสัมมาปณิธิจะเอตัมมังกัลมณฑมังจะสิปัญญาวินาโยจะตุทิงกิโตโสปฏิตาจะยาวาจาเยตัมมังกัลมณฑมังมาตาบิโตอุปาทานังปุณฑาดาลันดาสังฆโฆอานังโอลาจะกัมมันตาเยตัมมังกัลมณฑมังดานัญญาธัมมัญจริยาจะยาตากานัญญาสังฆโฆอานวัญญานิกัมมานิเอตัมมังกัลมณฑมังอาลาติเวลาติปาปามัจจาปานาจะสัญญโมอาปามันโตจะธัมเมโตเอตัมมังกัลมณฑมังอาลาวจานิวาโตจะสันโตติจะกัจจุตังกาเลนะธัมมันตะวนังเอตัมมังกัลมณฑมังขันติจะโสวจัสสะตาสัมมานันทญาณตะนังนาธัมมันสังกัจจะเอตัมมังกัลมณฑมังตาโบจาปัมมาจริยัญจะอาริยสัจจานันทตะนังเนมานันทานิกิริยาจะเอตัมมังกัลมณฑมังบุญตันตะโลกะธัมเมหิจิตตังยัสสานังคัปปติ
1: ทุกขมินยัง
0: เกมังเอตัมมังกัลมณฑมังเอนดาริสานิกัตวานะสัพพัน

ตุวายังลันตานังปานินตังนาโนจามังอันตินตังทังคาเตนะเยดัมปิบุญเตลันตานังปานินตังเยเดนะจันเยนะสุวันติโออันโดคายังวิลังกังอามันตังปานินตังยานดาสักขาสักกายมุนิสัมมาย

นาสุวันติโหนตุยามบนดาเซนโตบาลีวันนายีสุจิงสามาติมานันดาลิกันยังบาหูสา

0: ันเจนาตุวันติโออันตุเยมบงคาลาอันตาสะตังบันสันตาจันดาลีนดานิยงกานิโอนติเตนดังกินเอยาตุงกันตันตาสาวังกา
1: เตเตตุดินดานิ
0: มหาบาลานิเยดัมบินเคลาดานังบานิดังเยนเดนาจันเยนาตุวันติโอนตุเยนตุบายุนดานันนาจันเฮนาเนงกามิโนโกดามันซาสานามิเตบันติบันดามันดังวิงเคยงาลันดามุดานิบุญดิงบุญจามานาเยดัมบิสังเกลาตานังบานิดังเยเดนาจันเยนาสุวันติโหนโตขีนังโบลานังนาวังนันติสัมบาวังเวลันดาจินดายันติเกบาวันจามิงเตงกินังปิจาวิลนิจันดาเนมบันติดีลายาดายัมบันติโบเยดัมปิสังเกลาตานังบันิดังเยเดนาสัจเจนาสุวันติโหนโต

0: กายโนวายาวันตันตาวิงคันตามินโทเห็นดังตาดิงอดินเดยะพัมมะเมตังวิงหลังอิธามาหัวเทนดินยาโนบังคัมมะเทลาวันตันตาเนนาสัมปันโนกายเมตุวิเดยังเกทังนายิจาดงคำปัสสัยปุณณเลติติ
1: อัปปมโน
0: พุทโธอัมปมโนธัมโมอัมปมโนสังโฆปามานาวันตานิติลิงสาวานิอายิเวจิงกาสาตาปาติอุณานาปิสาลาปุสิกากันตาเมลังคากาตาเมบาลินตาปานติกามันโตโบตานิโสหังนาโมบังกาวันโตนา

โกอังกาลิโกเยหิบันติโกอังโกอังบานายิงโกบันจันตังเวทิธัมโมวินโยหิติสุมบันติบันโนบันกาวันโตตาวังกาจังโกโกยุบันติบันโนบันกาวันโตตาวังกาจังโกยายามบันติบันโนบัน

ขยมังกาลังกังมานลานติเลงขมันติโยนติตาสัมบาลันติงคนลำบันดาลระวังกรรมขมันทานดายังข้างขันเดโดนทันดาวินตินายจิตตาวายมุนินโดทันเดยะสามบาวันตุเดขยมังกาลังกังนาลากิลิงกาจาวาลัง

0: ยจิตวายมุนินโด
1: สันเตยัส
0: ภาวันโตเตจะยามังกาลังกังโอเกมดังคังกามันติหันดาตุดาลุนันดังทาวันดิโยยันนาบาดังโหลิมาลาวันดังยินเดียมิสังกาดามันโดยจิตเอาผู้นินโดยตันเดยาซาบาวันโดเดชยามังกาลังกังกันดาวานังกันดามุนดาลังอิวังคำวินิยานจินยายันโดนยาวันจันนังยันนังกายมันเทสันเดนะโซมาวินดินนายจิตวายมุนินโดสันเดยะซาบาวันโดชยามังกาลังกังสันยังวิหายมันติสันยังกวาดเกตุงวันดาบิโลบิดามานังอธิอันดาโบตัง

0: ังนันโดนบันนันจะบุญจังคังวิบุญดังมายินดิงปวนเดนาเทลาบุญจังเกนันธรรมาบายันโดยินโดกะเดดาวิดินายิตาวัน
1: มุนินโด
0: ตันเดยะตาบาวันโดเดจายามังกาลังกังดวงตาเดียบุญจังเกนันตุตันดังอันดังบำบังวิโดนเยโยติมิตติบังกาวิธานังญาณังกะเนนาวิตินายจิตวายมุนินโดตันเดยะสาบาวันโตเตชะยัมมังกะลังกังเอนดาวิบุญดายะยัมมัง

0: านินังปวยเลนดาวาบาลมีดามบาปัดโดดัมโบติมุนตมังเอนเดนาจันยาวันเจนาอนโดเดยยมังกาลังชายันโดโบติยามโบเลสังกายานังนันติวันดโนเอวังดาวังวิจโยยิขยาโดยยมังกาเลอามบาลาจิตาบาลังเกเตเตบาดาวิโบกะเลอามบิเตเกตาปะวุตตานังอาคับปัตโตปะโมทะดิสวยนังกัตตังดุมังกาลังตุบาปาตังตุหุนติดังสวยขันโตตุมหุนโตจักตุยินดังบัมมะจาริตุพาดังกินังกายกรรมังวาจากรรมังบาดังกินังพาดังกินังมโนกรรมังปณิธิเตบาดังกินังพาดังกินานิกัตตาวานัลลาภันตาที
1: พาดังกินเ
2: ยันดุนิเมตัง
0: อาวามังกาลัญญาโยจามานาโบตะโกนันตาสันโดปาบังกาโอนโดนโดบินังอังคันดังบุญธานุบาเวนาวินาสัมินโดยานโดนิมิตังอาวามังกาลัญญาโยจามานาโบตะโกนันตาสันโดปาบังกาโอนโดนโดบินังอังคันดังธรรมานุบาเวนาวินาสัมินโดยานโดนิมิตังอาวามังกาลัญญาโยจามานาโบสะโกนันตะสันโทปาบังกาโวโส

มเบวิปามิโนเอนดาวันตาจามเยหิสัมปันตังบุญญาสัมปันตังสาเวเนวานุโมทันโตสัพพังสัมปันติสินติยาดานังดานันโตสัทธายะเสลังลังคันโตสัมปันตังภาวนาวิราชาวันโตขันยันโตเทวดาขดาสามเบปุนดาบาลปัตตาปัจเจกานันจะยังบาลังอาลานดานันจะเดเจนะรักขังพันธามีสัพพะโสกมังคาลังรักขันโตสัมปเทวดาสามบาปุนดาโนบาเวนะดาโตติบาวัน

0: พุทโธเดี๋ยวเราบังสุกุลซะก่อนนะฮะใครมีผ้าทอดผ้าบังสุกุลได้เลยนะครับ
1: จะถวายหรือเปล่าจะถวายถวายขึ้นไปทอดเลยครับขึ้นไปเลยฮะขึ้นไปเลย
0: ใครมีผ้าทอดผ้าเลยนะครับผ้าบังสุกุลนะฮะทอดเดี๋ยวนี้ได้เลยนะครับทอดนะไม่ได้ประเคนนะผ้าบังสุกุลเป็นผ้าที่แปลว่าผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าที่ไม่ใช้เราทอดทิ้งไว้เดี๋ยวพระสงฆ์จะมาพิจารณาไม่ต้องประเคนคนบอกอ้าวฉันอยากจะประเคนถ้าประเคนไม่ใช่ผ้าบังสุกุลแล้วเนาะให้ท่านพิจารณาขึ้นไปเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งเนาะใครมีผ้าขึ้นมาทอดฮะ
2: โยมขึ้นมาแล้วโยมขึ้นมาไหนนี่แหละเรียงต่อหน้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที
0: ่ทอด
2: ยังไม
0: ่
2: ม
0: ี
2: ผ้าโยมมาวางต่อนี่เลยโยมต่อมาต่อมาเรื่อยๆเลยต่อมาเลยโยมต่อมาเรื่อยๆเลย
0: ทอดแล้วขยับถอยนะครับพระท่านจะพิจารณาบังสุกุลนะฮะปรุง
2: นิมนต์หลวงปู่เลยครับผม
3: อานิจจาวันดาตังลาลาอุปาทวายธัมมิโนอุปา

0: ปโย
1: สาธุลำดับต่อไปก็จะเป็นการถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรมทั้งหมดขอเชิญทุกท่านตั้งจิตถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรมทั้งหมดนะที่เราได้ตั้งใจไว้กล่าวพร้อมกันสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะ

วะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตภัตตานิจตุปัจจยาทีนิสัปปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิจตุปัจจยาทีนิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจา

0: ปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทีนันจะปิยะชะนานังยาตกานังเทวตานังเปตานังเวรีนังสัตตานังทีครตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารปัจจัยสี่จตุปัจจัยไตรยธรรมเดพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์โปรดรับภัตตาหารจตุปัจจัยไตรยธรรมของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ปิยชนทั้งหลายอันมีมารดาบิดาปู่ย่าตายายญาติสนิทมิตรสหายเป็นต้นและข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลผลบุญนี้ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่เป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติก็ดีผู้มีพระคุณทั้งหลายครูอุปัชฌาย์อาจารย์ทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเปรตทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายสรรพสัตว์โลกทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงได้โมทนากุศลผลบุญนี้เทอญขออานิสงส์แห่งบุญนี้จงเป็นพระวะปัจจัยทำให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมพบแต่ความดีอย่าได้มีความทุกข์รู้เท่าทันทุกข์และมีความสุขจนถึงซึ่งพระนิพพานเทอญ
1: ทุกขอโอกาสกับผมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัคเขภันเตสังโฆฌานาโตข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายผู้เจริญเชิญทราบแต่ว่าบัดนี้สังฆทานได้บังเกิดขึ้นแล้วในณถ้ำกลางสงฆ์เป็นทานของทายกอุบาสกอุบาสิกาที่เขาได้น้อมนำมามีทั้งของขาวและของหวานตั้งอยู่หน้าพระเถระและพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายแต่พระตานี้ยิ่งกว่ากันบ้างหย่อนกว่ากันบ้างหาเสมอเหมือนกันไม่เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าได้รับฉันทานุมัติจากพระเถระนุเถระเป็นพระทุเทศกะมีหน้าที่เฉลี่ยพระตานี้ถึงพระเถระนุเถระและข้าพเจ้าเองบ้างและสัมมเนรบ้างเว้นไว้ของกลุ่มพันที่เจือปนกันอยู่ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์จะแบ่งปันในท่านได้แต่พระตานี้พระภิกษุสงฆ์บริโภคเสร็จแล้วที่คงยังเหลืออยู่ก็มอบให้แก่อุบาสกอุบาสิกาที่ได้มาประชุมอยู่ในตถาที่นี้ดังสุภาษิตที่กล่าวมานี้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเห็นไม่ถูกต้องตามธรรมวินัยก็ขอให้ทักท้วงขึ้นในณถ้ำกลางสงฆ์ถ้าเห็นถูกต้องตามธรรมวินัยก็ขอให้สัปปะสัญญาสาธุขึ้นพร้อมกันกันบัดนี้เถิดปู่ให้พรเลยครับผม
2: ยะถาวาริวหาปุราปาริปุรันติตากรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปะติตังตุมังอิปะเมวะตะเมตตุสัพเพปุรันโตสังกปาจันโตปัณณะ

ตุกาสันโตยุบันตวังอานิกาอันดลายาปิวินันสันโตอเซตโตชายาสินเดนดานังลาบังโตติบังกายังตุกังบาลังเสเลอาโยนจาวันโตจะโองคังวุนดินทะยันสวาตานดาวันสาจายโยจังชีวันสินทิมปวัน

สาธุสาธุครับคนทำบุญเกิดศรัทธาอยู่ที่จิตเป็นนิมิตหมายดีใจมีศีลไม่ทุกข์ยากวันข้างหน้าจะมีกินไม่สุดสิ้นการทำดีอยู่ที่ใจอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะครับลำดับต่อไปนี้เราก็จะได้ลำเลียงภัตตาหารเพื่อน้อมนำถวายพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับเมื่อเราถวายเป็นสังฆทานแล้วพระสงฆ์ผู้ได้รับมอบหมายจากประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ก็จะได้เป็นผู้อัปโลกเมื่ออัปโลกแล้วพระเดียงแบ่งจ่ายพระเถระอนุเถระจึงกระทั่งถึงสามเณรและเมื่อสามเณรสละแล้วก็ตกของเป็นของอุบาสกบาสิกาสัทธานาบุญเป็นลำดับต่อไปท่านครับวันนี้มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเมตตามาโปรดพวกเราวันนี้เนาะประธานสงฆ์คือหลวงปู่สุพรรณกนโกนะพระญาณวิเศษหลวงปู่สุพรรณกนโกนะอยู่วัดสัมตาตงนะอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะครับมีโอกาสก็ไปเที่ยวศรีสะเกษนะฮะไปเที่ยวขุนหารไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวอะไรแล้วก็ที่สำคัญเนาะไปกราบหลวงปู่ที่วัดเนาะหลวงปู่อายุ94ปีแล้วเนาะเป็นขุมอริยทรัพย์เป็นเพชรเม็ดงามแห่งจังหวัดศรีสะเกษเนาะใครมีโอกาสก็หรือจะเลยไปภูมะเขือไม่รู้เขาให้เข้าหรือเปล่าไม่รู้นะอยู่กันทะลักอยู่ไม่ไกลกันแล้วครับลำดับที่สองหลวงปู่คำแปลงปุณณชิวัดหนองบัวคำแสนหนองบัวลำพูฮะลำดับที่สององค์ที่สององค์ที่สามหลวงปู่มหาแสวงวัดคลองภูมิรูปที่4คือหลวงปู่วงสุภาจโรสำนักสงฆ์อุดมสังวรสระบุรีฮะอ้าวยังเลยเออลืมกราบพระเลยเนาะไม่เป็นไรละไม่เป็นไรตั้งแถวหน่อยเนาะเอาเรากราบพระในใจกันแล้วกันเนาะพอดีคนเยอะผมอยู่ด้านล่างตั้งแถวส่งลำเลียงพระทหารเนาะก่อนจะไปก็จะกลับนึกกราบพระในใจอรหังสัมมาซะก่อนเนาะพอดีลืมชวนญาติโยมเพราะว่าผมอยู่ด้านล่างคนมันเยอะด้านบนนะจ้าอรหังสัมมาเองเลยกราบเองเลยพระกราบที่ในใจนะกราบตรงไหนก็ถึงพระนะอย่าไปคิดว่าบางคนโอ้ยกราบพระต้องไปอยู่หน้าพระเนี่ยบางคนไปกราบพระอยู่หน้าพระแต่กราบพระพุทธอย่าไปกราบทองคำกราบพระพุทธโอ้ยพระ

้าทีริ้วเนี่ยแต่เสื้อผ้าเรานุ่งใหม่ๆเนี่ยเรารักเราชอบไหนมันสวยจริงๆชุดเนี้ยพอตัดมาด้วยราคาแพงแต่พอเวลามันเก่าแล้วชุดนี้ใช้ไม่ได้เป็นผ้าทีริ้วโยนทิ้งไปก็ก่อนนั้นหยิบก็ต้องค่อยๆหยิบแต่พอมันเก่าแล้วตีนขยี้เลยเช็ดเท้าเลยก็ได้ทำไมไอ้ชุดนั้นเนี่ยไอ้ชุดที่เราทะนุถนอมเนี่ยมันกลายเป็นผ้ารองเท้าไปได้ ถ้าทำใจได้เหมือนตอนที่เราทิ้งเป็นผ้าขี้ริ้วมันก็สบายไอ้ของที่เรารักเราทำมาทำใจเหมือนเราทิ้งผ้าขี้ริ้วไปทิ้งไว้เช็ดเท้าได้ถ้าตัดใจได้งั้นโอ้สบายก็เป็นสุขหนออีกชีวิตคนเราเนี่ยหนีทุกข์ไม่พ้นหรอกแต่ก็อย่าให้มันทุกข์จนถึงก็ทนไม่ได้ทุกข์ก็ต้องหาทางดับเพราะคนเราเกิดมาแล้วจะต้องเจ็บต้องไข้ต้องร้องไห้ต้องเสียใจต้องพลัดพรากไม่มีอะไรใครจะสมหวังปรารถนาได้ทุกอย่างในโลกนี้ยังไม่มีใครปรารถนาได้อะไรทุกอย่างเลยมันทุกข์พอๆกันอย่าไปคิดว่าคนมีเขาสวยเขาคงจะสบายกับเราเนาะเขาสบายอย่างนี้แต่เขาก็ไปทุกข์อีกอย่างหนึ่งไอ้เรานี่ทุกข์อย่างนี้แต่เราก็สุขอีกอย่างหนึ่งฉะนั้นเราจึงเห็นว่าไอ้คนขอทานเนี่ยไม่เคยผูกคอตายเท่าไหร่ไม่เคยฆ่าตัวตายแล้วคนไอ้คนที่มีปัญหากับทุกวันนี้โดยมากกับคนที่มีเงินมากแล้วก็เสียเงินไปเสียใจมากเอาไม่อยู่เลยถึงกับเป็นโรคประสาทนอนไม่หลับคลุ้มคลั่งต้องฆ่าตัวตายเพราะมันมีของดีมีของสวยของงามของดีมากของสมหวังมากแต่พอมันผิดหวังมันก็เลยเสียใจมากไอ้คนที่มันไม่มีมันก็เลยไม่มีอะไรจะเสียมันไม่มีอะไรจะหายไม่มีอะไรจะเสียมันก็เลยไม่เสียดายไม่เสียใจเหมือนไอ้ของที่เราหายเนี่ยของไม่มีค่าไม่จะได้หรอกแต่ถ้าของมีค่าโอ้โหเสียใจจังเลยของเรารักมันหายไปซะแล้วขายมาขโมยของเก่าๆเราไปเอาไปเถอะเราไม่เสียใจเลยขโมยของเก่าแต่ถ้าเอาของใหม่ไปเราเสียใจเพราะความมีมากเลยทำให้เราเป็นทุกข์มากฉะนั้นเราจะต้องรู้จักทางที่ถูกต้องว่าเราจะทำอย่างไรตอนนี้เราทำไม่ได้เราก็ต้องพยายามรู้แล้วว่าใจของเราเนี่ยอ่อนแอใจของเราเนี่ยปรงไม่ตกแน่ล่ะถ้าเราอะไรเสียหายไปเนี่ยเราต้องทุกข์แน่ล่ะสิ่งที่เรารักเนี่ยถ้ามันเกิดผิดพลาดไปสักขณะเนี่ยเราทนไม่ได้แน่นอนเลยเพราะเราไม่เตรียมใจไว้เพราะใจเราอ่อนจะทำไงจะทำให้เรารองรับสิ่งพวกนี้ได้เมื่อมันเสียอะไรไปแล้วทำไมเราจะวางเฉยได้จิตจะทำใจมันสุขหนอได้ทุกหนอจะได้ไม่ตามมาวิธีทางที่เรามาเข้าหาธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องทำใจของทุกคนเป็นผลดีกับตัวเราทั้งนั้นเลยเป็นเครื่องแก้ทุกข์ไว้ก่อนทั้งนั้นเลยแก้ไว้ก่อนที่จะมีทุกข์ปัญหาที่ยังไม่เกิดเราแก้ไว้แล้วพอเกิดขึ้นมามันก็ไม่มีปัญหาเรื่องมันก็ไม่เป็นทุกข์การเสียสละการละปล่อยวางนี่เป็นเรื่องแก้ใจตัวเองการที่เสียสละละปล่อยวางไม่ได้เนี่ยคือการสร้างทุกข์ให้ตัวเองแก้ปัญหาตัวเองไม่ตกฉะนั้นเมื่อเราเป็นอย่างนี้เราก็ต้องพยายามหาทางสงบหาวิธีฝึกใจของเราให้มันควบคุมอารมณ์ให้มันมีสติยังคิดไว้ได้เมื่อเราทำไปจิตใจก็เข้มแข็งอดทนต่อสู้ไม่ค่อยหวั่นไหวท่านนี้มีเรื่องอะไรมันก็ปลงได้ปล่อยได้ละได้ช่างมึงช่างมันได้ไม่งั้นแล้วชีวิตนี้พวกเราก็เอาแต่ทุกข์กันอย่างเดียวแบกทุกข์กันอย่างเดียวมีแต่เรื่องวุ่นวายเท่านั้นแหละเพราะใครๆเกิดมาก็วุ่นวายใครๆเกิดมาก็มีความคิดทุกคนแต่เราจะมาคิดเอามันทางที่สงบทางที่รู้จักความดีการที่เรามาประพฤติศีลธรรมเนี่ยเป็นการที่ยกฐานะทุกข์ออกไปทำให้เราได้คุ้นเคยแล้วก็ได้พิจารณาได้เห็น
วิธีทางดับทุกข์พอเรื่องหลายๆเกิดขึ้นมามันก็จะไม่ค่อยเป็นทุกข์กังวลเท่าไหร่เพราะเรารู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเป็นเครื่องอาศัยเครื่องอาศัยอยู่เราจะไปยึดว่ามันเป็นของเราตลอดชีวิตเอาไปได้มันเอาไปไม่ได้ศีลธรรมเท่านั้นน่ะคุณกุศลที่เราทำเนี่ยเป็นของเอาไปได้คนหนึ่ง เขาตลบไปเขาตลบไปได้โยมคนหนึ่งก็อยู่ที่พิจิโนโลกไปทำบุญเก่งทำบุญทำจริงๆทำจนขึ้นชื่อเลยมีพระนิมนต์พระเนี่ยเวลาหน้ามีนั่นนิมนต์พระมาฉันบ้านอะไรก็ทำไม่กลัวจนจากคนจนๆเนี่ยมาทำบุญไปก็มีฐานะเป็นอยู่มีกินมีใช้จากไม่มีเงินร้อยก็มามีเงินร้อยจากไม่มีเงินพันก็มามีเพิ่มขึ้นจนสามารถทำบุญได้เป็นหมื่นๆทำบุญได้เป็นแสนๆทำเท่าไรมันก็ยิ่งมาผลที่สุดไอ้คนนั้นถลกไปไอ้คนนั้นทำบาปพอถลกไปพอไปเมืองบอกโอ้ยไปเห็นสมบัติของยายนี่เต็มหมดอะไรๆก็ของยายนี่หมดเลยทั้งยายนี่ยังไม่ตายเลยยายนี่ยังไม่ตายเลยไปเห็นของยายนี่เต็มไปหมดอาหารการกินเครื่องทุกสิ่งทุกอย่างไปเห็นของยายเนี่ยพอฟื้นกลับมาบอกโอ้ไปเมืองผีไปเจอแต่ของยายนี่ทั้งนั้นเลยแกทำมันแกไว้ไปปรากฏกับอีกคนหนึ่งได้ไอ้นั่นเลยเชื่อเลยสลบไปเชื่อเลยเหมือนกับนั่งกรรมฐานไปเห็นของยายที่แกยังไม่ตายในใจบุญมีสมบัติอยู่ในเมืองไปอยู่โลกนนเยอะแยะมาเลยของเราไม่มีเลยหาอะไรไม่ได้เลยสักชิ้นเดียวเพราะเราไม่ได้ทำไป

0: ปัญหาธรรมะนะครับจะขอกราบนมัสการถามหลวงพ่อเรื่องแรกคือเรื่องการปฏิบัติธรรมข้อหนึ่งอยากทราบหลักการปฏิบัติธรรมขั้นต้นว่าควรจะทำอย่างไร
1: เจริญสุขบรรดาปู่ญาติที่มาฟังการบรรยายธรรมที่ทางท่านอธิบดีศาลและก็ข้าราชการทุกคนต่อมาก็ดีใจที่ทุกคนคิดจะฟังธรรมะแล้วก็อยากจะรู้เรื่องธรรมะที่จริงแล้วธรรมะเนี่ยทางท่านอธิบดีก็เป็นคนศึกษาเป็นคนรู้แต่ท่านไม่ได้อยู่ในสภาพนักบวชแต่ที่จริงแล้วท่านก็รู้ไม่ต่างกับพระเพราะท่านเข้าวัดแล้วก็ศึกษาธรรมะอยู่ตอนนี้ว่าพระนี่ก็โดยที่ได้เปรียบคือเรียกว่าอยู่ในฐานะนักบวชผู้มีศีลเท่านั้นเองแต่การทำการรู้ธรรมะนี่ไม่เกี่ยวกับว่าจะบวชหรือไม่บวชทุกคนไม่บวชก็รู้ธรรมะได้เท่ากันเมื่อกี้โยมถามเรื่องปฏิบัติใช่ไหมคือหลักธรรมปฏิบัติขั้นต้นเนี่ยความเป็นจริงก็ฮิริโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปความเกรงกลัวต่อบาปใครกลัวบาปหรือเปล่าฮิริโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปถ้าคนเราถ้ากลัวบาปแล้วก็จะทำไงดีถ้ากลัวบาปจะทำไงดีแล้วถ้าเราทำบาปไปแล้วเราจะทำไงดีถ้าเกิดบาปนั้นมันมีจริงจะทำยังไงก็ต้องทำบุญแล้วบุญนี่ก็มีมากจะทำยังไงจึงจะเป็นบุญที่เป็นแก่นธรรมคือเป็นบุญที่ได้เร็วและได้ทุกขณะทุกขณะจิตบุญไปทำที่วัดเนี่ยมันไม่ทันจะทำไงจึงจะบุญจึงจะเห็นผลเร็วเพราะบาปมันเห็นผลแล้วทำปุ๊บเป็นทุกข์เลยทำแล้วเสียใจเลยทำแล้วเศร้าหมองใจเลยดังนั้นถึงว่าความละอายแก่บาปเนี่ยฮิริความละอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปทำสองอย่างเนี่ยเป็นธรรมที่พระเจ้าสอนให้โรคอยู่ได้แต่ถ้าคนเรารู้ว่าบาปมีจริงรู้ว่าทำแล้วไม่สบายใจทำไงจะทำให้สบายใจดังนั้นเราจะยืนอยู่ตรงความไม่สบายใจหรือยืนอยู่ตรงความสบายใจถ้าเป็นเราใช่ไหมฮะก็ตรงมาเข้าประเด็นว่าเราจะเอาความสบายใจทำงานดีหรือเอาความไม่สบายใจทำงานดีเอาความไม่สบายใจอยู่ในลมหายใจดีหรือเอาความสบายใจอยู่ในลมหายใจดีเอาความไม่สบายใจอยู่ในความรู้สึกตลอดเวลาดีหรือเอาความสบายใจอยู่ในความรู้สึกที่อยู่ในใจดีตรงนี้คือการเลือกเดินก็มาเข้าหลักธรรมปฏิบัติว่าถ้าอย่างนั้นเราก็จะต้องหาทางดับทุกข์ดับความทุกข์ใจที่ไม่สบายใจก็ต้องมีหลักปฏิบัติอย่างที่โยมถามมาคนที่นั่งสมาธิแล้วหลับเนี่ยมันผ่านความสงบไปแล้วคือถ้าคนเราผ่านสงบไปแล้วเนี่ยก็จะไปติดตรงสุขนะฮะคนพอนั่งสมาธิเกิดแล้วเนี่ยถ้า

0: เขาไม่ไปถึงขั้นอัปปนาฌานเนี่ยเขาไม่ถึงอุเบกขาได้เนี่ยเขาไปแค่ปีติแล้วก็สงบแล้วก็ปีติแล้วเขาก็ไปติดสุขพอนั่งไปแล้วก็ไปติดสุขก็คือหลับแต่นี้ถ้าเขาจะนั่งให้เลยสุขอันนี้ไปก็คือต้องใช้เดินจงกรมใช้ลืมตาและใช้จิตรู้จิตตัวเองว่าจะหลับเมื่อไหร่ให้ทำความรู้ให้ทันจิตที่มันจะหลับคือต้องใช้ปัญญาและใช้สติกับปัญญาใช้สมาธิอย่างเดียวไม่พอต้องตื่นขึ้นต้องเดินจงกรมต้องไม่หลับตาแล้วก็จะหายหลับ
1: ขอใครก็ผมขออนุญาตถามกันก็เลยผมเป็นลูกศิษย์วัดมาที่6ปีบ้านผมอยู่สุพรรณพ่อเอามาฝากวัดไว้ที่วัดเป็นจากที่6ปีไอ้ช่วงที่ผมเป็นลูกศิษย์วัดเนี่ยก็มีท่านผู้รู้ท่านหนึ่งสมัยนั้นท่านพูดกับผมไปผมไม่ทราบจะผิดหรือถูกยังเรื่อยๆมาจนถึงบัดนี้ก็ขอนำประจำถามท่านนิดหนึ่งว่าไอ้ที่ท่านพูดผมมันถูกหรือเปล่านะท่านบอกผมอย่างนี้นะบอกว่าสมัยพระพุทธองค์เนี่ยไม่มีอุปกรณ์การสอนอะไรกระดานดำท็อกอะไรไม่มีนะแล้วก็เครื่องมืออะไรต่างๆไม่มีเลยพระพุทธองค์ท่านเป็นผู้ประสาชาวบ้านเราเป็นคนฉลาดท่านก่อนแม้ว่าอุปกรณ์การสอนที่สำคัญที่สุดของเราคือกายเราเนี่ยคือยาวานาพืชเนี่ยนะแล้วก็เพื่อให้เห็นในความเป็นอนิจจังของร่างกายก็ให้กำหนดอานาปานสติที่หลวงพ่อวัดที่นี่นะเพื่อให้เห็นว่าร่างกายเรานั้นน่ะแค่ขาดลมหายใจที่เดียวก็ตายแล้วนะจะได้เข้าใจถึงความเป็นนิพพานได้เร็วขึ้นความเป็นอนัตตาแล้วว่าไปผมก็ยังสงสัยว่าร่างกายเรานี่เป็นอุปกรณ์การสอนของพระเจ้าจริงหรือเปล่า
0: แท้ที่จริงก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยกายภายในก็เป็นอุปกรณ์กายภายนอกก็เป็นอุปกรณ์มีเด็กคนหนึ่งมาบวชที่วัดเนี่ยฮะเข้ามาถามธรรมะธรรมาเด็กๆทำงานแล้วล่ะเรียนจบแล้วมาบวช7วัน15วันเขามาถามว่าเขาเก็บความรู้สึกมาเนี่ยไว้ตั้งแต่อายุ13ขวบเขาจะผิดไหมเขายังไม่สามารถจะบอกให้ใครแก้ปัญหาเขาแต่เมื่อเขามาบวชแล้วเนี่ยเขาก็มาขอเก็บเงียบเก็บว่าไม่พูดคุย5วันเขาก็มีเวลา7วันเขาก็เก็บไม่พูดเขาบอกว่าไม่พูดก็ดีจะได้รู้จิตตัวเองแล้ววันนี้เขาลากลับบ้านเขามาถามว่าเขาคิดมาตอนสมัยเด็กอะเขาผิดหรือเปล่าครับบอกว่าเขาคิดว่าแล้วเขาก็ชวนคนอื่นคิดด้วยตอนนั้นพอเขานึกว่ามันถูกแต่เขาไม่รู้ตอนนั้นเขาคิดว่ามันถูกมันดีเพราะว่าตอนเขาเรียนหนังสือเขาชวนคนอื่นคิดถ้าบอกว่าเขาคิดนอนคิดอยู่คนเดียวว่าตอนที่คิดเนี่ยเขาอยู่ในโรงเรียนเขาคิดได้เขาไปที่ไหนก็คิดได้เขาคิดว่าถ้าเกิดพระจันทร์ดับพระอาทิตย์ดับในโลกนี้ไม่มีแล้วเราจะอยู่ตรงไหนบอกว่าถ้าพระอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์ไม่มีแล้วทุกสิ่งสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่มีแล้วเราจะอยู่ยังไงเราจะมีอะไรแล้วจิตของเขาก็คิดอยู่อย่างเงี้ยคิดได้แค่นี้เองคิดแล้วเขาก็จิตเขาก็สบายว่างแบบว่าไม่มีกังวลอะไรเลยเขารู้สึกว่าเขามีความสุขในการคิดตรงนี้เขาก็ไม่ได้นะธรรมะแค่ไหนเพียงคิดว่าถ้าโรคนี้มันดับหมดพระจันทร์ก็ดับพระอาทิตย์ก็ดับแล้วโลกนี้ก็ดับเขาคิดอยู่แค่นี้แล้วเขาก็เลยชวนคนอื่นคิดทั้งที่เขาไม่รู้ธรรมะเขาคิดอยู่อย่างเงี้ยก็บอกว่าแล้วก็ถามเราว่านี่เป็นความคิดอย่างนี้ผิดหรือถูกบอกนี่เป็นความคิดที่มีอุปนิสัยในชาติก่อนที่เราเคยคิดมาในอดีตถ้าตามหลักพุทธเจ้าว่าอุปนิสัยปุเรชาตปัจจโยเป็นชาติปัจจัยที่เคยทำมาบอกว่าคิดอย่างเงี้ยมันคิดเข้าไปถึงกระแสนิพพานคือเป็นอนัตตาแต่ที่จริงต้องน้อมมาว่าเราก็ไม่มีเหมือนกันในเมื่อโลกนี้ดับแล้วพระอาทิตย์ก็ดับพระจันทร์ก็ดับโลกนี้ก็ดับตัวเราก็ต้องดับตัวเราก็ต้องสูญเราก็ต้องคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันดับที่สุดเลยมันดับแต่ว่าสิ่งวัตถุเหล่านั้นมันดับก่อนเราดับที่หลังเราแต่เราต้องดับก่อนแต่เราไปคิดพวกนั้นดับก่อนเราแต่ไปคิดว่าโลกก็ดับ

พระทิตย์พระจันทร์ก็ดับโลกไม่มีแล้วเราจะอยู่ตรงไหนแต่ที่จริงเขาเห็นภายนอกแต่ที่จริงแล้วถ้าธรรมะที่เข้ามาตรงอนัตตาตามหลักธรรมที่โยมว่าเอากายเป็นหลักเนี่ยคือคิดว่าตัวเองไม่มีก่อนที่จะโลกจะดับคนที่เป็นโรคจิตคนเป็นโรคจิตเนี่ยตกใจว่าโลกจะแตกใช่ไหมฮะคิดว่าโลกจะแตกกับตัวเองจะอยู่ที่ไหนมีพวกฝรั่งก็เป็นกันเยอะคิดว่าโลกจะแตกโอ้โลกแตกแล้วทำไงเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เลยเราก็ตายแต่ถ้าพวกนักธรรมะเขาไม่คิดงั้นนักธรรมะคิดว่ากายเรานี้แตกแล้วแตกก่อนโลกจะแตกกายเรานี้ต้องแตกก่อนเพราะโลกนี้ยังเขาแข็งแรงกว่าเราถึงเขาจะแตกเขาก็แตกไม่แตกสลาย

แต่ถ้าพวกนักธรรมะเขาไม่คิดงั้นนักธรรมะคิดว่ากายเรานี้แตกแล้วแตกก่อนโลกจะแตกกายเรานี้ต้องแตกก่อนเพราะโลกนี้ยังเขาแข็งแรงกว่าเราถึงเขาจะแตกเขาก็แตกไม่แตกสลายอย่างเราแต่เรานี่แตกสลายแล้วทุกวันนี้เราก็รอความแตกอย่างเดียวเหมือนอย่างที่เราคิดว่าเหมือนคนเอาไปเผาไฟอย่างเงี้ยคนตายเราไปเผาไฟแตกไหมแตกก่อนโลกแตกใช่ไหมฮะนั่นก็คือแตกตัวเราแตกแต่ปัญญาคนเนี่ยไม่มองเห็นว่าเราแตกเราดับเราสูญเราสิ้นแต่นี่สำหรับคนเราที่ไม่เข้าหาธรรมะโดยมากก็จะไม่ค่อยคิดถึงเรื่องนี้ก็จะไม่ได้ความคิดฉะนั้นเหมือนคนกินเหล้าไม่กลัวโรคอ่ะคนสูบบุหรี่ไม่กลัวโรคอ่ะแต่ถ้าเกิดกลับใจจนกลับใจพอกินเหล้าไปนะเขาเบื่อมันมีแต่ไม่มีอะไรดีเขาเลิกกินเห็นโทษนั่นเขาเรียกว่ามองดูตัวเองแล้วสูบบุหรี่แล้วเป็นโทษมันมีเห็นคนป่วยเจ็บเป็นมะเร็งเพราะบุหรี่เขาจะกลับมาดูตัวเองแล้วก็จะเลิกได้เขาเรียกอุปกรณ์ที่พุทธเจ้าว่าก็คือตัวเราก็คือมองเห็นว่าทั้งหลายเนี่ยมันมาน้อมหาตัวแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นของมั่นคงตอนนี้การปฏิบัติต้องมองไปถึงขั้นบอกว่ากายเราเนี่ยเป็นที่ตั้งของกรรมฐานทั้ง40จะเป็นผมก็ดีเป็นขนก็ดีเป็นเล็บก็ดีเป็นฟันก็ดีเป็นหนังก็ดีเป็นเนื้อก็ดีเส้นเอ็นก็ดีโครงร่างโครงกระดูกดูตรงไหนก็เป็นกรรมฐานหมดเป็นที่สงบหมดแต่เราไม่ชอบดูเราชอบดูคนอื่นมันสวยดีมันหล่อดีอย่างเงี้ยใช่ไหมดูคนอื่นมันชื่นมันชื่นบานดูคิ้วดูตาดูปากคนอื่นรู้สึกมันสวยมันหล่อใช่ไหมแต่ดูตัวเองเนี่ยมันเศร้าถ้าดูลึกๆเลยตัวเองเนี่ยมาถ้าดูตัวเองธรรมดาฉาบฉวยแค่กระจกมันสวยแต่ถ้าดูลึกๆก็ไปพิจารณาเนี่ยถ้าพิจารณานี่คนละเรื่องเลยดูเนี่ยแค่ดูเนี่ยมันก็ว่าสวยแต่ถ้าเราพิจารณาเนี่ยมันจะไม่ใช่อย่างนั้นไม่รออย่างนั้นไม่สวยงั้นมันจะกลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะกลายเป็นว่าเป็นวิปัสสนากรรมฐานว่าสมมติผมเนี่ยถ้าดูลึกๆดูไงโยมดูได้ไหมดูกันได้ไหมดูไม่ได้ใช่ไหมเพราะยังไม่เคยเรียนกรรมฐานใครดูได้มั้งผมดูลึกๆดูไม่ให้สวยใครดูได้ไหมผมใครดูไม่สวยได้ไหมขนดูไม่สวยได้ไหมเล็บดูไม่สวยได้ไหมหนังดูฟันดูไม่สวยได้ไหมหนังดูไม่สวยได้ไหมดูได้ไหมใครดูได้บ้างแต่ถ้าดูได้เนี่ยมันเป็นกรรมฐานแต่ถ้าดูเผินๆมันก็หนังเรานี่มันขาวดีมันเนียนดีอะไรเงี้ยผมนี่มันดำดีมันดกดีฟันนี่มันแข็งแรงดีเล็บนี่มันสวยดีอะไรเงี้ยถ้าดูผิวเผินมันจะไม่เป็นกรรมฐานดูกายเราจะไม่เป็นกรรมฐานแต่ถ้าดูลึกๆอย่างที่พระเจ้าสอนเนี่ยเป็นกรรมฐานเป็นบุญทันทีเป็นวิปัสสนาทันทีเช่นดูว่าผมเนี่ยถ้าเราไม่ซักเลยเราไม่มีเวลาซักเลยสัก7วันเนี่ยผู้ชายก็7วันผู้หญิงก็7วันเนี่ยเป็นไงผมสวยไหมใน7วันเลยไม่ต้องให้ดูเหมือนสัตว์ที่เราเลี้ยงอ่ะมันไม่ได้อาบน้ำมาเลยมันเหม็นเราก็เหม็นเหมือนมันนั่นแหละเผลอๆเราเหม็นก็มันอีกใช่ไหมฮะก็ผมเราเนี่ยถ้าเราไม่ถูไม่ล้างเลยเจ็ดวันก็เหม็นขนถ้าเราไม่ถูไม่ล้างเลยเนี่ยสัก7วันก็เหม็นเล็บถ้าเราไม่ตัดไม่แคะเลยก็เหม็นฟันถ้าเราไม่ถูไม่ล้างไม่ใช่7วันละแค่วันเดียวก็เหม็นหนังถ้าเราไม่ถูไม่ล้างเนี่ยแค่วันเดียวก็เหม็นทีนี้ดูกรรมฐานก็ดูอย่างนี้ก็เห็นชัดที่พระพุทธเจ้าท่านอุปกรณ์ท่านก็ให้ดูอย่างนี้แต่วันบวชก็ให้ดูอย่างนี้เลยก็นี่คือกรรมฐานที่เราชาวบ้านไม่อยากดูชาวบ้านมันหลอกตัวเองใช่ไหมคนชาวบ้านปกปิดไว้ปกปิดไว้หลอกตัวเองกิเลสมาหลอกตัวเองเพราะว่ามันจะหลอกว่าสวยรวยอะไรมันเอาแต่

0: มาบอกว่านี่หล่อนี่สวยนะนี่หล่อนี่สวยนะจะไปมองมัน7วันทำไมก็มองมันขณะนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงแล้วถ้ามองเป็นจริงๆมันก็เป็นธรรมะที่จริงเนี่ยศาลเนี่ยเป็นที่กำหนดเวรศาลเนี่ยจะเวรกรรมมาดูที่ศาลเนี่ยนะฮะเนี่ยที่จองเวรจองกรรมกันเนี่ยที่สุดแล้วก็มาถึงศาลเวรกรรมเนี่ยมันละเอียดอ่อนมากแต่ที่จริงมองก็ด้วยปัญญาเลยจะเห็นว่ามันหยาบแต่ถ้ามองก็ด้วยมองว่าความจริงแล้วมันเป็นเรื่องของกรรมทั้งหมดเลยมนุษย์เนี่ยมีกรรมที่มาเกิดรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันเลยด้วยจำแนกกรรมมาต่างเผ่าพันธุ์ต่างพ่อแม่ต่างพี่น้องมาเกิดต่างภาษาต่างนิสัยต่างรูปร่างหน้าตาต่างสกุลต่างความอยู่เป็นเรื่องกฎของกรรมทั้งนั้นที่มนุษย์ทำไว้แต่อดีตและปัจจุบันดังนั้นกรรมนี่มีทั้งอดีตและปัจจุบันกรรมนี่มีทั้งอดีตปัจจุบันกรรมปัจจุบันนี่อย่างที่เราทำนี่คือกรรมปัจจุบันที่เราทำดีเนี่ยคือกรรมปัจจุบันเราคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยคือกรรมแต่ถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเนี่ย ก็คือกรรมแต่กรรมมันจำแนกไปสองอย่างถ้าพูดดีคิดดีทำดีเป็นกรรมดีถ้าพูดไม่ดีคิดไม่ดีเป็นกรรมชั่วก็จะให้ผลกับคนนั้นทันทีเช่นเราไปด่าเขาเนี่ยหยาบเลยเนี่ยเขาชอบไหมไม่ชอบเราไปชมเขาชอบไหมชอบคนนั้นอาจจะวันหลังๆอาจจะเอาอะไรมาให้เราถ้าชมเขาว่าเราคบกับเราได้แต่ถ้าเราไปด่าเขาด้วยคำหยาบกรรมจะให้ผลทันทีเขาเกลียดเราเลยเขาจะต้องไปประณามเราทั้งต่อหน้าเราหลังว่าคนนี้พูดจาหยาบเรียนสูงมีอะไรดีแต่งตัวนี้ดีเรียนสูงมีฐานะดีแต่พูดจาหยาบคายเป็นไงเป็นบาปไหมคนนี้พูดจาดีโอ้คนนี้สมกับฐานะที่ตัวเองเรียนสูงมีความรู้ดีพูดจาดีเขาชมเชยนั่นเป็นบุญนั่นเป็นกรรมดีทำดีก็คือการสำรวมใจตัวเองพยายามรู้จักตัวเองพยายามให้เป็นคนที่มีสติในการทำงานมีสติในการคิดแล้วก็การกรองเลยว่าถ้าเราจะทำอะไรไปเนี่ยคนอื่นเดือดร้อนไหมเราพูดไปเนี่ยคนอื่นเดือดร้อนไหมให้ดูใจคนฟังว่าเราคบกับเขาได้ไหมเราคบกันเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงในใจเขาในใจเราเราก็พยายามดูใจเราว่าเราทำอะไรเนี่ยเราก็ไม่เดือดร้อนใจคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนใจแล้วถ้าเราทำโดยที่เราก็ไม่เดือดร้อนใจคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนใจนี่ถือว่าเป็นความดีตลอดชีวิตเลยถ้าคิดจะทำดีตรงใจตัวเองพยายามมีสติตรงนี้ในการพูดในการทำ
1: บางคนคิดว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นจะมีวิธีบอกอย่างไรถึงจะ
0: ต้องเรียนธรรมะเรียนธรรมะมนะ9คนพวกนี้ต้องเรียนทําเรียนมองตัวเองมนะ9นี้พุทธเจ้าสอนให้มองตัวเองนะมีอยู่ในมนุษย์ทั้งหมดแต่ว่ามนุษย์สัตว์มันยังลืมตัวเลยว่าตัวเองดีกว่าคนอื่นแต่มันแก้ไม่ได้แต่มนุษย์เนี่ยแก้ได้เช่นว่าพุทธเจ้าบอกมนะ9ตัวเองเลิศกว่าเขาสําคัญว่าเลิศกว่าเขานี่คนระดับสูงนะระดับพิพากษาระดับคนเรียนต้องสูงตัวเองเลิกกับเขาสำคัญว่าเลิกกับเขานี่คือมรณะนะไม่ใช่มีธรรมะตัวเองเลิกกับเขาสำคัญเลิกเขาตัวเองเลิกกับเขาสำคัญว่าเสมอเขาตัวเองเลิกกับเขาสำคัญว่าเลวกับเขานี่มรณะต่ำตัวเองเลิกกับเขาสำคัญไปจันว่าเลวกับเขาเนี่ยจะเป็นคนที่เข้าสังคมยากเดี๋ยวยอมไปอธิบายกันเองแล้วตัวเองเสมอเขาสำคัญว่าเลิศกับเขานี่ก็มนะเลิศตัวเองเสมอเขาเนี่ยทำงานได้แค่เสมอเขาแต่เองว่าทำงานดีกับเขาเช่นว่าตัวเองคิดว่าตัวเองฉลาดพอๆเขาตัวเองคิดว่าฉลาดกับเขานี่มนะเลิศ ัวเองเสมอเขาสำคัญว่าเลิกเขาตัวเองเสมอเขาสำคัญว่าเสมอเขาไม่คิดว่าต่ำว่าเกินตัวเองเสมอเขาต้องคิดว่าเลวกว่าเขาทั้งที่ทำอะไรดีแต่ว่าคิดว่าตัวเองต่ำแล้วตัวเองเลวกว่าเขาสำคัญว่าเลิกกับเขาตัวเองเลวกว่าเขาสำคัญว่าเสมอเขาตัวเองเลวกว่าเขาสำคัญว่าเลวกว่าเขา9ประการโยมตอนนี้ว่าคนนี้อยู่ในมนะอะไรคนนี้อยู่ในมนะเลิกกับเขาหรือว่าเสมอเขาหรือเลวกว่าเขาเขาต้องรู้ตัวเขาแล้วคนเนี้ยทีนี้ใครไปบอกเขาได้ต้องแต่ขับบอกตัวเองได้ใช่ไหมฮะไปบอกกันเดี๋ยวเขาหาว่าดูถูกเขาอีกแต่ผัวเมียก็บอกกันไม่ได้เลยหาว่าไปดูถูกเพื่อนก็เพื่อนรักๆอาจจะบอกได้จึงว่าธรรมะนี่บอกได้ธรรมะนี่บอกได้เลยว่าถ้าเราพิจารณาตัวเราเห็นถึงว่าพระพุทธเจ้าเราบอกเมื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐานแล้วเนี่ยจึงเห็นตัวเองจึงจะแก้ไขตัวเองจึงพ้นอนุสัยกิเลส ที่หน่อเนื่องในสันดานตั้งแต่โสดาบันขึ้นมาเนี่ยจึงจะตัดสมุจเฉดไอ้เลิศเลวนี่ออกไปได้ปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยย่อมหลงตัวเองอะย่อมหลงตัวเองยากพูดกันถึงว่าที่พุทธเจ้าบอกดอกบัวสี่เหล่าเนี่ยมันสมควรแล้วฮะดังนั้นเราจะมาแก้ไขคนอย่างนี้เราคนพวกนั้นต้องไปปฏิบัติธรรมต้องอ่อนน้อมถ่อมตนต้องมองตัวเองว่าตัวเองอยู่ในกิเลสข้อใดทั้ง9ข้อนี้เขาแก้ตัวเขาเองได้ก็เห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยบาปบุญเนี่ยเห็นชัดเลยนะโยมเห็นไหมโยมเห็นไหมนะเงินเดือนพอใช้ไหมเงินเดือนพอใช้ไหมโยมพอไหมพอใช้ไหมพอไม่พอพอในระบุญเงินเดือนไม่พอใช้ในบาปเห็นท่านตาไหมโยมแต่ทำไมคนบางคนเงินเดือนน้อยกับเราพอใจอ่ะแสดงมันมีบุญมากกับเราใช่ไหมจริงๆบางคนไปขยืมเงินพันโลงอ่ะพันโลงมีเงินเหลือให้นายกู้อ่ะมีตกดอกไอ้นายพวกครูพวกอะไรพวกนายเนี่ยไปกู้เงินพันโลงเล่นกินเล่นเหมือนบาปไหมล่ะบุญบาปเห็นในปัจจุบันไอ้ชาติหน้าชาตินี้เราไม่จริงแต่ว่าเราพูดปัจจุบันเนี่ยเห็นถ้าเรามีบุญโอ้บุญนะเงินเดือนเราเหลือใช้เก็บทุกเดือนอย่างน้อยเราก็ภูมิใจไหมมีภูมิใจเอาไปให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้ผัวให้เมียเอาไปเก็บได้ไปผ่อนบ้านผ่อนรถได้มีบุญแต่ถ้าบอกโอ้ยชักหน้าไม่ถึงหลังเครียดมากทำงานก็ไม่มีความสงบใจเลยไปคิดถึงไอ้ดอกที่ไปกู้เขามาเนี่ยจะผ่อนเขาไม่พอบาปทั้งคืนใช่ไหมความสุขหายไปหมดเลยค่าแต่งตัวก็ไม่พอบางคนเนี่ยเพราะคนทำไมเนี่ยคิดอย่างเงี้ยถึงได้ทำบาปกันถึงได้ไปแย่งสามีเขาหมดถึงผู้ชายก็จึงไม่กลัวบาปโรคเอดส์มันจึงได้ลาระบาดเนี่ยไอ้พวกเนี้ยบาปไหมไปดูแล้วยังที่วัดพระบาทน้ำพุอ่ะนั่นนรกทั้งเป็นนั่นน่ะแต่มาไปแล้วอ่ะไปนั่งฉันข้าวนั่นน่ะเอาโรงมากองไว้เลยเนี่ยหน้าเอากองมาตั้งเลย 3-4 โรงตรงหน้าโรงพยาบาลเลยตายปุ๊บต้องใส่เลยเตรียมเลยเนี่ยไปทุกระดับเลยบางคนเป็นอาจารย์ก็มีอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยก็มีคนรวยๆคนเศรษฐีทิ้งสมบัติไว้เยอะก็มีฮะน่าเห็นเลยนรกเห็นบาปเลยอ่ะฉะนั้นถึงว่าเรื่องอย่างนี้นะอาตมาว่าคนเราต้องหัดมามองให้ละเอียดว่ามันกรรมสมัยนี้ให้ผลทันตาเห็นนะไม่ไปรอชาติหน้านะเดี๋ยวนี้มันให้ผลเร็วกว่าเมื่อชาติก่อนนะเพราะคนมันก็ได้ทำบุญน่ะให้ผลเร็วปุ๊บปั๊บไม่รู้ตัวหรอกฉะนั้นจึงว่านรกเนี่ยมันมีจริงนะนรกมันมีจริงขึ้นตรงยิ้วไม่ต้องยังไม่ทันตายหรอกโยมพอมีเมียสองเมียก็จะบ้าตายแล้วนะมีสามีสองสามีไหวไหม ไปไหมอุ้ยเขาจับได้ก็ลำบากเลยใช่ไหมยิ่งเป็นราชการมีสองเมียตายเลยโดนไล่ออกเลยโดนฟ้องเป็นระยะสามีสองคนก็ไม่ได้ตกนรกทั้งเป็นเลยเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องไปรอมีจริงตรงข้างหน้าหรอกชาติเนี้ยตกทั้งเป็นลองใครลองมีสองผัวสองเมียสิหาความสุขไม่ได้มันจะไม่มีความสุขเลยในชีวิตนี้ถ้าตัวเองประพฤติตนอย่างนั้นความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าเวลาใดรถไฟมันชนกันเมื่อนั้นพังเลยใช่ไหมจริงกับต้นยิ้วอีกเนี่ยฉะนั้นถึงว่าที่พุทธเจ้าท่านตรัสรู้เนี่ยท่านนั่งเห็นนะพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เนี่ยท่านไปเห็นนรกหมดเลยนะนรกนี่มีทุกขุมอย่างที่กล่าวไว้หมดเลยแต่นั่นเป็นอาจินไตยสำหรับตัวท่านหมายถึงว่าท่านบอกว่าธรรมะนี้พิสูจน์ได้การปฏิบัติธรรมเท่านั้นเองถ้าไม่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่สามารถจะเชื่อได้มันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ตัวเองแต่คนอื่นเนี่ยต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองเพราะนั้นแต่ว่านรกปัจจุบันเนี่ยมีแน่นอนจะเรื่องต้นงิ้วกระทะทองแดงอะไรต่ออะไรที่กล่าวมาทั้งศีลห้าเนี่ยนรกมีจริงแต่คนสมัยนี้เขาไม่มองเห็นนะฮะไอ้คนหนึ่งมันผู้ชายตอนนี้ผู้หญิงคนนี้เขาเป็นครูเขาตายไปพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไปเห็นนรกสมัยก่อนยังไม่ฉีดยาใช่ไหมชื่อครูบุญชูสีทองเนี่ยคนบ้านอยู่อ่างทองเขาฟื้นขึ้นมาเขาก็มาเขาตายไปสองสามวันเนี่ยเขาก็ใส่โลงศพเสร็จแล้วก็พอดีรอญาติแกก็ฟื้นขึ้นมาเขาก็พอฟื้นขึ้นมาก็แกก็เล่าให้ฟังหมดบอกก็จำได้หัวสมองก็จำได้หมดเลยแกบอกก็ไปเห็นมาหมดแล้วเนี่ยนรกบอกอาหารที่แกแกงไว้เนี่ยนะอาหารที่แกแกงพวกหน่อไม้อะไรเนี่ยไปอยู่ที่เมืองนั่นยังเป็นขันข้าวของแกจำได้เลยฟันยังฉุยยังร้อนอยู่เลยฮะบอกนี่ของใครบอกก็ของมึงอ่ะมึงทำไว้นี่อ๋อเนี่ยของเราเหรอบอกใช่ที่มึงทำอะไรไปอยู่ที่เนี่ยเราบอกฉันยังไม่อยากตายลูกฉันยังไม่โตแต่บอกเอามึงยังไม่ถึงคราวตายหรอกมึงยังไงมึงมาก็มาดูนรกก่อนมึงจะได้ไม่ต้องกลับมาอีกก็เลยไปดูไปเจอไอ้ตะคนหนึ่งกำลังปีนต้นยิ้วผัดกันขึ้นผัดกันลงบอกนั่นเป็นไงบอกไอ้เนี่ยมันเล่นชู้เขาชื่อไอ้ตาไหลอาตมาจำชื่อไม่ได้แต่คนนั้นเขาจำได้บอกนี่มันเล่นชู้เขาและไอ้คนที่แกเห็นเนี่ยเป็นคนหมู่บ้านแกทั้งนั้นเลยคนที่ตายไปจากหมู่บ้านแล้วก็แกก็รู้ประวัติว่าไอ้นี่มันเล่นชู้จริงๆแล้วแกก็ไปเห็นบางบ้านเนี่ยไม่มีผ้านุ่งบ้างอาศัยใต้ถุนเขาอยู่บ้างอยู่กันแออัดบ้างแกก็เห็นกระทะทองแดงเห็นต้นงิ้วเห็นหมดแล้วก็บอกรายละเอียดว่าวันที่ตอนนั้นเดือนตอนนั้นคนนั้นจะตายบอกมาเลยให้มาเตรียมตัวทำบุญบอกแกก็จำมาก็บอกรู้มากไม่ได้นะรู้แค่นี้แกฟื้นขึ้นมาแกเล่าเลยก็ตามที่แกเห็นทั้งหมดพอถึงวันนั้นคนนั้นก็ตายแกมาเล่าคนก็เชื่อไปพักนึงนะกลัวขึ้นต้องยิ้วกันพักนึงกันเนี่ยแต่ตอนนี้มันนานแล้วก็เลยต้องยิ้วก็หายไปอีกเนี่ยฉะนั้นถึงว่านรกเนี่ยมีทั้งชาตินี้มีทั้งชาติหน้าฉะนั้นแต่ว่าคนที่จะรู้นรกเนี่ยคือต้องเข้าไปถึงนรกที่ใจตัวเองเข้าไปถึงความว่างของจิตเข้าไปถึงความสงบไปถึงความรู้จริงแล้วเมื่อเข้าถึงความสงบแล้วนรกจึงจะปรากฏสวรรค์จึงปรากฏนิพพานจึงปรากฏถ้าเราไม่สงบแล้วเราอย่าไปคิดเอาเหมือนเราไปวัดกิเลสคนอื่นเนี่ยเราวัดไม่ถึงเราคนเราเนี่ยจะไปวัดคนอื่นมัดไม่รู้คนเราจะรู้ก็คือต้องรู้ตัวเองเพราะนั้นถึงว่าเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยมีจริงต้นยิ้วเนี่ยมีแน่นอนมีเล่าเรื่องอีกขออีกหน่อยเวลามันจะไม่พอนะมีพระองค์หนึ่งมานั่งสมาธิอาตมาคนบวชแล้วคนอายุมากแล้ว50กว่ามานั่งสมาธินั่งเอาจริงเอาจังเลยโยมนั่งจนเห็นตัวเองเนี่ยออกไปหมดเลยเข้าไปเห็นกรรมฐานลอกตัวเองออกเป็นชิ้นนั่งออกลอกได้เขามีบุญนะนั่งลอกจนเห็นตัวเองกองเป็นกระดูกแล้วก็เผาตัวเองไหม้ไปก็เห็นแปลนิจังของนักศึกษาเขาเห็นแบบกรรมฐานสดๆปกติเขาก็รวมเลยเขาก็เห็นชู้กับเขาตอนนั้นกำลังขูกล่ามโซ่อยู่ที่คนต้องยิ้ว ขาตกสะดุ้งเลยฮะพอไปเห็นตรงนั้นปุ๊บเนี่ยกรรมฐานเขาแตกเลยเขาออกได้เขาออกมาเลยเขาไม่ได้ถามต่อว่าจะทำยังไงนี่พอออกมาเขาก็มากุ้มใจบอกหลวงพ่อทำไงดีผมทำกรรมฐานไม่ได้แล้วบอกไงบอกว่าผมไปเห็นนรกแล้วก็ไปเห็นไอ้คู่ของผมเนี่ยที่ผมไปเล่นชู้คนนั้นเขายังไปอยู่ในนรกผูกคอล่ามโซ่ผูกอยู่ที่โคนต้นยิ้วบอกเขารอเราสิเขารอท่านตายเมื่อไรเขาเอาท่านไปด้วยไอ้ผมจะทำไงจะพ้นนรกเนี่ยมีอย่างเดียวก็ต้องภาวนายันตายจะพ้นนรกโอ้เพิ่งจะเชื่อวันนี้เองว่านรกมีจริงก็ทำไปแล้วสมัยก่อนไม่รู้แต่รอบเล่นชู้เมียเขาแต่ไปนั่งไปเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นยังล่ามโซ่อยู่ที่ในนรกยังไม่ทำให้ลงโทษเขาบอกในนั้นว่าเขาบอกรอคนนี้มาด้วยจึงจะลงโทษจึงจะตัดสินไงนี่เรื่องของต้นงิ้วทำบุญสะเดาะเคราะห์ต่ออายุนี่ต่อไปต่อกับใครฮะต่อกับพระฮะพระก็ยังตายเลยฮะพระก็ยังไม่รอดเลยพระนี่เป็นสื่อบุญนะพระนี่เป็นสื่อบุญอย่างเดียวพระคือเป็นตัวสื่อบุญก็ใช่แต่ว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่สร้างบุญขึ้นน่ะเราจึงจะมีความสุขถ้าจริงว่าอายุเนี่ยมันต่อกันไม่ได้หรอกพวกเราต่อกันไม่ได้แล้วต่อบุญน่ะต่อได้แต่อายุนี่ต่อกันไม่ได้นอกจากว่าอโหสิกรรมอย่างที่ว่าเราไปทำกรรมอย่างพระอรหันต์เนี่ยอาจจะต่อได้เพราะท่านเข้าจตุตถฌานได้ท่านจะยืดอายุได้อยู่เป็น100ปีได้คือพุทธเจ้าเนี่ยยืดได้แต่ท่านไม่ยืดท่านถือว่าอยู่แล้วสังขารเนี่ยมีแต่ทุกข์ท่านไม่อยากอยู่นานคือคนเราเห็นทุกข์มากกว่าสุขก็จึงว่าจะอยู่ทำไมเหมือนอย่างเราเอาแม่พ่อเราต้องอายุ80 90ไปเข้าโรงพยาบาลเนี่ยจะไปต่อทำไมโยมต่อทำไมฮะก็ให้ท่านไปนั่นแหละพ้นทุกข์แล้วกลับไปเข้า ICU ไปปั๊มหัวใจไปทรมานความจริงแล้วคนเราไม่จำเป็นต้องต่ออายุถ้าจะตายเนี่ยขอให้ทำความดีก่อนตายดังนั้นพระที่ต่ออายุนี่ท่านก็คงให้กำลังใจให้ทำใจให้ดีมากกว่าแต่จะต่อกันเนี่ยมันต่อไม่ได้แต่ต่อบุญนี่ต่อได้บางครั้งยังกะอุณหิตวิชัยอย่างเงี้ยเทวดาที่ท่านจะตาย7วันนะฮะที่อุณหิตวิชัยที่พอ7วันแล้วเนี่ยเทวดาจะรู้ตัวเองว่าตายเลยจะตายไปไหนด้วยเทวดาจะรู้ว่าตัวเองตายไปไหนในเทวดาเรื่องอุณหิตวิชัยเนี่ยก็ร้องไห้ไปทั่วให้ทางเท้าสกะเทวราชช่วยให้พระอินทร์พระพรหมช่วยก็บอกว่าเรื่องความตายใครช่วยไม่ได้เขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ตายธรรมดานะเทวดาบางตนเนี่ยตายแล้วกลับเป็นเทวดาเทวดาบางตนเนี่ยตายแล้วกลับเป็นมนุษย์ที่ดีเทวดาบางตนเนี่ยแค่เป็นสัตว์เดรัจฉานแต่เราเนี่ยตายไปแล้วนี่เราต้องลงนรกต้องหลายชั้นแล้วเราต้องเกิดมาเป็นสุนัขบ้า500ชาติมาเป็นสุนัขดีอีกมาเป็นคนบ้าอีก500ชาติมาเป็นคนดีกว่าจะพ้นจากกรรมอันเนี้ยนานก็เลยเสียใจว่าตัวเองพ้นจากเทวดาไปแล้วจะต้องไปลงนรกก็ให้เทวดาทั้งหลายช่วยเทวดาบอกมีพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะช่วยได้ก็เลยลงมาเข้าเฝ้าพุทธเจ้าพอมาเข้าเฝ้าพุทธเจ้าตัวเองเศร้าโศกมากพุทธเจ้าก็รู้ใจว่ามีอย่างเดียวท่านต้องเจริญพุทธคุณธรรมคุณจนเป็นอารมณ์เดียวก็ให้คาถาไปสวดเลยที่คาถาอุณหิตวิชัยให้ไปสวดเป็นอารมณ์เดียวจนจิตของท่านเนี่ยบริสุทธิ์แล้วท่านจะพ้นจากกรรมอันนี้ถ้าไม่อย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้อุณหิตวิชัยก็เป็นเทวดาก็เลยเทวดาตรงนี้ก็เลยเอาไปสวดเลยพอพ้นจากพุทธเจ้าไปขึ้นไปอยู่วิมานก็เทวดาที่จะตายนี่จะต้องวิมานเศร้าหมองร่างกายมีเหงื่อไหลและผ้าที่นุ่งห่มนี่จะเศร้าหมองพอสวด7วันก็ระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสวดที่พุทธเจ้าให้จนจบพอครบ7วันตัวเองก็จิตก็ว่างบรรลุเป็นโสดาบันพอได้ทำตรงนี้ก็เลยไปเกิดเป็นเทวดาเป็นนั้นว่า7ชาติไปนิพพาน ไม่ต้องลงนรกอันนี้คือการต่ออายุ

0: จะตอบแบบใช้ปัญญาแบบใช้ภาวนา
1: คำถามนะครับว่าจำเป็นต้องทำแท้งเพื่อสุขภาพให้ตัวเองชีวิตรอดอยู่จะบาปหรือไม่
0: ไอ้บาปเนี่ยมันต้องบาปแน่นอนนะฆ่ามนุษย์นะฮะแต่นั้นตอนที่จะทำทำไมเราไม่พิจารณาให้ดีก่อนใช่ไหมฮะเราแต่งงานนี่เราต้องวางครอบครัววางแผนก่อนว่าถ้าได้ลูกมาเนี่ยเราจะรับรองไหมเราต้องปรึกษากับสองคนก่อนเราจะเลี้ยงเขาได้ไหมถ้าเกิดทำขึ้นมาเนี่ยเกิดมีลูกเนี่ยจะรับผิดได้ไหมพี่คนพิการไงก็ต้องเลี้ยงได้ไหมถ้าวางแผนดีแล้วจึงค่อยมีครอบครัวถ้ามีแล้วเราต้องรับผิดชอบว่านั่นคือสัตว์ที่ประเสริฐเราฆ่าเขาไม่ได้ถ้าฆ่าแล้วตกนรกบาปเลยเท่ากับฆ่ามนุษย์ฉะนั้นถึงว่าการฆ่ามนุษย์เนี่ยถือว่าถูกกฎหมายก็ช่างเถอะสมมุติกฎหมายจะอนุญาตนะฮะว่าอะไรถูกข่มขืนถูกอะไรอย่างเงี้ยถือจะกฎหมายแต่ว่าทางกรรมที่เราไม่ลืมเนี่ยมันจะไม่มีทางลืมบาปที่เราทำลูกแท้งเนี่ยจะไม่มีวันลืมยันตลอดชีวิตเลยบางคนถึงก็ประสาทเลยนะทำใจไม่ได้ต้องเข้าวัดต้องดับอารมณ์ด้วยกันเข้าวัดเลยมันคนประสาทเลยมันเห็นภาพเหมือนลูกมาทวงชีวิตมาทำไมต้องฆ่าลูกเนี่ยเขาบอกบางคนบอกมันทวงว่าทำไมต้องฆ่าลูกด้วยลูกจะมาเกิดทำไมต้องฆ่าคือจะฝันร้ายตลอดเลยคนที่ทำแท้งลูกเนี่ยฉะนั้นไม่ควรทำเลยถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ไม่ควรสนับสนุนเลยเพราะมันเป็นบาปที่ล้างได้ยากเอาออกได้ยาก
1: มาถึงเรื่องความตายเลยนะครับว่าตายแล้วไปไหนใส่บาตรคนตายคนตายจะได้รับหรือไม
0: ่คือตายแล้วเนี่ยก็ไปที่ชอบที่ชอบ
2: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโยวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะที่นี่สถานีวิทยุสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญแล้วก็โอกาสแก่พระครูปลัดไพเรนสิริวัฒโนพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเทรานุเทระทุกรูปแล้วก็ความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อจากนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบตั้งสติทำความรู้ที่ลมหายใจของเราน้อมจิตมาจดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกของเราลมหายใจของเราลักษณะลมเป็นอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราก็ทำความรู้อยู่กับลมของเราไม่ต้องเกรงไม่ต้องบังคับลมปล่อยลมให้เป็นปกติเพียงแต่เรารู้ลักษณะลมเข้าลมออกของเราเราหายใจเข้านึกพูดหายใจออกนึกโทพูดลมเข้าโทลมออกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปวันนี้เป็นวันพระเป็นวันที่เราชาวพุทธถือปฏิบัติกันมายาวนานคือการเข้ามาฟังเทศฟังธรรมให้ทานถือศีลเป็นปกติของผู้ที่มีสติมีปัญญาขวนขวายสร้างธรรมบุญกุศลของตัวเองให้เพิ่มขึ้นให้มีขึ้นให้มากขึ้นเพราะบุญกุศล นำมาซึ่งความสุขความเจริญทุกคนปรารถนาความสุขปรารถนาความเจริญของชีวิตชีวิตของเราต้องอาศัยบุญทานทำให้คนรวยศีลทำให้คนสวยภาวนาทำให้คนมีปัญญาถ้าเรามาให้ทานเราไม่ต้องการความจนถ้าเรารักษาศีลเราต้องการให้สุขภาพร่างกายของเราสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนถ้าเรามาภาวนาต้องการเสริมสร้างสติปัญญาของเราเพื่อต้องการที่จะกำจัดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไปจนถึงความดับทุกข์อันนี้เป็นสิ่งที่เราชาวพุทธต้องขวนขวายสร้างธรรมอาศัยกายวาจาใจของเราเนี่ยเป็นฐานของบุญมาสร้างมาทำทานถ้าเรายังไม่มีเราก็ทำให้มันมีทำให้มันเกิดขยันสร้างขยันทำบ่อยๆไม่ต้องมากแต่อาศัยทำบ่อยๆทีละเล็กทีละน้อยเพิ่มพูนไปเรื่อยทุกวันทุกวันพระทานนี่เราสามารถทำได้ทุกวันวัตถุทานอภัยทานธรรมทานเราไม่มีวัตถุเราก็ให้อภัยทานให้ธรรมทานให้สติให้ปัญญาอันนี้เราสามารถทำได้ทุกวันไม่ต้องรอโอกาสนั้นโอกาสนี้ไม่ต้องรอวันพระวันโกนวันธรรมดาทุกวันเราทำได้หมดสำหรับผู้มีสติปัญญาเขาสามารถทำได้ทุกวันศีลก็เช่นเดียวกันเราสามารถรักษาได้ทุกวันอยู่บ้านครองเพศคารวะเราก็ถือศีล5ในโอกาสเราก็มาเพิ่มศีลของตัวเองศีลอุโบสถศีล8ศีล10ศีล227อันนี้เราก็สามารถเพิ่มศีลของตัวเองเราเพิ่มบ่อยๆทำบ่อยๆศีลของเราก็สมบูรณ์ทำให้เราสามารถนำพาตัวเองไปสู่ความสุขความเจริญสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติศีลให้ผลเป็นความสุขมีโภคทรัพย์พาไปสวรรค์พาไปนิพพานอันนี้เราก็ต้องสร้างต้องทำของเราใครทำให้เราไม่ได้เราทำให้ใครไม่ได้ต้องของใครของมันศรัทธาความเชื่อประสาทะความเลื่อมใสของเราต้องพยายามทำให้มันเกิดมันจะเกิดได้ก็เมื่อต่อเมื่อเราลงมือปฏิบัติเห็นผลผลของทานผลของศีลผลของการภาวนาที่เราทำใจให้สงบจิตใจของเราร่มเย็นไม่เราร้อนเหมือนเมื่อก่อนที่เราไม่รู้จักทำใจให้สงบใจของเราเร่าร้อนใจของเราวุ่นวายแต่เมื่อเรามาภาวนาพุทโธพุทโธใจก็สงบพอใจสงบความร่มเย็นก็เกิดขึ้นจิตใจของเราก็เบาสบายนั่งก็เบาเดินก็เบานอนก็เบาทำอะไรก็เบาใจไม่หนักเหมือนเมื่อก่อนที่เราไม่ได้ภาวนาไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางใจมันหนักมันมีความยึดมีความติดมีความหวงมีความห่วงทำให้เราหนักอกหนักใจนั่งแล้วก็ไม่มีความสุขนอนก็ไม่มีความสุขเดินก็ไม่มีความสุขแต่พอเราอยู่กับพุทโธพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใจของเราก็เบาวางภาระของหนักอกหนักใจก็วางมันเสียเราจะยึดมันไว้ทำไมเราจะถือมันไว้ทำไมเราจะแบกมันไว้ทำไม มันเป็นของหนัก

็ปล่อยให้มันเบาปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างอดีตอนาคตตัดละปล่อยวางอยู่กับปัจจุบันรู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้านึกพุทรู้ว่าขณะนี้เราหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกอยู่กับพุทโธพุทโธอยู่กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ใจของเราก็สบายเมื่อเราฝึกอย่างนี้บ่อยๆทำอย่างนี้บ่อยๆนั่งก็พุทโธเดินก็พุทโธนอนก็พุทโธกินก็พุทโธทำอะไรก็อยู่กับพุทโธอยู่กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ใจของเราก็มีความสุขความสุขอันนี้ไปหาข้างนอกหาไม่ได้หาไม่เจอมีแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์หาไม่ได้แต่คนที่ฉลาดมีสติมีปัญญาก็หาจากตัวเองสุขไม่ต้องอาศัยบุคคลอื่นไม่ต้องอาศัยสิ่งของไม่ต้องอาศัยบุคคลอาศัยตัวของเราเองเนี่ยเราไม่ต้องไปพึ่งใครเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระธรรมมาเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระอริยสงฆ์เจ้าเป็นที่พึ่งเป็นที่พึ่งอันประเสริฐเป็นแก้วที่จะพาใจของเราให้พบกับความสุขพบกับความเบาพบกับความสบายอันนี้เราต้องสร้างต้องทำของเราเองเรามีต้นทุนบุญกุศลดีอยู่แล้วมีกายนี้สมบูรณ์สามารถให้ทานได้รักษาศีลได้สวดมนต์ภาวนาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้นี่เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่เราสามารถทำให้มันเกิดทำให้มันมีทำให้มันมากขึ้นเราได้ของดีมาแล้วของดีคือบุญที่เราสร้างเราสะสมส่งผลให้เราเกิดเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนามีโอกาสได้สร้างคุณงามความดีและความดีเนี่ยมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลเราพบหนทางให้ความสุขความเจริญของชีวิตให้แก้แหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ลูกหลานญาติพี่น้องครอบครัวเป็นเครื่องอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวไม่จีรังยั่งยืนสักวันหนึ่งเขาก็จากเราไปเราก็จากเขาไปไม่มีใครจะอยู่ในโลกนี้ได้นานแล้วก็เป็นที่พึ่งซึ่งกันและกันไม่ได้เพียงอาศัยอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวผลสุดท้ายก็จากกันงานที่พึ่งอันประเสริฐที่สามารถพึ่งได้ก็คือบุญกุศลบาปอกุศลเราก็พยายามไม่สร้างไม่ทำให้มันเกิดเพราะผลของบาปคือความทุกข์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมันมาจากการที่เราขาดสติเผลอทำบาปด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจของเราบาปนี้ให้ผลแน่นอนทำน้อยก็ย่อมได้ผลน้อยทำมากย่อมได้ผลมากบุญก็เช่นเดียวกันเราทำมากก็ให้ผลมากทำน้อยก็ให้ผลน้อยทั้งบุญและบาปล้วนแล้วแต่ให้ผลทั้งสิ้นท่านพระพุทธองค์จึงสอนให้เรารับบาปบำเพ็ญบุญไม่สร้างเหตุแห่งความทุกข์แต่หันมาสร้างเหตุแห่งความสุขมันให้ทานมันรักษาศีลมันสวดมนต์มันภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมนำไปปฏิบัติเอากายเอาวาจาเอาใจก็นั่นเป็นฐานของการปฏิบัติมันเกิดจากกาย

เกิดจากวาจาเกิดจากใจมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมกรรมทั้งสามทางที่เราสร้างเราทำมันเป็นเหตุเป็นผลถ้าเราสร้างบุญมันก็ให้ผลเป็นความสุขแต่ถ้าเราสร้างเหตุแห่งความทุกข์ไปเผลอทำบาปเราก็ต้องได้รับผลทุกข์ที่เราสร้างเอาไว้คือผลกรรมของเรานั่นเองพระพุทธองค์สอนในเชื่อเรื่องกรรมก็เรานี้มาด้วยกรรมอยู่ด้วยกรรมไปด้วยกรรมกรรมก็คือการกระทำของเราด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจให้คนที่ฉลาดก็พยายามระมัดระวังไม่ให้กายวาจาใจเผลอไปทำบาปทำสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่ไม่ดีเพราะถ้าทำอะไรมันให้ผลมานั้นเมื่อเราระวังมีสติรักษากายวาจาใจของเราเหมือนกับเรารักษาศีลเรามีศีลกี่ข้อเราก็รักษาไว้ให้มั่นคงให้สะอาดให้บริสุทธิ์การรักษาศีลเราก็ระวังต้องระวังระวังไม่ให้เราทำผิดผิดศีลละเมิดศีลทำให้ศีลด่างพร้อยทำให้ศีลขาดทำให้ศีลวิบัติถ้าเรามีสติศีลก็ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่วิบัติเองก็เราก็สมบูรณ์แต่ถ้าเราขาดสติเมื่อไรเผลอสติเมื่อไรมันอดไม่ได้ที่จะทำบาปเพราะมันนอนเนื่องอยู่ในสันดานของเราบาปอกุศลทั้งหลายมันสะสมมายาวนานหลายภพหลายชาติการที่จะมาเอาออกถ่ายถอนให้มันห่างหายไปในระยะสั้นๆคงไม่เป็นผลนอกจากว่าเราจะทำต่อเนื่องพยายามรู้เท่าทันความคิดการกระทำคำพูดของเราก็คือการมีสตินั่นเองสติระลึกรู้ว่าเราคิดอะไรเราพูดอะไรเราทำอะไรเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะเราก็รู้ว่าถ้าคิดไม่ดีเราก็ไม่ควรคิดพูดไม่ดีก็ไม่ควรพูดทำไม่ดีก็ไม่ควรทำเพราะมีสติสมาธิปัญญามันก็จะตามมาสิ่งที่ไม่ดีก็พยายามละพยายามปล่อยพยายามวางไม่ให้มันเกิดสิ่งใดที่เป็นความดีเราก็ขยันมันสร้างมันทำเพราะความดีทุกคนอยากได้ทุกคนต้องการเพราะผลของความดีคือความสุขอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขไปโลกหน้าก็เป็นสู่โลกแห่งความสุขจนถึงที่สุดจุดมุ่งหมายของการประพฤติปฏิบัติทานศีลภาวนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็คือการนำพาหมู่สัตว์ทั้งหลายไปสู่ความดับทุกข์คือไปพระนิพพานพระนิพพานนี้เป็นที่อยู่ของการดับทุกข์บุคคลใดเข้าถึงบุคคลนั้นก็ดับทุกข์โดยสิ้นเชิงดับความโลภดับความโกรธดับความหลงตัณหาอุปาทานไม่เหลือแต่ถ้าเราไม่สามารถเข้าถึงได้ก็ยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยให้เราไปต่อบุญอีกไปสร้างไปทำไปพบในสิ่งที่ดีเมื่อเราเกิดมาชาตินี้ถ้าคนไหนทำบุญมาพอเกิดมาก็เจอคนเหมือนญาติเราพี่น้องเราครอบครัวเรา
บางคนก็ทำบุญร่วมกันมาเกิดมาแล้วก็มาช่วยกันสร้างช่วยกันทำทานศีลภาวนาต่อชักชวนกันเข้าวัดถือศีลฟังธรรมให้ทานประพฤติปฏิบัตินี่ก็เรียกว่าเราสร้างบุญร่วมกันมาแต่คนไหนสร้างบาปร่วมกันมาคนนั้นก็มาทะเลาะเบาแว้งกันมาเบียดเบียนกันบางคนเอาถึงชีวิตเลยเพราะบาปที่ตัวเองสร้างเอาไว้เพราะนั้นเราไม่ควรสร้างบาปควรสร้างบุญเอาไว้เราจะได้เจอในสิ่งที่ดีมีตาก็เห็นในสิ่งที่ดีมีหูก็ได้ยินในเสียงที่ดีมีจมูกมีปากมีกายมีใจก็ได้ในสิ่งที่ดีเกิดจากที่เราสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้พยายามหลีกเลี่ยงบาปอกุศลทั้งปวงแต่ของเก่าที่เราสร้างมาแล้วเราไม่สามารถแก้ไขได้บางทีเราเกิดมาชาตินี้บางคนโอ้โหขยันสร้างบุญแต่อยู่ได้ไม่นานบาปมันมาทันมันให้ผลผลของบาปคือความทุกข์บางคนจู่ๆก็ประสบอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บแม้แต่ภัยธรรมชาติปุ๊บปั๊บไปทั้งที่ตัวเองอยู่ก็สร้างบุญนะขยันให้ทานขยันรักษาศีลขยันสวดมนต์ภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมแต่อดีตตัวเองสร้างบาปเอาไว้แก้ไขไม่ได้อดีตแก้ไขไม่ได้ย้อนไม่ได้ท่านพระเจ้าจึงสอนให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเพราะปัจจุบันมันจะกลายเป็นอดีตถ้าปัจจุบันเนี่ยจะไปเป็นอนาคตถ้าปัจจุบันดีคิดดีพูดดีทำดีก็กลายเป็นอดีตที่ดีแล้วก็ไปสู่อนาคตที่ดีมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้นั่นที่เราเกิดมาลุ่มๆดอนๆบางคนก็มีทุกข์บ้างมีสุขบ้างเกิดจากการที่เราเผลอบ้างไม่ได้ทำบ้างเผลอทำบาปไม่ได้ทำบุญเวลานึกได้ก็ทำบุญสักครั้งหนึ่งมาทำไปก็เผลออีกเผลอไปทำบาปอีกมันก็สลับอย่างนี้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายประสบอยู่ตลอดเวลาเราไม่ทำเขาก็มาทำเราเราเคยไปทำกับเขาไว้เบียดเบียนเขาไว้เขาก็มาเอาคืนความอาฆาตความพยาบาทความจองเวรเพราะคนเราไม่ได้เจริญเมตตาคนที่เจริญเมตตาคือคนที่จิตอยู่ในกองบุญกองกุศลเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดมาในโลกนี้ล้วนแล้วแต่เกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องการทุกข์เราจะไปเบียดเบียนเขาทำไมให้เขาทุกข์เราก็ไม่ต้องการให้ใครเบียดเบียนพอเห็นตัวเองอย่างนั้นก็ไม่คิดจะเบียดเบียนใครคิดเมตตาสงสารคิดจะช่วยเหลือเขาเหมือนพระพุทธองค์มาตรัสรู้ต้องการช่วยหมู่สัตว์ทั้งหลายพระองค์เห็นแล้วว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายนั้นเต็มไปด้วยทุกข์การเกิดเป็นทุกข์เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องจากพลัดพรากจากกันเป็นความทุกข์อย่างใหญ่หลวงพระองค์ก็จึงมาตรัสรู้สอนวิธีปฏิบัติดับความเกิดดับความแก่ดับความเจ็บดับความตายหนทางในการไปสู่มรรคผลนิพพานที่เราท่านทั้งหลายกำลังประพฤติปฏิบัติกันอยู่นี้นั้นถ้าเราต้องการอย่างนั้นบ้าง
เราก็สามารถทำได้เต็มที่เพราะเราเป็นคนมีบุญมาได้บุญและกำลังสร้างบุญบุญนี่แหละจะนำพาเราไปอย่างอื่นไม่สามารถนำพาเราไปได้จะมีแก้วแหวนเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ลูกหลานญาติพี่น้องข้าทาสบริวารมากมายก็ไม่สามารถนำพาเราไปสวรรค์ไปนิพพานไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เลยนอกจากทานจากศีลจากภาวนาที่เราสะสมที่เราสร้างอยู่ขนาดนี้พระบุญเป็นของประเสริฐเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่นำไปได้เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้โจรขโมยไม่สามารถมาช่วงมาจริงมายื้อมาแย่งมาแบ่งเอาของเราไปแต่ทรัพย์ภายนอกมันอันตรธานได้หมดน้ำท่วมไฟไหม้โจรเอาไปตกหล่นเสียหายผุพังไปตามกาลเวลาแต่บุญนี้ไม่ใช่ไม่มีใครมาทำอันตรายได้เลยทานศีลภาวนาที่เราสร้างเราทำมันเป็นของเราโดยตรงฉะนั้นเราต้องพยายามสร้างอริยทรัพย์ให้สมบูรณ์ถ้าเรายังเกิดอีกเราจะได้เป็นคนไม่ตกทุกข์ได้ยากจากทานที่เราบริจาคอยู่สม่ำเสมอสละอยู่จาคะแบ่งปันช่วยเหลือเกื้อกูลคนที่ตกทุกข์ได้ยากเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรทำไปตามกำลังเรามีแค่ไหนพอจะแบ่งปันได้ก็ทำไปถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่ได้อะไรเลยเกิดไปพบใหม่ชาติใหม่เราก็เป็นคนตกทุกข์ได้ยากไม่มีกินไม่มีใช้เห็นไหมบางคนเกิดมาน่าสงสารจะกินแต่ละครั้งนี่โอ้โหหาแล้วหาอีกกว่าจะได้กินบางทีก็ได้กินของบูดๆของเน่าๆของที่เขาทิ้งแล้วเสื้อผ้าอาภรณ์ไม่ต้องพูดถึงแทบจะไม่มีใช้ไม่มีใส่ไม่มีสวมบ้านเรือนไม่มีที่หลับนอนเร่ร่อนไปนอนตรงนู้นทีตรงนี้ทีอาศัยร่มศาลาบ้างใต้สะพานบ้างชายคาที่เขาขายของบ้างเพราะเหตุปัจจัยที่ตัวเองไม่ได้สร้างทานเห็นเขาทำทานแล้วก็เพิกเฉยจะทำทำไมให้ทำไมเขาก็มีมือมีเท้าทำไมเขาไม่ทำเขาทำแล้วแต่ไม่สำเร็จเพราะเขาไม่ค่อยได้สร้างบารมีไว้ทำเท่าไรก็ไม่พอกินพอใช้บางคนเกิดมานี่ไม่ต้องทำอะไรเลยเห็นไหมคนกองเงินกองทองเกิดมาเป็นโรคกษัตริย์เป็นโรคเศรษฐีเป็นคหบดีไม่ต้องทำอะไรเลยบุญที่เขาสร้างเอาไว้นั่นแหละนุนนำให้เขามาเกิดแล้วก็พบสิ่งที่ดีๆในชีวิตของตัวเองแต่ชาตินี้เขาไม่ทำต่อไม่สร้างต่อชาติต่อไปเขาก็เป็นคนจนอีกก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนอย่างเงี้ยตราบใดที่เราคิดได้เราก็สร้างถ้าเราคิดไม่ได้เราก็ไม่ได้ทำเราก็กลายเป็นคนจนศีลก็เช่นเดียวกันเรานึกได้เราก็รักษาถ้าเรานึกไม่ได้เราก็ไม่รักษาไม่ควรขวายที่จะทำตนเอง

เนี่ยมีศีลเที่ยวเบียดเบียนคนโน้นทีคนนี้ทีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจผลสุดท้ายพอไปเกิดใหม่ตัวเองก็เป็นคนไม่สมประกอบตาบอดบ้างหูหนวกบ้างแขนขาพิกลพิการบ้างร่างกายทุพพลภาพเป็นโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่ตลอดอันนั้นเนื่องมาจากที่เราไม่รักษาศีลเป็นคนทุศีลไม่เอาศีลเลยผลของมันคือความทุกข์ความทรมานเราไม่สวดมนต์ภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมเกิดมาสติปัญญานี่หมดเลยบางคนยังไปว่าว่าคนอื่นก็ไปฟังทำไมทำไปฟังทำไมเทศน์ไปทำไมวัดคนประเภทนี้เวลาไปเกิดใหม่เป็นบุคคลที่ไม่มีสติไม่มีปัญญามันบางคนเกิดมาแล้วเป็นคนเสียสติไม่สามารถดูแลตัวเองได้ไม่รู้จักความคิดไม่รู้จักคำพูดไม่รู้จักการกระทำของตัวเองไม่ควบคุมสามารถควบคุมตัวเองได้เป็นคนที่น่าสงสารเป็นคนที่น่าเวทนาและเป็นกรรมที่เขาสร้างมาทั้งหมดกรรมพวกนี้ไม่มีใครทำตัวเองเป็นผู้ทำหมดเราได้รับผลกรรมมานั้นอย่างแน่นอนเราลองคิดดูเถอะว่าครอบครัวเราเองเรามีญาติมีพี่น้องนิสัยใจคอยังไม่เหมือนกันสติปัญญายังไม่เท่ากันความรู้ความสามารถยังไม่เหมือนกันเหตุปัจจัยที่สร้างมาไม่เท่ากันบางคนท้องเดียวกันนี่เกิดมาแล้วรวยทำมาหากินบางคนจนท้องเดียวกันนั่นแหละมาด้วยกันพี่น้องกันคลานตามมารดาออกมาด้วยกันแต่ต่างกันโดยสิ้นเชิงบางคนยิ่งกว่านั้นมาแล้วก็มาเบียดเบียนกันมาเข่นฆ่ากันเพราะอะไรเพราะความอาฆาตพยาบาทบางคนจองเวรนะวะไปไหนกูไปด้วยจะตามล้างตามผลาญมีความอาฆาตมีความพยาบาทอยู่ในจิตใจของบุคคลนั้นเกิดมาก็มาทำร้ายตนเองมาทำร้ายคนอื่นหาความสุขหาความเจริญไม่ได้เป็นผลที่สืบเนื่องมาจากการกระทำของตัวเองทั้งหมดฉะนั้นกรรมนี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องแก้ที่ความคิดแก้ที่การกระทำแก้ที่คำพูดของตัวเองมันเกิดได้สามทางกายวาจาใจแต่เราต้องไปรู้ก่อนเข้าไปรู้ใจตัวเองเห็นใจตัวเองก่อนมันคิดอะไรเข้าไปรู้คำพูดของตัวเองว่าเราพูดอะไรรู้ก่อนคิดรู้ก่อนพูดรู้ก่อนทำนั่นแหละมันจะเป็นการแก้กรรมที่ถูกต้องเพราะกรรมนี้ใครแก้เราไม่ได้พระพุทธเจ้าเองก็ไม่สามารถแก้ให้ใครได้พระองค์มีบารมี30ทัศน์สร้างมาทั้ง4อสงไขยกำไรแสนกับยาวนานนับไม่ถ้วนจนมาตรัสรู้ยังไม่สามารถช่วยใครได้ถ้าบุคคลนั้นไม่มีบุญไม่มีบารมีพระพุทธองค์ก็ไม่สามารถช่วยได้ได้แต่บอกได้แต่ชี้แนะว่าทางนี้อย่าไปนะ

แล้วลำบากทางนี้ไปแล้วสบายพุทธเจ้าก็บอกไว้เท่านั้นเองเตือนไว้เท่านั้นเองแต่ไม่สามารถช่วยใครได้เพราะกรรมนี้ของใครของมันใครทำใครได้แก้ให้กันไม่ได้ไม่มีผู้วิเศษแก้กรรมได้นอกจากตัวของเราเองที่จะแก้อย่างอดีตที่ได้บอกไปแล้วว่าแก้ไม่ได้เพราะเราย้อนอดีตไม่ได้เราแก้อดีตไม่ได้เลยต้องชดใช้แน่นอนไม่เป็นจะคุณไม่ว่าจะเป็นบุญหรือบาปที่เราสร้างเอาไว้มันต้องได้รับผลแน่นอนเราแก้ไม่ได้แล้วแต่ปัจจุบันเนี้ยเราต้องแก้

จะคุณไม่ว่าจะเป็นบุญหรือบาปที่เราสร้างเอาไว้มันต้องได้รับผลแน่นอนเราแก้ไม่ได้แล้วแต่ปัจจุบันเนี่ยเราต้องแก้ถ้าเราอยากให้อดีตให้ปัจจุบันให้อนาคตของเรามันดีเราแก้ปัจจุบันไปเรื่อยๆทำปัจจุบันให้ดีทุกวันคิดดีพูดดีทำดีให้ทานรักษาศีลสวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมนำไปปฏิบัติสะสมบุญของเราเรื่อยไปอันนี้จะค่อยๆแก้กรรมของตัวเองสิ่งที่ไม่ดีก็จะค่อยหมดไปหายไปและจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของเราถ้าใครต้องการแก้กรรมต้องแก้ด้วยตัวเองอย่าไปเชื่อว่าใครสามารถแก้กรรมให้เราได้เพราะพระพุทธเจ้ายังไม่สามารถแก้กรรมให้ใครได้พระพุทธองค์ประเสริฐเลิศกว่าเป็นบรมครูของเทวดาพรหมอินทร์พระพรหมพระอินทร์ทั้งหลายยมยักษ์ทั้งหลายพระองค์เป็นบรมครูหมดแต่ไม่สามารถแก้กรรมให้ใครได้เลยนั้นถ้าใครมาอ้างว่าเป็นผู้วิเศษแก้กรรมได้อย่าไปเชื่อถ้าแก้กรรมได้คนเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายกันแล้วไม่จนกันแล้วมีแต่คนรวยกันหมดมีแต่คนอายุยืนหมดไม่มีใครแก่ไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายมันเป็นไปไม่ได้นั้นถ้าเราจะเชื่อก็ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาอย่าเชื่อข่าวลืออย่าเชื่อว่าบุคคลนี้เป็นครูบาอาจารย์ของเราท่านพูดอะไรเราเชื่อหมดไม่ใช่พระเจ้าสอนให้เราพิสูจน์แม้คำสอนของพระพุทธองค์ก็อย่าเพิ่งเชื่อให้ลงมือปฏิบัติก่อนพิสูจน์ก่อนทานดีอย่างไรศีลดีอย่างไรภาวนาดีอย่างไรลงมือทำก่อนเมื่อเราเห็นผลนั้นแหละเราจึงจะเชื่อผลที่เราพิสูจน์แล้วได้ลงมือทำแล้วมันให้ผลแล้วนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดจากการที่เราต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำเราเป็นชาวพุทธจะเชื่ออะไรง่ายๆใครบอกอะไรก็เชื่อใครกล่าวอะไรก็เชื่อไม่ใช่พระเจ้าสอนให้เราใช้เหตุใช้ผลใช้สติใช้ปัญญาพิสูจน์หาความจริงก่อนจนเห็นความจริงเมื่อไหร่เราจึงจะเชื่อเหมือนก็บอกว่าเรากำลังหิวเนี่ยบอกตอนต้องทานข้าวทานน้ำทานอาหารจึงจะบรรเทาความหิวได้ความหิวนั้นจะจางหายไปบรรเทาไปเราแค่ฟังอย่างเดียวแต่ไม่ลงมือทานไม่ลงมือทำความหิวของเราก็ไม่ได้หายไม่ได้จางไม่ได้บรรเทาเลยเมื่อไรที่เราลงมือทานลงมือทำพิสูจน์แล้วว่าความหิวเราลงมือทานแล้วความหิวมันเบาบางความหิวมันจางหายไปธรรมะคำสอนของพระพุทธองค์ก็เช่นเดียวกันปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนอากาลิโกไม่จำกัดการชาวสายบ่ายเย็นเราสามารถปฏิบัติได้หมดไม่ใช่รอเช้าก่อนค่อยปฏิบัติสายก่อนค่อยปฏิบัติวันพระค่อยปฏิบัติวันธรรมดาไม่สนใจมันไม่มีประโยชน์เพราะเวลาไม่เคยคอยใครชีวิตของเรามันสั้น

เดี๋ยวนี้ภัยธรรมชาติโรคภัยใกล้เจ็บภัยสงครามจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้เมื่อที่แล้วมาที่เราประสบกันมาที่หนักหนาสาหัสก็คือโควิดตายกันเป็นเบื่อไม่เว้นลูกเด็กเล็กแดงฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ทุกขณะถ้าเราประมาทมัวผลัดวันประกันพรุ่งนี้ก็ให้ทำมะเดือนก็ให้ทำเดือนหน้าปีหน้าโอกาสหน้าเราจะอยู่ถึงไหมอย่างบ่ายนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะอยู่ถึงไหมชีวิตของเรากำหนดเองไม่ได้ว่าจะอยู่สักกี่วันอยู่สักกี่เดือนอยู่สักกี่ปีกรรมเป็นเครื่องกำหนดมาแล้วเราอยู่ด้วยกรรมกรรมมันกำหนดไว้แล้วยอมว่าจะอยู่สักเท่าไหร่อยากจะอยู่สักร้อยหนึ่งแต่กรรมมันมาเราสร้างกรรมมาไว้กรรมมันมาไหมมันมาทันแล้วเราก็อยู่ไม่ถึงร้อยฉะนั้นผลของกรรมเนี่ยที่เราสร้างเราทำเนี่ยชีวิตของมนุษย์ทุกวันนี้เฉลี่ยแล้วก็70ปีถัวเฉลี่ยอยู่ได้แค่นั้นแหละแต่ส่วนใหญ่แล้วอยู่ไม่ถึงโรควิวัฒนาการก้าวหน้าสร้างมลพิษต่างๆอากาศทุกวันนี้ก็หายใจเข้าไปก็เป็นอันตรายแต่ร่างกายเราเนี่ยมันไม่ใช่เหล็กไหลอะไรมันมีข้าวมีน้ำมีธาตุดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองมันพร้อมที่จะแตกจะสลายไปได้ทุกขณะบางคนนั่งอยู่เนี่ยเป็นลมไปหมดลมหายใจฉะนั้นชีวิตของเรามันไม่มีอะไรแน่นอนเลยสิ่งที่แน่นอนก็คือความตายตายแน่ได้ตายยังไงให้มีความสุขตายยังไงให้ไปสวรรค์ทุกคนส่วนใหญ่แล้วอยากได้สวรรค์ไปงานศพใครก็แล้วแต่โฆษกจะบอกเลยส่งดวงวิญญาณผู้ตายไปสวรรค์เก่งนะสามารถส่งได้โยมพระพุทธเจ้ายังส่งไม่ได้เลยฟังแล้วก็น่าทึ่งเหมือนกันแล้วคนเราก็เชื่อตอนมีชีวิตอยู่ไม่ทำบุญไม่สร้างบุญกุศลตายแล้วจะไปสวรรค์มันจะไปยังไงโยมสวรรค์ต้องมีทานมีศีลมีภาวนาจึงจะไปได้ไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาจะไปยังไงเขาไม่ให้ไปดังนั้นเราต้องพิจารณาถึงความเป็นจริงการที่เราอยากไปสวรรค์แต่เราไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาเรายังไม่รู้จักเลยว่าสวรรค์อยู่ที่ไหนโบราณเขากล่าวไว้สวรรค์ในอกนรกในใจไม่ต้องไปดูที่ไหนแล้วอยากจะไปสวรรค์ก็ดูที่ใจตัวเองถ้าใจสบายนั่งแล้วใจเบาสบายไปแล้วสวรรค์เดินแล้วเบาสบายใจเบาสบายไม่ห่วงใครไปสวรรค์แล้วนึกถึงทานไปสวรรค์นึกถึงศีลไปสวรรค์ภาวนาทำใจให้สงบไปสวรรค์มีไหมเรามีไหมโยมทานเรามีไหมศีลเรามีไหมภาวนาเรามีไหม
เรานึกถึงวันละกี่ครั้งกี่หนก่อนที่เราจะสมาทานศีลพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติตติแม่วาระที่สองแม่วาระที่สามข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์วันละกี่ครั้งถ้าเราไม่ได้นึกถึงเลยสวรรค์นิพพานมันจะเกิดได้ยังไงไม่ต้องไปถามใครถามใจตัวเองมันเห็นชัดเลยโยมคนภาวนาเท่านั้นที่จะเห็นภาวนาเนี่ยรู้ใจตัวเองเห็นใจตัวเองถ้าไม่ภาวนาก็ไม่เห็นใจตัวเองไม่รู้ใจคิดอะไรงานชีวิตของเราเนี่ยมันต้องอาศัยการสร้างบุญกุศลทานศีลภาวนาอย่าได้ขาดสะสมบุญไว้ถ้ามีบุญอยู่ในใจแล้วสวรรค์หวังได้ตายแล้วก็ไปสวรรค์ไม่ต้องให้ใครบอกไม่ต้องให้ใครส่งเราสามารถไปของเราเองเพราะถ้าเราไม่ทำไว้ใครบอกก็ไปไม่ได้ใครส่งก็ไปไม่ได้ลูกหลานญาติพี่น้องส่งตอนตายก็ไปไม่ได้ทางไปสวรรค์ไปนิพพานสำหรับคนมีทานมีศีลมีภาวนาเท่านั้นคนไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาไปไม่ได้งั้นชีวิตของเรานี่ต้องอาศัยการสร้างธรรมสิ่งที่ดีงามเป็นบุญเป็นกุศลเอาไว้เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเอาไว้เราเป็นนิมิตเครื่องหมายบางคนจะตายบางคนมีนิมิตเกิดขึ้นสมัยก่อนครั้งปู่ย่าตายายเขาไม่ได้ไปโรงพยาบาลตายกันที่บ้านเจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษากันเองตายกันที่บ้านก็เห็นกันอยู่บางคนก็บอกลูกบอกหลานกูจะไปแล้วนะสามารถบอกได้โยมว่าจะไปลูกหลานก็ถามไปไหนไปสวรรค์ดิวะเขามารับแล้วก็ราชรถมารับแล้วเขาแห่กันมาแล้วเห็นเลยโยมยังไม่ได้ไปเห็นแล้วเพราะในใจของเขามันมีบุญมีกุศลตอนอยู่ก็สร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้บุญก็ปรากฏเป็นนิมิตใกล้จะตายเขาก็เห็นบุญของเขานึกถึงบุญของเขาเคยให้ทานเคยรักษาศีลเคยฟังเทศฟังธรรมเคยสวดมนต์ภาวนาบุญมันก็ปรากฏเขาก็ไปกับบุญลูกหลานไม่ต้องห่วงเลยไปสบายบางคนไปง่ายๆบอกแล้วก็ไปเลยบอกกูจะไปแล้วนะก็สั่งเสียเสร็จก็ไปเลยไม่มีการดิ้นรนอะไรบุญเอาไปเลยโยมสมัยนี้โอ้โหมีแต่บาปรบราฆ่าฟันแย่งชิงกันเอารัดเอาเปรียบกันผิดศีลผิดธรรมกันหาศีลหาธรรมนี่หายากมากคนที่จะรักษาศีลคนที่จะให้ทานคนที่จะสวดมนต์ภาวนาเป็นเทพประบุตรเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์นี่แต่พวกเรานี่โชคดีโยมเป็นคนมีบุญเกิดมาก็ครบถ้วนสร้างบุญได้ทันทีให้ทานได้รักษาศีลได้สวดมนต์ภาวนาฟังเทศฟังธรรมได้นี่บุญมหาศาลเราได้มาสร้างมาทำเพิ่มเติมบุญของตัวเองเพราะบุญเก่าเรากำลังใช้มันไปทุกวันมันใกล้จะหมดไม่รู้มันจะหมดเมื่อไรเราบอกไม่ได้ไม่มีใครบอกล่วงหน้าสมัยนี้กิเลสมันหนาปัญญามันเข้าไม่ถึง
ไม่มีเหตุบอกล่วงหน้าเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนคนกิเลสน้อยใช่ไหมที่ดินอะไรเขาไม่แย่งกันบอกให้ปากเปล่าเอาไปที่มีกำลังเอาไปสมัยนี้แย่งกันคืบหนึ่งก็ไม่ได้วานึงก็ไม่ได้ฆ่ากันเลยสมัยก่อนเขายกให้ฟรีๆมีแรงทำเข้าไปสมัยนี้ไม่ได้เพราะกิเลสมันมากตัณหามันเยอะอยู่ด้วยกิเลสอยู่ด้วยตัณหาความทยานอยากมันดิ้นรนไม่หยุดไม่หย่อนพาเราไปหาทุกข์หาโทษหาภัยถ้าเราไม่หาทางกำจัดให้มันเบาบางชีวิตของเรามาหาความสุขไม่ได้เลยต้องดิ้นรนอยู่อย่างนี้ตลอดหยุดก็ไม่ได้นิ่งก็ไม่ได้เฉยก็ไม่ได้จะภาวนาให้มันเฉยจะเน็ตกิเลสมันบอกไม่ได้ต้องไปทำมาหากินมันคอยขัดคอยขวางไม่ให้เราทำความดีกิเลสมารสังขารมารสังขารก็เป็นมารเหมือนกันพอนั่งสักหน่อยปวดแล้วเมื่อยแล้วไม่เอาแล้วไม่นั่งแล้วไม่ภาวนาแล้วไม่เดินจงกรมแล้วเราไม่ฝึกฝืนฝึกฝนบางคนยิ่งกว่านั้นร่างกายมีโรคภัยไข้เจ็บไม่เอื้ออำนวยนั่งนานไม่ได้ทำอะไรนานไม่ได้ร่างกายมันไม่ให้ไม่เอื้ออำนวยในการทำแต่การภาวนาไม่ใช่นั่งอย่างเดียวไม่ใช่เดินอย่างเดียวทำได้ทุกอริยบทนั่งก็ทำได้เดินก็ทำได้นอนก็ทำได้กินก็ทำได้ทำงานก็ทำได้พูดคุยก็ทำได้เพียงแต่เรารู้หลักเท่านั้นเองว่าเราทำจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวเอาใจไว้กับกายตัวเองไม่ให้ใจมันออกนอกกายเท่านั้นเองแต่เราใจไม่อยู่กับกายใจมันคอยจะอยู่นอกกายตลอดไปหาคนโน้นไปอยู่ที่นั่นที่นี่ทั้งวันหลับมันยังไปเลยไม่อยู่กับกายกลายเป็นความฝันฝันไปหาคนนู้นเห็นคนนี้ไปที่นั่นไปที่นี่จิตมันออกไปปรุงแต่งกายไม่ได้ไปจิตมันไปเมื่อเรานั่งฟังธรรมอยู่เนี่ยบางทีจิตก็แวบไปบ้านบ้างไปที่โน่นที่นี่บ้างเพราะจิตนี่มันไวมากไวกว่าแสงไวกว่าเสียงแต่ว่าเสียงนั้นไวแล้วแสงนั้นไวแล้วจิตนี่ไวกว่าหลายร้อยเท่านับไม่ถ้วนนึกปุ๊บถึงปั๊บทันทีตอนนึกถึงบ้านนี้นึกแค่เสี้ยววินาทีมันถึงแล้วโยมมันไม่ต้องไขกุญแจบ้านมันไม่ต้องปีนรั้วเข้าไปเลยมันทะลุไปหมดประตูบ้านมันเข้าไปนั่งข้างในไปยืนข้างในได้เลยนะจิตนี่มันเก่งมากเลยมีอานุภาพมากถ้าเรารู้ไม่ทันนี่มันพาเราไปหาทุกข์ทันทีสติตามไม่ทันนี่เสร็จมันแล้วความโลภความโกรธความหลงมันพาไปหมดนั่นเราต้องฝึกทุกวันขยันสร้างขยันทำจิตจะได้อยู่กับตัวเองจะได้ไม่เป็นทุกข์เราทนทุกข์กันมาตลอดตั้งแต่เกิดทุกข์นี้ยังไม่มีทางดับยังไม่มีทางแก้ตราบใดที่เรายังไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมยังไม่มีธรรมเกิดขึ้นไม่รู้ความเกิดความดับเป็นของธรรมดาสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้นานนั้นเราไม่ควรยึดไม่ควรติดไม่ควรเข้าไปสำคัญว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นของเราแม้แต่ร่างกายเราเองเราก็ยังไม่สามารถยึดติดไว้ได้เพราะมันเป็นที่อยู่ของทุกข์นั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์หิวหนาวร้อนแก่เจ็บตายทุกข์หมด
ทุกทั้งวันเดี๋ยวหนาวเดี๋ยว

ร้อนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวอิ่มคลักเคล้ากันอยู่ตลอดไม่ได้หยุดไม่ได้นิ่งเลยไม่มีเวลาใดที่มันมีความสุขอย่างแท้จริงมันเป็นความสุขที่ผ่อนคลายชั่วครั้งชั่วคราวแวบหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งครู่หนึ่งแล้วทุกข์มันก็ตามมานั่งแป๊บหนึ่งสุขนั่งไปพอพ้น5นาที10นาทีมาแล้วทุกมาแล้วปวดเมื่อยหนาวร้อนแต่เราไม่ได้พิจารณาสติปัญญาของเราบางครั้งเราไม่ได้ฝึกให้มันเกิดให้มันมีนั่นการที่เรามาวัดก็มาฝึกสติสมาธิปัญญาให้รู้ให้เห็นความเป็นจริงของร่างกายที่มันมีทุกข์กายนี้มีความเสื่อมมันนี่จังไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะมันเป็นอนัตตาควบคุมไม่ได้เราไม่สามารถควบคุมกายของเราได้แม่หนาวแม่ร้อนแม่ปวดแม่เมื่อยแม่เจ็บแม่ไข้แม่ตายเราไม่มีสิทธิ์เลยเราเพียงแต่ดูมันมาอาศัยมันอาศัยกายนี้คนฉลาดก็อาศัยกายนี้ทำความดีมาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนาฟังเทศฟังธรรมเพื่อจะได้รู้ความเป็นจริงเห็นความเป็นจริงเมื่อรู้ตามความเป็นจริงแล้วความยึดความติดในร่างกายจะได้ลดน้อยลงจะได้ปล่อยจะได้วางขันห้านี่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกองแห่งทุกข์ห้ากองที่เราแบกมันไว้นั่งก็แบกไว้เดินก็แบกไว้นอนก็แบกไว้กินก็แบกไว้ขันห้าเป็นของหนักเนื้อเราแบกของหนักไว้ห้ากองถ้าเราไม่ปล่อยไม่วางเราก็หนักขึ้นทุกวันทุกวันเราแบกมันไว้หลายวันหลายเดือนหลายปีแล้วหลายภพหลายชาติเราไม่คิดจะวางมันลงเพราะเรายังไม่เห็นความเป็นจริงของมันว่ามันไม่ใช่ของเรามันไม่มีอะไรเป็นของเรารูปก็ไม่ใช่ของเราเวทนาก็ไม่ใช่ของเราสัญญาก็ไม่ใช่ของเราสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่ของเราไม่ควรยึดเอาไว้ว่าเป็นของเรามันหนักเราควรปล่อยวางวางมันลงมันจะได้เบาคนไหนไม่วางคนนั้นก็หนักหนักอยู่อย่างนั้นนะยิ่งนานยิ่งหนักหลายวันหลายเดือนหลายปีหลายภพหลายชาติเรายังจะต้องแบกมันไว้อย่างนี้อีกเมื่อไรไม่รู้ถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่เห็นความเป็นจริงนั้นการประพฤติปฏิบัติสติสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นของวิเศษมันสามารถดับทุกข์ได้ดับความโลภดับความโกรธดับความหลงดับตัณหาอุปาทานความยึดความติดความอยากของตัวเองให้เบาบางลงให้หมดไปสิ้นไปตามลำดับชีวิตของเราจึงจะมีความสุขอย่างแท้จริงงานบุญนี้แหละที่เราจะต้องสร้างต้องทำอยู่สม่ำเสมอเพื่อต้องการบุญให้มากขึ้นเมื่อเรามีบุญมากขึ้นเราจะได้เข้าถึงธรรมคนมีบุญคือคนที่เห็นธรรมรู้ธรรมธรรมะอยู่ที่ไหนอยู่ที่การรู้ทุกข์เห็นทุกข์ถ้าเราไม่รู้ทุกข์ไม่เห็นทุกข์เราก็ออกจากทุกข์ไม่ได้เหมือนเราแบกของหนักเราไม่รู้มันหนักถ้าเรารู้เมื่อไรเราก็วางมันลงของนั้นก็เบาพอเราวางลงมันก็เบาความหนักมันก็หมดไปถ้าเราไม่เห็นทุกข์เราออกจากทุกข์ไม่ได้ดับทุกข์ไม่ได้นั่งแล้วไม่เห็นทุกข์เดินแล้วไม่เห็นทุกข์นอนแล้วไม่เห็นทุกข์กินแล้วไม่เห็นทุกข์ร่างกายของเราเป็นทุกข์อย่างยิ่งใหญ่มีความแก่มีความเจ็บมีความตาย

0: นี่เป็นทุกข์ใหญ่หลวงของหมู่สัตว์ถ้าเราไม่ต้องการความทุกข์นี้เราก็ต้องปฏิบัติธรรมดับทุกข์นี้ดับความเกิดดับความแก่ดับความเจ็บดับความตายแต่เรายังดับไม่ได้ก็สร้างนิสัยทำบ่อยๆจะได้เป็นเหตุเป็นปัจจัยนำพาเราไปชาตินี้ไม่ต้องเบียดชาติหน้าเรายังมีหวังอาศัยบุญนี่แหละนำเราไปเหมือนชาตินี้ที่บุญนำเรามามาพบพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังได้เห็นได้รู้หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถือว่าเราโชคดีคนมีบุญมหาศาลงานวันนี้ที่เรามาสร้างบุญสร้างกุศลเนื่องในวันพระก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลได้มาสร้างมาทำเหตุปัจจัยของตัวเองเพื่อจะหาหนทางไปสู่ความสุขที่แท้จริงของชีวิตฉะนั้นบุญใดกุศลใดที่เราได้กระทำแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยนำพาทุกท่านทุกคนให้ประสบพบแต่ความสุขพบแต่ความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอให้ได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีสติมีปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถิด
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมพระเถระและครูบาอาจารย์สังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวถวายสังฆทานทั้งโมพร้อมกัน3จบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะทะเมทานังอาสวะกายวหังนิพพานังโหนตุตุติยัมปิสุตินังวะตะเมทานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุตติยัมปิสุตินังวะตะเมทานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุ
0: สาธุ
1: กราบเชิญครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายาทามครับนำขึ้นประเคนคุณเจ้าได้เลยนะครับหนุ่มๆมาช่วยกันเร็วกราบวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับทางวัดสังฆทานและวันนี้ก็เป็นวันพระแรม10แรม8ค่ำด้วยก็จะมีปฏิบัติธรรมเนสัญจิกันตลอดทั้งคืนนะครับณที่วัดสังฆทานนี้ก็จะเป็นปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำวันเสาร์วันพระก็จะมีการปฏิบัติธรรมเนสัญจิกทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญชวนเชิญทุกท่านที่เป็นประชาชนหรือสาธรรมิกนะครับหรือสาธรรมทุกๆท่านก็ขอเรียนเชิญได้มาปฏิบัติธรรมกันนะครับมากราบไหว้องค์หลวงพ่อโตที่อุโบสถแก้วนะครับแล้วก็ได้มานั่งสมาธิก็ท่านใดที่มีเวลาว่างก็ได้มาประพฤติและปฏิบัติธรรมกันนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านได้มาสะสมบุญกันนะครับในช่วงที่เรามีโอกาสได้เห็นพระพุทธศาสนาได้เห็นธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระภิกษุสงฆ์สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาชี้แนะชี้แจงและมา กัดเกลาความรู้สึกความนึกคิดของเราและทุกๆท่านได้หายและได้มีสติและปัญญาเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์นั่นเองนะครับสาธุอนุโมทนา
2: น้อมกราบด้วยความเมตตาหลวงพ่อสนิทเขมากาโมด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะในวันนี้ภายในอุโบสถแก้วนั้นจะมีพิธีการสำคัญนะคะในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกาโดยพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนพร้อมด้วยคณะพระภิกษุสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะจะพร้อมเพียงกันภายในอุโบสถแก้วพิธีการจะเริ่มในเวลาประมาณบ่ายโมงนะคะแต่ท่านสามารถเข้าไปร่วมพิธีการอันสำคัญนี้นะคะส่วนท่านนักบวชนั้นก็เรียนเชิญนะคะตั้งแถวเพื่อรับพระพุทธเจ้านะคะประดุจได้เข้าเฝ้าพุทธองค์ก็ทางทีมจิตอาสานะคะจะมีการจัดระเบียบแถวปูพรมนะคะแล้วก็เสื่อให้ทุกท่านได้นั่งเพื่อรับพระบรมสารีริกธาตุในวันนี้นะคะก็เรียนเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมงานโดยพร้อมเพียงกันก็สามารถติดตามรับชมภาพบรรยากาศสดผ่านทาง www.wadsangkathan.com และทางเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะคะบอกต่อๆกันเพื่อเชิญชวนให้สาธุชนได้น้อมนำเสียงพระธรรมคำสอนนะคะเข้าสู่อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็เป็นการเผยแผ่ธรรมะในช่องทางผ่านสื่อโซเชียลให้ทุกท่านที่อยู่ทางบ้านได้ร่วมอนุโมทนาใหม่ได้ร่วมอนุโมทนาบุญไปพร้อมๆกับท่านนักบวชเนคขมะและญาติธรรมทุกท่านนะคะที่มาประชุมพร้อมกันในวันนี้ก็เรียนเชิญชวนนะคะให้ได้ร่วมพิธีการสำคัญนี้โดยพร้อมเพียงกันค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มีโอกาสมาเป็นเจ้าภาพโรงทานเมื่อช่วงเช้าในงานตักบาตรพระกรรมฐานและทุกท่านที่ได้มาเป็นจิตอาสาท่านนักบวชเนคขมะทั้งชายและหญิงนะคะทำหน้าที่ในการร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการจัดงานตักบาตรพระกรรมฐานค่ะวันนี้น้องจูนมาท่านได้จองเรื่องของการเดินทางไปร่วมงานกำหนดวันแล้วนะคะในการพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระราชวชิระธรรมวิปัสสนาจารย์นะคะหลวงปู่บุญมาคัมภีระธรรมโมซึ่งลดออกที่วัดสังฆทานวันที่15นะคะ3วัน15 16 17ร่วมในงานพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้ามีความประสงค์ร่วมเดินทางติดต่อน้องจูนได้ที่ประชาสัมพันธ์ลานธรรมนะคะ 1,600 บาทท่านต้องมีเต็นท์ด้วยนะคะมีวิมานเคลื่อนที่เพราะว่าคณะจะต้องออกเดินทางไปร่วมงานสำคัญนี้นะคะก็โดยดำริพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนหลวงพ่อสั่งการให้จัดรถนำญาติธรรมไปร่วมงานนี้โดยพร้อมเพียงกันนะคะซึ่งพระรามงคลวชิรธรรมวิปัสสนาจารย์หลวงปู่บุญมาคัมภีรปัญโยท่านลาสังขารเมื่อวันที่6พฤษภาคม2569ณวัดป่าศรีพนมประชาคมตำบลมงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเมื่อเวลา 7:40 นสิริรวมอายุ98ปีพรรษา72นะคะก็เรียนเชิญศิษยานุศิษย์ได้ร่วมงานโดยพร้อมเพียงกันค่ะต่อไปทุกท่านประจำที่นั่งนะคะหลวงพ่อจะบังสกุลเตรียมตัวกดน้ำรับพรค่ะ
0: ต่อจากนี้ไปก็ตั้งใจอานิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนญาณเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโอปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุ
1: สาธุ
0: ต่อไปตั้งใจรับพร

0: ทีเต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นเอติตังปฏิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปปเมวัสเมจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริตั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรสโซยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรสโซยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีชัยสิทธิตนังลาภังความชนะความสำเร็จทรัพย์และลาภโสติภักขยังสุขังพลังความสวัสดีความมีโชคความสุขมีกำลังเตริอายุจวันโนจะโพคังวุฒิจะยศวาเตริอายุวันนาโพคะความเจริญและความเป็นผู้มียศสัตวัสสาจะอายุจาและอายุยืนร้อยปีชีวสิทธิพวันตุเตความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่จงมีแก่ท่านพวัตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งประสงค์สัทธาโสทีพวันตุเตข้อความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: สาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับ

0: ครับกราบพระพุทธองค์ในสามครั้งกราบก็กราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านและสำหรับองค์แสดงธรรมวันนี้ก็ได้จบลงนะครับในที่ลานธรรมและความเมตตาจากหลวงพ่อเสน่ห์เกมากามูพระเถระครูบาเจ้าสังฆทานนะครับต่อจากนี้ไปนักบวชเนกขัมมะทั้งชายและหญิงเที่ยงครึ่งกลับมาที่ลานธรรมเพื่อจะทำวัดสวดมนต์พระกลางวันและยืนสมาธิและท่านใดที่จะร่วมสวดมนต์ทำวัดกับทางวัดสังฆทานและนักบวชก็เชิญได้เช่นเดียวกันนะครับก่อนที่จะไปพักตามที่อาศัยกราบพระรัตนตรัยอีก3ครั้งเตรียมตัวครับเตรียมตัวนะครับทั้งบวชทั้งหลายพร้อมแล้วกราบสาธุกราบสาธุกราบสาธุเชิญพักตามที่อาศัยได้เลยนะครับแล้วกลับมาที่ลานธรรมนะเที่ยงครึ่งเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและธรรมสวดมนต์กลางวันและยืนสมาธินะครับและทุกท่านที่จะร่วมทำบาสวดมนต์กับวัดสังฆทานและกับนักบวชเนกขัมมะก็เชิญได้นะครับผู้ที่มาประพฤติและปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่มาใส่บาตรเสร็จแล้วยังไม่กลับก็ทำกิจวัตรที่วัดสังฆทานได้เลยนะครับหรือทุกท่านจะร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนาอุปสมบทก็เช่นรอได้เช่นเดียวกันนะครับก็ตามเสียสายของทุกท่านนะครับก็ขอเรียนเชิญได้มาประพฤติปฏิบัติการที่วัดสังฆทานก็ยินดีน้อนรับกำลังศรัทธาของทุกท่านนะครับที่ได้มาเป็นที่พึ่งที่อาศัยที่ทำวัดและที่ใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์และทุกท่านก็ได้มาแสวงบุญในการทำใจทำจิตตัวเองให้สงบสะอาดและปราศจากความทุกข์นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนยินดีทุกท่านได้มาประพฤติปฏิบัติกันนะครับ
1: ค่ะน้อมกราบด้วยความเมตตาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะอนุโมทนาบุญกับท่านนักบวชเนกขัมมะทั้งชายและหญิงนะคะค่ะสำหรับท่านใดสนใจเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมเดือนมิถุนายนสำหรับ5วันนะคะของทางบ้านสว่างใจหมู่สีปากช่องโคราชพิมพ์เวลาสวัสดีค่ะทัตุคุณย่าคุณย่า
2: สวัสดีท่านครับญาติธรรมท่านใดทำโทรศัพท์หล่นหายติดต่อรับคืนได้ที่สูงดอกไม้หน้าเรือนไทยครับประชาสัมพันธ์ครับญาติธรรมท่านใดทำโทรศัพท์หล่นหายติดต่อรับคืนได้ที่สูงดอกไม้หน้าเรือนไทยครับขอบคุณครับ
1: สาธุค่ะสำหรับท่านใดสนใจเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมคอร์สสติปัฏฐาน4ปิดวาจานะคะสำหรับบ้านสว่างใจ13ถึง17มิถุนายนชวนทางธรรมชัย4มงคลเมื่อเช้าป้าเล็กแจ้งมานะคะเมื่อเช้าเจอป้าเล็กกับลุงแจ้งเนาะป้าเล็กแจ้งว่าเปลี่ยนวันเป็น19ถึง25พฤษภาคมนะคะก็เรียนประชาสัมพันธ์สำหรับในเดือนนี้นะคะท่านใดจะไปคอร์ส7วันกับทางสุพรรณบุรีนะคะจองที่น้องจูนได้นะคะก็0926698821 0926698821ส่วนคอร์สซิโนไทย3วันในวันที่28ถึง30พฤษภาคมท่านใดสนใจมาลงชื่อได้กระดานยังว่างกระดานยังว่างเยอะเลยนะคะรับจำนวนจำกัดก็1บัสประมาณ40ท่านผู้โชคดีอะไรยังมีที่ว่างให้ท่านโอ้ท่านเอค่ะประกาศท่านเอค่ะเจ้าของมาตามไปรับที่ไหนเดี๋ยวรออยู่ก่อนนะคะอย่าเพิ่งร้องไห้ท่านสาธุอนุโมทนาค่ะโอ้ค่ะค่ะสาธุกับแม่ลุ่มใจฝากจูนฝากจูนได้ได้ค่ะพี่สาธุอนุโมทนานะคะเอาไว้ไปรอที่ก็ยังว่างเยอะนะท่านใดสนใจคอร์สเชิญนะคะแต่ไปร่วมงานพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะว่าเขาระบุวัน17เดี๋ยวอย่ารีบสิของหายสำคัญด้วยคือพระท่านประกาศค่ะพระ อาจารย์เอลุงปันลุงปัน
2: พระอาจารย์ครับท่านผู้ใดทำโทรศัพท์หล่นหายติดต่อรับคืนได้ที่ซุ้มดอกไม้หน้าเรือนไทยครับพระอาจารย์ครับท่านผู้ใดทำโทรศัพท์หล่นหายติดต่อรับคืนได้ที่ซุ้มดอกไม้หน้าเรือนไทยครับขอบคุณครับ
1: วิ่งไปอย่าล้มนะตรงพิพัฒน์อะค่ะซุ้มหน้าเรือนไทยเอาพิพัฒน์สำหรับคอร์สปฏิบัติธรรมท่านใดสนใจนะคะบ้านสว่างใจเดือนมิถุนายน 13-17 อันนี้5วัน5วันกายพร้อมใจพร้อม40ท่านนะคะ40ท่านผู้โชคดีก็ได้รับโอกาสความเมตตาสำหรับคอร์สบ้านสว่างใจพระอาจารย์ติเลกตารโคพระอาจารย์ชัยชนะสุทธิสัตโธนะคะแล้วก็มีพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตครูบาอาจารย์ท่านก็ผนึกกำลังไปอบรมคอร์สนะคะการเจริญสติที่บ้านสว่างใจในหน้าร้อนหน้าฝนก็ร่มติดร่มไปด้วยเนาะสำหรับในช่วงฤดูฝนนะคะปลายพฤษภาก็เข้าหน้าฝนเนี่ยโอเคค่ะอันนี้เป็นน้ำไฟแล้วกันอันนี้ฝากสาธุค่ะน้องจูนตรงโน้นเชิญนะคะน้องจูนอยู่ตรงนี่แหละลานธรรมตัวคอร์สซีโนไทยก็เป็นคอร์สสติปัฏฐาน4นะคะนี่จะพระอาจารย์พืชพงศ์ทิติคุโนแล้วก็พระอาจารย์ชัยชนะท่านไปผนึกกำลังเหมือนกันในการอบรมคอร์สนะคะคอร์สจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะคะถ้าหลวงพ่อไม่สั่งการเนาะโดยดำริพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าว่าวัดสังฆทานก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะจนคอร์สที่สุพรรณบุรีจองที่น้องจูนได้อันนี้7วันกายพร้อมใจพร้อมก็เนื่องด้วยพระจำบัญญัติกิติโกท่านจะเดินทางไปร่วมงานพระทานเพลิงนะคะหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมก็เลยไม่สามารถไปอบรมผู้ปฏิบัติได้ก็เลยเลื่อนวันเป็น 19-25 อันนี้ปาเล็กแจ้งไว้นะคะสำหรับท่านใดก็แจ้งจองที่น้องจูนได้เลยนะคะน้องจูนอยู่นี่อยู่ตรงนี้ไม่รู้จะบอกพิกัดปักหมุดยังไงอยู่ลานธรรมเนี่ยค่ะท่านก็มาการไปปฏิบัติธรรมคอร์สติปัฏฐาน4กายศรัทธามีศรัทธามีเวลาสุขภาพแข็งแรงเนาะตั้งใจปรารถนาความพ้นทุกข์ด้วยนะต้องปักธงนะคะถ้าไปเลวไร้คุยเมามอยไม่ได้อะไรเลยแถมจะได้แต้มบาปอีกเพราะว่าคนที่เขาตั้งใจปฏิบัติเนี่ยโอ้โหเขามาเต็มนะคะเท่าที่ฟังบรรดาพี่ๆน้องๆเล่าแล้วโอ้โหเขามาของแท้เนาะของแท้นะคะไม่ใช่มากันเล่นๆนะกะว่าปฏิบัติแล้วเข้ามรรคผลเข้าพระนิพพานไปเลยอันนี้เรื่องที่ไม่ได้พูดเล่นๆนะคะเราจะมองโอ้โหพระนิพพานอยู่ไกลโพ้นอยู่ใกล้เนาะแค่ผมคุณเล็บฟันหนังนี่แหละอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านนะได้แสดงธรรมไว้นะคะถ้าเราได้เห็นกายเจ้าของแล้วก็เบื่อหน่ายใครวางด้วยนะ
3: เดี๋ยวก็จะไปหาขายตัวต่อ
1: จุ้ย
3: มันต้องชวน
1: เนี่ยอันเนี้ยบุญเร่งด่วน
3: เนี้ยมันรอประชาชนมันไม่รอด
1: จ้ะใช่เพราะว่าบางทีเขาไม่ได้ดูสื่อน้องจูนมาแล้วก็เป็นบุญเร่งรีบ เพราะว่าเขากำหนดวันนะคะ15เดินทาง15เดินทางตอนทุ่มนึงไปเช้าสกลนครนะคะ15 16 17เนาะร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงสิริราชสังฆารหลวงปู่บุญมานามของครูบาอาจารย์ก็บอกแล้วว่าบุญมาคัมภีรธรรมโมนะคะครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ใช่มาธรรมดานะคะท่านมาเต็มเพราะว่าอายุสังฆารก็เยอะมากนะคะพรรษาก็สูง72พรรษานี้อยู่กันเนาะมาเพื่อปรารถนาพ้นทุกข์นะคะถ้าท่านได้ละสังขารในล่มผ้ากาสาวพัดฮะว่า
3: ล่าง
1: โอ้เก่งมากอะไรละเนี่ยโอ้ไปเช้า
3: ให้พ
1: ี่ถ่ายเอาจ้าแล้วหญิงไงแจ้งไปในไลน์ถ่ายรูป
3: แล้วบอกว่าให้พี่ส่งเรียบเรียงแล้วก
1: ็อ๋อนางเรียบเรียงเก่ง
3: ปกติจะเรียบเรียงให้ไงรอบนี้ไม่มีเวลาเขียนคร่าวๆไว้แล้วก็บอกพี่ส่งเรียบเรียงให้ด้วยนะแกก็ยิ้มมาละแกยิ้มมาโอเคอยู่
4: แกเรียบเรียงให้แล้วให้แกพิมพ์มาให้ด้วย
5: เรียบเรียง
4: เออเนี่ยได้ด่วนตำนั่นแหละทำเสร็จเป็นโปรแกรมก็โอเคแล้วตรวจตลอดงาน
1: ไม่มีปล่อยจอยงานช่างบารมีนี่ต้องเร่งรีบนะคะเพราะว่าอายุเราอายุสังขารเราไม่ได้จ้าจ้าทุจ้าจ้าเอาไม่ไปจัดรายการเนาะเขาบอกว่าตามโปรแกรมที่เขียนด้วยลายมือที่เร่งรีบวันที่เท่าไหร่วะผมก็อ่านแบบเร่งรีบเหมือนกันรถออกจากหน้าวัดนะวันที่15พฤษภาคมเวลา1ทุ่มนะคะ16ไปสัมผัสบรรยากาศเช้านะใส่บาตรเช้าตลาดสกลนครจ้ะบุญเลยค่ะร่วมบุญเลยค่ะใส่ซองไว้ก่อนเนาะกลัวลืมกันใส่ซองไว้ก่อนค่ะตาทั่วอนุโมทามิร่วมบุญไรระบุร่วมบุญบุญร่วมบุญเลยค่ะทุกบุญได้ได้ได้ค่ะสาธุอนุโมทนาค่ะค่ะยินดีค่ะยินดีอนุโมทนาด้วยนะคะเพิ่มเติมสำหรับรายละเอียดถอดรหัสลายมือจูนตลาดเช้าเนาะแล้วก็ไปใส่บาตรเช้าแล้วประทานอาหารตามอัธยาศัยนะคะจากนั้นคณะไปไหว้หลวงพ่อองค์แสนพระธาตุเชิงชุมพระธาตุประจำจังหวัดสกลนครวัดถ้ำพระพุทธสายญาติที่ไหนไม่รู้แล้วก็เข้าสู่คณะเดินทางเข้าสู่วัดป่าศรีพนมประชาคมนะคะที่อำเภอสว่างแดนดินร่วมฟังธรรมพักผ่อนตามอัธยาศัยสำหรับโปรแกรมของวันที่17เช้า7นาฬิการ่วมตักบาตรพระสงฆ์นะคะออกรับบิณฑบาตที่วัดป่าศรีพนมแล้วก็คณะร่วมพิธีพระราชทานเพลิงชลีลาสังขารพระราชวชิรธรรมวิปัสสนาจารย์ลองก็พูดไปเรื่อยเปื่อย ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงชลีลาสังขารพระราชมงคลวชิรธรรมวิปัสสนาจารย์หลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมก็พิธีน่าจะช่วงบ่ายนะคะเมื่อเสร็จพิธีแล้วคณะเดินทางกลับสู่วัดสังฆทานโดยสวัสดิภาพก็แจ้งโปรแกรมประมาณนี้เนาะท่านใดสนใจ 1,600 บาทนะคะช่วยค่าน้ำมันรถนั่นแหละเรื่องของเรื่องเพราะว่าหลายท่านก็คงทราบดีว่าสถานการณ์น้อยในยามนี้น้ำมันแพงนะคะเราก็ไปโดยรถบัสวัดสังฆทานเนี่ยค่ะหลวงพ่อท่านก็เมตตาจัดรถให้ไป700กับ700เนาะ750ประมาณนี้ไอ้7 1,600มันก็ต้องหารสองเนาะประมาณนี้แหละก็ใครสนใจเชิญนะคะเพราะว่าในสงฆ์ในการร่วมงานครูบาอาจารย์ถือว่าสำคัญมากถึงโอ้โหนี่เล่าเป็นแบบปาฏิหาริย์ให้ฟังนิดนึงที่ผ่านมาไม่ได้คิดว่าจะไปจังหวัดเลยก็มีนิมิตนะคะนิมิตว่าจะต้องไปโอ้โหน่าตั้งเลยงานนี้29 30เมษาที่ผ่านมาเหมือนไปประจนภัยที่จังหวัดเลยนะคะพอดันทะลึ่งฝันเห็นหน้านี้ยังฝันอยู่นะฝันถึงคุณณัฐนยาสเตบรุงกิจนะคะเจ้าของเจ้าท่านเจ้าของอุทยานธรรมมอเตอร์ธรรมนี่แหละในฝันก็เหมือนเราไปร่วมงานแล้วบอกคุณตุ้ยถวายผ้าไตรสิคุณตุ้ยก็ถือผ้าไตรไปถวายนะในฝันเห็นกันแค่สองคนเนาะโหแล้วก็เฮ้ยพี่เดี๋ยวเก็บเองโอ้จะเอาผ้างั้นขอไม่หรือขอเสื้อปูตรงนี้ได้ปะ
6: นั่งกับผ้านั่ง
1: อ่ะเดี๋ยวเที่ยงโอ้ตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วสามารถไปปรับเปลี่ยนอิริยาบถได้นะคะแล้วก็ไปเตรียมความพร้อมใช่ๆเพื่อรับพระบรมสารีริกธาตุในเวลาบ่ายโมงโดยประมาณนะคะนี่ตามกำหนดการที่ไปดูหน้าเฟซสำหรับท่านใดที่ไม่เร่งรีบหนีกลับบ้านเนาะบ้านไม่ได้หนีไปไหนแต่งานโอกาสแบบนี้ไม่มีบ่อยๆนะคะถ้าเรา าดแล้วพัดเลยเนาะก็อยากจะเชิญชวนให้ได้ขวนขวายในเรื่องของการสร้างบุญสร้างบารมีเพราะว่าอายุสังขารเราก็เหลือน้อยนะคะเล่าเรื่องความมหัศจรรย์ของการเดินทางจังหวัดเลยก่อนหลังจากฝันแล้วคณะจูนนี่คือไปแล้วนะคะ28เขาเดินทางไปแล้ววันหน้าทะลึ่งมาฝัน29โถทำไงอะหน้าตั้งดิก็ต้องหูสู้ชีวิตไปกันพวนคุณวรพจน์บัวขาวเนี่ยค่ะเฮ้ยไป1มีสตอรี่เรื่องนึงนะคะเจอได้พบได้เจอครูบาอาจารย์พระอาจารย์นิรุตติติสาโรเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจอะไรว่าคุณนบฝากพี่ว่านฝากหน่อยดิผมไม่พอดีผมติดธุระมาเหมือนมาดูแลท่านไม่ได้นะคะท่านก็บินมาจากต่างประเทศมาจากอังกฤษเนาะอังกฤษมาขอพำนักอยู่ที่สถานีวิทยุของวัดสังฆทานนี่แหละท่านก็เดินทางกับลูกศิษย์ท่านเราก็ไม่รู้อีโนอีเนเนาะกับท่านสามทีเงยหน้ามาดูโอ้โหบารมีท่านก็มีเนาะท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะคะอันแหละ first time ครั้งแรกที่ได้เจอท่านเนาะมันก็เล่าผิวๆก่อนเนาะคุณศักดิ์สิทธิ์อรุณศรีนะคะเขามีสัญญาเก่าของเขาคือได้เป็นทหารพระเจ้าตากสินแล้วก็คุณบรพจน์เนี่ยก็อดีตเธอเกิด17เมษายนเนาะวันเดียวกับพระเจ้าตากนะคะวันเดียวกับเกิดวันเดียวกับสมเด็จพุทธาจารย์โตเนาะเธอก็เกิดมาพร้อมกับการสวดคาถาพระคาถาชินบัญชรได้โดยอัตโนมัติวันนั้นก็สวดได้นะคะหลังจากโดนพี่เขาขิงใส่เนาะชยาสนากตาพุทธาเชตวามาลังเนี่ยแหละเนี่ยมีเหตุอย่างเงี้ยต้องมาเจอกันในวงแบบสายธาตุสายธรรมนะคะก็คนไกลตัวนี่แหละเชื่อมั่นว่าคงเป็นบริวารของพระเจ้าตากสินนะคะและพระอาจารย์นิรุตตินิติสาโรก็เช่นเดียวกันนะคงลบเคียงบ่าเคียงไหลกันมาเนาะต้องพุ่งทะยานนะคะไปร่วมงานแบบส่งด้านชาตินี้แล้วก็มุ่งมั่นฝ่าฟันอุปสรรคสำคัญคือเราไปด้วย EV ซึ่งพลังงานไฟฟ้านะคะแล้วไปบุกป่าฝ่าดงเนาะอาจจะขึ้นยานแม่ได้เพราะว่าแบตเตอรี่หมดก็ฝ่าฟันไปจนสำเร็จเป้าหมายนะคะโอ้โดนทดสอบเยอะมากแต่มีข้อหนึ่งที่ทำให้เราเชื่อมั่นในเรื่องของบุญกุศลที่เราอาจจะเคยทำร่วมกันมานะคะเพราะว่าถ้าไม่มีเป้าหมายแล้วก็คงไม่พุ่งชนยากมากนะเพราะการไปจังหวัดเลยเสี่ยงภัยมากโอ้โหรถมีแต่รถพ่วงรถสิบล้ออะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องคอยเล็งนะแซงเข้าไปนั่งตื่นเต้นไปตลอดทางโอ้

อันตรายมากครับแล้วก็ที่สำคัญเจอไม่เคยรู้จักอำเภอชุมแสงมาก่อนโมนิดนึงเนาะโอ้โหเราเข้าใจว่าถึงจังหวัดเลยแล้วที่ไหนได้ไม่ใช่เพิ่งถึงขอนแก่นโอ้โหมันไกลมากอะจากนั้นอะไฟฟ้าเราเหลือแค่ 45% เนาะโอ้โหนี่สวดมนต์ตลอดทางเลยไม่ได้อะเข้าป่าเข้าเขาเนี่ยประมาทไม่ได้เลยก็มีบทนึงที่เด้งขึ้นมาเองเนาะเราก็ไปรู้มาแล้วก็ท่องให้เพื่อนฟังเนาะเนี่ยเป็นบทสวดของพระพรหมนะพระพรหมท่านภูมิมาจโลกาเนี่ยค่ะสามบดีพรหมก็สวดให้เพื่อนฟังในรถนะเสร็จแล้วเราก็ไปเจอพระพรหมที่อยู่หน้าปั๊มน้ำมันหนึ่งที่แล้วก็ที่พักนะคะ

พระพรหมท่านพรหมมาจโลกาเนี่ยค่ะสามบดีพรหมมันก็สวดให้เพื่อนฟังในรถนะเสร็จแล้วเราก็ไปเจอพระพรหมที่อยู่หน้าปั๊มน้ำมันหนึ่งที่แล้วก็ที่พักนะคะโหขอบคุณท่านเลยไม่รู้ว่าท่านมาช่วยป่ะแต่ขอบคุณไว้ก่อนขอบคุณคืนนาด้วงเนี่ยไม่มีปักอินอะไรไม่มีปั๊มปั๊มอะไรไม่มีเลยนะคะในใจแบบเฮ้ยเข้าไม่ได้เพื่อนเลี้ยวไปแล้วนะเฮ้ยไม่ได้ถอยกลับมาเพราะว่าเราต้องหาที่เสียบรถไฟฟ้าอำเภอเมืองเนี่ยมีแน่นอนเราก็เดาไปตามเซนส์ของเราโอ้รอดตัวมาได้นะคะถึงแม้ว่าเราจองการชาร์จไฟแล้วก็ได้มันให้เราจ่าย20บาทนะใครไม่เคยมีไฟฟ้าเนี่ยไปจองเนี่ยไทมิ่งแต่ละเงื่อนไขเวลา20นะคะอยากจะจองให้แค่30นาทีเนาะนี่เล่าสู่กันฟังก็ต้องจอง2ช่วงเวลาจ่ายไป40แถมไปถึงหน้างานไม่ได้ครับมัน

0: ขออภัยไม่รู้พี่เลี้ยงทีมนางฟ้าต้องไปรับอะค่ะไม่ทราบทีมงานเขาแจ้งรายละเอียดมาหรือเปล่าปันผู้บริหารอยู่นู่นนะคะน่าจะต้องไปรับเนาะรับพระบรมสารีริกธาตุก็เขาเครื่องเสียงเขาตัดไปนะคะเขาเซตอัพข้างหน้าแล้วอนุโมทนาเราโมไปเรื่อยนะกับขอขมาลาโทษนะคะครูบาอาจารย์เราก็อยากจะเล่าเรื่องที่เราไปเจอว่าความมุ่งมั่นในการจะไปร่วมงานครูบาอาจารย์เนี่ยเราต้องเข้มแข็งมากๆนะคะต้องฝ่าฟันไปก็สำหรับท่านนักบวชเดี๋ยวถ้ามีการไปตั้งแถวรับก็เรียนเชิญนะคะถือว่าประดุจได้ข้อพระพุทธองค์เนาะเพราะว่าพิธีจะเริ่มบ่ายโมงทีมหน้าวัดน่าจะเริ่มทุกอย่างแล้วนะคะเดี๋ยวก็ทางพี่เลี้ยงเนาะเดี๋ยวเขาจะมีรายกลุ่มเนาะเขาแจ้งมาหรือเปล่าลุงปันไม่ทราบค่ะเดี๋ยวก็มีการในเรื่องสวดมนต์ทำวัดกลางวันอาจจะมีแค่สั้นๆเนาะค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะผิดพลาดประการใดกับขออภัย
1: ไม่ตากแดดตลอด
0: ค่ะขอมรรคสี่ผลสี่พันิพานให้แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะเข้าถึงมรรคสี่ผลสี่พันิพานในการอังควรทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอ้าวอ๋อสาธุค่ะค่ะอ๋อทราบแล้วค่ะค่ะกับขอบพระคุณนะคะโอเคสรุปว่านางฟ้างดทำวัดกลางวันเดี๋ยวท่านไปตั้งแถวรับพระบรมสารีริกธาตุนะคะก็เนื่องด้วยเป็นโอกาสสำคัญอนุโมทนาบุญกับทุกท่านในโอกาสนี้ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมฝั่งเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อข้อข้อข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อข้อไปแล้วก็เรื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้านักแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ฝ่าเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบท้องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้าไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างกับพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วัน
สัปดาห์ที่6

ตั้งต้นโพจัดวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพระพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัวสี่เราที่จะโปรดเวนัยสัตว์พรหมวิหารสี่ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจรินนั่นจะฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนขึ้นเหียนทำต้าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยเรียกเป็นมักองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นก็เรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดระงับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนดังเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเกณฑ์สารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหา108,000ประการก็ไม่เคยชนะสักทีทีนี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะต้องการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองนั่นนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเรา

0: ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือไม่เพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินท่านั้นจิตสงบนี่จะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอียบท4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าเราทำแล้วก็เกิดผลแก่เราถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขนอนมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทําทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียวบางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแล้วแต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกอิริยาบถสบายทุกอิริยาบถมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้ อันนี้คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดกว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนนี่เป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่เพราะบางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจึงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากก็ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนกับเดินให้เยอะๆสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่จะเข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วถึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจริงใช่ไหมถ้านั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักงั้นปฏิบัติในที่ว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะแต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเขามาพนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้ไว้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่อะไรมันก็ไม่เต็ม มันจะบอกว่าเฮ้ยมึงทำไมไม่เต็มสักทีงั้นใส่มาตั้งหลายถังและหลายกะลอนอะไรทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดและฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยมันภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่แล้วทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์แหละในการยืนของเราก็ถือว่าสิ้นสุดโดในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายๆนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายๆหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกท้องยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าท้องพองยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกท้องพองยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมพองยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายๆเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆทำใจสบายแล้วใจว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงความกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบาย
1: กายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ฟองตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบฟองอย่างไรก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนัง พิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายในกายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนถึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุตามรู้กายอาการ32ของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นเดียร์สร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

หากท่านเกิดณประเทศอันมีนามว่าภารตวัฏในสมัย 2,500 ปีเศษมาแล้วเวลาเช้าท่านจะเห็นนักรบผู้หนึ่งส่งเพศเป็นอนาคาริกมุนีมีพระลักษณะสง่างามราชวีขาวเหลืองละเอียดอ่อนพระเกศาสั้นเพียงสององคุลีเป็นอย่างยิ่งพระบาทนั้นเปลือยเปล่าห่อหุ้มพระกายด้วยผ้าสีเหลืองหม่นมีภาชนะสีดำในพระหัตถ์สำหรับภิกขาจารย์ตามแบบแห่งมุนีผู้สละแล้วซึ่งเรือนพระองค์ทรงมีจักษุทอดลงต่ำเสด็จเข้าบ้านนี้ออกบ้านโนนรับอาหารที่สาสนิกผู้มีศรัทธาถวายท่านอวยพรด้วยพระกระแสเสียงแผ่วเบาในขณะที่ผู้ถวายอาหารย่อบกายลงแสดงคารวะเขาผู้ได้ถวายอาหารแล้วย่อมปีติปราโมทย์ไปทั้งวัน

เมื่อทรงได้อาหารพอควรแล้วบุรุษสูงสุดผู้นี้ก็จะแสวงหาที่อันเหมาะสมอธิว่าใต้ต้นไม้ริมลำธารแล้วเสวยด้วยพระอาการสำรวมเสร็จแล้วทรง

และพระเมตตาให้ศาสนิกผู้ถวายอาหารนั้นประทับนั่งหลับพระเนตรแสวงหาความสุขอันเกิดจากวิเวกประเว้นจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายวัฒนฉายาการเงาแดดทอดยาวไปทางตะวันออกมากขึ้นประชาชนมีดอกไม้ธูปเทียนในมือเดินกันไปเป็นทิวแถวเพื่อสักการะและฟังพระธรรมจากพระองค์ทรงแสดงธรรมด้วยพระกระแสเสียงไพเราะนุ่มนวลมีลักษณะเปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตาต่อผู้ฟังทุกคนยอมรับว่าคำสอนของนักพรตผู้นี้มีเหตุผลน่าสนใจและน่าปฏิบัติตามทุกวันเมื่อจวนค่ำจะมีนักพรตประเภทเดียวกับพระองค์แวดล้อมเป็นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยงณธรรมสภาแห่งใดแห่งหนึ่งทรงประทานโอวาทแก่สาวกด้วยความหวังดีให้เว้นสิ่งที่ควรเว้นให้ประพฤติสิ่งที่ควรประพฤติให้ทำตนเป็นที่เลื่อมใสของมหาชนควรเป็นผู้รับอัญชลีกรรมสามีจิกรรมและควรแก่การรับทักษิณาของผู้มุ่งบุญ

ประธานโอวาทเป็นส่วนรวมแล้วอาจมีอคันตุกะเป็นบรรพชิตบ้างคฤหัสถ์บ้างขอเข้าเฝ้าเพื่อสนทนาธรรมหรือขอคำแนะนำเป็นส่วนตัวในการดำเนินชีวิตพระองค์จะทรงแนะนำให้ด้วยพระทัยที่เปี่ยมด้วยเมตตาเมื่ออคันตุกะกลับหมดแล้วอาจได้ทรงพักผ่อนเล็กน้อยในระหว่างนั้นพอเที่ยงคืนจะมีผู้สูงศักดิ์เช่นราชามหาราชาอัมมาและเสนาบดีขอเข้าเฝ้าทูลถามปัญหาหรือมิฉะนั้นก็เป็นเหล่าเทพพยดาเข้านมัสการและถามข้อสงสัยแห่งตนพระองค์ได้พักผ่อนในยามสุดท้ายเพียงเล็กน้อยเมื่อปัจจุบันการมาถึงท้องฟ้าด้านตะวันออกเป็นสีขาวพอดยาวจากเหนือจดใต้นักพระผู้นี้ก็จะเสด็จลุกขึ้นประทับนั่งหลับตาตรวจดูสัตว์โลกที่ควรได้รับการโปรดเมื่อได้ทรงเห็นผู้ใดแล้วจะเสด็จไปโปรดทันทีไม่ว่าระยะทางนั้นจะไกลสักเพียงใดหรือมีอันตรายปานใด

นเวียนอยู่อย่างนี้อนาคาริกัมมีที่กล่าวถึงนี้คือพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐออกผนวดแล้วจากสักยะตระกูลแห่งสักกชนบทแขวงโกศลรัตน์ในอินเดียตอนเหนือซึ่งรู้จักกันในบัดนี้ว่าเนปาลพระองค์ได้ทรงสละราชบัลลังก์ซึ่งบางอยู่ณเบื้องพระพักทรงสละพระโอรสและพระชายาอันเป็นที่รักเพื่อสิ่งอันเป็นที่รักยิ่งกว่าและสูงส่งกว่านั่นคืออนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันอิสระจากโลกิยารมณ์ทั้งปวงนำพระองค์ออกจากบ่วงแห่งสังสารวัฏเมื่อได้ทรงค้นคว้าหาทางพ้นทุกข์อยู่เป็นเวลานานถึง6ปี6ปีแห่งความทุกข์ทรมานต่างๆแล้วได้ทรงพบแสงสว่างอันเรียกว่าโพธิญาณประหารกิเลสานุสัยให้สิ้นสุดลงด้วยพระมนัสอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณจึงเสด็จจาริกสู่คามนิคมชนบทราชธานีเพื่อโปรยปลายธรรมรัตนะดับความร้อนผ่อนกระหายแก่สัตว์โลกผู้ถูกเพลิงคือราคะโทสะและโมหะเผาให้รุ่มร้อนอยู่ผู้ถูกความแก่ความเจ็บและความตายเบียดเบียนบีบคั้นอยู่ตั้งแต่เริ่มสมัยประวัติศาสตร์มาประมาณ 7,000 ปีจนกระทั่งบัดนี้ยังไม่เคยมีพระจริยาแห่งกษัตริย์ใดผ่องแผ้วบริสุทธิ์ดุจพระจริยาแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเดิมทีคือเจ้าชายสิทธัตถะ

ที่พระองค์ทรงประพฤติมาตลอดพระชนชีพนั้นพอประมวลลงได้3สถานคือพระจริยาส่วนพระองค์พระจริยาอันเป็นประโยชน์แก่พระญาติและพระจริยาอันเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงประทานไว้ตั้งแต่ครั้งกระนั้นยังเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกอยู่จนกระทั่งบัดนี้

บัดนี้บุคคลผู้ให้แสงสว่างแก่โลกอุบัติขึ้นแล้วธงแห่งอหิงสาธรรมถูกยกขึ้นให้โบกสะบัดอยู่ทั่วทิศแล้วธรรมเพรีกึกก้องขึ้นแล้วดอกบัวคือดวงใจของปวงชนเบิกบานแล้วเพราะได้รับแสงศูนย์คือพระสัทธรรมสัจจะแห่งชีวิตได้ถูกเปิดเผยแล้วมันขาอันชอบปูราดด้วยเครื่องประกอบอันงามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดได้สร้างขึ้นแล้วน้ำตาอันหลั่งออกเพราะความวิปโยคต่างๆได้รับการเช็ดให้เหือดแห้งแล้วสายทานแห่งความกรุณาได้หลั่งไหลไปทั่วแล้วกงล้ออันทารุณแห่งวัฏจักรได้ถูกทำลายลงแล้ว

ือโมหะอันแผ่ปกคลุมอยู่ทั่วไปเสมือนรัตติกาลในคืนแรกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นประหนึ่งดวงอาทิตย์ได้อุบัติขึ้นกำจัดความมืดแหลมประทานแสงสว่างอันเจอจ้าแก่สัตว์โลกท่ามกลางวงล้อมแห่งกำแพงคืออวิชชาพระองค์ได้ทรงทำลายให้ล้มลงด้วยพระปัญญาอันบริสุทธิ์ยิ่งทรงเป็นเสมือนลูกไก่ตัวแรกที่เจาะกระเปาะฟองไข่คืออวิชชาออกมาแล้วทรงยกธงคืออหิงสาธรรมความไม่เบียดเบียนให้โบกสะบัดพลิ้วไปทั่วพื้นชมพูทวีปและธงนั้นได้แผ่กระจายออกไปโบกสะบัดอยู่ทั่วแผ่นพื้นเมธนีทรงยกธงนี้ขึ้นประกาศอย่างอาถรรพ์ว่าความไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงความมีใจกรุณาต่อสัตว์ทั้งปวงเท่านั้นเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขของหมู่สัตว์ก่อนนี้ประชาชนยังตกอยู่ในห้วงแห่งความมืดพอใจในการบูชายัญแพะแกะเป็นฝูงๆถูกต้อนไปสู่ยัญพิธีเพื่อยัญกรรมรับบาปแทนมนุษย์ผู้เห็นแก่ตัวมุ่งปลดเปลื้องเคราะห์กรรมแห่งตนโดยการนำเอาชีวิตของสัตว์อื่นมารับแทนเป็นการแสวงหาความสุขเพื่อตนบนความทุกข์ของสัตว์อื่นโดยแท้และเขาก็หาได้รับความสุขจริงไหมมันเป็นเพียงการหลอกลวงตนเองชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นพระองค์ผู้กรุณาต่อสัตว์ไม่เลือกหน้าได้ทรงประกาศยังเปิดเผยว่าการเบียดเบียนสัตว์นั้นเป็นบาปยัญกรรมที่ถูกต้องคือความกรุณาในสัตว์ทั้งปวงความเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของสัตว์อื่นก่อนนี้ศาสดาเจ้าลัทธิมากหลายได้ประกาศธรรมของตนอันเจือด้วยมลทินไม่บริสุทธิ์เสมือนผู้มุ่งประโยชน์ตนจำหน่ายยาปลอมไม่มีคุณภาพในการบำบัดรักษา

ได้ทรงย่ำธรรมเพรีประกาศธรรมอันบริสุทธิ์ไม่เจอได้มนทินแจกจ่ายโปรยปลายธรรมรัตนะอันประเสริฐผู้ปฏิบัติตามย่อมได้รับผลจริงขึ้นถึงภาวะอันประเสริฐจริงดอกบัวคือดวงใจของปวงชนได้รับแสงสูรคือพระสัทธรรมจึงเบิกบานและอย่างผู้อื่นให้เบิกบานต่อไปไม่ต้องเป็นเหยื่อของปลาและเต่าคือกิเลสอาสวะและความทุกข์ทรมานประการต่างๆอันมีอยู่ประจำโลกได้รับความสุขเต็มเปี่ยมเท่าที่มนุษย์จะขึ้นให้ถึงได้ไม่ต้องหม่นหมองครองเศร้าเยี่ยงคนเป็นโรคเรื้อรังอีกต่อไปทรงอุบัติขึ้นเพื่อเผยสัจจะแห่งชีวิตก่อนนี้ปวงชนพากันหลงไหลในภาพมายาแห่งชีวิตมองเห็นความสวยงามซึ่งเป็นสิ่งหลอกลวงที่แท้ชีวิตมีแต่ความทุกข์ความระทมตลอดเส้นทางชีวิตระดับไปด้วยเรียวหนามแห่งความทุกข์โศกเศร้าหมองชีวิตนี้ไม่มีอะไรอื่นนอกจากความสมหวังและผิดหวังแม้ความสมหวังและผิดหวังนั่นเองก็เป็นเพียงมายาที่ชอบหลอกคนเล่นไม่จีรังยั่งยืนอะไรเลยส่งชี้ให้เห็นสภาวะแห่งชีวิตอย่างแท้จริงว่าที่ใดมีชีวิตที่นั่นมีความทุกข์คลุกเคล้ากันไปจึงไม่ควรมัวเมาในชีวิตนั้นเพราะความมัวเมาจะทำให้ชีวิตตกต่ำลงไปอีกส่งปู่ล่าทางชีวิตอันปลอดภัยไว้สำหรับปวงสัตว์นั่นคืออริยมรรคประกอบด้วยองค์8เพื่อเดินให้ถึงสุดสายชีวิตที่พระองค์ได้ทรงดำเนินมาแล้วเป็นทางเอกเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อข้ามพ้นความโศกความรำพันเพื่อทำลายความทุกข์โทมนัสทั้งปวงเพื่อรู้สิ่งที่ควรรู้เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเป็นทางที่ทำมารหลงติดตามไม่ได้เป็นทางสายเดียวที่นำสัตว์ไปสู่ความบริสุทธิ์หมดทุกโศกทุกประ

ครวญเศร้าโศกเพราะการพลัดพรากจากมารดาบิดาบ้างจากบุตรภรรยาและสามีบ้างจากปริยชนอื่นๆบ้างเพราะความหน่วงเหนียวยึดมั่นว่าเป็นตัวเราและเป็นของเราพระองค์ได้ทรงชี้ทางเพื่อดับความทุกข์อันเกิดจากความวิปโยคนั้นว่าตนของตนเองก็ยังไม่มีทรัพย์หรือบุตรจะมีแต่ที่ไหนพระธรรมที่ทรงสั่งสอนล้วนมีประโยชน์ในทางปลอบประโลมใจให้คลายสุขพระกระแสเสียงอันนุ่มนวลและพระอาการอันสอความเห็นอกเห็นใจของพระองค์นั้นได้เป็นเสมือนผ้าอย่างดีที่สามารถซับน้ำตาของผู้ที่กำลังเศร้าให้คลายเศร้าเมื่อพยายามระลึกอยู่เสมอตามที่พระองค์ทรงสอนก็จะได้ผลเต็มที่คือเป็นคนทุกข์ไม่เป็นโศกเศร้าไม่เป็นมองเห็นเรื่องต่างๆเป็นเพียงมายาฉากหนึ่งๆแล้วผ่านไปเท่านั้นสายทานแห่งความกรุณาต่อหมูสัตว์ได้ไหลหลากไปทั่วไม่เลือกชาติชั้นวรรณะหรือเพศใดมีลักษณะทนไม่ได้ต่อความทุกข์ความเดือดร้อนของผู้อื่นมีจิตอ่อนโยนใคร่ช่วยเหลือให้เขาพ้นจากทุกข์มองเห็นความเดือดร้อนของผู้อื่นเสมอได้ทุกข์แห่งตนประหนึ่งมารดาพึงปฏิบัติต่อบุตรสุดรักสุดถนอมอนุภาพแห่งอหิงสาธรรม

กคลุมอยู่ทั่วไปทุกคนได้ตระหนักตามพระพุทธวจนะว่าความกรุณาเป็นธรรมอันประเสริฐเพราะอนุภาพแห่งธรรมที่พระองค์ผู้ประเสริฐได้แสดงไว้เป็นแนวทางนั่นเองผู้รู้มีความเลื่อมใสปรารถนาความบริสุทธิ์แห่งตนและปฏิบัติตามโดยชอบจึงสามารถทำลายกงหลออันทารุณแห่งวัฏจักรซึ่งหมุนบดห้ามหันย่ำยีมูสัตว์มาเป็นเวลายืดยาวนานให้พินาศลงไม่อาจหมุนไปสู่วัฏทุกข์อีกต่อไปธรรมานุภาพของพระองค์นั้นเกรียงไกลยิ่งหนักแผ่ไปณที่ใดย่อมย่ำยีทำลายศัตรูคือกิเลสให้พ่ายแพ้ผู้ระหกระเหินมาในวัฏสงสารเป็นเวลานานเมื่อมารู้แจ้งธรรมของพระองค์ได้แล้วการเดินทางก็หยุดลงไม่ต้องระหกระเหินอีกต่อไปพระองค์นั้นคือพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดทั้งในหมู่เทวดาและมนุษย์มาเถิดมาลงสู่อุทยานมาลีกล่าวคือจริยาแห่งพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น

จริยาบทเรื่องสายตาของบัณฑิตบัณฑิตสละสุขอันเจือด้วยความวุ่นวายได้แล้วมาเสพสุขอันปราศจากความวุ่นวายคือสุขอันเกิดจากวิเวกอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมสุขนั้นไม่เจือด้วยบาป

ัณฑิตผู้หนึ่งสละตำแหน่งใหญ่โตเดินทางไปบรรพชาในระหว่างทางเขาได้เห็นเหยี่ยวตัวหนึ่งขโมยเนื้อจากร้านขายเนื้อชิ้นหนึ่งบินสู่อากาศขณะนั้นนกเหยี่ยวและนกอื่นๆต่างก็บินขึ้นไปรุมจิกตีมันให้ปล่อยชิ้นเนื้อนกเหยี่ยวตัวแรกทนไม่ไหวจึงยอมปล่อยนกตัวอื่นก็คาบชิ้นเนื้อนั้นต่อไปนกอื่นๆก็รุมจิกตีมันอีกโดยทำนองนี้ชิ้นเนื้อนั้นได้เปลี่ยนจากปากโน้นสู่ปากนี้จากปากนี้สู่ปากนั้นจนเหลือเนื้ออยู่เพียงเล็กน้อยชิ้นเนื้อไปตกอยู่ที่นกตัวใดนกอื่นๆก็เข้ารุมจิกตีนกนั้นตัวใดทิ้งชิ้นเนื้อเสียได้ตัวนั้นก็มีความปลอดโปร่งไม่ต้องถูกไล่ถูกตามไม่ต้องมีภัย

ดิตเห็นดังนั้นจึงคิดว่าลาภและยศศักดิ์เป็นเช่นกับชิ้นเนื้อนั้นเป็นที่มาแห่งภัยอันตรายนานาประการทำนองเดียวกับต้นไม้ที่มีผลคนต้องการผลแต่หักก้านร้านกิ่งเบียดเบียนต้นไม้นั้นให้ได้รับความชอกช้ำแต่ต้นไม้ที่ไม่มีลูกไม่ถูกเบียดเบียนบัณฑิตนั้นออกจากนครในตอนเย็นไปขออาศัยพักที่บ้านหลังหนึ่งในระหว่างทางคืนนั้นนางทาสีของบ้านนั้นได้นัดกับชายคนหนึ่งไว้และนั่งคอยการมาของชายนั้นตั้งแต่พอย่ำค่ำคิดอยู่ว่าประเดี๋ยวเขาคงมาแต่เขาก็ไม่มาจนปฐมยามล่วงไปมัชฌิมยามชายนั้นก็ยังไม่มานางจึงหมดหวังนอนหลับไปบัณฑิตนั้นได้แง่คิดว่าความหวังในกิเลสทั้งหลายเป็นความทุกข์ความไม่หวังเป็นความสุขวันรุ่งขึ้นบัณฑิตนั้นออกจากหมู่บ้านไปสู่ป่าได้เห็นดาบสท่านหนึ่งนั่งเข้าฌานอิ่มอยู่ได้ฌานจึงได้ความคิดว่าความสุขอื่นที่ยิ่งไปกว่าความสุขในฌานความเอิบอิ่มอันเกิดจากฌานย่อมไม่มีจึงเปล่งอุทานในเวลานั้นว่าทั้งในโลกนี้และโลกหน้าธรรมอันจะนำความสุขมาให้ยิ่งกว่าสมาธิย่อมไม่มีผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิย่อมไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นบัณฑิตนั้นบรรพชาเป็นดาบสยังฌานและอภิญญาให้เกิดขึ้นแล้วมีพรหมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้า

จริยาบทเรื่องทำไมไม่ร้องไห้เปิดตัวท่านบ้างคนเราส่วนใหญ่ร้องไห้คร่ำครวญเมื่อปิยชนต้องตายลงตัวท่านเองก็ต้องตายเหมือนกันทำไมไม่ร้องไห้เพื่อตัวท่านเองบ้างความตายไม่ได้มาถึงบุตรภรรยาสามีหรือพ่อแม่ของเราเท่านั้นแต่มันมาถึงบุตรภรรยาสามีและพ่อแม่ของทุกคนอย่าเสียใจเลย

กุฎุมพีคนหนึ่งเมื่อพี่ชายตายลงมีความเศร้าโศกมากไม่ยอมอาบน้ำไม่บริโภคอาหารไม่ลูบไล้ของหอมแต่ไปยังป่าช้าแต่เช้าตรู่ร้องไห้คร่ำครวญถึงพี่ชายที่ตายวันนั้นพระบรมศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวไนยสัตว์ได้ทรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติผลของกุฎุมพีนั้นทรงดำริว่าเราควรไปโปรดเขานำเหตุการณ์ในอดีตมาเล่าให้เขาฟังบรรเทาความโศกของเขาเว้นเราเสียแล้วไม่มีใครเป็นที่พึ่งของเขาได้ดังนี้แล้วเช้าวันนั้นได้เสด็จไปยังบ้านของกุฎุมพีนั้นตรัสถามถึงสุขทุกข์ของเขาเขาได้กราบทูลว่ามีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องความตายของพี่ชายพระบรมศาสดาตรัสปลอบว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงมีความแตกทำลายเป็นธรรมดาอย่าคิดอะไรมากเลยแม้บัณฑิตแต่โบราณเมื่อพี่ชายตายก็ไม่ได้เศร้าโศกเสียใจเพราะรู้เท่าทันความเป็นจริงของสังขารทั้งปวงดังนี้แล้วทรงนำเรื่องในอดีตมาตรัสเล่าดังนี้ในอดีตการพระโพธิสัตว์เกิดในสกุลเศรษฐีในเมืองพาราณสีมีทรัพย์80โกฏิต่อมาเมื่อพระโพธิสัตว์เจริญวัยแล้วมารดาบิดาได้สิ้นชีวิตลงพี่ชายจึงได้ครองทรัพย์สมบัติและปกครองน้องชายด้วยพระโพธิสัตว์ถือเอาพี่ชายเสมือนมารดาบิดาต่อมาพี่ชายได้สิ้นชีวิตลงอีกด้วยโรคอย่างเดียวกันพวกญาติมิตรได้พากันประคองแขนคร่ำครวญเศร้าโศกอย่างมากแต่พระโพธิสัตว์หาได้แสดงอาการเศร้าโศกแต่ประการใดไม่ญาติสนิทมิตรสหายไม่เข้าใจจึงพากันติเตียนว่าดูเถิดบุรุษผู้นี้ช่างใจดำใจกระด้างเหลือเกินพี่ชายตายทั้งคนหาได้แสดงอาการเศร้าโศกเสียใจแต่ประการใดไม่น่าจะสลดลงสักนิดหนึ่งก็ไม่ได้มีชะรอยปรารถนาให้พี่ชายตายกระมังจะได้บริโภคสมบัติเพียงผู้เดียวพระโพธิสัตว์ฟังคำของคนทั้งหลายแล้วกล่าวว่าท่านทั้งหลายไม่รู้จักโลกธรรม8คือลาภเสื่อมลาภยศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์รวมทั้งไม่รู้จักกฎธรรมดาของโลกที่ว่าคนเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจทั้งปวงทำกรรมอย่างไรไว้จะต้องได้รับผลอย่างนั้น

ี่ชายของข้าพเจ้าต้องตายคนเดียวเท่านั้นก็หาไม่พี่ชายของใครๆก็ต้องตายและแม้ตัวข้าพเจ้าเองก็ต้องตายเหมือนกันทำไมท่านไม่ร้องไห้เพื่อข้าพเจ้าบ้างท่านทั้งหลายก็ต้องตายทำไมท่านไม่ร้องไห้เพื่อตัวท่านบ้าง

อันหนึ่งคนทุกคนเมื่อมาก็ไม่มีใครเชิญมาเมื่อจากไปก็ไม่มีใครอนุญาตให้ไปเขามาอย่างไรเขาไปอย่างนั้นตามธรรมดาของเขาจะต้องเศร้าโศกทำไมกันท่านทั้งหลายสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่มีสังขารสักอย่างหนึ่งที่จะดำรงอยู่ในสภาพเดิมของตนท่านทั้งหลายยังเคลาต่อสภาพอันแท้จริงอยู่จึงพากันร้องไห้ท่านทั้งหลายพากันร้องไห้ถึงคนที่ตายไปแล้วเท่านั้นทำไมไม่ร้องไห้ถึงคนที่จะตายบ้างเล่าสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเทวดามนุษย์หรือสัตว์ดิเรกชันทุกประเภทล้วนแต่ต้องทิ้งสรีระของตนไปทั้งสิ้นแม้จะยังพอใจรื่นลมอยู่ก็จำต้องไปสุขทุกข์ที่หวังกันอยู่ในหมู่มนุษย์ล้วนแต่ไม่เที่ยงต้องยักย้ายแปรผันการร้องไห้คร่ำครวญหาประโยชน์อันใดไม่ได้ทำไมพวกท่านจึงยอมให้ความเศร้าโศกครอบงำได้เล่าคนไม่ทำความดีเป็นนักเลงเป็นคนพาลไม่ทำความเพียรไม่ฉลาดในธรรมย่อมเห็นบัณฑิตเป็นคนผ่านไปพระโพธิสัตว์แสดงธรรมอันปฏิสังยุตด้วยมรณากถาอัญญาสนิทมิสหายคลายโศกดังพรรณนามาชนีพระบรมศาสดานำเรื่องมาแสดงแล้วตรัสอริยสัจให้โกดุมพีนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วและตรัสว่าบัณฑิตในการนั้นคือพระตถาคตแล้ว

ขันติอยู่ที่ใดความอดทนเป็นอาภรณ์ของนักปราชญ์เป็นกำลังสำคัญของผู้บำเพ็ญปรดคนมีความอดทนย่อมเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย

ในอดีตกาลพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลพราหมณ์มีทรัพย์80โกฏิชื่อกุลกละกุมารสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตร์จากนครตักกศิลากลับมาทำงานรวบรวมทรัพย์ตั้งตัวได้เมื่อมารดาบิดาล่วงลับไปแล้วจึงสำรวจทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เห็นว่ามีอยู่มากได้ความว่าทรัพย์สมบัติเหล่านี้ที่เราทำเองมีน้อยที่ญาติบรรพบุรุษสะสมไว้ให้และตกทอดลงมามีมากท่านเหล่านั้นล่วงลับไปเปล่าหาได้นำทรัพย์สมบัติไปด้วยไหมเราควรจะถือเอาสมบัติเหล่านี้ไปได้ด้วยการทำบุญให้ทาน

พระโพธิสัตว์คิดดังนี้แล้วจึงนำทรัพย์ออกบริจาคทานสิ่งใดควรให้แก่ผู้ใดก็ให้แก่ผู้นั้นแล้วไปบวชเป็นดาบสอยู่ในหิมวันตประเทศมีชีวิตอยู่ด้วยพลาผลคราวหนึ่งต้องการเสพรสเปรี้ยวหวานมันเค็มจึงเดินทางมายังเมืองพาราณสีพักอยู่ในพระราชอุทยานวันรุ่งขึ้นเที่ยวพิขาจารในพระนครถึงประตูบ้านของเสนาบดีเสนาบดีเลื่อมใสในกิริยาอาการของดาบสนั้นจึงนิมนต์ให้นั่งในเรือนถวายขาธนียโภชนียาหารอันประณีที่คนในบ้านเขาเตรียมไว้ให้ตนยิ่งในทราบประวัติการสละทรัพย์สมบัติแล้วออกบวชของดาบสก็ยิ่งเลื่อมใสขอร้องให้ดาบสพักอยู่ณอุทยานตนจะปฏิบัติบำรุงมิให้เดือด

ร้อนดาบทเห็นว่าเป็นฤดูฝนฝนตกชุกอยู่ในป่าหิมพานต์ไม่สะดวกจึงรับคำของเสนาบดีอาศัยอยู่ในพระราชอุทยานของพระเจ้ากรุงพาราณสีพระนามว่ากลาปก

วันหนึ่งพระเจ้ากลาปุทรงมึนเมาน้ำจันทร์เสด็จประพาสพระราชอุทยานห้อมล้อมด้วยสนมนารีจำนวนใหญ่ให้ลาดพระแท่นบรรทมบนแท่นมนังคศิลาบรรทมบนตักของสนม

วันหนึ่งพระเจ้ากลาปุทรงมึนเมาน้ำจันทร์เสด็จประพาสพระราชอุทยานห้อมล้อมด้วยสนมนารีจำนวนใหญ่ให้ลาดพระแท่นบรรทมบนแท่นมนังคศิลาบรรทมบนตักของสนมที่ทรงโปรดปรานมากผู้หนึ่งพวกนางสนมที่ชำนาญในการฟ้อนรำขับร้องก็พากันฟ้อนรำขับร้องกล่อมให้ทรงบรรทมจนพระราชาบรรทมหลับไปเมื่อพระราชาหลับแล้วหญิงพวกนั้นปรึกษากันว่าพวกเราฟ้อนรำขับร้องเพื่อพระราชาพระองค์ใดพระราชาพระองค์นั้นบรรทมหลับเสียแล้วประโยชน์อะไรที่พวกเราจะฟ้อนรำขับร้องให้เหนื่อยเปล่าจึงชวนกันทอดทิ้งเครื่องดนตรีแล้วพากันไปเที่ยวในพระราชอุทยานตามปรารถนาหยอกเอิญกันด้วยช่อดอกไม้ผลไม้และใบไม้ขณะนั้นดาบทโพธิสัตว์นั่งสง่างามอยู่ด้วยความสุขในบรรพชาณโคนต้นสาละอันมีดอกบานสะพรั่งในพระราชอุทยานนั้นสตรีเหล่านั้นเห็นดาบทผู้สง่างามรุ่งเรืองอยู่ด้วยตบะเช่นนั้นมีความเลื่อมใสเข้าไปหาและขอให้เล่าเรื่องต่างๆให้ฟังพระโพธิสัตว์จึงแสดงธรรมให้ฟังขณะนั้นสตรีที่พระราชาบรรทมหนุนตักอยู่พลิกตัวเพราะความเมื่อยพระราชาจึงตื่นบรรทมทอดพระเนตรไม่เห็นหญิงนักฟ้อนรำขับร้องจึงตรัสถามสนมคนโปรดกราบทูลว่าบัดนี้หญิงพวกนั้นไปนั่งแวดล้อมดาบทอยู่พระราชาทรงพิโรธมากปลดลุกขึ้นถือพระขันเสด็จไปโดยเร็วพร้อมดำรัสว่าเราจะตัดศีรษะชนินโกงนั่นเสียที

ล้อมดาบทอยู่เห็นพระราชาเสด็จมาด้วยพระอาการเช่นนั้นก็ตกใจพวกที่สนิทสนมมากก็วิ่งเข้าไปแย่งพระขันจากพระหัตถ์ให้พระองค์สงบระงับพระสติอารมณ์พระราชาเสด็จมายืนอยู่ใกล้พระโพธิสัตว์ตรัสว่าเฮ้ยสมณะแกสรรเสริญธรรมเรื่องอะไรมหาบพิตรอาตมาภาพสรรเสริญขันติธรรมดาบททูลต่อขันติธรรมเป็นอย่างไรพระเจ้ากลาปุทรงสักดาบทตอบว่าขันติธรรมคือความไม่โกรธเมื่อเขาด่าเขาค่อนว่าหรือเขาประหารเราจะรู้ว่าแกมีขันติธรรมหรือไม่เดี๋ยวนี้แหละตรัสดังนี้แล้วรับสั่งให้เรียกเพชฌฆาตมาเพชฌฆาตถือขวานกับหวายหนามมานุ่งผ้าสีแดงสวมพวงมาลัยแดงตามจารีตของตนพระราชารับสั่งให้เพชฌฆาตจับดาบทให้คว่ำลงแล้วเคี่ยนด้วยหวายมีหนามนั้นสัก 2,000 ครั้งทั้ง4ข้างข้างละ500ครั้งผิวหนังและเนื้อของดาบทโพธิสัตว์แตกขาดไปเลือดไหลแดงฉานไปทั่วกายพระราชาพาพระเนตรเห็นเช่นนั้นจึงตรัสถามว่าแกสรรเสริญทำอะไรอัตมภาพสรรเสริญขันติธรรมดาบทตอบยืนยันพระองค์ทรงเข้าพระทัยว่าขันติอยู่ที่ผิวหนังเช่นนั้นหรือหาไม่ได้เลยมหาบพิตรขันติไม่ได้อยู่ที่ผิวหนังเลยแต่มันอยู่ในหทัยของอัตมภาพต่างหากพระราชารับสั่งให้ตัดมือและเท้าของดาบทแล้วตรัสถามอีกว่าแกสรรเสริญทำอะไรดาบทยืนยันอย่างเดิมว่าสรรเสริญขันติธรรมแต่ขันติหาอยู่ที่มือและเท้าไม่พระราชาให้ตัดหูและจมูกดาบทก็ถวายพระพรว่าขันติธรรมมิได้อยู่ที่นั่นเมื่อดาบทถวายพระพรเช่นนี้พระเจ้ากลาปุจึงตรัสว่าเฮ้ยชดินโกงแกสรรเสริญขันติของแกไปเถิดดังนี้แล้วเอาพระบาทกระทืบยอดอกของพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จไป

เมื่อพระราชาเสด็จไปแล้วเสนาบดีผู้อุปถากดาบทได้เข้ามาหาเช็ดเลือดให้เก็บรวบรวมมือเท้าหูและจมูกของพระโพธิสัตว์ไว้ในผ้าสาดกค่อยๆประคองให้นั่งแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญถ้าท่านจะขุ่นเคืองก็ขอให้ขุ่นเคืองเฉพาะพระราชาพระองค์เดียวเถิดอย่าได้ขุ่นเคืองผู้อื่นเลยพระโพธิสัตว์เพื่อจะยืนยันความไม่โกรธของตนจึงกล่าวว่าพระราชาใดให้ตัดมือเท้าหูและจมูกของเราขอพระราชานั้นจงมีพระชนมายุยืนคนเช่นเราย่อมไม่โกรธฝ่ายพระราชาพอเสด็จไปรับคล้องจากสุพระโพธิสัตว์เท่านั้นแผ่นดินใหญ่ก็แยกออกเหมือนผ้าขาดออกจากกันเปลวไฟพุ่งจากอเวจีมหานรกหอบเอาพระราชาไปให้เสวยผลแห่งกรรมในอเวจีมหานรกนั้นส่วนพระบราบทโพธิสัตว์ไม่อาจทนต่อพิษบาดแผลได้จึงถึงมรณะในวันนั้นเอง

ทางแห่งความดีเรื่องบุญต้อนรับผู้ทำความดีญาติมิตรและสหายย่อมยินดีต้อนรับบุคคลผู้จากไปเสียนานกลับด้วยความสวัสดีฉันใดบุญที่บุคคลทำไว้แล้วก็ฉันนั้นย่อมคอยต้อนรับบุคคลผู้จากโลกนี้ไปเหมือนญาติคอยต้อนรับบุคคลอันเป็นที่รักฉะนั้น

กล่าวโดยย่อว่าบุญที่บุคคลทำแล้วไม่สูญหายนอกจากจะให้ความสุขใจแก่ผู้ทำในโลกนี้และทำให้เขาปราศจากเวรภัยในโลกนี้ยังไปคอยต้อนรับเขาอยู่ในเทวโลกด้วยบางคนไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปบางคนเชื่อแต่เชื่อเฉพาะบุญบาปในโลกนี้เท่านั้นบางคนเชื่อบุญบาปและเชื่อทั้งในโลกนี้และโลกหน้ายุติอย่างไรเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายยากที่จะทำให้คนทุกคนเข้าใจได้เพราะความสุขรอบแห่งญาณของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนมีบารมีน้อยมีอาสวะมากเข้าใจเรื่องดีได้ช้าหรือไม่เข้าใจเลยแต่เข้าใจเรื่องชั่วได้เร็วบางคนมีอาสวะน้อยมีบารมีมากเข้าใจเรื่องชั่วได้ช้าหรือไม่เข้าใจเลยแต่เข้าใจเรื่องดีได้ง่ายบางคนมีอัธยาศัยหยาบต้องขัดเกลานานจึงจะรู้ทำได้บางคนมีอัธยาศัยประณีตขัดเกลาได้ง่ายอบรมได้ง่ายเข้าใจสิ่งละเอียดอ่อนได้เร็วบางคนมีสันดานดีบริสุทธิ์ใจน้อมไปในทางดีอยู่เสมอใจจึงไม่ลงรอยกับความชั่วบางคนมีสันดานชั่วไม่บริสุทธิ์ใจน้อมไปในทางชั่วลามกอยู่เสมอใจไม่ลงรอยกับความดีบางคนมีอุปนิสัยในทางธรรมบางคนไม่มีบางคนสอนง่ายบางคนสอนยาก

นำเรื่องบุญเรื่องบาปจึงพลอยสอนได้ยากไปด้วยจนกว่าจิตใจของบุคคลนั้นจะมีความแก่รอบพอที่จะรับรู้เรื่องนามธรรมที่ลึกซึ้งได้ทางที่จะให้เข้าใจเรื่องนี้อย่างแท้จริงด้วยความเชื่ออันมีเหตุผลในใจก็คือการค่อยๆ อบรมศึกษาไปทีละน้อยโดยการอ่านการฟังคิดสอบถามท่านผู้รู้อยู่เสมอไม่ท้อถอยหรือตัดปัญหาเสียว่าเรื่องนี้ไม่มีจริงฉันไม่เชื่อคนธรรมดาทั่วไปย่อมจะเห็นแจ้งว่าสิ่งที่เราไม่เชื่อหรือไม่เห็นนั้นมิได้หมายความว่าจะไม่มีอยู่จริงเสมอไปเมื่อเป็นดังนี้ฉะนั้นผู้มีการศึกษาดีซึ่งยอมรับนับถือตนเองว่าเป็นปัญญาชนจะรีบด่วนปฏิเสธเรื่องที่ตนไม่รู้ไม่เห็นว่าเป็นเรื่องเหลวไหลเล่าคนอื่นอาจรู้เห็นก็ได้เรื่องนรกสวรรค์นั้นท่านผู้มีญาณคือหูทิพย์ตาทิพย์ยืนยันว่ามีทุกท่านไปนรกสวรรค์เป็นโลกทิพย์จึงต้องรู้ด้วยสิ่งที่เป็นทิพย์เช่นเดียว

เรื่องพระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่ป่าอิสิปตนะทรงปรารภนายนันทิยะมีเรื่องย่อดังนี้

เรื่องนายนันทิยะในกรุงพาราณสีมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อนันทิยะเป็นผู้มีศีลมีศรัทธาชอบปฏิบัติบำรุงพระสงฆ์เมื่อเขาโตเป็นหนุ่มมารดาบิดาต้องการให้เขาแต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งชื่อเรวดีอยู่บ้านตรงกันข้ามแต่นางเป็นคนไม่มีศรัทธานันทิยะจึงไม่ต้องการแต่มารดาบิดาของนันทิยะต้องการท่านทั้งสองจึงขอร้องให้นางเรวดีทำใจให้ศรัทธาในพระรัตนตรัยเมื่อพระสงฆ์มาฉันอาหารที่บ้านขอให้นางเรวดีช่วยปูลาดอาสนะตั้งเชิงบาตรรับบาตรนิมนต์ให้นั่งกรองน้ำด้วยเครื่องกรองเมื่อพระฉันเสร็จแล้วให้ล้างบาตรเมื่อทำได้อย่างนี้นันทิยะย่อมจะพอใจเรวดีต้องการแต่งงานกับนันทิยะจึงยอมทำตามที่มารดาบิดาของนันทิยะ

ต่อมานางมีบุตรกับนันทิยะ2คนเมื่อมารดาบิดาของนันทิยะตายแล้วนางได้ครองความเป็นใหญ่ในเรือนจำเดิมแต่มารดาบิดาตายแล้วนันทิยะยิ่งให้ทานใหญ่เป็นมหาทานบดีเตรียมทานสำหรับภิกษุสงฆ์ตั้งค่าอาหารไว้สำหรับคนกำพร้าและคนเดินทางไว้ที่ประตูเรือนต่อมาเขาได้ฟังพระธรรมเทศนาเรื่องอานิสงส์แห่งเสนาสนะทานจึงให้สร้างศาลาสี่มุกมีสี่ห้องในมหาวิหารอิสิปตนะมีเครื่องนั่งเครื่องนอนพร้อมเมื่อจะถวายเสนาสนะนั้นเขาได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขแล้วถวายน้ำทักษิโณทกแด่พระตถาคตลำดับนั้นปราสาททิพย์พร้อมด้วยเหล่าเทพอัปสรได้ปรากฏขึ้นรอคอยเขาอยู่ในเทวโลกวันหนึ่งต่อมาพระมหาโมคคลานะจาริกไปในเทวโลกยืนอยู่ในที่ไม่ไกลจากปราสาทนั้นเทพบุตรมาหาท่านกันมากท่านถามเทพบุตรเหล่านั้นว่าปราสาทพร้อมด้วยเทพอักษรเหล่านั้นเกิดขึ้นเพื่อใครเทพบุตรเหล่านั้นเรียนให้ท่านทราบว่าเกิดขึ้นเพื่อนันทิยะผู้สร้างวิหารถวายพระศาสดาที่ป่าอิสิปตนะฝ่ายพวกนางเทพอัปสรเห็นพระเถระแล้วลงจากปราสาทนมัสการพระเถระและกล่าวว่าพวกข้าพเจ้าเกิดที่นี่เพื่อมารอเป็นบาทบริจาริกาของนายนันทิยะแต่ไม่เห็นเขาเลยรออยู่นานเบื่อเหลือเกินพระคุณเจ้ากลับไปเมืองมนุษย์แล้วกรุณาบอกเขาด้วยว่าขอให้ละมนุษยสมบัติอันเป็นเสมือนภาชนะดินแล้วมารับทิพยสมบัติอันเป็นเสมือนภาชนะทองคำด้วยเถิด

พระมหาโมคคัลลานะเถระกลับจากเทวโลกแล้วไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามว่าทิพยสมบัติอาจเกิดขึ้นในเทวโลกรอบุคคลผู้ทำความดีซึ่งยังอยู่ในมนุษยโลกหรือพระศาสดาตรัสว่าโมคคัลลานะก็ทิพยสมบัติเกิดขึ้นแก่นันติยะเธอเห็นแล้วเองมิใช่หรือเหตุไฉนจึงถามเราอีกเล่าดูก่อนโมคคัลลานะบุญที่บุคคลทำแล้วย่อมไปรอต้อนรับเขาอยู่ในเทวโลกเหมือนญาติมิตรรอต้อนรับผู้เป็นที่รักของตนที่เดินทางกลับมาจากแดนไกลดังนี้แล้วได้ตรัสพระพุทธภาษิตซึ่งได้ยกไว้ณเบื้องต้นนั้นแล้วว่าญาติมิตรและสหายย่อมยินดีต้อนรับบุคคลผู้จากไปเสียนานกลับด้วยความสวัสดีฉันใดบุญที่บุคคลทำไว้แล้วก็ฉันนั้นย่อมคอยต้อนรับบุคคลผู้จากโลกนี้ไปเหมือนญาติคอยต้อนรับบุคคลอันเป็นที่รักฉะนั้น

พระธรรมเทศนาเรื่องอานิสงส์แห่งเสนาสนะทานจึงให้สร้างศาลาสี่มุกมีสี่ห้องในมหาวิหารอิสิปตนะมีเครื่องนั่งเครื่องนอนพร้อมเมื่อจะถวายเสนาสนะนั้นเขาได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขแล้วถวายน้ำทักษิโณทกแด่พระตถาคตลำดับนั้นปราสาททิพย์พร้อมด้วยเหล่าเทพอัปสรได้ปรากฏขึ้นรอคอยเขาอยู่ในเทวโลกวันหนึ่งต่อมาพระมหาโมคคลานะจาริกไปในเทวโลกยืนอยู่ในที่ไม่ไกลจากปราสาทนั้นเทพบุตรมาหาท่านกันมากท่านถามเทพบุตรเหล่านั้นว่าปราสาทพร้อมด้วยเทพอัปสรเหล่านั้นเกิดขึ้นเพื่อใครเทพบุตรเหล่านั้นเรียนให้ท่านทราบว่าเกิดขึ้นเพื่อนันทิยะผู้สร้างวิหารถวายพระศาสดาที่ป่าอิสิปตนะฝ่ายพวกนางเทพอัปสรเห็นพระเถระแล้วลงจากปราสาทนมัสการพระเถระและกล่าวว่าพวกข้าพเจ้าเกิดที่นี่เพื่อมารอเป็นบาทบริจาริกาของนายนันทิยะแต่ไม่เห็นเขาเลยรออยู่นานเบื่อเหลือเกินพระกุณเจ้ากลับไปเมืองมนุษย์แล้วกรุณาบอกเขาด้วยว่าขอให้ละมนุษยสมบัติอันเป็นเสมือนภาชนะดินแล้วมารับทิพยสมบัติอันเป็นเสมือนภาชนะทองคำด้วยเถิด

พระมหาโมคคัลลานะเถระกลับจากเทวโลกแล้วไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามว่าทิพยสมบัติอาจเกิดขึ้นในเทวโลกรอบุคคลผู้ทำความดีซึ่งยังอยู่ในมนุษยโลกหรือพระศาสดาตรัสว่าโมคคัลลานะก็ทิพยสมบัติเกิดขึ้นแก่นันติยะเธอเห็นแล้วเองมิใช่หรือเหตุไฉนจึงถามเราอีกเล่าดูก่อนโมคคัลลานะบุญที่บุคคลทำแล้วย่อมไปรอต้อนรับเขาอยู่ในเทวโลกเหมือนญาติมิตรรอต้อนรับผู้เป็นที่รักของตนที่เดินทางกลับมาจากแดนไกลดังนี้แล้วได้ตรัสพระพุทธภาษิตซึ่งได้ยกไว้ณเบื้องต้นนั้นแล้วว่าญาติมิตรและสหายย่อมยินดีต้อนรับบุคคลผู้จากไปเสียนานกลับด้วยความสวัสดีฉันใดบุญที่บุคคลทำไว้แล้วก็ฉันนั้นย่อมคอยต้อนรับบุคคลผู้จากโลกนี้ไปเหมือนญาติคอยต้อนรับบุคคลอันเป็นที่รักฉะนั้น

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญคุณระบุตรอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครบวช ดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบบีผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันและใบรับรองอาชญากรรมคุณลำบุตรท่านใดที่สนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปรัตปริศดีท่านเอ0815648474 0815648474หรือ0621592492 0621592492ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา19นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา12นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา19นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพผารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมพิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 ร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ธรรมวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 เวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสงน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:00 นร่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671

0: พิธีฉลองสมโภชอย่างมโหฬารเทวดาทั้งหลายก็มาสักการะมนุษย์เทวดาอนาถุระก็คือที่ท่านโพธิมาสามต้นเนี่ยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์มีประชากรอยู่ก็ไปปลูกตรงนั้นต้นโพธิ์ต้นนั้นก็อยู่ถึงทุกวันนี้จะมาเคยไปสองครั้งไปไหว้สองครั้งไปครั้งแรกได้กราบถึงต้นโพธิ์เพราะไม่ใช่ฤดูกาลแต่ครั้งที่สองเนี่ยไม่ถึงเลยโยมอาตมาอยู่ตรงนี้ก็ต้นโพธิ์เรืองวงครัวน่ะประมาณนั้นคนแน่นมากกว่านี้อีกโยมคนเป็นหมื่นเป็นแสนส่งดอกไม้วางกองเป็นภูเขาเลยเราได้จะส่งดอกไม้ไปอย่างเดียวเข้าไม่ถึงมากกว่าบ้านเราบอกเข้าไม่ได้คนมากแล้วคนที่มาเนี่ยนะมาทั่วประเทศเลยห่อข้าวห่อของที่หลับที่นอนมางานเลิกเมื่อไรจึงกลับเดินกันมาขึ้นรถกันมาลูกเด็กเล็กแดงนอนที่นั่นกินที่นั่นแหละสวดมนต์กันมันยังค่ำคืนยังรุ่งใครจะทำอะไรก็ทำเป็นการสวดมนต์ภาวนาถึงพุทธเจ้าปีแรกเราเข้าได้ปีที่สองเราเข้าไม่ได้ก็ขอกราบต้นโพอยู่ไกลหลายร้อยเมตรคนเต็มเขาบอกเขาก็มีชีวิตที่มีสุขมากคนลังกาเขาไม่รวยแต่เขาไม่จนเขานับถือคุณต้นโพอย่างแรงกล้าสิ่งสองอย่างที่เขานับถือนี่คือพระเขี้ยวแก้วแล้วก็ต้นโพอาตมาก็ได้ไปทั้งสองแห่งพระเขี้ยวแก้วก็ไปบ่อยก็ไปเขาก็ให้เข้าเพราะสังฆราชรู้จักท่านให้เข้าถ้าไม่ติดต่อเขาก็ไม่ให้เข้าเราเคยก็ยิ่งใหญ่มากถ้าเทศกาลในบ้านเราว่ามีเทศกาลคนบ้านเราว่าเยอะนะเขามากกว่าบ้านเราเขาทั้งเด็กเล็กแดงทุกคนเป็นชาวพุทธหมดเป็นคริสต์กันนิดเดียวเป็นมุสลิมกันนิดเดียวศรัทธาจริงๆคนศรีลังกาเขาจึงรักษาพระเกี้ยวแค่ไว้ได้ต้นโพไว้ได้เขาส่งข่าวมาบอกว่าขอให้ต้นโพวัดเราจะเอากี่ต้นมีด็อกเตอร์มาด็อกเตอร์ตอนนี้ก็มาคุณมาสอนหนังสือเมืองไทยก็ติดต่อว่าจะเอากี่ต้นเราบอกว่าถ้าให้ก็ขอสามต้นเอาไปสังฆทานต้นหนึ่งไปเขาใหญ่ต้นหนึ่งทำกิจนาแล้วก็มูลบนอีกต้นหนึ่งก็ขอสามต้นเขาก็เอามาให้พระเราก็ไปรับมีนายพลเอกไปเขาไปรับไปธรรมยาตาด้วยกันวันนี้ไม่เห็นมาเลยไปไหนไม่แสดงตัวเลยเหนื่อยนะเข้ามาเปล่านะนี่ไหมเป็นพลเอกทหารแต่ก็เป็นคนไปรับถึงเมืองลังกาเลยแล้วก็ขึ้นเครื่องบินมากับพระไปสององค์
1: ท่านส่งต่อกันแล้วครับ
0: ช่างกล้องคนหนึ่งแล้วก็ไปรับมาสงสัยจะกลับบ้านแล้วมั้งเหนื่อยนะ มาเปล่ามาแสดงตัวหน่อยโมทนาหน่อยเมื่อกี้ไม่เห็นเลยเมื่อกี้ผู้ว่าเป็นประธานกับสสนิทัศน์ศรีนนท์เป็นลูกทายกราชการที่เนี่ยแล้วก็มีหม่อมหลวงนะอนุพรเป็นเด็กของเป็นในสำนักพระราชวังกับคุณหนึ่งเชิญมาก็เป็นคนที่ชอบบุญ เราเป็นคนชอบบุญที่ศรัทธาดีแล้วก็มีหมอสดใสสดใสจริงๆสดใสเมื่อกี้จะกลับบ้านบอกจะเพิ่งกลับไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วก็หมออีกสองคนหมออยู่ข้างหลังสองคนหมอดูแลจะมาพอจะมาป่วยมันต้องหมอสดใสก็เอามาดูแลแล้วก็หมอศิราก็มาดูแลก็ผัดกันดูแลเพราะไม่งั้นไปไม่รอดเรือรั่วหมอมาช่วยอุดเรือพอหมอสดใสก็เป็นผู้นำมาเป็นห่วงเราก็ต้องขอบคุณไว้ด้วยที่ทุกคนก็ห่วงเนี่ยมาให้หมอช่วยได้ตรงเนี้ยก็รู้วิธีช่วยหมอนี่ก็เก่งนวดได้ฝังเข็มได้ผ่าตัดได้แต่บอกผ่าตัดไม่เอาฝังเข็มไม่เอาเอานวดอย่างเดียวกะยาหมอก็ศรัทธาเดี๋ยวว่าจะเอาไปโน่นด้วยเอาไปหนองอะไรคนนครด้วยหมอก็ไม่ว่างหรอกแต่ว่าการศรัทธาก็อยากดูแลให้ตลอดจะมาวูบไปสามครั้งก็ไม่ตายยังไม่ตายนี่มาจากโน่นนครสวรรค์แสดงตัวหน่อยนี่รู้จักไหมเนี่ยเจ้าของสถานีวิทยุนครสวรรค์ที่ใครไปนครสวรรค์สถานีดังในบ้านนี้คนนี้เนี่ยยกตึกให้เลยบนตึกทำให้ถวายเลยยอดตึกเราไปฉลองมาแล้วใจบุญในครอบครัวให้บ้านเป็นสถานีวิทยุทำยากนะแต่ข้างล่างเป็นที่ขายมอเตอร์ไซค์ขายดีใหญ่เลยทุกวันนี้แล้วก็อีกคนหนึ่งก็นั่นแหละรถขอนแก่นนั้นรถ

0: สวัสดีค่ะคุณแฟนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีนวลครับผม
0: ค่ะพบกับรายการวิทยุยามบ่ายในช่วงบ่ายนะคะโดยสื่อธรรมะของทางวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีซึ่งบรรยากาศฟ้าฝนนะคะพี่ทรง
1: ก็เข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับก็ในช่วงเปลี่ยนผ่านของฤดูกาลก็อาจจะมีพายุลมแรงมีฟ้า
0: ตอนนี้ก็ครึ้มเลยลังวานะคะวันที่ผ่านมาก็มีพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกามายังโบสถ์แก้วพระสังฆทาสนะคะ
1: ครับญาติธรรมที่ติดตามรับชมผ่านการไลฟ์สดของทางเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตาปุญโญก็ได้ชมภาพบรรยากาศนะ
0: คร
1: ับรวมถึงภาพบรรยากาศที่หลวงพ่อพระครูบาธนินทร์สิริวัฒโนท่านเดินทางไปศรีลังการะหว่างวันที่4ถึงวันที่8ที่ผ่านมานะครับก็เข้าไปชมภาพบรรยากาศกันได้ย้อนหลังนะครับในเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตาปุญโญนะครับ
0: ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระของทางรายการขออัญเชิญพระบรมราโชวาทพระฝากเป็นสิริมงคล
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคำว่าอ่อนโยนนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนอ่อนเปียกปกครองง่ายไม่ใช่อย่างนั้นความอ่อนโยนหมายถึงพูดได้สะดวกมีเหตุผลถ้าหากว่ามีความคิดที่ออกความคิดด้วยความละมุนละม่อมดังนั้นความอ่อนโยนก็คู่กับความเข้มแข็งพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่คณะกรรมการบริหารทุนพระราชทานคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิตณพระตำหนักจิตรดารโหฐานวันอังคารที่18มีนาคมปีพุทธศักราช2523
0: ในโอกาสนี้ขออัญเชิญพระราชวาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปัญญาเปรียบเสมือนแก้วอันมีค่าประจำตัวมนุษย์ที่สมบูรณ์ปัญญาเกิดได้จากการฟังครูสอนได้อ่านประกอบแล้วนำมาคิดพิจารณาให้ถี่ถ้วนตามคำพระท่านว่าปัญญาย่อมเกิดได้เพราะการฝึกฝนผู้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วจะทำประโยชน์แก่สังคมได้ก็โดยใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นภัยต่อตนเองและแก่สังคมพระบรมราชวาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรดุงทันวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2513ก็มีปัญญาพิจารณาสิ่งใดเป็นโทษสิ่งใดเป็นประโยชน์นะคะ
1: ครับก็เดือนพฤษภาคมก็เป็นเดือนมหามงคลต้นเดือนที่ผ่านมาก็เป็นวันชัตรมงคลอีกสักพักหนึ่งก็จะมีวันแรงนาขวัญ
0: ก็วันที่13นะคะ
1: วันที่13ก็เป็นพิธีแรกนะ
0: เป็นสัญญาณบอกให้รู้ในการโปรยหวานการปลูกทำเกษตรกรรม
1: ก็วันพืชมงคลนะครับวันที่13พฤษภาคมนี้แล้วก็เข้าสู่ในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคมก็จะเป็นสัปดาห์วันวิสาขบูชานะครับที่วัดสังฆทานก็มีกิจกรรมงานบุญในช่วงสัปดาห์วันวิสาขบูชาสำหรับกุลบุตรท่านใดที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทเนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้นะครับวันสุดท้ายของการรับสมัครบวชวันพรุ่งนี้แล้วนะครับที่10ก็วันสุดท้ายของการรับสมัครก็คือวันที่10พฤษภาคมกุลบุตรท่านใดที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทก็มาสมัครด้วยตัวท่านเองนะครับที่สำนักงานเจ้าวาดวัดสังฆทานติดต่อพระอาจารย์เอนะครับพระปรัชญ์ปริศดี0815648474 0815648474หรือ0621592492 0621592492ก็มาสมัครก่อนได้นะวันพรุ่งนี้ก็วันสุดท้ายส่วนการมาอยู่วัดตรงผมเป็นพระขาวก็วันที่19พฤษภาคมโน่นนะครับ
0: ก็เป็นโอกาสของกุลบุตรชายไทยผู้โชคดีนะคะ
1: ครับก็มาสมัครก่อนหรือว่าติดต่อสอบถามก่อนก็ได้นะที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961 1240นะครับนะเอกสารต่างๆที่จะต้องจัดเตรียมก็สอบถามพระอาจารย์ได้ว่ามีอะไรบ้างนะครับที่สำคัญเน้นย้ำก็คือใบตรวจจากโรงพยาบาลของรัฐหรือว่าจะเป็นใบรับรองอาชญากรรมอันนี้ก็ต้องไปขอที่สน.ต่างๆนะครับรับรองท่านในเรื่องของอาชญากรรมนะครับ
0: ว่าเอกสารยังไม่พร้อมทยอยส่งได
1: ้ได้นะครับก็มาสมัครไว้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของเอกสารก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับว่าต้องจัดเตรียมอะไรเพิ่มเติมมานะครับ
0: ใช่ค่ะตอนนี้เรามีกิจกรรมงานบุญสำคัญนะคะที่เร่งด่วนอย่างยิ่งเลยจะบอกว่าต้องรีบนะคะซึ่งหลายท่านได้ทราบข่าวนี้แล้วนะคะในการประดับภาพครูบาอาจารย์สองรูปพร้อมกันเลยนะคะ
1: ในวันเดียวกัน
0: พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะโดยพระราชมงคลวชิรธรรมวิปัสสนาจารย์หลวงปู่บุญมาคัมภีรปัญโยได้ละสังขารอย่างสงบนะคะในเมื่อวันที่6พฤษภาคม2569เวลา 7:40 นาทีณวัดป่าศรีพนมประชาคมตำบลบงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครค่ะและในวันเดียวกันนะคะหลวงปู่พระราชวชิรปัทมคุณหลวงปู่บัวเกศปทุมสิริได้ละสังขารอย่างสงบนะคะซึ่งวัดเดิมที่หลวงปู่ท่านได้สร้างไว้คือวัดป่าปางตึกกิติธรรมอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะและหลวงปู่ได้รับพระราชทานอนุเคราะห์นะคะเป็นคนไข้ส่วนพระองค์นะคะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้นำหลวงปู่ไปหลวงปู่บัวเกศนะคะไปรักษาสุขภาพทัดทันท่านก็ไปพำนักอยู่ที่วัดป่าดารภิรมย์นะคะหลังจากได้เข้ารักษาที่โรงพยาบาลมหาราชทางเชียงใหม่นะคะ
1: โรงพยาบาลสวนดอกนะครับ
0: ค่ะจากนั้นหลวงปู่ก็ได้รักษาฐานอย่างสงบนะคะเมื่อวันที่6พฤษภาคม2569ณวัดป่าดารภิรมย์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในเวลา 9:29 นาทีสิริรวมอายุ91ปี11เดือน6วัน72พรรษานะคะซึ่งทางคณะวัดสังฆทานโดยดำริพระครูปลัดตรีสิริวัฒโนจัดรถนำสาธุชนไปร่วมงานล่าทานเพลิงซึ่งหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมท่านระบุวันพระราชทานเพลิงแล้วนะคะในวันที่17พฤษภาคมนี้ค่ะโดยประวัติของหลวงปู่มีดังนี้นะคะหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมพระราชมงคลวชิรธรรมวิปัสสนาจารย์เป็นอดีตเจ้าวาดวัดป่าสิงห์พนมประชาคมตำบลบงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านเป็นสายวิปัสสนากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยท่านถือกำเนิดเมื่อวันที่1ตุลาคมปีพุทธศักราช2471และได้ลาสังขารอย่างสงบเมื่อวันที่6พฤษภาคม2569สิริรวมอายุ98ปี72พรรษาค่ะโดยประวัติโดยย่อหลวงปู่ท่านถือกำเนิดเกิดมาณบ้านบงใต้อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเมื่อวันจันทร์ที่1ตุลาคมปีพุทธศักราช2471ปีมะโรงได้บรรพชาสมบทนะคะเข้าสู่พัทธสีมาวัดป่าศรีพนมประชาคมอำเภอสว่างแดนดินสกลนครได้สมณศักดิ์ล่าสุดเมื่อปี2565พระราชมงคลวชิรธรรมวิปัสสนาจารย์ศึกษาและวิปัสสนาท่านมุ่งมั่นในแนวทางการปฏิบัติวิปัสสนาพักกรรมฐานและจำพรรษาปฏิบัติธรรมตามวัดป่าในแถบอีสานโดยเฉพาะในจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นพระสายกรรมฐานที่ศิษยานุศิษย์เคารพศรัทธาอย่างสูงยิ่งและเป็นข่าวเศร้านะคะที่ทุกท่านได้ทราบว่าหลวงปู่จากไปอย่างสงบนะคะเมื่อวันที่6พฤษภาคม2569ทีนี้โปรแกรมการเดินทางที่จัดอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งโดยดำริพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนหลวงพ่อจัดรถ

ะคะสั่งการให้มีการจัดรถนำญาติธรรมไปร่วมงานซึ่งงานได้ระบุวันในการพระราชทานเพลิงในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมคณะวัดสังฆทานจะออกเดินทางในวันศุกร์ที่15พฤษภาคมในเวลา19นาฬิการถบัสออกจากหน้าวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีไปเช้าเสาร์ที่16พฤษภาคมที่สกลนครนะคะในเวลา6โมงเช้าชมบรรยากาศตลาดเช้าเมืองสกลนครทำบุญใส่บาตรได้ที่ทำรับประทานอาหารตามอัธยาศัยนะคะจากนั้นคณะเดินทางไปไหว้พระหลวงพ่อองค์แสนวัดพระธาตุเชิงชุมนะคะซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสกลนครจากนั้นเข้ากราบไปยังวัดถ้ำพระพุทธไตรยาสคณะเดินทางสู่วัดป่าศรีพนมประชาคมร่วมในพิธีสวดพระภิกษุธรรม

0: พระหลวงพ่อองค์แสนวัดพระธาตุเชิงชุมนะคะซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดสกลนครจากนั้นเข้ากราบไปยังวัดถ้ำพระพุทธไสยญาติคณะเดินทางสู่วัดป่าศรีพนมประชาคมร่วมในพิธีสวดพระภิธรรมในค่ำคืนสุดท้ายนะคะแล้วก็ร่วมฟังธรรมพักผ่อนตามอัธยาศัยทีนี้คณะเดินทางไปจะต้องมีเต็นท์ไปด้วยนะคะ
1: อันนี้สำคัญ
0: สำคัญมาก
1: ว่าเราไปพักที่วัดท่าน
0: ก็จะเป็นวัดนาคนิมิตนะคะเดี๋ยวต้องถามน้องจูนอีกทีน
1: ึงกำลังประสานงานในเรื่องที่พักนะครับแต่ว่าที่สำคัญคือต้องเตรียมเต็นท์ไปก่อนนะครับเพื่อค่าน
0: ะครับแล้วก็คณะจะได้ร่วมงานนะคะไปร่วมงานตักบาตรเช้าตบาพระภิกษุสามเณรในวันอาทิตย์ที่17พฤษภาคมซึ่งงานจัดที่วัดป่าศรีพนมนะคะแล้วก็ร่วมพิธีเวลาทานเพลิงศรีราสังขารพระราชมงคลวชิราธรรมวิปัสสนาจารย์หลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมจากนั้นคณะเดินทางกลับสู่วัดสักการะโดยสวัสดิภาพค่ะค่าเดินทางท่านละ 1,500 บาทติดต่อด่วนเลยนะคะอันนี้เป็นบุญเร่งด่วนจริงๆติดต่อน้องจูนได้ที่09266988210926698821ค่ะ
1: อันนี้ก็จะเป็นค่าน้ำมันรถนะครับเพราะว่าตอนนี
0: ้
1: น้ำมันแพงนะครับก็ต้องช่วยค่าน้ำมันรถกันนะครับสำหรับญาติธรรมก็ไม่ได้คำนวณอะไรเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายนะครับเนื่องจากการเดินทางไปร่วมงานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็อาศัยแค่การเดินทางนะครับก็เป็นแค่ค่าน้ำมันนะครับช่วยๆกันนะครับ
0: เพราะว่าไปสกลนครก็ระยะทางไกลนะคะ
1: ระยะทางก็เรื่องไกลนะครับแล้วก็อาจจะสัก 1,600 บาทอันนี้ก็น้องจูนแจ้งมาอีกทีนึงนะครับก็ติดต่อสอบถามน้องจูนนะครับ0926698821 0926698821นะครับงานเร่งด่วนนะสำหรับการเดินทางไปสกลนครนะครับ
0: ค่ะสำหรับประวัติของพระราชวชิรปัทมคุณหลวงปู่บัวเกศปทุมสิรินะคะประวัติของหลวงปู่บัวเกศสกุลเดิมท่านพันบัวเกศแซ่ซิท่านเกิดเมื่อวันพระราชบดีแรม3ค่ำเดือน7ปีจอตรงกับวันที่31พฤษภาคมปีพุทธศักราช2477บิดาชื่อตรงหลิงแซ่ซิท่านเกิดที่ประเทศจีนนะคะส่วนโยมมันดาชื่อนางเตียแสงสีเกิดณบ้านสวนหมู่ที่2ซึ่งมีเขาโดยย่อนะคะ
1: โดยย่อค
0: ่ะหลวงปู่ได้มีอาการอาพาธด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบและปัญหาระบบประสาทค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับหลวงปู่ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และได้รักษาสุขภาพแพทย์ขันอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และท่านได้อยู่พักฟื้นที่วัดป่าดาราภิรมย์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและเมื่อวันที่6พฤษภาคมนะคะหลวงปู่ก็ได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันที่6พฤษภาคมเวลา 9:29 น.ณวัดป่าดาราภิรมย์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็นำความเศร้าโศกเสียใจให้กับเหล่าศิษยานุศิษย์นะคะที่ต้องสูญเสียพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสุปฏิปันโนถึง2รูปนะคะในวันเดียวกัน
1: ครับ
0: ก็สิริโอมายุของปู่บัวเกศท่าน91ปี11เดือน6วัน72พรรษานะคะก็หลายท่านที่ได้มีโอกาสน้อมนำใน YouTube ก็มีเสียงเทศน์เสียงธรรมของท่านนะคะที่ได้เราก็สามารถนะนำโอปนายิโกนะคะน้อมนำก็นำธรรมะของครูบาอาจารย์มาฝากเป็นสั้นๆนะคะโดยหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมคัมภีรธรรมโมนะคะจากเพจเมื่อธรรมะโอวัตธรรมนะคะเมื่อมาใส่ธาตุสี่หรือร่างกายอันนี้เราก็ประโยชน์จากร่างกายนี้คือมาประกอบคุณงามความดีสร้างสมอบรมบารมีให้มันมากๆจึงจะสมกับว่าเป็นมนุษย์นะคะนี่คือโอวัตธรรมพระราชมงคลวชิรธรรมวิปัสสนาจารย์หลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมส่วนโอวัตธรรมนะคะของพระราชวชิรปัทมคุณหลวงปู่บัวเกศปทุมสิริหลวงปู่กล่าวว่าพิจารณาถึงความตายให้มากๆจิตจะเกิดความสลดและความสังเวชไม่ประมาทเหมือนก่อนพึงสังเกตดูคำว่าตายคำนี้เป็นคำที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นโอวัตธรรมจากหลวงปู่บัวเกศปทุมสิโรนะคะเราก็ฝากไว
1: ้ฝากไว้นะครับส่วนคำสอนของหลวงปู่บุญมาสถานีก็พอมีอยู่2-3 การนะก็เปิด

0: ท่านมาเทศน์ที่วัดสังฆทานอยู่2ครั้งนะครับก็รับฟังได้ผ่านทาง www.vatsangathan.com นะครับก็เปิดในช่วงของเวลา4ทุ่มนะครับเป็นต้นไปจนถึงเวลา5ทุ่มนะครับก็เป็นคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เมตตาเดินทางมาแสดงธรรมในงานมุทิตาสักการะหลวงพ่อสนองกถาปุญโญอันนี้จำปีไม่ได้นะครับก็ต้องขอฝากด้วย
1: มาแสดงธรรมบนรถไทยนะ
0: ครับ
1: ก็เรียนย้ำนะคะสำหรับท่านใดมีความประสงค์จะร่วมเดินทางไปในการละทานเพลิงศรีราชสังฆานหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมนะคะในวันที่15เดินทางกลับในวันที่17พฤษภาคมนะคะ3วันเดินทางก็ 1,600 บาทติดต่อน้องจูนได้ที่0926698821 0926698821ค่ะ
0: งานเร่งด่วนนะครับก็วันนี้เป็นวันพระด้วยนะครับที่วัดสังฆทานก็มีตักบาตรพระกรรมฐาน
1: ใช่ค่ะผ่านไปฝนไม่ตกดีจัง
0: ฝนไม่ตกเลยช่วงเช้านี้ก็มีญาติธรรมมาเยอะเลยทีเดียวนะครับอนุโมทนาบุญด้วยโรงทาน
1: โรงทานก็เยอะ
0: มากมายนะครับก็ขอบคุณคุณอ้วนที่นำข้าวเกี๊ยวว่าวมาให้นะอร่อย
1: ตอนนี้ได้ข้าวต้มปลาต้องขอบคุณพี่ปุ่นและน้องปองนะคะได้ข้าวเกี๊ยวว่าวญาติธรรมนะคะคุณแม่ทองสุข
0: แล้วก็มีไข่ม้วน
1: ไข่ม้วนคุณจุ๋มฝากมาบอกไปพี่ทั้งสองด้วย
0: อันนี้หมดจะ
1: มาปันบุญให้นะ
0: ขอบคุณก็ได้พยุงท้องมาในช่วงเช้าที่ผ่านมา
1: ตลอดตายไปเพราะว่าบาอาจารย์ไม่ตามร่วมงานเยอะมากนะคะวันนี้บรรยากาศต้องเย็นเป็นสุขก็ฝากกิจกรรมงานบุญสำคัญสำหรับในโอกาสนี้นะคะหลายท่านรับชมผ่านการถ่ายทอดสดเมื่อสักครู่นี้นะคะในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุซึ่งสำเร็จเสร็จสิ้นลงเราเปิดโอกาสให้เข้ากราบสักการะได้นะคะภายในอุโบสถแก้วเนาะ
0: มีอยู่3องค
1: ์ค่ะ
0: จ้า
1: ซึ่งทราบเมื่อเช้านี้อาจารย์พิธีกรนะคะงานตักบาตรจำฉากไม่ได้อาจารย์ท่านก็ประชาสัมพันธ์ฟังแล้วก็ปิตินะคะว่าพระครูปลัดสิริสิริวัฒโนหลวงพ่อรับมา3องค์นะคะหลวงพ่อจะมอบถวายไปยังเจดีย์วัดป่ามณีสีโคตมะวงศ์1องค์นะคะที่อุดรถวายหลวงปู่ดำแล้วก็อีก1องค์มอบถวายแด่หลวงปู่หลวงพ่อสำหรับประพัสโรวัด
0: ป่าเทศหลังสี
1: เทศหลังสีมหาวิโร
0: คของ
1: พระนครนายก
0: ครับวันก่อนก็มีการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ3แผ่นดินที่วัดป่าเทศหลังสีมหาวิโรนะครับ
1: ใช่ค่ะก็เปิดโอกาสให้ได้สักการะถึงวันที่11พฤษภาคมนะคะ
0: ครับใครที่อยู่แถวนั้นหรือว่าอยากจะไปกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ3แผ่นดินก็ยังไปกันได้นะครับที่วัดป่าเทศหลังสีมหาวิโรคลอง15นครนายกนะครับ
1: ค่ะแล้วก็งานก็ปฏิบัติธรรมวันนี้บ้านหวงใจหมู่สีปากช่องโคราชเดินทางไปแล้วค่ะ
0: เดินทางไปแล้ว
1: 9-13 ก็พฤษภาคมนะคะแล้วก็
0: ส่วนที่ธรรมชัยสิริมงคลเนี่ยคุณอ้วนบอกว่าเลื่อน
1: ค่ะป้าเล็กแจ้งมาเพราะหลวงพ่อพระเจ้าบัญญัติกิติโกนะคะท่านจะไปร่วมงานหลวงปู่บุญมางานที่สกลนคร
0: ก็
1: เลยขออนุญาตเลื่อน
0: เลื่อนไปเป็น19
1: ค่ะ19-25 7วันนะคะพฤษภาคมส่วนคอร์สของทางพี่น้องไทยตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะพระหนักศุกร์เสาร์28-30พฤษภาคมนะคะก็ยังมีกระดานยังว่างอยู่เนาะท่านใดจะไปปฏิบัติธรรม3วันฝนตกไม่ต้องกลัวนะคะมีอาคารปิดแอร์ด้วยทั้ง2ที่ค่ะทั้งสุพรรณบุรีแล้วก็ที่ซีโนไทยนครปฐม
0: สถานที่สัปยะมองในการประพฤติปฏิบัติธรรมในซีโนไทยนะครับเงียบสงบแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายให้ได้กราบสักการะนะครับ
1: ขวัญและกำลังใจผู้ปฏิบัติค่ะส่วนคอร์สมิถุนายนอันนี้เห็นกระดานลงชื่อพระอาจารย์เอมาวางแล้วนะคะสำหรับคอร์สของบ้านหวงใจหมู่4ปากช่องโคราชเดือนมิถุนายนระบุวันแล้ว13-17 5วันเดือนมิถุนายนท่านใดสนใจก็เรียนเชิญชวนนะคะเรามาถึงงานในเดือนพฤษภาคมเนาะ
0: ตักบาตรที่สวนทิพย
1: ์
0: ม
1: ี
0: ไหม
1: โอ้สวนทิพย์
0: ยังไม่เห็นวันนะครับ
1: ยังไม่เห็นวันแต่ดูรูปทรงแล้วเพราะว่าวันที่24นะคะ24พฤษภาคมคือทางอุทยานธรรมมอเตอร์ธรรม โดยคุณนัทยาเสบุรุณกิจและคุณศักดิ์สิทธิ์อรุณศรีท่านคุณนมแจ้งมาว่าได้กราบขอโอกาสาพระครูปลัดคลีนสิริวัฒโนนะคะขอญาติหลวงพ่อจัดงานมุทิตาสักการะถวายพระครูปลัดคลีนสิริวัฒโนหลวงพ่อก็อนุญาตนะคะก็ได้เชิญชวนท่านใดจะไปร่วมงานคือทราบว่าคุณนมคุณตุ้ยเนี่ยคือมีคือดำริชอบนะทราบว่าวัดสังฆทานมีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะเรื่องค่าน้ำค่าไฟอะไรค่าดำเนินงานเยอะนะคะก็พอโอกาสหลวงพ่อว่าจะทอดผ้าป่าเพื่อนำปัจจัยถวายดูแลบำรุงเสนาสนะวัดสังฆทานแห่งนี้นะคะก็ตั้งยอดบุญไว้ 100,000 บาทแล้วก็เชิญชวนญาติธรรมไปร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะในวันอาทิตย์ที่24ตรงกับวันพระด้วย24พฤษภาคมนี้ค่ะก็ทางเจ้าภาพเขาจะจัดงานมุทิตาพระครูปลัดคลีนสิริวัฒโนนะคะหลวงพ่อก็เจริญอายุวัฒนมงคล77ปีไม่ต้องซื้อเลขนะคะออกไปแล้ว
0: ครับสองงวดเลย
1: หลายท่านก็เห็นเขาหยอกๆกันนะคะ
0: หยอกๆกันนะครับแล้วก็มีรถออกจากวัดสังฆทาน
1: เ
0: ช้าแล้วก็อีกที่หนึ่งก็ที่บริษัทมอเตอร์ทูนพาวเวอร์สมอเตอร์ทูนนะครับที่เพชรเกษมนะครับก
1: ็26อันนั้นฟรีเป็น2แถวอ่ะ
0: เป็น2แถวนะครับ
1: คุณรถได้เลยเนาะก็ไม่ต้องจองนะคะก็เรียกย้ำมาร่วมงานกันหรือไปสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่080-455-7171ตามเพจ Facebook ได้นะคะมอเตอร์ธรรมศิษย์วัดสังฆทานค่ะสอบถามคุณนกได้ที่080-455-7171แล้วก็มีเรื่องของสักบาทวัดกรรมฐานเดี๋ยวมาแจ้งเนาะคนทิพย์ที่ชมอันนี้จะทราบ
0: ขอติดไว้ก่อน
1: หน้าเพจครับเอามาถึงงานบุญสำคัญในเดือนพฤษภาคมในการจัดงานรัตนบูชานะคะสัปดาห์มีความสำคัญ3สิ่งในวาระเดียวกันค่ะในงานสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีก็มีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะคะจัดบทเนกขัมมะตั้งแต่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมก็7วันต่อเนื่องนะคะโดยนิมนต์ครูบาอาจารย์เมตตามาแสดงธรรมในเวลา19นาฬิกาก่อนนั้นเวลา18นาฬิกาตั้งแต่เช้าเลยนะคะ8นาฬิกาเช้าไปจนถึงค่ำเป็นโอกาสให้สาธุชนได้ส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุแบบใกล้ชิดหาโอกาสแบบนี้ได้ยากนะคะ
0: พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกจากพระโบสถ์แก้ววัดสังฆทานก็จะเริ่มในวันที่25พฤษภาคม
1: เวลาก็ประมาณเที่ยง
0: เวลาประมาณเที่ยงๆนะครับพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์วัดสังฆทานก็จะเข้าสู่อุโบสถแก้วนะคร
1: ับก็จะขอขมาก่อนเน
0: า
1: ะ
0: กราบขอขมาแล้วก็อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุลงจากที่ประดิษฐานด้านหน้าหลวงพ่อโตนะครับแล้วก็หลวงพ่อก็จะนำมาประดิษฐานไว้ที่ปรางพิธีมนดกหน้าวัดสังฆทานนะ
1: ก็จะได้มีโอกาสให้สาธุชนนะคะคือในงานคณะสงฆ์จะนะคะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเป็นเบื้องต้นแล้วต่อด้วยแม่ชีอุบาสกบาสิกาก็เปิดโอกาสให้ตลอดทั้ง7วันเลยนะคะ25ถึง31พฤษภาคมให้สาธุชนที่รับชมทางบ้านชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง www.วัดสังฆทาน.com แล้วทางเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตัปปุญโญกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็จะได้ร่วมสวดมนต์ในช่วงค่ำตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะหลังเคารพธงชาติก็สาธุชนก็จะมอบพร้อมพิมพ์กันด้านหน้าวัดในการร่วมการสวดมนต์เป็นบูชาค่ะโดยค่ำคืนวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนะคะได้รับโอกาสความเมตตาจากครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีในการแสดงธรรมในเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุตินโนวัดภูตุมนารามจังหวัดเลยในการแสดงธรรมวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชัยยาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระราชบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุทธีท่านเจ้าคุณเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปฐุมวนารามวรวิหารกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติอิมนเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุพพารามวรวิหารกรุงเทพมหานคร เมตตาแสงธรรมวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัตตึงลัทธิวันพระนครศรีอยุธยาและในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมช่วงเช้าเลยนะคะ 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวานเขมโกก็เชิญท่านใดจะเป็นเจ้าภาพการถวายพระไตรไทยธรรมก็แจ้งความจำนงได้ที่แม่ชีสมศรีนะคะที่088-095-4205ค่ะหลังจากคณะสงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์บนสารกศาลนะคะท่านเจ้าภาพชุดละ 5,000 บาทขึ้นถวายนะคะแต่องค์สวดเจริญพุทธมนต์จากนั้นก็ทยอยลงบารับที่ด้านหน้านะคะชุดละ 3,000 บาทก็ติดต่อแจ้งความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะโดยค่ำคืนวิสาขบูชาก็บรรยากาศช่วง 11:00 นนะคะช่วงเช้าก็เปิดโอกาสให้สาธุชนได้มาถวายพระทหารชาววานที่ลงตักพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนค่ะหลวงพ่อแสดงธรรมในเวลา 11:00 นและพิธีหลอมทองคำเพื่อคุ้มองค์หลวงพ่อโตให้แล้วเสร็จนะคะตอนนี้ก็ท่านใดที่ทองคำก็สามารถนำมาร่วมนะคะหรือจะสมทบปัจจัยก็เรียนเชิญได้ส่วนพิธีบรรพชาผสมบทหมู่ภายในวงสวดแก้วจะเริ่มในเวลา 12:30 นาทีเป็นต้นไปหลังจากการบรรพชาอุปสมบทจบลงนะคะเวลา 16:00 นมีการวินเทียนต้นไม้ค่ะรอบที่1ในเวลาเริ่มกี่โมงพุ่งส่ง
0: ก็พิธีหน้าวัดก่อนนะครับพิธีหน้าวัดก็น่าจะสวดเจริญพระพุทธมนต์ 18:00 น 19:00 นก็จะมีพระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยปุริสุนทโรท่านจะเมตตาแสดงธรรมก่อนนะครับหลังจากที่แสดงธรรมจบแล้วถึงจะมีการเวียนเทียน
1: ก็น่าจะสักประมาณ
0: 2 ทุ่มเนาะ2 ทุ่มนิดๆนะการเวียนเทีย
1: น
0: รอบที่2นะเวียนเทียนด้วยต้นไม้รอบใหญ่นะครับ
1: เวียนเทียนรอบเที่ยงคืนด้วยนะคะ
0: หลังจากนั้นก็เข้าสู่ลานธรรมธรรมสวดมนต์รับฟังกรรมฐานจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์
1: ทำปฏิบัติธรรมตลอดรุ่ง
0: ถึงเวลาเที่ยงคืนก็เวียนเทียนต้นไม้รอบที่3นะครับ
1: ก็นิชันชวน
0: ท่านที่จะมากางเต็นท์ก็มาได้นะหลังลานธรรมนะก็ยังมีที่ว่างใครอยากที่ทำได้มากางเต็นท์ได้นะครับ
1: ก็สำหรับท่านใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธานะคะในการจัดงานรัตนบูชานี้นะคะสามารถสมทบปัจจัยผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานค่ะบัญชีเลขที่408-447-4704นะคะชื่อบัญชีวัดสังฆทานก็ร่วมบุญในการถวายพระไตรเทธรรมได้นะคะก็ไม่ว่าครูบาอาจารย์เมตตามาแสดงธรรมแล้วก็ร่วมเป็นเจ้าภาพได้ทั้งหมดเลย
0: รวมทั้งองค์สวดเจริญพระพุทธมนต์ในช่วงเย็นด้วยนะครับก็ทั้งหมดก็8รูปด้วยกันนะครับทุกคืนนะครับก็จะมีการถวายพระไตรไทยธรรมแล้วก็องค์แสดงธรรมทุกคืนด้วยนะครับ
1: ก็สนใจเป็นเจ้าภาพนะคะ
0: ได้นะครับ
1: ติดต่อสำนักงานวัดสังฆทานได้นะคะที่น้องนัดที่024961240นะคะ024961240ค่ะ
0: นี่ย้ำอีกทีนะครับในคืนวันวิสาขบูชาหลังจากที่เจริญพระพุทธมนต์ในเวลา 18:00 นแล้วหลวงปู่อำนวยภูริสุนทโรเมตตาแสดงธรรมแล้วหลวงพ่อพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนจะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเวียนเทียน3รอบใหญ่ด้วยกันนะครับหลังจากเวียนเทียนแล้วก็จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเข้าประดิษฐานยังอุโบสถแก้ววัดสังฆทานตามเดิมนะครับก็ถือโอกาสในวันคืนวันวิสาขบูชาเวียนเทียนแล้วก็อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานตามเดิมนะครับ
1: ก็เป็นโอกาสนะคะให้สาธุชนได้วางแผนชีวิตแล้วส่งจัดวันในการมาทั้งบุญทั้งกุศลกัน
0: ในช่วงของงานรัตนบูชาตอนนี้ก็มีญาติธรรมแจ้งความจำนงในเรื่องของโรงทานนะครับก็มาแจ้งความจำนงไว้หลายโรงทานด้วยกันโดยเฉพาะวันวิสาขบูชาวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับก็ยังคงแจ้งความจำนงได้ในเรื่องของโรงทานนะครับนะทางวัดจะได้จัดเตรียมสถานที่เป็นโต๊ะเก้าอี้ไว้ให้นะครับรวมถึงการเขียนป้ายไปติดไว้ตรงหน้าโรงทานของท่านด้วยนะครับ
1: ค่ะนี่ข่าวฝากประชาสัมพันธ์นะคะในเดือนหน้ามิถุนายนในวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน มีการจัดทอดพระป่าสามัคคีนะคะเพื่อนำปัจจัยในการบูรณะและการสมทบปัจจัยจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ร่วมกับโรงพยาบาลเขาสุกิมผ่านธนาคารนะคะมีบัญชีธนาคารให้ญาติธรรมได้ร่วมบุญผ่านธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีโรงพยาบาลเขาสุกิมนะคะธนาคารกรุงเทพ290-412-2914 290-412-2914ซึ่งทางวัดเขาสุกิมนะคะได้จัดสร้างโรงพยาบาลเมื่อปีพุทธศักราช2524นะคะก็มีความชำรุดทรุดโทรมจำเป็นต้องระดมทุนนะคะเพื่อใช้ในการดำเนินงานด้วยสำหรับประธานกิติมศักดิ์นะคะที่เมตตาอาจารย์ฝ่ายสงฆ์โดยพระครูปัญญาวราภรณ์หลวงปู่ประเวศปัญญาทโรอาจารย์ฝ่ายสงฆ์พระครูวิบูลธรรมโมภาเจ้าคณะอำเภอสอยดาฝ่ายธรรมยุทธเจ้าวาดวัดเขาสุกินค่ะและประธานกิติมศักดิ์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์นะคะสำหรับท่านใดจะร่วมบุญก็ฝากร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ290-412-2914นะคะก็เดี๋ยวทางหน้าจอเขาเพิ่มให้เนาะข้อมูลหน้าจอให้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งงานบุญในเดือนมิถุนายนนะคะทางวัดถ้ำผาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดชัยธานีค่ะรินเชิญชวนสาธุชนได้ร่วมมหากุศลครั้งประวัติศาสตร์ครั้งประวัติศาสตร์ในพิธีอัญเชิญพระประธานและอัครสาวกเบื้องซ้ายขวาในวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ค่ะโดยได้ระบุงานไว้นะคะ11นาฬิกาออกโรงทานเวลา12นาฬิการับประทานอาหารเที่ยงค่ะจากนั้นเวลา14นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระประธานประดิษฐานอย่างอุโบสถและปิดทองครั้งแรกนะคะเป็นสมฤกษ์ณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดชัยธานีจะเห็นว่ากำหนดเครื่องไขเวลาเนี่ยเผื่อเวลาให้ญาติธรรมเดินทางไปจัดในช่วงบ่ายนะคะก็มีโอกาสไปร่วมงานกัน
0: กว่าจะเดินทางจากกรุงเทพมาก่อนแล้วก็เดินทางจากวัดสังฆทานเดินทางไปก็สองสามชั่วโมงนะครับ
1: ก็เปลี่ยนเวลาเดินทาง
0: ก็เปลี่ยนเวลาไว้ท่านก็กำหนดเวลาไว้ในช่วงบ่ายนะครับก็ไปร่วมงานบุญกันที่วัดถ้ำเขาวงก็เป็นอันซีนอุทัยธานีนะครับ
1: แล้วก็แจ้งล่วงหน้านะคะก็ในงานครบรอบวันประสูติสมเด็จพระริยาวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกองค์ที่10แห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะคะองค์ปัจจุบันซึ่งท่านประสูติเมื่อวันที่26มิถุนายนปีพุทธศักราช2470นะคะทรงพระชนมายุครบ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569นี้ค่ะก็เรียนเชิญได้ร่วมงานเนาะจะได้วางแผนในการไปร่วมงานกันนะคะ
0: กับวันเวลาเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะเดินทาง
1: ไวนะครับเราอายุมาก
0: จริงๆนะครับวันเวลาเดี๋ยวนี้เดินทางไวมากแป๊บๆแป๊บๆในวันที่9วันที่10เข้าไปแล้วนะครับก็อนุโมทนาบุญกับญาติธรรมที่มาร่วมบุญกับทางวัดสังฆทานในการสร้างเสนาสนะบำรุงเสนาสนะปรับภูมิทัศน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางที่กำลังปรับปรุงอยู่หรือว่าบริเวณลานธรรมซึ่งปรับปรุงไปแล้วนะครับศาลาที่คับแคบตอนนี้ก็ขยายให้ใหญ่ขึ้นเวลาฝนตกก็สามารถเข้าไปหลบแดดหลบฝนกันได้สำหรับญาติธรรมที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมที่ลานธรรมปกติเวลาฝนตกที่ลานธรรมทีนี้ก็ลำบากต้องขึ้นบนศาลาเนกขัมมะนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ขยายศาลาให้ใหญ่ขึ้นก็เข้าไปหลบฝนกันได้มากขึ้นนะครับก็อนุโมทนาบุญด้วยสำหรับการซ่อมแซมหลังคาศาลาเรียนไทยญาติธรรมก็สามารถที่จะมาเขียนแผ่นไม้นะครับซึ่งเป็นแผ่นไม้สักที่จะนำไปมุงหลังคาเรือนไทยแทนแผ่นเก่านะครับซึ่งอาจจะมีการผุพังชำรุดทรุดโทรมและก็ทำให้น้ำรั่วนะครับตอนนี้ก็จะมีการเปลี่ยนหลังคาศาลาเรือนไทย
1: ก็เปิดโอกาสให้ได้ไปเขียนชื่อนามสกุลเน
0: าะท่านก็ไปเขียนชื่อได้นะครับ
1: นำไปติดตั้งนะคะบนหลังคาเรือนไทย
0: อนุโมทนาบุญด้วยสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์408-447-4704นะครับสำหรับชื่อบัญชีของทางวัดสังฆทานนะครับก็ร่วมบุญกันได้ในการทำนุบำรุง เสนาสนะภายในวัดสังฆทานรวมถึงสื่อธรรมะของทางวัดสังฆทานด้วยนะครับ
1: ค่ะฝากโอวาทธรรมนะคะหลวงปู่บุญมาคัมภีรธรรมโมหลวงปู่ฝากไว้นิโรธคือความดับทุกข์

0: หรือเรียกว่านิโรธหนีอะไรหนีออกจากกองทุกข์เพื่ออะไรเพื่อให้เห็นธรรมนะคะวัดธรรมฝากไว้นะคะหลวงปู่อุมาคัมภีรธรรมโมก็ในการจัดในการที่ทำยามบ่ายวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับท่านใดที่เดินทางมาวัดช่วงนี้ก็พกพาร่มมาด้วยนะเพื่อรับกับบรรยากาศฟ้าฝนเอาลูกไข่แก้วก่อนกับเรื่องเรามีแก้วสวยๆมาให้ทุกท่านได้เลือกสรรนะคะเป็นผ้าโบสถ์แก้วอันนี้100บาทราคาทำบุญ100ได้แก้วไปใช้แล้วสำหรับท่านที่มาบวชในธรรมะปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานก็ต้องมีแก้วส่วนตัวมาด้วยนะคะเพื่อลดขยะ
1: ลดขยะลดแก้วพลาสติกที่ใช้ในการอาชนะปะนะนะครับ
0: ค่ะสำหรับพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้ฝากไว้นะสิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีค่ะในการจะได้ทำยามบ่ายโดยดิฉันวรนาถโรจนนา
1: ผมมนส่งรัตนพงศ์
0: พร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะ

ะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอแสดงความเคารพพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนพระเถรานุเถระพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในอาวาส ก็ขอความเจริญในธรรมกับสาธุชนทุกท่านนะที่ได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมนะในช่วงสัปดาห์วันวิสาขบูชาซึ่งวันนี้นะเราชาวไทยชาวพุทธคนทั้งโลกเนี่ยให้ความสำคัญว่าเป็นวันที่มีความสำคัญต่อโลกมนุษย์เป็นอย่างมากเพราะว่าวันวิสาขบูชาคือวันที่

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงประสูติในวันเพ็ญ15ค่ำเดือน6นะแล้วพระองค์ท่านก็ยังตรัสรู้ธรรมนะในวันเพ็ญ15ค่ำเดือน6เช่นกันแล้วที่สุดแล้วพระองค์ท่านก็เมตตาเผยแผ่ธรรมะถึง45พรรษาเนี่ยนะสิริอายุของท่านนะก็ถึง80พรรษาท่านก็ปรินิพพานนะแต่ว่าวันนี้เป็นวันสมมุติว่าเราระลึกถึงทุกปีวันเพ็ญเดือน6นะก็จะมีการระลึกถึงวันวิสาขบูชานะที่วัดสังฆทานที่นี่นะก็เป็นที่ที่พวกเราทุกคนได้มีโอกาสนะมาปฏิบัติธรรมเป็นประจำนะวันไหนเป็นวันพิเศษวันนั้นพวกเราก็มาเอากายวาจาใจมาปฏิบูชานะเอากายของเราเอาใจของเจ้าของเนี่ยมาเป็นการบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาทีนี้ในวันวิสาขบูชาเนี่ยสารธรรมที่เราจะมาระลึกถึงเนี่ยคือวันประสูติตรัสรู้และทรงปรินิพพานเนี่ยเราจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรในเมื่อมีความสำคัญเช่นนั้นนะก็จะให้สารธรรมไว้4ประการข้อที่1นะประการที่1คือพึงมีความเพียรนะนี่คือข้อที่1พึงมีความเพียรเพราะว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสประสูตินะวันเพ็ญเดือน6เนี่ยวันที่ท่านประสูติวันแรกเลยนะท่านสร้างบารมีมาตั้ง4อสงไขยคือ100,000กัมนี่คือความเพียรของท่านที่ท่านสร้างมานะสร้างมาตั้ง4อสงไขยอีก 100,000 กับเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์สร้างมาทุกภพทุกชาติสร้างแต่บุญบารมีทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีวิริยะบารมีเมตตาบารมีปัญญาบารมีจนไปถึงอุเบกขาบารมีท่านสร้างมาเกิดเป็นอะไรท่านก็ไม่เคยทิ้งบารมีเลยท่านก็มีความเพียรนะที่จะสร้างบารมีมาให้มาเป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นวันที่พวกเราระลึกถึงวันวิสาขบูชาซึ่งพระองค์ทรงประสูตินะสิ่งแรกเราต้องนึกถึงว่าพระองค์ประสูติมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเพราะความเพียรนะแล้วพระองค์ก็ทรงตรัสว่าคนจะพ้นทุกข์ได้ก็เพราะความเพียรอีกนั่นแหละนั้นวันวิสาขบูชาเราก็ต้องพึงระลึกอยู่ตลอดเวลาว่าพระองค์ทรงประสูติมาสร้างบารมีเราก็มีบุญเป็นชาวพุทธแล้วก็ได้มาเอากายวาจาใจมาปฏิบัติอันนี้พึงที่เราต้องมีนะว่าเราจะไม่ท้อถอยเลยจะหนาวจะร้อนฝนจะตกแผ่นดินจะแยกระเบิดจะลงของจะแพงใครจะกลับเราก็ต้องทนนะเพราะว่าหน้าที่ของเราก็ต้องมีความเพียรนะในสัปดาห์วันวิสาขบูชาว่าเราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ท่านมีความเพียรมากแท้ที่จริงทั้งสร้างบารมีมาเนี่ยตั้งแต่ พระองค์ยังไม่เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านสร้างบารมีมาตั้ง16อสงไขยนะก่อนที่จะมาเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านก็สร้างบารมีมาถึง16อสงไขยจะมาเป็นสุเมธดาบทเป็นฤาษีเนี่ยเป็นฤาษีแล้วก็มีญาณมีฌานแต่ยังไม่สำเร็จอะไรเป็นแค่เป็นฤาษีเป็นดาบทนะก็เหาะได้สร้างบารมีมา16อสงไขยแล้วนะก็สามารถที่จะมีญาณมีฌานเนี่ยก็มีฤทธิ์ก็เหาะได้พอเหาะมาถึงเมืองก็เห็นชาวบ้านเนี่ยกำลังกุลีกุจอกันมีความเพียรพยายามที่จะสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งฤาษีก็สงสัยก็เหาะลงมาก็ถามชาวบ้านว่าพวกเรา

มีความเพียรพยายามจะสร้างอะไรกันเห็นทุกคนไม่กลัวเหนื่อยไม่กลัวร้อนมีความเพียรพยายามขมักขม้นกันเหลือเกินชาวบ้านว่าบัดนี้พระพุทธเจ้ามีพระนามว่าทีปังกรพร้อมสาวกทั้งหลายเนี่ยจะเสด็จมาหมู่บ้านแต่ว่าเรามีถนนหนทางที่ไม่เรียบร้อยพวกเราก็ตั้งใจจะเอาการปฏิบัติเนี่ยช่วยร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถนนนะถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาต่อพระพุทธเจ้าพร้อมสาวกสุเมธดาบทสร้างบารมีมา16 อสงไขยนะไม่เคย

ช่วยร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถนนนะถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาต่อพระพุทธเจ้าพร้อมสาวกสุเมธดาบทสร้างบารมีมา16 อสงไขยนะไม่เคย

ช่วยร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถนนนะถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาต่อพระพุทธเจ้าพร้อมสาวกสุเมธดาบทสร้างบารมีมา16 อสงไขยนะไม่เคย

ช่วยร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถนนนะถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาต่อพระพุทธเจ้าพร้อมสาวกสุเมธดาบทสร้างบารมีมา16 อสงไขยนะไม่เคย

ช่วยร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถนนนะถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาต่อพระพุทธเจ้าพร้อมสาวกสุเมธดาบทสร้างบารมีมา16 อสงไขยนะไม่เคย

สูดลมเข้าลมออกสัก 3-4 ครั้งแล้วก็ปล่อยลมธรรมดาจับความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจของเราลมหายใจเข้าเราก็รู้ลมหายใจออกเราก็รู้ทำความรู้ไว้ที่2ช่องจมูกของเราทำสติจำใบหน้าจำจมูกของเรารูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดรู้รูปนั่งของเรารู้จักตัวเองพิจารณากายนั่งสงบพิจารณาใจพยายามระลึกรู้สงบกายสงบได้ใจก็พยายามสงบตามใจจะสงบก็ทำความรู้ไว้ที่ตัวเราว่าเรานั่งอย่างไรหายใจอย่างไรให้ทำสติระลึกรู้รูปกายของเรามีอาการ32มีผมขนเล็บควันหนังเนื้อตัวของเราเป็นอย่างไรแล้วพิจารณาเนื้อตัวของเรามีผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีซึ่งเป็นเรื่องทำใจของเราอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วจิตเราจะได้ปล่อยวางความกังวลความเป็นทุกข์ใจการทำบุญก็ต้องทำใจเราให้เข้าถึงความละเอียดอ่อนคือทำให้ถึงความสติและระลึกรู้ศีลคือสังรวมกายวาจาใจคือทำให้เกิดปัญญาเมื่อเรารู้แล้วนี่เนี่ยเรียกว่าบุญนำมาซึ่งความสุขบุญนำมาซึ่งความสุขบาปนำมาซึ่งความทุกข์เราก็ละบาปไม่เอาทุกข์ทุกข์ของความไม่พอใจก็เป็นบาปทุกข์ของความเสียใจก็เป็นบาปทุกข์ของความเป็นคนร้อนใจก็เป็นบาปทุกข์ของการเป็นคนคิดมากก็เป็นบาปคิดไม่หยุดมีความโกรธเข้าไปแทรกซ้อนมีความพยาบาทเข้าไปแทรกซ้อนเราก็พยายามละความรู้สึกอันนั้นให้เหลือใจที่ว่างใจที่สงบระงับเรียนรู้จักดับทุกข์ที่ใจรู้จักละบาปที่ใจรู้จักบำเพ็ญบุญที่ใจของเราใจของเราก็จะสงบลงสงบลงสบายใจมากขึ้นเมื่อจิตใจของเราดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็พลอยดีไปตามใจเราถ้าใจของเราไม่ดีทุกสิ่งทุกอย่างก็พลอยให้ไปตามใจที่ไม่ดีร่างกายของเราก็ขึ้นอยู่กับจิตใจจิตใจก็ต้องเป็นผู้คอยควบคุมร่างกาย

ช่วยร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถนนนะถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาต่อพระพุทธเจ้าพร้อมสาวกสุเมธดาบทสร้างบารมีมา16 อสงไขยนะไม่เคย

ช่วยร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถนนนะถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาต่อพระพุทธเจ้าพร้อมสาวกสุเมธดาบทสร้างบารมีมา16 อสงไขยนะไม่เคย

ให้ดีขึ้นให้สงบระงับขึ้นท่านนั้นหลักธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เรารู้จักวิธีการช่วยตัวเองด้วยการทำกายทำใจทำใจทำอย่างไรทำใจก็ต้องทำให้เรามีความสบายใจคือมีความพอดีที่เราเป็นอยู่พอใจในชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พอใจที่ได้พบพุทธศาสนาพอใจที่เรามีอาการ32พอใจที่ชีวิตเราได้อะไรมาที่เราต้องการบ้างไม่ต้องการบ้างคือเราพอใจที่เรามีอยู่ไม่พอใจสิ่งคือไม่ไปต้องการสิ่งที่เราไม่สามารถจะได้ของอะไรที่เราไม่สามารถจะทำได้ไม่สามารถจะเป็นของเราได้เราก็ไม่ไปเอาแม้ก็เราอยากรวยทำไงเราจะรวยได้คนจะรวยก็ต้องทำมาค้าขายวิธีรวยอย่างนี้ก็เท่านั้นเองต้องทำมาค้าขายใช้สติใช้ปัญญาจึงจะรวยได้นี่เขาเรียกว่ารวยไปถูกทางเราก็ต้องพยายามทำคือเรียกว่าพอใจยินดีที่จะทำให้ตัวเองร่ำรวยหรือตัวเองที่มีทรัพย์ขึ้นมาเขาเรียกพอใจที่ตัวเองเป็นอยู่หรือทำที่ถูกต้องแต่ไม่ใช่เราอยากรวยเราก็ไปซื้อหวยไปเล่นหวยไปเล่นใต้ดินไปขอเลขขอเบอร์กับพระกับคนโน้นคนนี้ให้เราเข้ามาตั้งหน้าเก่งเลขนั้นเลขนี้ให้ถูกให้ออกมีเงินเราจะได้ทำบุญมีเงินเราจะได้เที่ยวมีเงินเราจะได้โน่นได้นี่แล้วก็เพ้อฝันอยากจะรวยเร็วๆอยากจะทำทุกอย่างที่ตัวเองอยากทำเธอไม่ว่าไหมถ้าฉันถูกสัก2ล้าน3ล้านฉันคงจะทำตรงโน้นบ้างทำตรงนี้บ้างแม้เราจะได้เงินทำบุญเยอะๆเราก็จะได้ทำโน้นทำนี้คือเรียกว่าเราคิดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นความหลงทำบุญแล้วหลงทำบุญแล้วไม่หลงก็คือการรู้ว่าคนเราไม่ได้ทำบุญมาจะชาติก่อนมันจะรวยได้ยังไงรวยอย่างนี้ก็รวยไม่บริสุทธิ์ได้มาง่ายก็ไปง่ายมันนักการพนันนะเล่นเงินเล่นการพนันได้วันนึงเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นล้านก็เชื่อไปประกาศว่าตัวเองได้โน่นได้นี่ก็ไปเรียงเขาหมดไม่กี่วันก็หมดก็ไม่เป็นทรัพย์ของตัวเองได้มายังไงก็ไปอย่างนั้นฉะนั้นเรารู้แล้วว่าพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เราไม่งมงายเรารู้อย่างนี้เราก็ไม่อยากเล่นหวยไถดินบนดินไม่อยากซื้อเอาเงินไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินดีกว่าเอาเงินไปซื้ออาหารแจกพ่อแม่ลูกหลานเราดีกว่าแล้วเอาเงินไปทำบุญดีกว่าเล่นมาทำไมหวยคนโง่เราก็จึงได้เล่นคนหลงก็จึงได้เล่นใต้ดินบนดินให้ฝันดียังไงก็ไม่เล่นเราไม่ทำไว้ยังไงมันก็ไม่ได้คนเราเมื่อมีสติยังไงมีปัญญานี่มันก็ไม่มีใครจนคนที่เพ้อฝันอยากรวยอยากทำบุญและอยากให้เห็นผลในชาตินี้ไม่ทำด้วยปัญญาความอยากมาทำให้เกิดปัญญาไม่ได้เราต้องทำด้วยความไม่อยากทำให้สบายใจทำอะไรไปก็ขอให้เราพ้นทุกข์ทำอะไรก็ขออย่าได้มีทุกข์ให้มนุษย์สมบัติเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าสวรรค์สมบัติเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าที่สุดคือนิพพานเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้านิพพานสมบัติทำอะไรขอให้ฉลาดทำอะไรขออย่าให้โง่ทำอะไรอย่าให้หลงขอให้ข้าพเจ้าจะได้เป็นคนหลงจะเป็นคนใจร้ายจะให้เป็นคนที่ใจบาปให้จิตของข้าพเจ้าเป็นกุศลอยู่แม้จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะได้เปิดสติไม่จะแตกดับตายไปก็ขอให้ข้าพเจ้าจะได้หลงตายบุญกุศลทำไปก็เพื่อให้ไปดับทุกข์อย่างนั้น
เราต้องตั้งความปรารถนาให้ถูกต้องไม่ใช่ทำอะไรแล้วหวังจะได้และนั่นแหละจึงจะเกิดความสุขในครอบครัวพอใจที่ตัวเองมีอยู่คนที่ทำบุญและอยากถูกหวยรวยโพนี่คือคนที่ทำบุญไม่เป็นคนทำบุญไม่ถูกต้องในศาสนาพุทธเป็นคนหลงทำและอยากได้ลงทุนเท่านี้แต่จะเอากำไรต้องเยอะลงทุนเพียง10บาท20บาทจะเอาต้องเป็นล้านแล้วคนหลงคนโลภมากคนโลภไม่มีกรขอบเขตพวกที่อยากรวยแต่ถ้าทำคินเนี่ยซื้อ5มาขาย100นึงก็ไม่เป็นไรถ้ามีคนซื้อเราซื้อ10มาขาย20เขาซื้อเราไม่เป็นไรคนที่ซื้อเราก็ไม่เดือดร้อนเขาพอใจจะซื้อเราก็เก็บหอมรอมริบไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันพยายามไม่เล่นหวยบนดินใต้ดินไม่เล่นพยายามทำบุญกุศลทำใจให้ดีแล้วก็ถือว่าเงินทุกบาททุกตังค์หามาได้ยากก็ต้องเก็บออกไว้ให้เป็นถุงก้นถุงของเรายามเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ได้ใช้ยามแก่เฒ่าเราก็ได้ใช้ลูกหลานไม่เลี้ยงก็เลี้ยงตัวเองใครไม่รักษาเราก็รักษาเองบางทีโรงพยาบาลธรรมดาเตียงเต็มเอกชนเราก็มีเงินจะไปรักษาก็สามารถหายโรคได้ง่ายดีก็ไปปล่อยทิ้งให้เจ็บรอความตายใครจะมาเจ็บแทนเราใครจะมาตายแทนเราลูกก็ตายแทนเราไม่ได้หลานก็ตายแทนเราไม่ได้เจ็บแทนเราไม่ได้สามีภรรยาก็ตายแทนกันไม่ได้เจ็บถ่ายแทนเจ็บแทนกันไม่ได้เราเท่านั้นที่ต้องรับกรรมเราก็ต้องสร้างความดีของเราไว้เราจะเจ็บคนเดียวเราจะตายคนเดียวแต่เราก็จะต้องมีความสุขเจ็บก็ไม่ให้มันมีทุกข์ตายก็ไม่ให้มีทุกข์ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ทำบุญแบบมีสติฉะนั้นมาวัดเราจึงไม่วุ่นไม่โวยวายจึงไม่ฟุ้งซ่านจึงไม่คุยกันมากจึงไม่วุ่นวายมาสวดมนต์มานั่งสมาธิมาทำจิตใจให้สงบเยือกเย็นแล้วเราจะเอาใจดวงเนี้ยไปทำให้เรามีความสุขกับบ้านเราเหมือนกับเราเนี้ยมีเงินมีเงินเอาเงินเนี้ยไปแลกกับไปแลกกระทองคำไปเอาก็แลกกระทองคำกลับมาเพราะเงินมันมีค่าน้อยกว่าทองคำเอาไปเอาทองคำมาใส่คอมีทองคำไปแลกเป็นเพชรเอามาใส่ต้มหูเอามาใส่นิ้วเพราะมันมีค่ากว่าทองคำคือเราเอาสิ่งที่ราคาน้อยไปได้ราคามากก็เรียกว่าเป็นทรัพย์ของเราเหมือนกับเราเอาร่างกายจิตใจของเราเนี่ยมาวัดเราก็มาต่อศีลต่อธรรมมาทำจิตใจของเราให้เบิกบานมีสติสมาธิเพราะมันมีสติดีสมาธิสงบดีเราก็เอาใจดวงเนี้ยไปกลับไปทำที่บ้านไปทำให้ใจดีอย่างนี้ทำให้สงบอย่างนี้ทำให้ไม่โกรธอย่างนี้ทำให้ไม่โลภมากอย่างนี้ทำให้หลงผิดอย่างนี้เมื่อเรารู้งี้แล้วเราก็ได้ใจที่ดีไปได้ทรัพย์ที่ดีไปถ้าเราทำบุญอย่างนี้ทุกวัดทุกวัดทุกคนก็มีความสุขพอใจตัวเองว่ามีพอแล้วคนจนกว่าเรายังมีอีกเยอะคนทุกข์ใจกับเรายังมีอีกเยอะคนผิดหวังยังมีอีกเยอะเพราะโลกนี้ไม่มีอะไรเที่ยงเลยคนก็จะต้องพลาดไปอยู่ในทางนั้นที่ไม่ดีตัวเราก็พยายามไปคับประคองสู่อยู่กับศีลธรรมคนมีศีล5ศีล8ได้ไม่ผิดหวังคนรวยคนไม่มีผิดหวังไม่มีทุกข์มากคนที่ทุกข์มากไม่ใช่คนมีศีลธรรมคนมีศีลธรรมไม่ทุกข์เลยศีลธรรมไม่ใช่เป็นตัวทุกข์ศีลธรรมเป็นตัวดับทุกข์คนที่ทุกข์คือคนไม่มีศีลธรรมคนไม่มีธรรมไม่มีคุณธรรมไม่มีเมตตานั่นคือคนมีทุกข์คนเห็นแก่ตัวคนมักได้คนเอาเปรียบคนอื่นคนโกงคนอื่นคนรักคนอื่นคนแกล้งคนอื่นคนอิจฉาคนอื่นคนไม่มีคุณธรรมคนพวกนั้นเราคนมีทุกข์ค
นไม่อิจฉาใครเมตตาคนโน้นเมตตาคนนี้ไม่อิจฉาริษยาไม่กันแกล้งใครไม่ด่าไม่ว่าไม่ให้ลายใครคนมีคุณธรรมคนพวกนี้เขาร่มเย็นจิตใจเขาไม่มีทุกข์หรอกเพราะเขาไม่อยากจะไปมองใครในแง่ร้ายเพราะรู้แล้วว่าคนทุกคนมีสุขมีทุกข์พอกันฉะนั้นเมื่อเรามองทุกคนเราเนี่ยน่าสงสารคนที่ลำบากกับเราอีกเยอะเหมือนกับพวกสลัมของเตยเนี่ยไฟไหม้บ้านไม่มีที่อยู่เนี่ยดูสิจะไปพึ่งใครแล้วก็แถมมีมลภาวะเป็นพิษอีกเป็นโรคโน่นโรคนี้กันอีกเนี่ยลำบากกับพวกเราอีกหลายร้อยเท่าพันทวีพวกเรานี่ยังมีโอกาสมาเข้าวัดฟังธรรมมาปฏิบัติชื่อจัดประโยชน์ในฐานะของคนที่ยังไม่ทุกข์ถึงขั้นนั้นเราก็ไม่ใช่ดีใจเช่นลืมก็ลืมตัวว่าเออเราสบายแล้วพวกนั้นลำบากไม่มีความกดขี่มันเราก็ต้องสงสารเมตตาเมื่อเขาเดือดร้อนถ้าเราเดือดร้อนเราก็เป็นทุกข์เราก็ควรจะให้เขาให้เขาไม่ได้ก็ให้ความสงสารว่าน่าสงสารเนาะสัตว์ผู้มีกรรมเขาลำบากถ้าเราลำบากมากก็คงเป็นอย่างนั้นถ้ามีอะไรเราก็ไปจิตยื่นให้ถ้าเราไม่มีเราก็ให้กำลังใจเราไม่มีเราก็ไปให้กำลังใจหรือถ้ามีเหลือใช้เราก็ไปหยิบยื่นให้กับคนที่เดือดร้อนเราก็ได้ทำบุญอันมหาศาลบุญด้วยการทำความดีเนี่ยเขาบอกยิ่งกว่าสร้างเจดีย์ทองคำคนมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีจิตใจที่เป็นศีลเป็นธรรมเนี่ยยิ่งกว่าสร้างเจดีย์ทองคำพอสร้างคนให้เป็นคนดีก็ยิ่งมีอานิสงส์มากขึ้นอีกคนดีช่วยคนดีคนดีช่วยให้คนไม่ดีเป็นคนดีเนี่ยเรียกว่ามีอานิสงส์มากกว่าสร้างเจดีย์ทองคำฉะนั้นพวกเราก็ต้องพยายามมาฝึกจิตใจกันว่าความพอดีเรามีแล้วเราสบายใจแล้วอย่าไปคิดอะไรมากต้องตัดต้องละให้มันเบาลงอย่าเป็นคนช่างคิดจนเกินไปให้เอาสิ่งที่มันลำบากมาเปรียบเทียบที่ลำบากกว่าเราที่ทุกข์กว่าเราถ้าเราไม่อดทนเราขี้เกียจนั่งสมาธิก็ให้นึกถึงพุทธเจ้าพุทธเจ้าทรมานมาตั้ง6ปีอุตส่าห์ทำความเพียรมาจนตรัสรู้ยากลำบากยิ่งกว่าเราเรามานั่งแป๊บๆปั๊บๆก็บ่นว่าปวดบ่นว่าเมื่อยบ่นว่าร้อนบ่นว่าหิวบ่นว่านานเกินไปแต่ดูสิพระพุทธเจ้านั่งมาตั้ง6ปีไม่เคยบ่นเลยไม่เคยบ่นว่าหิวไม่เคยบ่นว่าร้อนไม่เคยบ่นว่านานเกินไปเท่าไรก็สุดแล้วแต่ละพระองค์สร้างมายาวนานกว่านั้นพระองค์สร้างมาต้อง4อสงไขยจะนับชาติไม่ถ้วนแต่ชั่วเพียง6ปีนี่พระองค์ก็ถือว่ามันไม่นานแล้วพวกเราล่ะชั่วเพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งพวกเราก็ว่านานแต่เราจะเดินตามทางพุทธเจ้าให้ทันเราก็ต้องพยายามอดทนเพราะเราจะต้องใช้ใจของเราเนี่ยตลอดไปถ้าเราไม่ฝึกเลยใจเรานี่จะเป็นคนเล่าร้อนอยู่เรื่อยถ้าเราจะใช้ใจเล่าร้อนอย่างนี้พอเลยไปไหนก็ใจร้อนนั่งก็ใจร้อนนอนก็ใจร้อนกินก็ใจร้อนคิดนึกก็ใจร้อนแล้วพอเลยที่เราเป็นคนร้อนอยู่ตลอดเวลานี่พอแล้วเลยที่เราจะไปใช้กับโลกอยู่วัดก็ร้อนอยู่โลกก็ยิ่งร้อนใหญ่แล้วเมื่อไรเราจะเย็นแล้วเมื่อไรเราจะมีความสุขเราก็คงไม่พบความสุขแน่เพราะใจเราร้อนเราก็ต้องเสียเวลาต้องสละเวลาพยายามภาวนาของเราไว้พุทโธไว้พุทโธพุทโธพุทโธจนใจเย็นจนใจไม่โกรธจนใจไม่โลภไม่หลงจนใจสบายนั่นแหละเราจึงเอาใจดู

เย็นใจสบายนั่นแหละเราจึงเอาใจดวงนี้ไปใช้ได้เพราะมันเย็นพอแล้วเหมือนกับน้ำมันเนี่ยเขาจะเอาน้ำเย็นในน้ำในประปาในก๊อกมันไม่เย็นพอหรอกก็จะให้เย็นเขาก็เอาไปใส่ในหลอดในเคมีเอาไปปั่นใหม่เอาไปเข้าห้องเย็นเอาไปทำจนกลายเป็นน้ำแข็งออกมานะมันก็ไปจากนี่จากน้ำดีๆนี่แหละจากน้ำไม่ร้อนนั่นแหละจากน้ำไม่เย็นนี่แหละก็ไปปั่นจนเป็นกลายเป็นน้ำแข็งออกมาน้ำร้อนก็กลายเป็นน้ำเย็นได้ใจเราก็เหมือนกันใจร้อนๆนี่แหละเอามาปั่นให้ใจเย็นให้ได้พุทโธเนี่ยเป็นเครื่องทำความเย็นพุทโธพุทโธพุทโธจนใจเย็นเนี่ยก็เหมือนกับไอ้น้ำร้อนๆเอาไปเข้าเครื่องปั่นให้กลายเป็นน้ำแข็งออกมาเอาน้ำอันเดียวกันนั่นแหละมาทำให้ร้อนให้เย็นได้ใจเราก็ใจเดียวกันใจร้อนก็ทำให้ใจเย็นได้ใจเย็นก็ทำให้ใจร้อนได้อยู่ที่เราจะทำหรือไม่ทำใจดีกับใจร้ายมันก็อยู่ด้วยกันคนใจร้ายคือคนใจดีถ้าพยายามทำใจดีมากขึ้นใจร้ายก็หมดไปแต่ถ้าเรามุ่งหน้าจะเชื่อใจร้ายแล้วมีแต่ความร้อนใจใจร้ายเรื่อยไปอันนี้เราจะต้องพยายามบำเพ็ญปฏิบัติให้จิตใจของเราเยือกเย็นจะได้เห็นธรรมรู้ธรรมจะได้มีที่พึ่งทางใจไปอยู่ที่ไหนก็จะได้เป็นคนใจสบายนั่นแหละมหาเศรษฐียังสู้ไม่ได้เลยกินเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขไม่ร้อนใจนั่นแหละมหาเศรษฐียังหาไม่ได้เลยมหาเศรษฐีกินก็เป็นห่วงนั่งก็เป็นห่วงนอนก็เป็นห่วงคิดโน่นคิดนี่อะไรก็ไม่เคยสบายเขาก็เป็นเศรษฐีแต่เพียงทรัพย์ภายนอกแต่ใจเขาไม่เคยสบายเลยผู้มีธรรมะเท่านั้นที่จะทำใจตัวเองให้กันกรองให้เยือกเย็นขึ้นมาก็ต้องหัดทำทานทำให้เกิดปีติอิ่มใจให้เกิดเป็นคนรวยศีลทำให้สงบเรียบร้อยเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนน่ารักเป็นคนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุขสมาธิทำให้เป็นคนไม่อารมณ์ร้อนเป็นคนมีเหตุมีผลอยู่ที่ไหนก็สงบสุขตลอดไปและเมื่อมีปัญหาก็สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เพราะมีสติสมาธิสมบูรณ์ธรรมะคำสอนของพระเจ้าจึงจะลงไว้ในจิตใจของพวกเราเราก็จะพบความ

ว่าสงบเป็นอย่างไรการทำบุญทำได้หลายอย่าง ที่ว่าบุญเนี่ยอะไรก็เป็นบุญไปหมดทีนี้เราต้องรู้จักการทำบุญบุญด้วยการให้ทานการให้ข้าวให้น้ำให้ยุกยารักษาโรคนี่เลยก็เป็นบุญเบื้องต้นคือเปลือกของบุญเป็นเปลือกของบุญต้นไม้เนี่ยถ้าไม่มีเปลือกก็มีแก่นไม่ได้มีกระพี้ไม่ได้ เมื่อขาดเปลือกเสียแล้วต้นก็ต้องตายไม่มีน้ำเลี้ยง ไม่มีน้ำเลี้ยงที่จะส่งลำต้นฉะนั้นต้นไม้ทุกต้นขาดเปลือกไม่ได้ เมื่อร่างกายเราก็เช่นเดียวกันขาดผิวหนังไม่ได้ถ้าขาดผิวหนังแล้วก็อยู่ไม่ได้ขาดน้ำเลี้ยงขาดการหุ้มห่อขาดเครื่องป้องกันเวทนาเหมือนกับคนถูกไฟไหม้พอหนังถลอกแล้วก็เลือดไหลไม่หยุดต้องให้น้ำเกลือให้เลือดกันทั้งวันทั้งคืนเพราะเคียงหนังถลอกแล้วก็ถือว่าร่างกายนั้นอยู่ไม่ได้ถลอกน้อยๆก็พออยู่ได้แต่ถ้าลอกหนังออกมากๆจะอยู่ไม่ได้ก็ต้องประกอบด้วยหนังจึงจะ

เนื้อจึงจะมีร่างกายอยู่ต้นไม้ก็เช่นเดียวกันต้องประกอบด้วยเปลือกผิวคนเราที่เกิดมาก็ต้องมีฐานเป็นเปลือกของบุญเป็นเปลือกของศีลเป็นเปลือกของสมาธิเป็นเปลือกของปัญญาถ้าเราไม่มีเปลือกแล้วก็จะโตขึ้นมาไม่ได้เช่นแม่พ่อเราจะต้องมีฐานด้วยการให้ลูกเมื่อลูกเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องให้ข้าวให้น้ำให้น้ำนมให้ลูกได้ดื่มกินนี่ก็เรียกว่าทานแก่ลูกตัวเองให้ทานแก่ญาติแก่พี่น้องแก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากแก่ผู้ยากไร้ก็ถือว่าให้ทั้งนั้นที่ให้ออกไปจากเราเนี่ยถือว่าให้ทานจะเป็นเงินก็ดีเป็นข้าวก็ดีเป็นได้น้ำนมเนี่ยที่แม่ให้ลูกดื่มกินจะเป็นนมคนนมของตัวเองก็ดีเป็นนมของวัวก็ดีก็ถือว่าให้ทานแก่ลูกตอนนั้นถ้าไม่ให้ทานแล้วลูกจะอยู่ได้ยังไงขาดทานแล้วเปลือกไม่มีกระพี้ก็ต้องผุแก่นก็เกิดไม่ได้ต้นไม้ทุกต้นต้องมีเปลือกทั้งหมดคนเราเกิดมานี่เขาเรียกรู้จักให้กันเรียกว่าทานแล้วก็เป็นบุญการให้ทานเป็นบุญบุญยังไงบุญด้วยความให้แล้วดีใจเช่นให้ลูกเรากินอิ่มแล้วแม่ก็ดีใจเช่นลูกให้แม่กินอิ่มลูกก็ดีใจเช่นเราเอาทานมาให้แก่สมณะผีพราหมณ์เนี่ยให้ท่านได้มีศีลต่อไปเพราะท่านมีศีลเนี่ยท่านจะเป็นคนไม่ใจร้ายเป็นคนไม่โกงเป็นคนไม่ลักเป็นคนไม่หาร้ายใส่ใครเป็นคนเคารพต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เคารพต่อชาติศาสนามหากษัตริย์เพราะให้แก่คนมีศีลเนี่ยดีกว่าให้คนไม่มีศีลเพราะอะไรเพราะคนมีศีลเนี่ยมีความจริงใจเป็นคนดีที่เป็นมิตรได้เป็นเพื่อนได้ไม่ทำอันตรายไม่ฉ้อโกงไม่ลักขโมยใครไม่ติฉินนินทาไม่ว่าร้ายใครเพราะมีศีลเนี่ยเป็นคุณธรรมฉะนั้นจึงว่าให้มีศีลเนี่ยแต่แถมเขามีศีลแล้วเขาก็ชักชวนคนอื่นมีศีลต่อเป็นคนดีต่อไปทั้งศีล5ก็ดีศีล8ก็ดีศีลมากขึ้นก็ดีแล้วเมื่อคนมีศีลเนี่ยก็สอนให้คนเนี่ยเป็นคนไม่เบียดเบียนกันไม่ฆ่ากันไม่ลักกันไม่โกงกันไม่อิจฉาริษยากันสอนให้สังคมนี่อยู่เย็นเป็นสุขด้วยคนมีศีลฉะนั้นถ้าเราให้คนมีศีลมากๆเท่าไรเราก็ประเทศชาติบ้านเมืองเราก็เจริญเพราะคนมีศีลไม่เบียดเบียนกันท่านนี้พระที่ให้พระเนี่ยก็เพราะพระเนี่ยรักษาศาสนาไว้เพราะท่านเรียนรู้พระไตรปิฎกและประพฤติปฏิบัติทำตามพระพุทธเจ้าเมื่อให้ท่านแล้วจิตใจท่านละเอียดอ่อนเราก็ปล่อยได้ละเอียดอ่อนไปตามท่านถ้าเราให้กับคนหยาบคายคนขี้รักขี้โกงคนมีความโลภอย่างเงี้ยมันก็คนขอทานอย่างเงี้ย คนง่อยเปี้ยเสียขาเนี่ยเขาก็ไม่มีศีลแต่เขาเอาพับมาแต่ชาติก่อนเขาเคยเป็นคนใจร้ายมาแต่ชาติก่อนเคยขี้เกียจไม่ทำบุญไม่รักษาศีลให้ทานชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชอบเบียดเบียนโกงผู้อื่นชอบรักคนอื่นมาชาตินี้จึงกลายเป็นคนจนเป็นคนขอทานบ้านไม่มีข้าวไม่มีจะกินทำเป็นคนที่น่าสงสารเมื่อก่อนชาติก่อนเราคนคนนี้ไม่เคยสงสารใครพวกคนขอทานก็ดีพวกแขนขาพิกลพิการเนี่ยพวกชาติก่อนไม่สงสารใครเป็นคนมีอำนาจเป็นคนมีวาสนาก็ชอบเบียดเบียนคนที่ไม่มีอำนาจเช่นตัดมือตัดเท้าเขาควักลูกตาเขาทรมานร่างกายให้เขาทุพพลภาพพอกรรมชาตินั้นมาถึงชาตินี้ก็กลายเป็นคนง่อยเปี้ยเสียขาตั้งแต่อยู่ในท้องเกิดมาก็มีโรคมากก็ต้องกลายมาเป็นคนจนคนขอทานที่เราต้องสารเขาเพราะว่าเขาเป็นคนมีกรรมเราไม่ได้คิดถึงอดีตของเขาแต่ที่จริงอดีตเขาทำความไม่ดีไว้มากก็เ
าจึงกลับมาเกิดเป็นคนอาภัพยากจนแต่อดีตของเขานั้นเป็นคนให้ทานรักษาศีลไม่เคยฆ่าใครไม่เคยตัดตีนทิ้นมือไม่เคยควักลูกตาไม่เคยทำใครให้พิกลพิการมาชาตินี้เขาก็สมบูรณ์มีรูปงามมีร่างกายที่งดงามเพราะเขาไม่เบียดเบียนใครแต่ชาติก่อนชาตินี้เขามาเกิดในตระกูลดีมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแล้วก็มีทรัพย์มากเขาจึงได้มีความดีติดตัวมาฉะนั้นพุทธเจ้าจึงได้ไม่จึงได้ให้แก้ต้นเหตุแก้ต้นเหตุคือแก้ใจคนเราไปแก้ปลายเหตุจะแก้ไม่ได้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วจึงว่าคนขอทานก็ดีคนพิกลพิการเนี่ยเขามีความโรคเขาได้ไปแล้วเขาก็ไม่พอไปได้เขาแล้วเขาทำดีไม่ได้บางคนเอาไปกินเหล้าเอาไปเล่นการพนันเขาไม่สำนึกบาปบุญไม่สามารถจะสอนคนอื่นให้เลิกประพฤติละบาปละกรรมได้ก็ไม่แก้ปัญหาอะไรในสังคมได้แต่บางคนก็บอกว่าทำบุญให้ทานกับคนพิการได้บุญมากแต่เขาไม่รู้หรอกว่านั่นเขาไม่มีปัญญาแล้วที่จะให้สังคมนั้นอยู่เย็นเป็นสุขไปได้เขาเป็นเพียงส่วนหนึ่งมาอาศัยสังคมเท่านั้นเองที่จะแก้ปัญหาคือต้องแก้ให้คนเรามีศีลธรรมให้คนเรามีเมตตาซึ่งกันและกันและให้คนเราเนี่ยเรียนรู้ธรรมะให้เป็นคนฉลาดไม่มีการมาเบียดเบียนกันตอนเป็นอยู่นี้ที่เราให้แล้วก็เกิดความดีใจเพราะเราได้ให้แบบคนฉลาดให้แบบคนมีปัญญาก็เลยได้บุญมากก็ดีใจมากบางคนก็บอกว่าทำบุญให้ทานกับคนพิการได้บุญมากแต่เขาไม่รู้หรอกว่านั่นเขาไม่มีปัญญาแล้วที่จะให้สังคมนั้นอยู่เย็นเป็นสุขไปได้เขาเป็นเพียงส่วนหนึ่งมาอาศัยสังคมเท่านั้นเองที่จะแก้ปัญหาคือต้องแก้ให้คนเรามีศีลธรรมให้คนเรามีเมตตาซึ่งกันและกันและให้คนเราเนี่ยเรียนรู้ธรรมะให้เป็นคนฉลาดไม่มีการมาเบียดเบียนกันตอนเป็นอยู่นี้ที่เราให้แล้วก็เกิดความดีใจเพราะเราได้ให้แบบคนฉลาดให้แบบคนมีปัญญาก็เลยได้บุญมากก็ดีใจมากเมื่อเราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยเราไม่มีศีลเราก็หาความสุขใจที่แท้จริงไม่ได้แต่พอเรามาบวชหรือเรามาทำสมาธิเนี่ยเรามีศีลมากขึ้นใจเราก็สบายใจมากขึ้นตัดความทุกข์ร้อนกังวลมากขึ้นก็แสดงว่าเราเนี่ยมีใจดีมากขึ้นมีบุญมากขึ้นจากการมีศีลมีสมาธิก็ได้พัฒนาจิตใจสูงส่งขึ้นถ้าใครจะให้อะไรเรามาเราก็ทำให้เป็นประโยชน์ไปหมดกว่ามากกว่าคนที่ใจไม่ดีตอนนี้บุญให้ทานถือว่าเป็นบุญเป็นเปลือกของศีลสมาธิเราก็จำเป็นจะต้องให้เพื่อตัดความโรคความตณีไม่อภัพไม่อับจนไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวโลกนี้ถ้ายังมีการให้ทานกันอยู่โลกนี้ก็มีความเจริญเพราะทุกคนเสียสละสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมได้ก็ถือว่าทำให้โลกนั้นมีความสุขร่มเย็นเหมือนกับต้นไม้เนี่ยเราปลูกไว้ต้นหนึ่งมันจะต้องให้เราให้เมื่อพื้นดินให้แก่ต้นแล้วต้นก็ออกกิ่งก้านสาขามีลูกมีใบหรือมีดอกมีความร่มเย็นขณะที่เมื่อเราปลูกแล้วมันก็ต้องให้ผลแก่เราอย่างน้อยก็ได้ร่มได้เงาได้ดอกได้ใบได้ผลอย่างนั้นเช่นเดียวกับบุคคลที่ให้ทานก็ให้ความร่มเย็นแก่โลกฉันนั้นไม่ต่างอะไรกับต้นไม้ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ให้ประโยชน์แก่สรรพสัตว์ให้เกิดความร่มเย็นได้ทีนี้การรักษาศีลก็ทำให้เกิดบุญเช่นเราไม่พูดจาหยาบคายเราไม่หาเรื่องทะเลาะกับใครเราไม่นินทาใครไม่พูดจาถากถางไม่พูดจาให้คนอื่นต้องเดือดร้อนนี่เรียกว่าศีลเนี่ยเมื่อเราพูดดีแล้วเนี่ยสงบวาจาเราได้แล้วก็เกิดความสบายใจไม่มีศัตรูมีแต่คนรักเราคนเราพูดดีกับใครใครเขาไม่เกลียดเราเราไม่นินทากับใครเขาไม่มีใครนินทาเรา
เมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าทำให้เราเกิดสุขใจนึกถึงศีลแล้วเมื่อไรเนี่ยเราสบายใจเมื่อนั้นเมื่อเรานึกถึงศีลที่เรารักษาเนี่ยจะทำให้เราดีใจว่าเราเป็นผู้สงบเป็นผู้สำรวมเป็นผู้ระวังใจของเราเราก็เกิดดีใจว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลทำให้ใจของเราเป็นสุขกายเราเป็นสุขสีเลนะโพกสัมปทาคนมีศีลนี่เป็นคนไม่จนเป็นคนรวยทรัพย์คือไม่รู้จักความเดือดร้อนทางทรัพย์สีเลนะนิพุติงยันติศีลดับทุกข์ทางใจไม่เร่าร้อนใจเป็นคนไม่โกรธไม่พยาบาทเป็นคนมีความอภัยเสมอไปเพราะมีศีลอย่างเช่นเรามาอยู่วัดเนี่ยไม่ทำมดตวงยุงตวงเราก็ไม่บี้ไม่ตบแสดงว่าเราอภัยให้ความอภัยได้เนี่ยรู้สึกว่าเราสบายใจไม่โกรธตอบต่อแม้แต่ยุงกัดตวงหนึ่งเราก็ไม่โกรธเพราะเรามีศีลแล้วก็ภูมิใจที่ว่าศีลเนี่ยเรารักษาได้เล็กน้อยเราก็รักษาได้เราก็สบายใจเมื่อเรามีความดีใจนี่เรียกว่าเป็นบุญให้ทานเป็นบุญรักษาศีลเป็นบุญแล้วก็ทำใจให้เป็นสมาธิเช่นเราภาวนาพุทธลมเข้าโทลมออกเนี่ยคือเราภาวนาให้รู้กายรู้ใจของเราเนี่ยเมื่อใจเราสงบแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่ากายคนเราเนี่ยเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากข้าวสุกขนมสดที่พ่อแม่ให้มาร่างกายเราเกิดมาจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมแล้วกายคนเรานี่จะอยู่นานเท่าไรก็อยู่ได้ไม่เกิน100ปีก็แตกตายทำลายกันทุกคนก็ล้วนแต่ไปเป็นดินเหมือนกันหมดไปเป็นน้ำเหมือนกันหมดไปเป็นไฟเป็นลมเหมือนกันหมดทุกกายไม่มีใครอยู่ได้นานไม่รู้ความจริงอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ยึดถือตัวตนว่าเราว่าเขาเราก็ไม่โกรธไม่พยาบาทใครหาเรื่องหาราวกับใครได้เมื่อเรารู้ความจริงนี้ก็เกิดปัญญาจิตเราก็ผ่องใสเบิกบานก็เลยเรียกว่าภาวนาแล้วเป็นยอดบุญทำให้คนเราละทุกข์ในตัวตนได้มากขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วบุญเนี้ยมีมากมายเช่นพูดจาไพเราะก็เป็นบุญไม่เบียดเบียนเขาก็เป็นบุญบุญเนี้ยติดอยู่ที่ตัวเราเดินยืนนั่งนอนกินพูดคิดนึกถ้าใจของเราดีแล้วเป็นบุญไปหมดบุญจากการรักษาศีลบุญจากการให้ทานบุญจากการเจริญภาวนาหรือบุญจากการที่ว่าเรารู้จักใจของเราคนที่รู้จักใจตัวเองไม่ให้โกรธได้เนี่ยเรียกเป็นบุญจากการทำสติสัมปชัญญะระลึกถึงความเกิดแก่เจ็บตายอยู่ทุกวันทุกวันนี่ก็เป็นบุญจะระลึกถึงคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ว่าท่านมีคุณต่อเราระลึกอย่างนั้นเราก็เป็นบุญระลึกถึงว่าทานเราเคยทำไว้ศีลเราเคยรักษาไว้เราทำดีไว้แต่ครั้งใดเราก็นึกแล้วดีใจเราก็เป็นบุญฉะนั้นบุญเนี่ยจึงชื่อว่าเป็นความหมายที่กว้างเช่นเดียวกับบาปนะบาปก็เป็นความหมายที่กว้างเหมือนกันเช่นว่าเราพูดจาหยาบคายก็เป็นบาปเราโกรธเขาก็เป็นบาปเราเกลียดเขาก็เป็นบาปเราอิจฉาเขาก็เป็นบาปเรานินทาให้ร้ายใครก็เป็นบาปเราคิดไม่ดีกับใครมุ่งร้ายต่อใครก็เป็นบาปทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าบาปเนี่ยทำให้ใจไม่สบายใจร้อนใจร้ายจิตใจพวกนี้เรียกว่าเป็นบาปไม่ต้องทำด้วยกายก็เป็นบาปแค่นึกทางใจก็เป็นบาปคนที่ไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่เจริญภาวนาเนี่ยเขาเรียกเป็นคนมีบาปเมื่อคนมีบาปแล้วก็มีกรรมติดตัวไปผลก็ออกมาในทางที่เป็นทุกข์อยู่ล่ำไปทีนี้คนเราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยทำอะไรก็ใจดีเขาเรียกเป็นบุญตลอดผลกรรมที่ทำดีวันนั้นก็ติดเป็นเงาติดตามตัวส่งผลให้แต่ความดีใจตลอดไปกินก็สบายใจนั่งก็สบายใจนอนก็สบายใจเพราะไม่คิดทำบาปฉะนั้นจึงว่าบุญเนี่ยอยู่ที่ใจทำอะไรก็เป็นบุญทั้งหมดถ้าใจของเรามีศีลมีธรรมถ้าคนเราไม่มีศีลมีธรรมทำอะไรก็เป็นบาปทั้งหมดเพราะคิดแต่เรื่องไม่ดีคิดแต่เรื่องในแง่ไม่ดีก็คิดอะไรก็ไม่สบายใจเนี่ยก็คิดแต่เป็นบาปบาปก็ทำให้เกิดความร้อนใจเกิดความทุกข์ใจฉะนั้นที่เรามาวัดเนี่ยชื่อว่าเป็นบุญทั้งหมดนะ
พียงแต่คิดว่าจะมาวัดนี่ก็เป็นบุญแล้ว

คิดว่าจะให้ทานนะคิดดีก็เป็นบุญแล้วคิดว่าจะรักษาศีลก็เป็นบุญแล้วคิดว่าภาวนาทำใจสงบก็เป็นบุญแล้วแสดงว่าเรานี่มีบุญตลอดวันตลอดคืนที่คิดเรื่องทางดีศีลทานภาวนาท่านนั้นก็ขอให้คิดว่าบุญเป็นความหมายที่กว้างบุญคือความเย็นบุญคือความสบายบุญคือความสุขคนมีบุญแล้วจึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์จึงจะมาเกิดเป็นเทวดาจึงจะไปนิพพานได้ถ้าคนมีบาปแล้วไม่มาเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นสัตว์อื่นคนมีบาปแล้วคิดไม่ดีมีแต่เรื่องเดือดร้อนใจเสมอไปฉะนั้นเราต้องพยายามทำบุญเนี่ยเอาไว้ดับทุกข์เราเอาไว้เป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเวลาเราเจ็บเราจะได้นึกถึงบุญเราทำไว้ดีเวลาเราแก่เราจะได้นึกถึงบุญว่าเราทำไว้ดีเวลาเราจะดับจิตจะตายเนี่ยเวลาอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยเราจะได้นึกถึงบุญของเราทำไว้จะได้เป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันไม่ให้เราตกใจไม่ให้เราหวาดกลัวให้กลายเป็นคนเข้มแข็งเพราะบุญเนี่ยจะเป็นสิ่งที่คุ้มครองป้องกันเป็นบารมีธรรมที่จะทำให้คนนี้อยู่เย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนเพราะมีบุญฉะนั้นเราต้องเตรียมทำดีไว้ให้มากจะเป็นเกราะป้องกันตัวเองนะถ้าคนไหนไม่มีบุญแล้วจะมีแต่ปัญหามีแต่ทุกข์มีแต่ปัญหามีแต่เรื่องเดือดร้อนเดี๋ยวเป็นโน่นเดี๋ยวเป็นนี่เดี๋ยวคนโน้นเป็นเดี๋ยวคนนี้เป็นแหมมันมีกรรมจริงๆมันมีบาปคอยติดตามล้างผลาญเราอยู่เรื่อยนั่นก็เรียกคนไม่มีบุญทำบุญไว้น้อยจึงมีปัญหาเยอะเกิดมาก็มีแต่โรคมากมีแต่ความทุกข์มากมีแต่ปัญหามากสติปัญญาก็ด้อยกว่าคนอื่นอะไรอะไรก็ด้อยไปหมดลูกก็ด้อยสติปัญญาก็ด้อยทรัพย์ก็ด้อยอายุก็ด้อยกว่าคนอื่นความสามารถก็ด้อยกว่าคนอื่นเพราะเรามีบุญน้อยแต่ถ้าเรามีบุญมากเนี่ยอะไรก็ดีไปหมดเหนือเข้าไปหมดร่างกายก็แข็งแรงกว่าเขารูปก็ดีกว่าเขาสติปัญญาก็ดีกว่าเขาทรัพย์ก็ดีกว่าเขาอายุก็มากกว่าเขาความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เบียดเบียนนี่เขาเรียกว่ามีบุญติดตามมาแล้วก็ทำบุญให้แก่ตัวเองมากขึ้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็ควรจะทำเพราะสิ่งที่ดีนี่จะเป็นเหมือนกับต้นไม้ที่ได้รับคนดูแลรักษาไว้อย่างดีย่อมมีดอกออกผลงดงามไม่ปล่อยให้เหี่ยวแห้งอับเฉานั้นชีวิตของเราที่เรามาวัดเนี่ยก็เท่ากับมาปลูกสร้างชีวิตของเราให้งดงามขึ้นแล้วจิตของเราก็จะได้มีความสุขจะได้พัฒนาเราให้มันก้าวหน้าขึ้นไปอีกเพราะว่าบุญเนี่ยถ้าใครไม่ทำแล้วเนี่ยก็อย่าไปเสียใจที่หลังว่าเราทำบุญน้อยไปจึงไม่พบแต่ความสุขเลยไม่พบความสมหวังเลยแต่ถ้าบุญเนี่ยถ้าเราทำของเราไว้มากแล้วจะดีใจว่าเราทำของเราไว้พอบุญของเราที่เราทำมาไว้อะไรแล้วก็เป็นบุญไปหมดเหมือนกับเราทำสติของเราให้ดีเนี่ยเดินก็ทำให้เรามีสตินั่งเราก็ทำให้เรารู้ตัวเรานั่งนอนก็เลยรู้ตัวเรานอนกินก็ให้รู้ตัวเรากินพูดก็ให้รู้ตัวพูดคิดนึกอะไรเราก็รู้ของเราให้มากๆขึ้นเนี่ยแล้วเราจะเป็นเกราะป้องกันความวุ่นวายใจมากพอเรามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยรู้สึกเราทำใจได้ทำสติได้รู้สึกว่าสบายใจเรื่องเดือดร้อนก็เหมือนไม่เดือดร้อนเพราะเราทำใจของเราไว้ก่อนก็มาเป็นเกราะป้องกันตัวให้เราได้เป็นคนเข้มแข็งอดทนต่อสู้กับชีวิตที่ลำบากยากเข็ญได้มากขึ้นกลายเป็นคนมีทุกข์น้อยกว่าคนที่ไม่ปฏิบัติเลยข้าเท่าก็เรียกว่าบุญมาช่วยนำเรามาเปิดทางสว่างให้แก่เราเมื่อเราทำแล้วเราก็จะต้องได้รับผลกรรมอันนี้สืบต่อไปไม่จบไม่สิ้นในทางดีก็คิดว่าทุกคนคงมีบุญไว้แล้วที่ทำไว้ในใจก็ให้พยายามทำในใจต่อไปให้เกิดความเจริญงอกงามเป็นสุขสงบพบแต่ทางที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาก็ยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

บุญหนักฮะบุญหนักนั่งขยับไปขยับมาฮะบุญเนี่ยเอายากจังเนาะแหมกว่าจะได้บุญเต็มที่นั่งทับตายเลยฮะให้เหมือนทำบาปไปนะเหตุให้ไปดิ้นให้ไปดิ้นสักชั่วโมงต้องใส่ดิ้นได้เนี่ยนะได้ไหมให้ไปดิ้นสักชั่วโมงดิ้นไม่บอกยังไม่เลิกนะให้ไปดิ้นสักชั่วโมงบอกไม่แหมเวลาน้อยให้ดิ้นต่อไปเถอะแต่นั่งเฉยๆนี่แหมทรมานจัง15นาทีทับตายเลยสวรรค์นี่ไปยากตรงนี้เองนรกไปง่ายๆนะทำใจดีทำยากทำใจไม่ดีทำง่ายไอ้นั่งสงบสงบเนี่ยเราทำไม่ได้ไอ้นั่งไม่สงบไปนั่งได้ตลอดเวลานั่งขยุกขยิกขยุกขยิกไอ้นั่งได้ฉะนั้นไอ้ฝึกดีเนี่ยมันยากนะกว่าจะมาได้สักครั้งนี่แหมเราก็ชมเชยตัวเองโหกูนี่นะอยู่บ้านน่ะจับปูใส่กระด้งเลยล่ะแต่มาอยู่วัดใช่แม่มันปูนิ่มเลยแม่นี่ดีตั้งเยอะเลยนะเนี่ยนี่ดีจะอยู่ในวัดนะเนี่ยถ้าอยู่นอกวัดได้ยิ่งกันนี้อีกนะแสดงว่าเราก็ดีเยอะนะอยู่บ้านนี่มันปูจับปูใส่กระด้งอยู่โรงเรียนก็มันปูจับครูก็จับไม่อยู่เหมือนกันนะเรามาฝึกเนี่ยนะเราก็ต้องอดทนต้องอดทนอุบายที่ดีคือว่าทำยังไงเราจะนั่งให้นานๆไงเราจะให้สงบได้กำไรของเรากลับไปแล้วไม่มีใครบังคับเราแล้วกลับไปแล้วไม่มีโอกาสจะมานั่งอย่างนี้แล้วที่แสดงความดีความอะไรเนี่ยไม่มีแล้วไปนี่ก็ไปแข่งกันสนแล้วคราวนี้แข่งกันเจียวเจ้าแข่งกันได้ใครจะเสียงดังกว่ากันใครจะดังกว่ากันใครจะสนกว่ากันใครจะฟุ้งซ่านมากกว่ากันแต่นี่ไปนี่ไปแข่งกันฟุ้งซ่านไปแข่งกันแบบใครจะไม่สงบมากกว่ากันเดี๋ยวไปดูที่ออกจากวัดเดี๋ยวเจอหมดเลยใครไม่สงบมากกว่าวิดวาดวิดวาดออกมากเขาไอ้ที่ไหนสงบก็เรียบร้อยถ้ามีหาน้อยสักคนก็ยากแต่มากก็ติดเชื้อกันหมดเนี่ยโอ้นั่งแค่ครึ่งชั่วโมงปวดท้องเข้าห้องน้ำห้องส้วมตลอดเวลานี่ถ้าไม่มีห้องน้ำห้องส้วมตายนะเนี่ยไม่มีที่พึ่งเลยไม่มีที่ออกนะมาอยู่เงี้ยบุญของเราเลยมาอยู่ในกรอบเหลืออยู่ความตั้งใจดีเท่านั้นเองถ้าเราคิดว่าที่เราทำเนี่ยไม่มีใครบังคับเราหรอกเราถือว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยมันตัวเราได้แก่ตัวเราใครก็แย่งเราไปไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นสติปัญญาของเราต่อไปแล้วพอเราแก่ตัวเราจะไปนึกถึงบุญพวกเนี้ยทำมาโอ้โหกูรีบเข้าวัดตั้งแต่เด็กก็ดีหรอกแหมมาเข้าตอนนี้มันไม่ค่อยได้อะไรเลยบางคนโชคดีดีนะอุตส่าห์เข้าไปตั้งแต่เป็นเด็กนักเรียนถ้ามาเข้าคนแก่นี่แย่เลยตอนแก่นี่ก็แย่เต็มที่เลยอะไรแล้วก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยเนี่ยเราจะไปดีใจตอนเราไปแก่ตัวจะเห็นว่าไอ้ตอนเข้าวัดแต่เด็กๆเนี่ยมันได้กำไรอีตอนเนี้ยมันยังไม่เห็นแล้วเหมือนคนค้าขายเนี่ยยังไม่เห็นกำไรไปรวยเมื่อไรจึงจะรู้ว่าโอ้โหผลที่เราลำบากมานี่เพราะเราอดทนพอเราทำเล็กทำน้อยจึงได้มามีเงินเป็นก้อนเป็นกำเนี่ยอีตอนยังไม่เห็นเงินก้อนใหญ่เรายังนึกว่ามันไม่มีอะไรตอนเราเข้าวันแรกๆเรายังเห็นว่าเราได้อะไรแต่พอไปนานวันเรามีเราจึงจะรู้ตัวเองว่าได้อะไรมากนะอีตอนนี้เรายังไม่มีมากเรายังไม่รู้ว่าไอ้ความที่เรามีมากเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรมันไปกันทุกข์หมดเลยกันความร้อนใจความทุกข์ยากลำบากใจ
บางทีคนอื่นเขาเดือดร้อนเราไม่เดือดร้อนคนอื่นเขาร้องไห้เราไม่ร้องไห้คนอื่นเขาเป็นทุกข์เราไม่เป็นทุกข์เราจะรู้โอ้ไม่เครื่องวัดเยอะเลยแหมนี่การที่เราเข้ามาหาธรรมะนี่มีเครื่องวัดเยอะแล้วเรากับใจเนี่ยหนักแน่นกว่าคนที่ไม่มีธรรมะตอนนี้เราจะไปเห็นก็ได้กับตอนอายุมากๆตอนที่เราไปเจอปัญหาครอบครัวเจอปัญหาแตกแยกเกิดปัญหาพัดพรากจากกันเจอปัญหาสิ่งที่เราเคยคิดว่าจะอยู่กับเรากับไม่อยู่กับเราคิดว่าจะเป็นของเราแล้วไม่เป็นของเราพอไปเจอปัญหานั้นเราทำใจได้จะรู้โอ้บุญแท้ๆที่เราเข้ามาฝึกฝนทำให้เราแก้ทุกข์ได้มากมายเหลือเกินเราจึงจะเห็นคุณค่านะเงินนี่เราจะไปเห็นค่าตอนเราไม่มีตอนเราจำเป็นต้องใช้ที่ตอนเรามีใช้เนี่ยยังไม่เห็นคุณค่าหรอกบุญเนี่ยเป็นของที่ละเอียดอ่อนจนมองไม่เห็นถ้าคนไหนทำแล้วคนไหนจึงจะรู้ว่านำมาไปช่วยชีวิตตัวเองได้ดีขึ้นมีคนหนึ่งอ่ะมีเมตตามีแค่มีเมตตาแล้วเป็นคนชอบปล่อยสัตว์เนี่ยเจอสัตว์เลยชอบมดอยู่ในน้ำก็ช้อนเอาขึ้นอะไรตกน้ำก็ช้อนเอาขึ้นชอบปล่อยสัตว์แล้วมีความสุขเขาทำบุญงั้นก็เจอแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่แล้วทีนี้เขาก็ขับรถไปดอนเมืองเขาจะไปขึ้นรถเขาจะไปเขาเจอปูมันขึ้นทุ่งนาแล้วสมัยนั้นเป็นทุ่งนาก็จอดรถเจอจะเหยียบปูวิ่งไปตลักปูให้มันลงทุ่งนาไอ้ปูนี่มันก็วิ่งอาคามถลักกันอยู่แค่นั้นแหละไอ้นี่ก็วิ่งไล่ปูก็วิ่งไปวิ่งมานั่นไล่ให้ลงจากถนนไม่ลงไอ้นี่ก็กลัวรถจะทับตายพยายามไล่ปูให้ลงกว่าจะถลักปูลงต้องนานใช้เวลาต้องเกินเวลาพอที่สุดรถถนนออกเลยผิดเวลาตายแล้วกูผิดเวลาแล้วเพราะไอ้ปูตัวนี้ทำให้ผิดเวลาสงสารมันเป็นไล่ไปเที่ยวหลังพอไปเที่ยวหลังปุ๊บไอ้เที่ยวที่ตัวเองไปเนี่ยไปตกเหวตายทั้งขันรถเลยไปคว่ำหมดเลยกูปูตัวเดียวเมตตาตัวเดียวช่วยตัวเองพ้นตายโหงได้ยังว่าบุญไม่ช่วยไงบุญช่วยนะแต่ตัวเองต้องสะสมดีใสจิตใจตัวเองให้ช่วยเหลือคนไว้ก่อนถ้าตัวเองเป็นคนชอบฆ่าปูชอบยิงนกตกปลาพอเจอปูก็เหยียบมันซะเลยแหมมันชอบใจเหยียบมาเละไปอย่างเงี้ยรับรองไม่รอดตายต้องไปขึ้นไอ้เที่ยวนั้นความแน่แต่นิสัยตัวเองสะสมไปตั้งแต่เล็กๆชอบช้อนสัตว์ให้พ้นจากความตายแล้วทำแล้วดีใจต้องสะสมบุญนี่ต้องสะสมทีเล็กน้อยแล้วมันจะเป็นกำลังใจให้เราทำอะไรเนี่ยถูกต้องหนุนนำบรรดาให้เราไปประสบพบแต่สิ่งที่ดีงามไม่มีเคราะห์กรรมหรือผลเคราะห์กรรมได้บุญไม่ใช่ว่าปูเท่านั้นช่วยเราแต่แล้วไอ้บุญที่ตัวเองสะสมนิสัยช่วยสัตว์วันเนี้ยตั้งแต่เล็กจนโตนั้นมันมาบรรดาให้เป็นวันนั้นให้เราพ้นตายได้พ้นเคราะห์ได้ทำให้เวลาของเราเนี่ยหมดความวิบัติไปนะเราต้องสะสมไปก่อนทำสมาธิไปทำเอ๊ะเห็นได้อะไรเลยทำไปเถอะแต่พอถึงที่สุดแล้วมันจะมีพลังเนี่ยไปแก้ปัญหาชีวิตในเมื่อเจอปัญหาแล้วเจอวิบัติเจอทุกข์อะไรมันจะผลักดันสิ่งนั้นให้เป็นเหมือนลมเนี่ยพัดเมฆหมอกให้กระจายออกไปไม่บังพระอาทิตย์พระจันทร์ได้คล้ายๆมันมีกำลังมากกว่าไอ้ที่เราทำอะไรไว้เนี่ยทำไปนานๆแล้วมันจะสะสมเป็นพลังไม่ใช่ทำวันเดียวเราจะได้นะต้องทำบ่อยๆทำจนเป็นนิสัยเราบวชตั้งแต่เล็กๆโตแล้วมันจะรู้อ๋อที่เราพ้นทุกข์ได้เนี่ยเพราะเรามีนิสัยที่เราแก้ปัญหาชีวิตได้เพราะเรามีนิสัยคนทุกวันนี้นะอนาคตคนเราเนี่ยคิดมากทุกคนนะโยมคิดมากฟุ้งซ่านมากทะเลาะกันมากโกรธกันมากเกลียดกันมากอิจฉากันมากริษยากันมากโกงกินกันมากมีแต่มากขึ้นทุกวันเ
พราะใครๆก็ไม่อยากได้น้อยเห็นไหมอยากจะรวยก็อยากรวยมากๆอยากจะสวยก็สวยเกินคนเงี้ยอยากจะอายุยืนก็อายุยืนต้องไม่รู้จักตายอะไรเงี้ยคนอยากได้มากมันก็ไปแข่งกันไปแย่งกันมันก็ไปบั่นทอนกันอันนั้นเมื่อเราเจอปัญหาเนี่ยก็จะไปเจอแต่ไอ้คนที่ใจลายๆทั้งนั้นไอ้ที่อยากได้มากพอๆกับเราก็เลยคิดมากในเมื่อเราไม่ได้สมใจเพราะทุกคนต่างแย่งแก่งดีกันเพราะใครๆก็อยากจะได้อะไรมากๆเท่าๆกันมันก็ไม่มีพอแบ่งใช่ไหมเหมือนกับเราเรียนเนี่ยเรียนหมื่นคนเนี่ยไปสอบชิงกันแค่พันคนเนี่ยไอ้ใครก็อยากได้ตำแหน่งนี้เราก็ต้องไปทำใจเพื่อเราไม่ได้หรือต้องทำกำลังใจเพื่อเราจะได้มีบุญไปได้สิ่งนั้นมันได้ทั้งได้ทั้งดีและทั้งไม่ดีที่เราจะต้องทำใจเราเผื่อไปเจอสิ่งนั้นทีนี้ถ้าเราทำไปแล้วไอ้พลังใจอะไรเนี้ยก็จะไปเจอสิ่งที่ดีงามเมื่อเจอสิ่งที่ไม่ดีงามก็วางใจได้ว่าเราเตรียมใจมาพอแล้วเพราะเราทำบุญของเราไว้พอต้องสะสมนะต้องสร้างบารมีทำวันเดียวไม่พอหรอกกินข้าวคำเดียวไม่อิ่มมันต้องกินหลายๆคำทำบุญวันเดียวยังไม่อิ่มใจหรอกต้องพยายามทำจนอิ่มใจแล้วก็ใช้ได้พอมีบุญแล้วเลิกทำนะพอสบายใจกินก็สบายใจนั่งก็สบายใจนอนก็สบายใจทำอะไรสำเร็จทุกอย่างก็เลิกทำได้บุญทำอะไรยังตัดขัดข้องคุณข้องมองใจยังมีอุปสรรคตัวอย่างต้องรีบทำบุญให้มากอุปสรรคจะได้หมดบุญจะได้ช่วยเราแต่บางคนบอกว่าฉันไม่ทำหรอกบุญบาปฉันก็ไม่ทำแต่โกรธเขาทุกวันแหละคนบอกฉันเป็นคนดีนะประกาศตัวฉันไม่ต้องทำบุญฉันรู้หมดทุกอย่างเลยบุญฉันก็ไม่ทำบาปด้วยฉันก็ไม่อิจฉาอะไรก็ไม่แกล้งใครแต่ว่าเวลาไปทำงานจะเอาสองขั้นไม่อยากให้ใครได้สองขั้นพอใครได้สองขั้นกูไม่ชอบใจแต่บอกไม่เคยทำบาปเลยนั่นน่ะบาปแล้วล่ะที่อิจฉาเขากลัวเขาจะได้ดีกว่าตัวเองก็บาปแหละฉันไม่เคยเบียดเบียนใครแต่ว่ากลัวคนอื่นได้ดีนั่นน่ะคนทำบาปถึงไม่เคยไปตีไม่เคยไปด่าใครไม่เคยไปโกงใครแต่ใจมันก็ขี้โกงใจมันก็ขี้โกรธบางทีก็ไม่มีอะไรหรอกก็ทะเลาะกับคนในครอบครัวน่ะนั่นก็บาปแหละแต่บอกว่าฉันไม่ทำบุญหรอกฉันไม่ต้องเข้าวัดแล้วฉันเป็นคนดีแล้วแต่ขัดคอกันทุกวันเลยนะแล้วบอกว่าตัวเองเป็นคนดีใครก็สอนไม่ได้คนนี้แค่สองคนผัวเมียทะเลาะกันทุกวันบอกเขาเป็นคนดีแต่วัดก็ไม่เข้าบุญก็ไม่ทำบอกบาปฉันก็ไม่มีนั่นแหละบาปโกรธกันทุกวันทะเลาะกันทุกวันเอาชนะกันทุกวันนั่นน่ะคือบาปใครแล้วคนไหนที่บอกตัวเองไม่มีบาปมีบาปทุกคนพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ไม่มีบาปนั่นน่ะควรประกาศตัวเองบริสุทธิ์แต่ท่านก็ไม่ได้ยุใครให้เลิกทำบุญท่านก็ให้ทุกคนเราเนี่ยละบาปบำเพ็ญบุญท่านบอกเลยให้ละบาปบำเพ็ญบุญแต่นี้พวกเรายังไม่ทันไรแล้วพอเรียนได้แค่สำเร็จทางโลกว่าตัวเองมีความรู้มากก็ประกาศตัวฉันมีบุญแล้วไม่ต้องทำบาปไม่ต้องเข้าวัดเข้าวาไม่ต้องทำอะไรฉันก็ไม่เบียดเบียนใครฉันก็ไม่ต้องทำบุญแต่ฉันก็ไม่ทำบาปทีนี้คนเรามาเอาปรัชญานี้กันเยอะนะประกาศตัวเป็นคนมีบุญแบบนี้แต่ที่จริงมันเป็นความหลงตัวเองว่าตัวเองดีหลงตัวเองเป็นคนประเสริฐแต่พวกนี้นะพอเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยตมาไปเจอแล้วเขาบอกเขาไม่มีที่พึ่งเลยขนาดเรียนจบด็อกเตอร์นะโยมจบจากเมืองนอกมาเป็นทั้งศาสตราจารย์เขาบอกเขากลัวมากเลยตอนที่เขาเป็นมะเร็งนี่เขากลัวมากเลยมันกลัวทุกอย่างเลยจิตใจเขาไม่มีที่พึ่งเลยบอกเขากลัวมากเลยเขาเกิดมาเขาไม่เคยกลัวงี้เลยเขากลัวมากเจ็บก็เจ็บมากเขากลัวทุกอย่างเลยที่อยู่ในตัวเขาเนี่ยเป็นพิษภัยมาเลยเราจะรู้ว่าโอ้โหเขาไม่ได้เก่งจริงเลยที่เขาประกาศตัวว่าเก่งว่ารู้เนี่ยเขาทุกจริงๆโยมผลที่สุดเนี่ยต้องเอาเทปไปให้ฟังสวดมนต์ภาวนาให้ฟังแล้วความกลัวเนี่ย
เบาขึ้นหน่อยแต่ก็ยังไม่หายกลัว

0: ไอ้ที่เขาเป็นเรียนรู้ขนาดระดับด็อกเตอร์เขาพึ่งอะไรตัวเองไม่ได้เลยโยมเขามีทุกสิ่งทุกอย่างเขากลับกลัวหมดเลยฮะมีเงินก็กลัวมีครอบมีครัวมีอะไรก็กลัวหมดเลยกลัวว่าจะต้องจากกันกลัวว่าจะต้องพ้นจากสิ่งนี้ไปไอ้มีตัวเองก็กลัวตัวเองอีกเพราะตัวเองเจ็บมากพอนึกถึงตัวเองเมื่อไหร่มันก็เป็นโรคร้ายมากเลยจะหนีตัวเองก็หนีไม่พ้นจะอยู่ก็อยู่ไม่ได้เพราะตัวเองเป็นพิษภัยมากที่สุดเลยกลายเป็นว่าไอ้ตัวเองเนี่ยฆ่าตัวเองตัวเองเนี่ยทรมานตัวเองไม่มีอะไรจะทุกข์เท่ากับตัวเองเลยคันนี้โอ้โหไปไหนได้ล่ะความรู้ก็ช่วยไม่ได้เงินก็ช่วยไม่ได้นั่นแหละคนเราที่พุทธเจ้าบอกว่ามันมีทุกข์มากเพราะตรงนี้เองที่ไม่มีที่พึ่งทางใจตัวเองก็น่ากลัวอีกเจ็บอีกปวดอีกทรมานอีกเงินก็น่ากลัวอีกเราใช้ไม่ได้อีกแล้วนึกจะกินก็กินไม่ได้อีกน่ากลัวหมดทุกอย่างไปพอนึกถึงอะไรแล้วมันผิดหวังหมดเลยมีอย่างเดียวคือความตายตายยิ่งน่ากลัวใหญ่เลยแต่ก็ต้องตายอีกคนสุดแก่ก็ต้องตายตายด้วยความกลัวแต่ก็ต้องตายคนเรามีอย่างนี้นะที่พุทธเจ้าท่านรู้นะว่าคนเราหนีความจริงไม่พ้นหนีความจริงไม่พ้นไม่พ้นไม่ใครเก่งไงก็หนีท่านนั้นไม่ต้องไปประกาศตัวว่าฉันไม่ต้องทำอะไรต้องทำนะต้องสร้างบารมีต้องสวดมนต์ต้องภาวนาต้องเจริญสติให้มากทำปัญญาให้มากทำสมาธิมากเวลามีทุกข์เลยจะได้กำจัดทุกข์ได้จะได้มีกำลัง
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

การที่คนเราไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้ทำสติจิตใจจะหวั่นไหวมากจะเป็นคนขี้ขลาดขี้กลัวขี้ตกใจกระทบเรื่องราวอะไรก็วุ่นวายใจนอนไม่หลับคิดอยู่นั่นเองปลงไม่ตก

แต่ถ้าเราทำสมาธิได้นี่เราจะรู้สึกได้ว่าเรามีสติมากขึ้นพออะไรเกิดขึ้นก็จะรู้ตัวแล้วปล่อยวาง

ก็ขอให้เราปฏิบัติขอให้มีความเห็นถูกต้องก็แล้วกันคติธรรมคำสอนหลวงพ่อสนองกตปุญโญจากหนังสือ

สือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

ในสำนักอุทกดาบทภิกษุทั้งหลายเรานั้นแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลขณะที่แสวงหาทางอันประเสริฐคือความสงบซึ่งไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าได้เข้าไปหาอุทกดาบทรามบุตรแล้วกล่าวว่าท่านรามะข้าพเจ้าปรารถนาจะประพฤติพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้เมื่อเรากล่าวอย่างนี้อุทกดาบทรามบุตรจึงกล่าวกับเราว่าเชิญท่านอยู่ก่อนธรรมนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันกับธรรมที่วินยูชนจะพึงทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองตามแบบอาจารย์ของตนเข้าถึงอยู่ได้ในเวลาไม่นานจากนั้นไม่นานเราก็เรียนรู้ธรรมนั้นได้อย่างรวดเร็วชั่วขณะปิดปากจบเจรจาปราศัยเท่านั้นก็กล่าวญาณวาทะและเถรวาทะได้ทั้งเราและผู้อื่นก็ทราบชัดว่าเรารู้เราเห็นเราจึงคิดว่าอุทกดาบทรามบุตรประกาศธรรมนี้ด้วยเหตุเพียงความเชื่ออย่างเดียวว่าเราทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ก็หามิได้แต่อุทกดาบทรามบุตรยังรู้ยังเห็นธรรมนี้ด้วยอย่างแน่นอนจากนั้นเราจึงเข้าไปหาอุทกดาบทรามบุตรแล้วถามว่าท่านรามะท่านประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่าไรเมื่อเราถามอย่างนี้อุทกดาบทรามบุตรจึงประกาศเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติแก่เราเราจึงคิดว่ามิใช่แต่อุทกดาบทรามบุตรเท่านั้นที่มีศรัทธาแม้เราก็มีศรัทธามิใช่แต่อุทกดาบทรามบุตรเท่านั้นที่มีวิริยะแม้เราก็มีวิริยะมิใช่แต่อุทกดาบทรามบุตรเท่านั้นที่มีสติแม้เราก็มีสติมิใช่แต่อุทกดาบทรามบุตรเท่านั้นที่มีสมาธิแม้เราก็มีสมาธิมิใช่แต่อุทกดาบทรามบุตรเท่านั้นที่มีปัญญาแม้เราก็มีปัญญาทางที่ดีเราควรเริ่มบำเพ็ญเพียรเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่อุทกดาบทรามบุตรประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่จากนั้นไม่นานเราก็ได้ทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่จากนั้นเราจึงเข้าไปหาอุทกดาบทรามบุตรแล้วถามว่าท่านรามะท่านประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้หรืออุทกดาบทรามบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แลเราจึงกล่าวว่าแม้ข้าพเจ้าก็ทำให้แจ้งธรรมนี้ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ด้วยเหตุเพียงเท่านี้อุทกดาบทรามบุตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุเป็นลาภของพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าได้ดีแล้วที่ได้พบเพื่อนพรหมจารีเช่นท่านเพราะข้าพเจ้ารามะประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมใดด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านก็ทำให้แจ้งธรรมนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ท่านทำให้แจ้งธรรมใดด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่รามะก็ประกาศว่าข้าพเจ้าทำให้แจ้งธรรมนั้นรามะทราบธรรมใดท่านก็ทราบธรรมนั้นท่านทราบธรรมใดรามะก็ทราบธรรมนั้นเป็นอันว่ารามะเป็นเช่นใดท่านก็เป็นเช่นนั้นท่านเป็นเช่นใดรามะก็เป็นเช่นนั้นมาเถิดบัดนี้ท่านจงบริหารคณะนี้ภิกษุทั้งหลายอุทกดาบทรามบุตรทั้งที่เป็นเพื่อนพรหมจารีของเราก็ยกย่องเราไว้ในฐานะอาจารย์และบูชาเราด้วยการบูชาอย่างดีด้วยประการอย่างนี้แต่เราคิดว่าธรรมนี้ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานเป็นไปเพียงเพื่อเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติเท่านั้นเราไม่พอใจเบื่อหน่ายธรรมนั้นจึงลาจากไป

รัสรู้สัจธรรมภิกษุทั้งหลายเรานั้นแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลขณะที่แสวงหาทางอันประเสริฐคือความสงบซึ่งไม่มีทางอื่นยิ่งกว่าเมื่อเที่ยวจาริกไปในแคว้นมคธโดยลำดับได้ไปถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมได้เห็นภูมิประเทศที่น่ารื่นรมมีราวป่าน่าเพลิดเพลินใจมีแม่น้ำไหลรินไม่ขาดสายมีท่าน้ำสะอาดดีน่ารื่นรมมีโคจรคามอยู่โดยรอบเราจึงคิดว่าภูมิประเทศเป็นที่น่ารื่นรมมีราวป่าน่าเพลิดเพลินใจมีแม่น้ำไหลรินไม่ขาดสายมีท่าน้ำสะอาดดีน่ารื่นรมมีโคจรคามอยู่โดยรอบเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรของกุลบุตรผู้ปรารถนาจะบำเพ็ญเพียรเราจึงนั่งณที่นั้นด้วยคิดว่าที่นี้เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรภิกษุทั้งหลายเราเองมีความเกิดเป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาแล้วแสวงหาจนได้บรรลุนิพพานที่ไม่มีความเกิดไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าและเกษมจากโยคะเราเองมีความแก่เป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาแล้วแสวงหาจนได้บรรลุนิพพานที่ไม่มีความแก่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าและเกษมจากโยคะเราเองมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาแล้วแสวงหาจนได้บรรลุนิพพานที่ไม่มีความเจ็บไข้ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าและเกษมจากโยคะเราเองมีความตายเป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาแล้วแสวงหาจนได้บรรลุนิพพานที่ไม่มีความตายไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าและเกษมจากโยคะเราเองมีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาแล้วแสวงหาจนได้บรรลุนิพพานที่ไม่มีความเศร้าโศกไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าและเกษมจากโยคะเราเองมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาแล้วแสวงหาจนได้บรรลุนิพพานที่ไม่มีความเศร้าหมองไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าและเกษมจากโยคะทั้งญาณทัศนะได้เกิดแก่เราว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีก

ทรงมีความขนขวายน้อยภิกษุทั้งหลายเรานั้นได้มีความดำริว่าธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตไม่เป็นวิสัยแห่งตรรกะละเอียดบัณฑิตเท่านั้นจึงจะรู้ได้ส่วนหมู่ประชาผู้รื่นรมด้วยอาลัยยินดีในอาลัยเพลิดเพลินในอาลัยฐานะที่หมู่สัตว์ผู้รื่นรมด้วยอาลัยยินดีในอาลัยเพลิดเพลินในอาลัยนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากกล่าวคือหลักอิทัปปัจจยตาหลักปฏิจจสมุปบาทถึงแม้ฐานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากนักกล่าวคือความสงบแห่งสังขารทั้งปวงความสลัดทิ้งอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัณหาวิราคะนิโรธนิพพานก็ถ้าเราจะพึงแสดงธรรมและผู้อื่นจะไม่เข้าใจซึ้งต่อเราข้อนั้นก็จะพึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยเปล่าแก่เราจะพึงเป็นความลำบากเปล่าแก่เราอันหนึ่งเล่าคาถาอันน่าอัศจรรย์เหล่านี้ที่ไม่เคยสดับมาก่อนได้ปรากฏแก่เราว่าบัดนี้เรายังไม่ควรประกาศธรรมที่เราบรรลุด้วยความลำบากเพราะธรรมนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ถูกราคะและโทสะครอบงำจะรู้ได้ง่ายแต่เป็นสิ่งพาทวนกระแสละเอียดลึกซึ้งรู้เห็นได้ยากประณีตผู้กำหนัดด้วยราคะถูกกองโมหะหุ้มห่อไว้จะรู้เห็นไม่ได้

สหัมบดีพรหมอาราธนาแสดงธรรมภิกษุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาดังนี้จิตก็น้อมไปเพื่อความขนขวายน้อยไม่ได้น้อมไปเพื่อแสดงธรรมครั้งนั้นสหัมบดีพรหมทราบความดำริในใจของเราด้วยใจของตนจึงได้มีความรำพึงว่าท่านผู้เจริญโลกจะฉิบหายหนอโลกจะพินาศหนอเพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงน้อมพระทัยไปเพื่อความขนขวายน้อยมิได้น้อมพระทัยไปเพื่อทรงแสดงธรรมลำดับนั้นสหัมบดีพรหมอันตรธานจากพรหมโลกมาปรากฏณเบื้องหน้าเราเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นแล้วห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมมือมาทางที่เราอยู่ได้กล่าวกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดแสดงธรรมขอพระสุคตเจ้าได้โปรดแสดงธรรมเพราะสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในดวงตาน้อยมีอยู่สัตว์เหล่านั้นจะเสื่อมเพราะไม่ได้สดับธรรมสัตว์เหล่านั้นจักเป็นผู้รู้ทั่วถึงธรรมสหัมบดีพรหมได้ทูลอาราธนาดังนี้แล้วได้ทูลเป็นคาถาประพันธ์ต่อไปว่า

พรหมนิคมคาถาในการก่อนธรรมที่ไม่บริสุทธิ์อันคนที่มีมนทินคิดค้นไว้ปรากฏในแคว้นมคธพระองค์โปรดเปิดประตูอมตะธรรมนั้นเถิดขอสัตว์ทั้งหลายจงฟังธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ปราศจากมนทินได้ตรัสรู้แล้วข้าแต่พระองค์ผู้มีพระปัญญาดีมีพระสมันตะจักษุบุรุษผู้ยืนอยู่บนยอดเขาศิลาล้วนพึงเห็นหมู่ชนได้โดยรอบแม้ชั้นใดพระองค์ผู้หมดความเศร้าโศกแล้วโปรดเสด็จขึ้นสู่ปราสาทคือธรรมจักได้เห็นหมู่ชนผู้ตกอยู่ในความเศร้าโศกและถูกชาติชราครอบงำได้ชัดเจนฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้มีความเพียรผู้ชนะสงครามผู้นำหมู่ผู้ไม่มีหนี้ขอพระองค์โปรดลุกขึ้นเสด็จจาริกไปในโลกข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดแสดงธรรมเพราะสัตว์ทั้งหลายจักเป็นผู้รู้ทั่วถึงธรรม

เวไนยสัตว์เปรียบด้วยดอกบัวภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นเรารับคำทูลอาราธนาของพรหมและเพราะความมีกรุณาในสัตว์ทั้งหลายจึงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุเมื่อตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในดวงตาน้อยมีทุลีในดวงตามากมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการซามสอนให้รู้ได้ง่ายสอนให้รู้ได้ยากบางพวกเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งน่ากลัวบางพวกเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งไม่น่ากลัวในกออุบลในกอปทุมหรือในกอบุญทริกดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญทริกบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำยังไม่พ้นน้ำจมอยู่ใต้น้ำและมีน้ำหล่อเลี้ยงไว้ดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญทริกบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำอยู่เสมอน้ำดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญทริกบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำอยู่พ้นน้ำไม่แตะน้ำแม้ฉันใดเราเมื่อตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีทุลีในดวงตาน้อยมีทุลีในดวงตามากมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการซามสอนให้รู้ได้ง่ายสอนให้รู้ได้ยากบางพวกเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งน่ากลัวบางพวกมักเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งไม่น่ากลัวฉันนั้นลำดับนั้นเราจึงได้กล่าวคาถาตอบสหัมบดีพรหมว่าพรหมสัตว์เหล่าใดมีโสตประสาทจงปล่อยศรัทธามาเถิดเรามิได้ปิดประตูอมตะธรรมสำหรับสัตว์เหล่านั้นแต่เรารู้สึกว่าเป็นการยากลำบากจึงไม่คิดจะแสดง

แสดงธรรมอันประณีตที่เราคล่องแคล่วในหมู่มนุษย์ครั้งนั้นสหัมบดีพรหมทราบว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงประทานโอกาสเพื่อจะแสดงธรรมแล้วจึงถวายอภิวาทเรากระทำประทักษิณแล้วได้หายไปจากที่นั้น

ทรงรำพึงถึงผู้ควรรับธรรมเทศนาภิกษุทั้งหลายเราดำริว่าเราควรแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอใครจะรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันแล้วดำริต่อไปว่าอลาระดาบทกาลมโคตนี้เป็นบัณฑิตฉลาดเฉียบแหลม

เราดำริว่าเราควรแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอใครจะรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันแล้วดำริต่อไปว่าอาลารดาบทกาลมโคตนี้เป็นบัณฑิตฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญามีธุลีในดวงตาน้อยมานานทางที่ดีเราควรแสดงธรรมแก่อาลารดาบทกาลมโคตก่อนเธอจะรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันครั้งนั้นเทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหาเราแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอาลารดาบทกาลมโคตทำกาละได้7 วันแล้วอันหนึ่งเราก็ได้เกิดญาณทัศนะขึ้นว่าอาลารดาบทกาลมโคตทำกาละได้7 วันแล้วจึงดำริว่าอาลารดาบทกาลมโคตเป็นผู้มีความเสื่อมจากคุณอันยิ่งใหญ่แล้วหนอเพราะถ้าเธอได้ฟังธรรมนี้ก็จะพึงรู้ได้ฉับพลันเราจึงดำริว่าเราควรแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอใครจะรู้ทั่วถึงธรรมนี้ได้ฉับพลันจึงดำริต่อไปว่าอุทกดาบทรามบุตรนี้เป็นบัณฑิตฉลาดเฉียบแหลมมีปัญญามีธุลีในดวงตาน้อยมานานทางที่ดีเราควรแสดงธรรมแก่อุทกดาบทรามบุตรก่อนเธอจะรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันลำดับนั้นเทวดาองค์หนึ่งเข้ามาหาเราแล้วกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุทกดาบทรามบุตรได้ทำกาละเมื่อวานนี้อันหนึ่งเราก็ได้เกิดญาณทัศนะขึ้นว่าอุทกดาบทรามบุตรได้ทำกาละเมื่อวานนี้จึงดำริว่าอุทกดาบทรามบุตรเป็นผู้มีความเสื่อมจากคุณอันยิ่งใหญ่แล้วหนอเพราะถ้าเธอได้ฟังธรรมนี้ก็จะพึงรู้ได้ฉับพลันเราจึงดำริว่าเราควรแสดงธรรมแก่ใครก่อนหนอใครจะรู้ธรรมนี้ได้ฉับพลันจึงดำริว่าภิกษุปัญจวัคคีย์มีอุปการะแก่เรามากที่ได้เฝ้าปรนิบัติเราผู้มุ่งบำเพ็ญเพียรทางที่ดีเราควรแสดงธรรมแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์ก่อนแล้วดำริต่อไปว่าบัดนี้ภิกษุปัญจวัคคีย์อยู่ที่ไหนหนอก็ได้เห็นภิกษุปัญจวัคคีย์อยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันเขตกรุงพาราณสีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นเราพักอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาตามความต้องการแล้วจึงหลีกจาริกไปทางกรุงพาราณสี

ทรงพบอุปกาชีวกภิกษุทั้งหลายอาชีวกชื่ออุปกะได้พบเราผู้กำลังเดินทางไกลณระหว่างแม่น้ำขยากับต้นโพธิพฤกษ์ได้ถามเราว่าอาวุโสอินทรีย์ของท่านผ่องใสยิ่งนักผิวพรรณของท่านบริสุทธิ์ผุดผ่องท่านบวชอุทิศใครใครเป็นศาสดาของท่านหรือท่านชอบใจธรรมของใครเมื่ออุปกาชีวกถามอย่างนี้แล้วเราจึงได้กล่าวคาถาตอบอุปกาชีวกว่าเราเป็นผู้ครอบงำธรรมทั้งปวงรู้ธรรมทั้งปวงมิได้แปดเปื้อนในธรรมทั้งปวงและธรรมทั้งปวงได้สิ้นเชิงหลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหาตรัสรู้ยิ่งเองแล้วจะพึงกล่าวอ้างใครเล่าเราไม่มีอาจารย์เราไม่มีผู้เสมอเหมือนเราไม่มีผู้ทัดเทียมในโลกกับทั้งเทวโลกเพราะเราเป็นอรหันต์เป็นศาสดาผู้ยอดเยี่ยมเราผู้เดียวเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นผู้เยือกเย็นดับกิเลสในโลกได้แล้วเราจะเป็นเมืองหลวงของชาวกาสีประกาศธรรมจักรตีกลองอมตะธรรมไปในโลกอันมีความมืดมนอุปกาชีวกกล่าวว่าอาวุโสท่านสมควรเป็นพระอนันตชินะตามที่ท่านประกาศเราจึงกล่าวต่อเป็นคาถาว่าชนเหล่าใดได้ถึงความสิ้นอาสวะแล้วชนเหล่านั้นย่อมเป็นพระชินะเช่นเราอุปกะเราชนะความชั่วได้แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงชื่อว่าพระชินะเมื่อเรากล่าวอย่างนั้นแล้วอุปกาชีวกจึงกล่าวว่าอาวุโสควรจะเป็นอย่างนั้นโคลงศีรษะแล้วเดินสวนทางหลีกไป

ทรงแสดงธรรมโปรดภิกษุปัญจวัคคีย์ภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นเราจะริกไปโดยลำดับถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันเขตกรุงพาราณสีได้เข้าไปหาภิกษุปัญจวัคคีย์ถึงที่อยู่ภิกษุปัญจวัคคีย์เห็นเราเดินมาแต่ไกลจึงนัดหมายกันและกันว่าอาวุโสพระสมณโคดมนี้เป็นผู้มักมากคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมักมากกำลังเสด็จมาพวกเราไม่พึงกราบไหว้ไม่พึงลุกรับไม่พึงรับบาตรและจีวรของพระองค์แต่จะจัดอาสนะไว้ถ้าพระองค์ปรารถนาก็จะประทับนั่งเราก็ไปหาภิกษุปัญจวัคคีย์ภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ลืมข้อนัดหมายของตนบางพวกต้อนรับเราแล้วรับบาตรและจีวรบางพวกปูลาดอาสนะบางพวกจัดหาน้ำล้างเท้าแต่ภิกษุปัญจวัคคีย์เรียกเราโดยออกนามและใช้คำว่าอาวุโสเมื่อภิกษุปัญจวัคคีย์กล่าวอย่างนั้นแล้วเราจึงห้ามภิกษุปัญจวัคคีย์ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าเรียกตถาคตโดยออกชื่อและใช้คำว่าอาวุโสตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเธอทั้งหลายจงเงี่ยโสดับเราจะสั่งสอนอมตะธรรมที่เราได้บรรลุแล้วจะแสดงธรรมเธอทั้งหลายเมื่อปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนไม่นานนักก็จะทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เรากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้แน่แท้เมื่อเรากล่าวอย่างนี้แล้วภิกษุปัญจวัคคีย์ได้กล่าวกับเราว่าอาวุโสโคดมแม้ด้วยจริยานั้นด้วยปฏิปทานั้นด้วยทุกขกริยานั้นพระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์บัดนี้พระองค์เป็นผู้มากๆคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆฉะไหนจักบรรลุญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ได้เล่าเมื่อภิกษุปัญจวัคคีย์กล่าวอย่างนั้นแล้วเราจึงได้กล่าวกับภิกษุปัญจวัคคีย์ว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตไม่ได้เป็นคนมากๆไม่ได้คลายความเพียรไม่ได้เวียนมาเพื่อความเป็นคนมากๆตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเธอทั้งหลายจงเงี่ยโสดับเราจะสั่งสอนอมตะธรรมที่เราได้บรรลุแล้วจะแสดงธรรมเธอทั้งหลายเมื่อปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนไม่นานนักก็จะทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เรากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้แน่แท้แม้ครั้งที่สองภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ได้กล่าวกับเราว่าละถึงแม้ครั้งที่สองเราก็ได้กล่าวกับภิกษุปัญจวัคคีย์ว่าละถึงแม้ครั้งที่สามภิกษุปัญจวัคคีย์ก็ได้กล่าวกับเราว่าอาวุโสโคดมแม้ด้วยจริยานั้นด้วยปฏิปทานั้นด้วยทุกขกริยานั้นพระองค์ก็ยังไม่ได้บรรลุญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ได้บัดนี้พระองค์เป็นผู้มากๆคลายความเพียรเวียนมาเพื่อความเป็นคนมากมากฉะไหนจักบรรลุญาณทัศนะที่ประเสริฐอันสามารถวิเศษยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ได้เล่าเมื่อภิกษุปัญจวัคคีย์กล่าวอย่างนั้นแล้วเราได้กล่าวกับภิกษุปัญจวัคคีย์ว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายยังจำได้หรือไม่ว่าถ้อยคำเช่นนี้เราได้เคยกล่าวในการก่อนแต่นี้ภิกษุปัญจวัคคีย์กล่าวว่าถ้อยคำเช่นนี้ไม่เคยได้ฟังมาก่อนพระพุทธเจ้าค่ะเราจึงกล่าวว่าภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเธอทั้งหลายจงเงี่ยโสดับเราจะสั่งสอนอมตะธรรมที่เราได้บรรลุแล้วจะแสดงธรรมเธอทั้งหลายเมื่อปฏิบัติตามที่เราสั่งสอนไม่นานนักก็จะทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เรากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้แน่แท้เราสามารถทำให้ภิกษุปัญจวัคคีย์ยินยอมได้แล้วเรากล่าวสอนภิกษุสองรูป
ภิกษุสามรูปก็เที่ยวบิณฑบาตเราทั้งหกชั้นบิณฑบาตที่ภิกษุสามรูปนำมาเรากล่าวสอนภิกษุสามรูปภิกษุสองรูปก็เที่ยวบิณฑบาตเราทั้งหกชั้นบิณฑบาตที่ภิกษุสองรูปนำมาต่อมาภิกษุปัญจวัคคีย์ที่เราสั่งสอนและพร่ำสอนอยู่อย่างนี้เป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาด้วยตนแล้วจึงแสวงหานิพพานที่ไม่มีความเกิดอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมได้บรรลุนิพพานที่ไม่มีความเกิดอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมแล้วเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาด้วยตนแล้วจึงแสวงหานิพพานที่ไม่มีความแก่อันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมได้บรรลุนิพพานที่ไม่มีความแก่อันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมแล้วเป็นผู้มีความเจ็บเป็นธรรมดาละถึงเป็นผู้มีความตายเป็นธรรมดาเป็นผู้มีความเศร้าโศกเป็นธรรมดาเป็นผู้มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาทราบชัดถึงโทษในสิ่งที่มีความเศร้าหมองเป็นธรรมดาด้วยตนแล้วจึงแสวงหานิพพานที่ไม่มีความเศร้าหมองอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมได้บรรลุนิพพานที่ไม่มีความเศร้าหมองอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมแล้วอันหนึ่งภิกษุปัญจวัคคีย์เหล่านั้นได้เกิดญาณทัศนะขึ้นมาว่าวิมุตติของพวกเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่มีอีกต่อไปภิกษุทั้งหลายกามคุณ5ประการนี้กามคุณ5ประการอะไรบ้างคือ 1. รูปที่พึงรู้แจ้งทางตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัด 2. เสียงที่จะพึงรู้แจ้งทางหูและถึง 3. กลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งทางจมูก 4.รสที่จะพึงรู้แจ้งทางลิ้น 5. โผฏฐัพพะที่จะพึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดกามคุณมี5ประการนี้สมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งใฝ่ฝันลุ่มหลงติดพันไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเครื่องสลัดออกบริโภคกามคุณ5ประการนี้บัณฑิตพึงทราบว่าสมณพราหมณ์พวกนั้นเป็นผู้ถึงความเสื่อมความพินาศถูกมารใจบาปทำอะไรอะไรได้ตามใจชอบ

เปรียบเทียบนักบวชกับฝูงเนื้อภิกษุทั้งหลายเนื้อป่าที่ติดบ่วงนอนทับบ่วงพึงทราบว่าเป็นสัตว์ที่ถึงความเสื่อมความพินาศถูกนายพรานเนื้อทำอะไรๆได้ตามใจชอบเมื่อนายพรานเนื้อเดินเข้ามาก็หนีไปไม่ได้ตามปรารถนาแม้ฉันใดสมณะหรือพรามพวกใดพวกหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันใฝ่ฝันลุ่มหลงติดพันไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเครื่องสลัดออกย่อมบริโภคกามคุณห้าประการนี้บัณฑิตพึงทราบว่าสมณะพราหมณ์พวกนั้นเป็นผู้ถึงความเสื่อมความพินาศถูกมารใจบาปทำอะไรๆได้ตามใจชอบแต่สมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งไม่ใฝ่ฝันไม่ลุ่มหลงไม่ติดพันเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกย่อมบริโภคกามคุณห้าประการนี้บัณฑิตพึงทราบว่าสมณะพราหมณ์พวกนั้นเป็นผู้ไม่ถึงความเสื่อมความพินาศไม่ถูกมารใจบาปทำอะไรๆได้ตามใจชอบเนื้อป่าที่ไม่ติดบ่วงนอนทับบ่วงพึงทราบว่าเป็นสัตว์ไม่ถึงความเสื่อมไม่ถึงความพินาศไม่ถูกนายพรานเนื้อทำอะไรๆได้ตามใจชอบเมื่อนายพรานเนื้อเดินเข้ามาก็หนีไปได้ตามปรารถนาแม้ฉันใดสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันไม่ใฝ่ฝันไม่ลุ่มหลงไม่ติดพันเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกย่อมบริโภคกามคุณห้าประการนี้บัณฑิตพึงทราบว่าสมณะพราหมณ์พวกนั้นเป็นผู้ไม่ถึงความเสื่อมไม่ถึงความพินาศไม่ถูกมารใจบาปทำอะไรๆตามใจชอบอันหนึ่งเนื้อป่าเมื่อเที่ยวไปตามป่าใหญ่ย่อมวางใจเดินยืนนั่งนอนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้พบกับนายพรานเนื้อแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เราเรียกภิกษุนี้ว่าผู้ทำให้มารตาบอดหรือทำลายดวงตาของมารยังไม่มีร่องรอยถึงการที่มารใจบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ละถึงอีกประการหนึ่งเพราะปีติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขอีกประการหนึ่งเพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วภิกษุบรรลุจตุตฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เราเรียกภิกษุนี้ว่าผู้ทำให้มารตาบอดคือทำลายดวงตาของมารอย่างไม่มีร่องรอยถึงการที่มารใจบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งเพราะล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆะสัญญาไม่กำหนดนานัตสัญญาโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมิได้เราเรียกภิกษุนี้ว่าผู้ทำให้มารตาบอดคือทำลายดวงตาของมารอย่างไม่มีร่องรอยถึงการที่มารใจบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งเพราะล่วงอากาสานัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้อีกประการหนึ่งเพราะล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุอากินจัญญายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอีกประการหนึ่งเพราะล่วงอากินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่ภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งเพราะล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธอยู่ก็เพราะเห็นด้วยปัญญาเธอย่อมมีอาสวะสิ้นไปเราเรียกภิกษุนี้ว่าผู้ทำให้มารตาบอด
คือเป็นผู้ที่มารใจบาปมองไม่เห็นเพราะทำลายดวงตาของมารอย่างไม่มีร่องรอยเป็นผู้ข้ามพ้นตัณหาอันคล้องอยู่ในอารมณ์ต่างๆในโลกได้ย่อมวางใจเดินยืนนั่งนอนข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้ดำเนินอยู่ในทางของมารใจบาปพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลปาสราสิสูตรที่6จบ

7. จูลหัตถิปโธปมะสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยรอยเท้าช้างสูตรเล็กข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพราหมณ์ชื่อชานุโสนิออกจากกรุงสาวัตถีด้วยรถคันใหญ่ที่เทียมด้วยลาซึ่งมีเครื่องประดับทุกอย่างล้วนเป็นสีขาวในเวลาเที่ยงวันชานุโสนิพราหมณ์ได้เห็นปริพาชกชื่อปิโลติกะเดินมาแต่ไกลครั้นเห็นแล้วได้กล่าวกับปิโลติกะปริพาชกอย่างนี้ว่านี่แน่ท่านวัชชายนะผู้เจริญมาจากไหนแต่ยังวันปิโลติกะปริพาชกตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้ามาจากสำนักของพระสมณโคดมนั่นแลท่านวัชชายนะเห็นจะเข้าใจความเฉียบแหลมแห่งปัญญาของพระสมณโคดมว่าพระองค์เป็นบัณฑิตหรืออย่างไรท่านผู้เจริญก็ข้าพเจ้าเป็นใครเล่าจึงจะรู้ความเฉียบแหลมแห่งปัญญาของพระสมณโคดมได้แม้ผู้ที่จะรู้ความเฉียบแหลมแห่งปัญญาของพระสมณโคดมได้ก็พึงเป็นเช่นพระสมณโคดมโดยแน่แท้ท่านวัชชายนะสรรเสริญพระสมณโคดมด้วยการสรรเสริญอย่างยิ่งข้าพเจ้าจักไม่สรรเสริญพระสมณโคดมอย่างไรเล่าเพราะพระสมณโคดมผู้เจริญนั้นใครๆก็สรรเสริญเยินยอแล้วทีเดียวว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านวัชชายนะเห็นอำนาจประโยชน์อะไรเล่าจึงเลื่อมใสอย่างยิ่งในพระสมณโคดมถึงเพียงนี้ปิโลติกะปริภาชกตอบว่าท่านผู้เจริญเหตุไฉนข้าพเจ้าจึงเป็นผู้เลื่อมใสอย่างยิ่งในพระสมณโคดมถึงอย่างนี้พรานช้างผู้ฉลาดจะพึงเข้าไปในป่าเป็นที่อยู่ของช้างและเห็นรอยเท้าช้างขนาดใหญ่ทั้งยาวและกว้างในป่าเป็นที่อยู่ของช้างนั้นเขาตัดสินใจได้ว่าช้างตัวนี้ใหญ่จริงหนอแม้ฉันใดข้าพเจ้าก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อได้เห็นรอยสี่รอยในพระสมณโคดมแล้วก็ตัดสินใจได้ว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดี

จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขาบูชาณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขาบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม

0: 2569โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครบวชดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันและใบรับรองอาชญากรรมคุณลำบุตรท่านใดที่สนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปรัตปริศรีท่าน A 0815648474 0815648474หรือ0621592492062-159-2492ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19:00 นเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดภูตูมวนารามจังหวัดเลยวันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศีลสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมภิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 นร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 น.เวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 น.พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสงน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เจริญสุขญาติโยมผู้มาบำเพ็ญกุศลที่วัดป่อแดงได้จัดการอบรมธรรมปฏิบัติธรรมมีทั้งพระมีทั้งโยมมามากก็เป็นประเพณีหรือว่าเป็นงานปีของวัดปอแดงซึ่งเป็นงานที่ร่วมใจกันมาภาวนางานวัดทำหลักของพุทธศาสนาก็ทำด้วยหลักสงบแต่ทั้งงานทั้งโลกก็ทำแบบไม่สงบดังนั้นหลักที่ครูบาอาจารย์ได้มาทำให้สงบในวัดปอแดงก็ถือว่าเป็นงานที่เป็นงานที่ควรจะรักษาไว้ให้คงทนสืบต่อไปเพราะเป็นงานสงบเพราะสมัยพุทธเจ้าถ้าขึ้นมางานที่เกี่ยวกับด้านการกุศลก็เป็นงานสงบทั้งหมดทุกวันนี้เราจะเห็นงานวัดที่ไม่สงบก็มีเพราะว่าสมภารและทายกไม่เข้าใจหลักของพุทธศาสนาที่แท้จริงว่าวัดต้องเป็นที่สงบกายวาจาใจเป็นที่สร้างกองบุญกองกุศลชักจูงคนให้เกิดปัญญารู้ธรรมดับทุกข์รู้ธรรมดับทุกข์หรือว่ารู้วิธีทำใจให้รู้จักคำสอนพุทธเจ้าแต่เมื่อทายกและสมภารไม่เข้าใจก็ไปจัดการละเล่นกันไปจัดหมอลำจัดดนตรีจัดกินเหล้าเมายาบางครั้งถึงกับมีการเล่นการพนันในวัดอันนั้นถือว่าไม่ใช่พุทธศาสนาที่พุทธเจ้าสอนก็แสดงว่าเขาไม่เข้าใจหลักการปฏิบัติธรรมก็น่าเสียดายที่วัดหลายหมื่นวัดที่ทำให้เกิดประโยชน์ทางใจไม่ได้ที่ไปทำให้มันเกิดความวุ่นวายในวัดคนก็เลยมองพุทธศาสนาว่ามีแค่นี้เองฉะนั้นที่วัดปอแดงได้ทำอย่างนี้ก็ถือว่าดำรงไว้ซึ่งหลักความสงบ สมัยพระพุทธเจ้าคนจะมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าทุกวันพระกลางเดือน8ค่ำธรรมะพระพุทธเจ้านี่ฟัง

ฟังได้ทั้งคืนฟังได้ทั้งวันแต่พุทธเจ้าก็จะแสดงเป็นยามเช่นปฐมยามก็จะแสดงธรรมะมัชฌิมยามปัจฉิมยามคือแสดงวันกลางเดือนเนี่ยพระองค์ก็จะใช้ธรรมะดับนิวรณ์ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาด้วยการแสดงธรรมให้รื่นเริงบันเทิงธรรมให้ทุกคนไม่ง่วงพระองค์ทรงแสดงให้เห็นชัดหมดพูดเรื่องนรกก็เหมือนไปเที่ยวนรกจริงๆพระเจ้าแสดงเนี่ยใครจะหลับได้ใครจะง่วงได้ใครจะเมื่อยได้บางคนนั่งไม่ง่วงไม่เมื่อยพูดถึงเรื่องนรกก็แสดงให้เห็นชัดเลยว่านรกเป็นอยู่อย่างไรทุกข์ร้อนอย่างไรเจ็บปวดอย่างไรแต่ละขุม แต่ละขุมเนี่ยขุมต้นบาปอะไรที่ทำและได้เสวยกรรมอย่างไรที่ทำไปตอนเป็นมนุษย์เป็นคนอย่างไร เมื่อตายไปแล้วได้รับผลกรรมจากนรกขุมที่หนึ่งอย่างไรพระองค์ทรงแสดงให้เห็นเรื่องกรรมที่ทำตอนเป็นมนุษย์ไปอยู่ในนรกแค่เท่านี้คนก็ขนหัวลุกกลัวพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องนรกในคนก็กลัวจริงๆพระพุทธเจ้าไปเห็นมาจริงๆพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าพระองค์ทรงขายญาณของพระองค์ไปนรกต้องการไปโปรดสัตว์นรกไฟนรกนี่ร้อนจนหินเนี่ยลงไปก็ละลายหินลงไปนรกเนี่ยละลายเลยไม่มีอะไรจะทานได้ไม่ว่าเหล็กว่าทองเหลืองทองแดงภูเขาลงไปในนรกเนี่ยร้อนจนไม่มีอะไรจะทานได้สัตว์นรกร้อนแต่ไม่ละลายเพราะกรรมนั้นรักษาไว้ให้เจ็บปวดทุกทรมานเป็นพันเป็นหมื่นปีเป็นนานดังนั้นพระเจ้าทรงแสดงให้เห็นว่านรกนี่มันร้อนแค่ไหนลำบากแค่ไหนเมื่อชี้แจงนี้แล้วผู้ฟังก็ซึ้งในคำสอนพระเจ้าไปรู้มาจริงแล้วพระองค์ทรงขายานลงไปนรกนรกก็จะดับทันทีไฟนั้นจะดับหมดทุกขุมแล้วนรกสัตว์นรกก็จะมีความรู้สึกว่าพุทธคุณพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณได้เห็นแสงทองส่องจับที่พลกายพระพุทธเจ้าเหมือนเสด็จไปก็จะเงียบสงบหมดทุกคนก็จะมีความสุขขึ้นมาขณะหนึ่งเมื่อไฟนรกดับแต่เมื่อพุทธเจ้าขึ้นมาจากนรกแล้วนรกก็ร้อนเหมือนเดิมถ้าอุปมาประมาเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันคนเรานะพอคิดเรื่องบาปที่ทำไว้หรือก็คิดจะทำบาปแล้วทำต่อไปทำอยู่มันก็เหมือนคนตกนรกก็จะร้อนไม่มีอะไรจะเย็นร้อนยิ่งกว่าไฟนรกย้อนยิ่งกว่าไฟบนบกมันเผาผลาญจิตใจตัวเองจนหาที่อยู่ไม่ได้หาที่กินที่นอนสบายไม่ได้ที่กินก็ไม่สบายถ้านรกมันเผาหัวใจที่นอนก็ไม่สบายที่นั่งก็ไม่สบายบ้านก็ไม่สบายเมืองก็ไม่สบายบางคนมันร้อนถึงอยากตายถึงเผาตัวเองถึงฆ่าตัวเองถึงโดดน้ำโดดตึกโดดผูกคอตายกินยาตายทิ่มแทงทำร้ายตัวเองนี่คือนรกมันเกิดในใจฉะนั้นพุทธเจ้าจึงพูดเรื่องนรกให้ฟัง

นกทุกขุม18ขุม8ขุมใหญ่นรกด่าพ่อด่าแม่นรกกินเหล้าเมาสุรานรกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนรกผิดภูเขาเมียเขานรกลักเล็กขโมยน้อยนรกพูดจาปิ้นปล้อนนรกไปจนถึงนรกของความโลภนรกของความโกรธตอนตายแล้วทิ้งโกรธไม่ได้ตอนตายทิ้งโลภไม่ได้ตอนตายแล้วทิ้งหลงไม่ได้อย่างคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของร่างกายอยู่เนี่ยเพราะไม่เข้าใจธรรมะฉะนั้นนรกที่พระเจ้าแสดงให้อุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีฟังเนี่ยมันเหมือนกับท่องเที่ยวไปในนรกบางคนก็ได้ไปเห็นตามที่พระเจ้าสอนกลัวกลับมาแล้วแม้แต่คิดว่าจะไปนรกก็ไม่ไปทุกคนก็จะหยุดเรียกว่าละบาปละบาปด้วยความกลัวบาปกลัวบาปเพราะกลัวจึงได้ละมันคนกลัวโรคเอดส์อย่างเงี้ยก็จะกลัวมากกลัวจริงๆอย่างพวกหมอนี่กลัวโรคเอดส์มากพอรู้เรื่องโรคเอดส์อย่างบางคนกลัวโรคทุกอย่างในร่างกายที่จะเกิดขึ้นก็รักษาตัวเองบางคนก็กลัวภัยไข้เจ็บจะมาถึงตัวเองความกลัวเนี่ยทำให้หลีกหนีหลีกหนีเหมือนเรานั่งอยู่ตรงนี้ถ้ามีตะขาบเมืองป่องมาหรือมีงูมามีเสือมีช้างมาเราก็หนีการละบาปก็คล้ายๆกับกลัวเห็นว่ามันเป็นโทษก็จะหนีจะละตรงจิตตอนนี้ละบาปมันไม่ละหนีวิ่งอย่างนั้นคือละที่ความรู้สึกว่าทำแล้วจะไม่ทำอีกคิดแล้วจะไม่คิดอีกว่ามันเป็นบาปก็ต้องหาตัวแทนเหมือนคนรักครั้งแรกผิดหวังกินไม่ได้นอนไม่หลับโอ้ยพายผอมคิดถึงกับคนรักคนเดิมแต่หารู้ไม่ว่าความรักมันยังมีอีกคนมันโง่มันก็เลยยึดคนเดียวคิดฆ่าตัวตายคิดฆ่าเขาตายก็ไปคิดถึงความรักครั้งแรกมันเป็นของวิเศษแต่ถ้าคนมีปัญญาก็ปล่อยมันไปหาแทนใหม่หาสิ่งที่ดีกว่านั้นบางคนก็ไปหาผู้หญิงใหม่หาผู้ชายใหม่ที่ใกล้เคียงกันรั่วดีกว่านั้นบางคนก็ไม่เอาไปเข้าสมาธิไปเรียนธรรมะเพราะรู้สึกว่าธรรมะนี่จะเป็นการเปลี่ยนใจอย่างแท้จริงเพราะไปรักใหม่เดี๋ยวก็เจอทุกข์ใหม่นี่คือการรู้จักการแก้เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ให้มันมีทุกข์หรืออุบายก็สามารถทำได้ฉะนั้นถึงว่าการที่คนเราจะละอะไรเนี่ยก็ต้องละให้มันพ้นไปถ้าละไม่พ้นมันก็วนเวียนกลับมาใหม่เหมือนคนเสพติดเงี้ยเสพติดเนี่ยถ้าเลิกมันก็ต้องไม่กลับไปมองมันไม่กลับไปคุยกับมันไปสนใจมันการเสพติดทั้งหลายก็จะคนไปทุกวันนี้คนที่เสพติดก็ดีคนที่อยากได้เงินในการขายยาเสพติดก็ดีเนี่ยไปอยู่ในคุกบางลาดยาวเนี่ยจะมาประเทศคุกลาดยาวเนี่ยกว่าจะเข้าไปใน3ชั้นกว่าจะไปประเทศได้3ชั้นรอการประหารก็มีรอลงอาญารอบางคนรอออกทั้งนั้นแต่ที่จริงแล้วบางคนไม่ได้ออกติดคุกตลอดชีวิตประมาณ 7,000 คนคุกยาเสพติดทั้งนั้นเลยทุกวันนี้ทำไมคนมีความรู้ด้วยพระยังไปติดเลยพระครูพระอะไรไปติดผู้ใหญ่บ้านกำนันอปต.อะไรเงี้ยพวกตำรวจทหารข้าราชการชั้น4นั้นถึงก็ไปติดไปลงนรกกันโอ้โหแค่ความโลภตัวเดียวละไม่ได้
มันหลงไปก็ไปติดอยู่ในคุกเราก็จะไปช่วยอะไรได้ถ้าเขาไม่ช่วยตัวเขาเองก็มีอย่างเดียวก็คือไปอยู่ในนรกก็ต้องคิดถึงพระพุทธเจ้าเหมือนอย่างพวกที่นรกเนี่ยพอเจอพระพุทธเจ้าแล้วก็เย็นสบายก็ต้องคิดถึงพระมีทางเดียวไปไหนก็ต้องคิดถึงว่าพระพุทธเจ้าอัศจรรย์ที่จะทำให้เราพ้นทุกข์จากโลกนี้ได้ที่เปิดทางให้เราไปนิพพานได้ฉะนั้นอุบายที่เราจะละบาปเนี่ยมันก็อยู่ที่การกลัวบาปแล้วก็เห็นบุญพุทธเจ้าก็แสดงเรื่องสวรรค์ให้ฟังสวรรค์ทุกชั้นพุทธเจ้ามียานบางชั้นพระองค์ก็ไปมาอย่างชั้นดูสิตเนี่ยพระองค์ไปเกิดมาที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยไปอยู่ชั้นดูสิตมาตอนสร้างบารมีเป็นพระเวสสันดรพอให้ทานเสร็จแล้วก็สวรรคตตายดับก็ไปเกิดปริยุณวงศ์สากยวงศ์ญาติที่ถือศีล5ศีล8ก็ไปเกิดชั้นดุสิตด้วยกันรอการมาเกิดในชาติที่เป็นพุทธเจ้าก็ไปอยู่สวรรค์ต้องนานสวรรค์ดุสิตนี่ถือเป็นชั้นที่สบายมากเป็นชั้นที่มีธรรมะครองใจเป็นเทวดาที่รู้เรื่องบุญกุศลอย่างดีฉลาดมีการแสดงธรรมกันมีการพูดธรรมะกันมีธรรมสภากันตอนนี้พระเจ้าก็แสดงเรื่องเทวดาให้ฟังให้ญาติโยมที่มาฟังตั้งแต่หัวค่ำเที่ยงคืนสว่างตอนสว่างในพระองค์จะแสดงเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาสลับไปแสดงเรื่องวิปัสสนาญาณให้ละความยึดมั่นถือมั่นตัวเองเพราะไม่ให้หลงตัวเองเกินไปพระองค์ก็ทรงแสดงเรื่องความสุขของสวรรค์ที่เห็นแล้วว่าสวรรค์เนี่ยเปลี่ยนจากพื้นดินไม่ใช่เหมือนพื้นดินสวรรค์สุขเนี่ยสวรรค์สุขที่เราละจากโลกนี้ไปแล้วมีจริงเรื่องนรกพุทธเจ้าก็ชี้แจงให้เห็นแล้วว่ามีจริงต้นยิ้วมีจริงกระทะทองแดงมีจริงยมพบาลมีจริงมันเรื่องจริงทั้งหมดที่พระองค์ทรงแสดงมาแล้วบางคนก็ปฏิบัติตามก็เห็นบางทงนี่กลัวก็ขอพึ่งพุทธเจ้าอย่างองคุริมาเนี่ยเห็นนรกเลยก็พึ่งพุทธเจ้าผลที่สุดพระองค์ก็ทรงแสดงเรื่องสวรรค์ให้ฟังชั้นจาตุมจากพวกที่ตายจากทานจากศีลจากภาวนาก็ไปเกิดอยู่ชั้นจาตุมจาตุมนี่พวกเทวดาที่มีรูปทิพย์หน้าตาสะสวยมากกว่าคนเป็นเนื้อละเอียดละเอียดอ่อนมากทุกอย่างเป็นทิพย์ทิพย์นั้นไปจากบุญพระองค์ทรงแสดงว่าที่อยู่ของเทวสถานนั้นมีความสุขอายุยืนเป็น500ปีทิพย์พันปีทิพย์ไม่มีคำว่าแก่แต่มีคำว่าตายเรียกว่าสวรรค์นั้นมีความสุขยาวนานพระองค์ทรงแสดงรสชาติของสวรรค์กลิ่นเนี่ยดอกไม้ทั้งในโลกเนี่ยเอามารวมเป็นดอกเดียวกลิ่นทั้งหมดจะเป็นกระเจาะจันทมันหอมเป็นดอกไม้ชนิดใดที่พระราชาและเศรษฐีทั้งหลายหลงไหลว่าเป็นหอมที่สุดเนี่ยเอามารวมเป็นทั้งโลกมาก็ยังไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของความหอมของดอกไม้บนสวรรค์ดอกไม้บนสวรรค์เนี่ยหอมทุกราตรีหอมทุกเวลาที่เทวดาทั้งหลายอยากจะสูดดมอยากจะต้องการชมหอม
คือมันคิดเอาได้แต่หอมดอกไม้ในโลกนี้หอมเป็นเวลาหอมเป็นเวลาบางครั้งหอมเช้าบางครั้งหอมบางคืนบางครั้งหอมเย็นแต่ดอกไม้ทิพย์เนี่ยหอมทุกเวลาที่เทพทั้งหลายต้องการสูดดมต้องการรับความหอมแล้วหอมเนี่ยมันมีความอบอวลถึงหาความสุขใดก็ไม่ได้เท่ากับกลิ่นหอมของดอกไม้สวรรค์นั่นก็เปรียบเหมือนดอกไม้สวรรค์ก็เหมือนศีลของพระภิกษุศีลของอุบาสกศีลของบาสิกาที่บำเพ็ญได้สมบูรณ์ได้เป็นอริยศีลหรือได้เป็นศีลสังวรหรือเป็นศีลอินทรีย์สังวรจนได้เป็นศีลเข้าไปสู่สมาธิและปัญญาเมื่อศีลเกิดเป็นสมาธิศีลเกิดเป็นปัญญาแล้วเนี่ยท่านถือว่าศีลวิมุตติศีลอริยะเนี่ยถือว่าหอมทวนลมหอมตลอดคืนตลอดวันหอมไม่หายเหมือนอย่างหลวงพ่อคูณนี่ฮะหลวงพ่อคูณเนี่ยใครก็รู้จักหมดเลยฝรั่งก็จะรู้จักเลยทำไมหลวงพ่อคูณรู้จักหลวงพ่อคูณก็เพราะหลวงพ่อคูณมีศีลศีลของพุทธเจ้าศีลของหลวงพ่อคูณเนี่ยสมมติให้ฟังว่าพระที่เรารู้จักใกล้ๆเนี่ยอย่างเงี้ยยังกับวัดปอแดงอย่างเงี้ยคนไกลๆก็รู้จักนี่เพราะอะไรถ้าทำที่ตรงนี้เป็นฟาร์มเลี้ยงโคฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศหรือทำเป็นบ่อนอะไรคนก็คงจะไม่มากราบไหว้ไม่มารู้จักเพราะตรงนี้เป็นบริษัทเป็นบริษัทบุญคนก็รู้จักมาด้วยกลิ่นศีลกลิ่นธรรมท่านพุทธเจ้าบอกว่ากลิ่นของศีลธรรมจึงเป็นกลิ่นที่หอมทุกเวลาเปรียบเหมือนกลิ่นทิพย์ที่หอมตลอดเวลาที่เทวดาคนนั้นยังมีบุญอยู่ที่ยังเสวยทิพย์อยู่ถ้ารสเปรียบรสชาติของทิพย์ของเทวดาที่เสวยรสชาติอาหาร15วันเขาก็จะเสวยครั้งหนึ่งก็ผลบุญที่ทำไปก็รสชาตินั้นก็จะทำให้ซาบซึ้งเหมือนกับคนเราที่พยายามไปหาภัตตาคารอร่อยร้านก็พยายามโฆษณาโอชารสโฆษณาว่ารสเลิศทั่วโลกเนี่ยร้านอาหารจะต้องโฆษณาว่ารสดีคนที่ไปทานอาหารราคาแพงก็จะหาร้านอาหารที่มีรสดีแล้วก็ชมเชยกันยกย่องกันหากินหาอยู่กันทุกวันเนี่ยร้านอาหารก็ทุกคนก็คิดว่าสุดยอดคือรสดีแต่เมื่อทิพย์สมบัติรสของอาหารของทิพย์นั้นเพียงสัมผัสว่าได้กินเท่านั้นก็อิ่มอยู่ได้ต้องนานฉะนั้นพระธุดงค์บางองค์ที่ไปกรรมฐานในป่าไม่มีบ้านคนแล้วได้สัมผัสรสทิพย์ท่านก็อยู่ได้ไม่ต้องกินอาหารชาวบ้านนอกจากว่ามีญาติเทวดาเอามาให้รสทิพย์นั้นเป็นรสละเอียดพระองค์ทรงพรรณนาว่ารสทิพย์เนี่ยเป็นรสที่ไม่เดือดร้อนอะไรเลยไม่ต้องเคี้ยวไม่มีกากไม่มีเดนไม่มีอุจจาระไม่มีปัสสาวะขออภัยไม่ถ่ายออกเข้าไปแล้วก็มีแต่ปีติมีแต่ความสุขชื่นบานอิ่มก็อิ่มไม่ใช่อิ่มวันเดียวอิ่มเวลาเดียวอิ่มไปนานยาวนานนึกเมื่อไรก็อิ่มนึกเมื่อไรก็อิ่มไม่ใช่อิ่มวันเดียวอย่างพวกเรากินอาหารเนี่ยว่าอร่อยไงกินมาแล้วเดี๋ยวก็อีหิวกินมามื้อนี้เดี๋ยวกลางวันก็หิวกลางวันกินเสร็จแล้วเย็นก็หิวเย็นกินแล้วตอนเช้าก็อยากกินอีกมันไม่อิ่มแต่รสอาหารของทิพย์นั้นอิ่มนึกเมื่อไรมันก็อิ่ม
เพราะจำรสนั้นได้เพราะรสนั้นมันซาบซึ้งเกินกว่าที่มนุษย์จะรับรู้จะสัมผัสแล้วท่านก็เปรียบเทียบเหมือนรสชาติของธรรมะรสชาติของธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะที่เราได้รสความสงบเราได้รับรู้รสธรรมะของความสงบรู้ซึ้งถึงว่าจิตของเรารู้จิตของเราว่าจิตของเราเนี่ยว่างเป็นสงบเป็นปล่อยวางเป็นดับความฟุ้งซ่านเป็นความเร่าร้อนเป็นความเร่าร้อนก็ดับได้ปล่อยวางได้เฉยได้รู้ความคิดตัวเองได้ดับความคิดตัวเองได้พอเข้าถึงรสธรรมะคือรู้จิตตัวเองสงบเข้าถึงความสงบสุขมีปีติเอิบอิ่มใจมีความสุขปราบปลื้มใจอิ่มใจสบายใจใครจะด่าจะว่าจะนินทาสรรเสริญก็รู้สึกว่าทุกนั้นไม่เข้ามาในใจรสธรรมะที่ได้รับความสงบสุขนั้นถือว่าอิ่มเป็นรสชาติที่ซาบซึ้งคือว่าเอาอะไรมาแลกไม่ได้จะไปเทียบเทียบราคาค่าของเงินทองไม่มีร้านไหนในโลกนี้ที่จะมาเทียบกับรสธรรมะที่ได้สัมผัสที่ได้รับรู้ฉะนั้นคนจึงฟังพระพุทธเจ้าได้ตลอดคืนฟังธรรมะพุทธเจ้าไม่เบื่อฟังแล้วได้สำเร็จมรรคผลกันทุกคนคนลองฟังพระพุทธเจ้าอย่างน้อยก็จะต้องเป็นได้รับรู้อย่างน้อยก็ปฐมฌานหรือสมาธิบางคนก็ได้อานิสงส์ติดตัวไปถึงเป็นคนมีราบเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในชาตินั้นโดยก็มีเพราะผลธรรมะพระพุทธเจ้าส่งผลเร็วมากเหมือนอย่างที่นางคนหนึ่งที่เก็บดอกไม้ดอกมะลิถวายพุทธเจ้าเห็นพุทธเจ้าเดินมาก็ศรัทธาเอาดอกไม้มะลิมาถวายพุทธเจ้าแปดทนานน่ะตั้งใจจะเอาไปขายเป็นสาวสาวรุ่นพอเอาดอกไม้โรยถวายพุทธเจ้าแล้วโรยเท้าให้พุทธเจ้าเหยียบแล้วก็วนโรยวนดอกไม้กับบางดอกก็อยู่ที่พื้นเท้าพุทธเจ้าบางดอกก็ลอยวนพุทธเจ้าเดินไปไหนดอกไม้ก็ลอยวนตามไปนางดีใจอิ่มใจสุขใจว่าอะไรบุญของเรานี่ทำแล้วไม่ได้สูญไปไหนเลยดอกไม้ยังลอยบูชาพุทธเจ้าไปจนลับตานางดีใจพุทธเจ้าจึงบอกว่าดอกไม้ดอกนี้มีค่ามากนางคนนี้เขามีปีติในวันนี้จะได้เป็นมเหสีพระราชาภายใน7วันนี้พระสุดพอไปเจอพระราชาพระราชาทรงชอบใจไปร้องเพลงเก็บดอกไม้พระราชามาจากการศึกพอได้ยินเสียงหวานๆคลายเครียดได้ก็ไปถามว่าเป็นลูกของใครไม่มีเจ้าของก็เอาไปเป็นมเหสีอานิสงส์คือการถวายดอกไม้พุทธเจ้าเพียง8ทนานถือว่ารสธรรมะที่สวรรค์เขาเสวยรสทิพย์เนี่ยเขาก็ซาบซึ้งไปตลอดชีวิตเขาธรรมะก็เหมือนกันถ้าเราเสวยธรรมะก็จะมีรสประทับใจตัวเองเหมือนเรามาวัดเนี่ยเรามาได้อะไรไปบ้างเรามาได้อะไรมาได้ความรู้สึกที่ดีเช่นมาทำสมาธิมาสวดมนต์ไหว้พระมาทำใจให้สงบหรือรู้จักธรรมะที่ครูบาอาจารย์แนะชีวิตตัวเองที่ท่านพูดเป็นหัวข้อเป็นคติเตือนใจอย่างเงี้ยเห็นความไม่เที่ยงอย่างที่ท่านพูดเมื่อกี้ว่าคนที่ปีที่แล้วมาใส่บาตรท่านประทับใจปีที่แล้วมาโยมมาใส่บาตรอุ้มบาตรแต่ปีนี้ไม่มีแล้วปีนี้ไม่มีแล้วโอ้ไปไหนก็แสดงว่าเขาไปแล้วแล้วคนที่อยู่ต่อไปปีหน้าจะได้กลับมาหรือเปล่าแต่ปีหน้าก็ต้องกลับมาบางคนก็ได้ยังได้กลับมา
อย่างคนนี้ไม่

กลับมาแล้วไม่ได้มาอุ้มบาตรแล้วแต่เขาไปเขาก็ได้มาวัดมาสร้างบุญกุศลเข้าไปความตายนี่เป็นความเที่ยงความตายนี่เป็นของเที่ยงตายแน่ตายทุกคนไม่ว่าสาวแก่แม่ทุกคนตายแต่เวลาไม่เที่ยงว่าจะตายเมื่อไหร่ตายวันไหนตายช้าตายเร็วตายด้วยโรคอะไรนั่นไม่เที่ยงกำหนดไม่ได้แต่ความตายนี่เที่ยงเหมือนนิพพานนิพพานนี่เป็นของเที่ยงนิพพานแล้วไม่มีการกลับมาเกิดไม่มีกิเลสกลับมาเกิดไม่มีตัวตนไม่มีกิเลสกลับมาเกิดความตายก็เหมือนกันเที่ยงคือ

นิพพานนี่เป็นของเที่ยงนิพพานแล้วไม่มีการกลับมาเกิดไม่มีกิเลสกลับมาเกิดไม่มีตัวตนไม่มีกิเลสกลับมาเกิดความตายก็เหมือนกันเที่ยงคือเกิดมาต้องตายแน่ฉะนั้นท่านก็เตือนให้เราเห็นว่าเราต้องขวนขวายมาวัดกันมากขึ้นมาภาวนากันมากขึ้นดังนั้นพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องสวรรค์ให้อุบาสกอุบาสิกาฟังธรรมทุกคนเข้าใจหมดทุกคนที่มาวัดนั้นไม่มีใครโง่เลยนะฉะนั้นสมัยพุทธเจ้าที่มีงานวัดก็คือมีงานบุญก็คือวันพระ15ค่ำ8ค่ำก็จะมาฟังธรรมครั้งเดียวฟังธรรมครั้งเดียวพุทธเจ้าเนี่ยชีวิตนี้ไม่ได้ฟังก็ไม่ลืมธรรมะของพุทธเจ้าอย่างนั้นพบพุทธเจ้าครั้งเดียว

ก็ที่จะตมาได้บรรยายเก็ดเล็กเก็ดน้อยเพราะว่าเวลาก็มีจำกัดตมาก็ได้อธิบายเรื่องของการที่เรามาสร้างบารมีทุกคนก็คงจะเข้าใจในหลักธรรมะพุทธเจ้าว่ารถทุกอย่างก็ไม่เลิศเท่ากับรถของศีลทานภาวนาที่เราจะจำติดใจของเราเอาไว้เป็นที่พึ่งเพราะคนเราเกิดมาแล้วต้องมีที่พึ่งต้องมีที่พึ่งทุกคนมีที่รักของตัวเองนะมีที่รักที่เอาไปได้ไม่ใช่รักแล้วเอาไปไม่ได้รักที่เอาไปไม่ได้นั่นก็เป็นที่พึ่งของทางโลกมันเป็นชั่วครู่ชั่วยามมันก็อาหารที่เรากินอิ่มแต่ก็ไม่อิ่มถาวรต้องกินใหม่แต่ความรักที่รักบูชาบูชาน้ำใจของเราที่เราจะต้องได้รักษาอะไรของเราไว้เช่นการประพฤติปฏิบัติที่เราได้มีอยู่ทุกวันทุกเวลาเนี่ยเป็นความรักที่เจริญงอกงามรักษาศีลรักษาภาวนารักษาสติของเราให้เกิดขึ้นเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราสบายใจเหมือนกับเราไม่มีนรกในใจมีแต่ภาคสวรรค์ภาคสวรรค์ไปอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนที่อาตมาได้มาบรรยายทุกปีก็ดีใจที่ได้มาร่วมได้มาเป็นกับพวกท่านทุกคนได้มาร่วมโมทนาได้มาเห็นการกระทำที่ดีเพราะที่วัดก็จัดที่วัดนั่นก็เมื่อวันซืนนี้ก็เป็นวันต้นเดือนก็จัดคอร์สสมาธิไม่ได้จัดนิมนต์พระเพียงแต่ว่าจัดประจำเดือนที่วัดถ้ำกฤษณาธรรมรามที่เขาใหญ่ทำมาจัด4ปีแล้วจัดคอร์สสมาธิก็พยายามปลูกป่าเพราะเมื่อก่อนมันเป็นป่าใหญ่ถูกทำลายไปเป็นสวนน้อยนาก็เราก็ปลูกต้นกฤษณามาแทนตอนนี้ก็เอาต้นกฤษณาไปปลูกต้นกล้วยไปปลูกเพื่อให้มันเป็นป่ากลับคืนมาแล้วก็จัดคอร์สสมาธิทุกเดือนมีโยมแต่พาคนมาปฏิบัติธรรมนี่มันน้อยนะโยมนะนี่ยังมากกว่านั่นเราปฏิบัติแบบใช้สติปัฏฐาน4โยมคงรู้จักเรื่องคุณแม่สิริใช่ไหมสิริที่โคราชเนี่ยเขาก็จัดคอร์สสมาธิเขามีคนอย่างมากก็แค่ร้อยครึ่งร้อยแต่เหมือนคนเราก็เหมือนข้าวที่คัดแล้วเนี่ยคนที่มาก็เหมือนข้าวที่เมล็ดที่คัดกินได้แล้วเนี่ยเมล็ดที่เพาะพันธุ์ได้ไอ้ที่แกลบที่รีบก็เอาไปทิ้งหมดเราก็จะไปคิดว่ามันน้อยไม่มีคุณภาพน้อยมีคุณภาพถ้าพูดกันแล้วก็คนที่

ก็เหมือนกับคนที่มาวัดมาปฏิบัติก็เหมือนกับของที่ขึ้นห้างแล้วของที่ขึ้นห้างขายได้แล้วมีราคาแล้วมีคุณภาพแล้วไม่ใช่ของที่ขึ้นห้างไม่ได้ก็นั่นถือถูกคัดทิ้งไปแล้วนั้นคนที่มาวัดก็เหมือนคนของที่ดีที่ขึ้นร้านแล้วขึ้นห้างแล้วถ้าเป็นเพชรก็หมายถึงว่าเอามาเจรไนขายได้แล้วก็เลยมีแค่ประมาณ 6-70 คนโยมคนไทยก็ทุกเดือน 6-70 คนมาตรฐานอย่างมากที่สุดแค่ร้อยหนึ่งอุตส่าห์เชิญทั้งประเทศนะโยมเชิญทั้งประเทศเชิญประเทศไม่มาแต่มาเชิญไปทั่วโลกเลยเชิญไปทั่วโลกดูที่มันจะมาไม่ทั่วโลกเนี่ยมาโยมจะมาก็ใช้สื่อสารทางอินเทอร์เน็ตเปิดเว็บไซต์ตัวเองขึ้นมาเป็นชื่อว่า vimok.com ก็เอาธรรมะได้คีย์เข้าไปธรรมะสติปัฏฐานสี่ธรรมะวิธีปฏิบัติของครูบาอาจารย์ก็ใส่เข้าไปให้ฝรั่งมันอ่านมีคนไทยอ่านอยู่ไม่กี่คนนี่เด็กไทยอ่านปุ๊บมาวัดมานั่งมาขอทำสมาธิบอกมาไงบอกหนูอ่านอินเทอร์เน็ตอ๋อโหแสดงว่าเด็กไทยนี่มันอ่านแค่คนเดียวนั่นเองหรือบางคนอ่านอาจจะไม่มาก็ได้มาบวชแล้วตอนนี้ฝรั่งก็มาทีแรกก็มา4คน5คน6คนตอนนี้เริ่มมาตรฐานขึ้นมาเดือนที่แล้ว13คนฝรั่งมา13คนมาหลายประเทศแอฟริกาก็มาตัวดำๆก็มาไอ้ตัวดำนี่มา3คนอาตมาบอกโหอาตมาคอยโยมมาตั้งนานแล้วเนี่ยคอยคุณมาตั้งนานแล้วเพิ่งมานี่เหรอมันก็หัวเราะนะมันก็เคร่งพวกนี้เคร่งกินเจไม่กินเนื้อสัตว์ที่วัดไม่มีอะไรมันก็กินแต่อะไรใบโหระพาใบกะเพราอะไรมันหอมดีก็มาปฏิบัติ13คน7วันสอนวิธีเดินจงกรมเดินจงกรมเดินยกขึ้นก้าวไปวางลงสอนให้เดินจีจังหวะยกส้นซ้ายขึ้นก้าวไปวางลงเขาก็เดินกันได้โยมเขาเดินสวยคนไทยโยมฝรั่งเดินตั้งใจเดินตั้งใจภาวนาเราก็บอกเขาเขามาทีแล้ว13คนมาคนนี้อีกนึกว่าจะมาทีเดียวมาคนนี้มา11คนเพราะไอ้ตัวดำไม่มาก็เลยเหลือ11คนเราอยากได้คนดำเพราะคนดำเนี่ยเขามีญาติมากแต่มาบอกเนี่ยคุณนะคุณมีญาติมากเขาก็บอกเขาจะทำยังไงดีจะเอาธรรมะไปบอกญาติเขาได้บอกอย่าไปบอกใครธรรมะบอกใครไม่ได้ต้องปฏิบัติเอาเองให้ตัวเองซึ้งเองรู้เองมันก็จะฉายใจออกมาเองสว่างที่ใจเองนี่กำลังเมื่อวานเพิ่งเปิดไปเมื่อวันศุกร์นี้ตอนนี้ยังเข้าคอร์สกันอยู่7วันอาตมาเห็นว่าวิธีให้คนเรียนรัดโดยไม่ต้องไปเรียนปริยัติต้อง10ปีอย่างที่เราเรียนกันมามันนานกว่าจะได้มาปฏิบัติเนี่ยเราเรียนกันนานก็เลยว่าพวกเขาไม่มีเวลาเรียนพวกนี้เขาทำมาหากินบางคนเป็นแพทย์เป็นอะไรบางคนเป็นกัปตันมาแล้วมาอีกก็มีก็ให้เขารู้เรื่องใจของพุทธเจ้าซะเลยใจของพระอรหันต์ใจของอุบาสกอุบาสิกาคนไทยพอเขาปฏิบัติแล้วก็จะรู้จักคนไทยแล้วว่าคนไทยมีใจอย่างไรบอกงั้นถ้าคุณไปเที่ยวพัทพงพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่คุณไม่รู้จักคนไทยหรอกไม่รู้จักก็ให้คุณรู้จักใจของตัวเองสงบแล้วจะรู้ก็ใช้วิธีนี้7วันก็ส่งไปทั่วตอนนี้ก็มีมาเรื่อยเลยเขาบินมาตรงเลยโยมบินมาปฏิบัติกลับไปเลยไม่เที่ยวไหนบางคนมาแล้วมาอีกก็ใช้วิธีนี้ด้วยการบอกบุญไปเราช่วยอะไรเขาไม่ได้ให้อะไรเขาไม่ได้กินฟรีด้วยนะแต่คนไทยก็ยังดียังรักษาสถิติอยู่ได้หกเจ็ดสิบคนอยู่ทุกเดือนบางคนมาแล้วมาอีกบางคนอายุมากนั่งไม่ได้ก็มีคนไทยมานั่งเก้าอี้เอาก็มีบางคนเดินไม่ได้บางคนนี่กินนับคำข้าวไม่ได้โยม
กินนับคำข้าวให้หลงแล้วตมาให้นับคำข้าวโยมให้พระชีญาติโยมนับคำข้าวกินพอเคี้ยวเข้าไปก็กำหนดช้าๆเท่าเร็วมันใจร้อนก็ช้าๆถูกปากอ้าอมก็อ้าปากแล้วเคี้ยวก็หนดที่กายเคี้ยวหนอหนึ่งเคี้ยวหนอสองเคี้ยวหนอสามหรือว่า1ก็ได้2ก็ได้แต่ใช้หนอด้วยเคี้ยวหนอ4เคี้ยวแล้วเสร็จแล้วก็เวลานั้นพออาหารหมดปากก็สั่งที่มือให้ยกขึ้นเหยียดออกไปแล้วก็ตักเอาจิตเป็นนายกายเป็นเบาแล้วก็คู่เข้ามาถูกปากแล้วก็เปิดปากอ้าอมแล้วก็เหยียดออกไปแล้วก็เก็บมือแล้วมากำหนดที่ขาตะกายเริ่มต้นนะอยากหรือหิวถ้าอยากอมไว้ก่อนอมจนจืดถ้าหิวกินเคี้ยวหนอหนึ่งวันหนึ่งคำเคี้ยวเนี่ยคำหนึ่งกี่เคี้ยวนับให้ถ้วนคำหนึ่งกี่เคี้ยวเคี้ยวละกี่คำแล้วอิ่มหนึ่งเนี่ยกี่คำบางคนจบเป็นด็อกเตอร์นับไม่ถ้วนนะโยมโอ้โหมันสับสนบอกโอ้ทรมานจังบอกอะไรยากบอกว่าเดินก็ไม่ยากนั่งก็ไม่ยากนอนก็ไม่ยากแต่เคี้ยวข้าวนี่ยากจังเลยมันลืมเพราะมาวัดตอนแก่โยมมันลืมนี่เป็นวิธีทำให้จิตเรากลับคืนมาโดยความรู้ตัวเรากินมันต้องแต่ได้จนโตนับไม่ถ้วนนะโยมแต่ที่พอมาทำนี้ปุ๊บเขาก็ได้สติในการเคี้ยวกินเลยรู้ว่าคำละกี่เคี้ยวเคี้ยวละกี่คำแล้ววันหนึ่งเนี่ยที่กินไปเนี่ยกี่คำนะคำละกี่เคี้ยวบางคนคิดเก่งปุ๊บเท่านั้นพันคำตอนนี้ร้อยคำรู้หมดเลยพอเขานับหมดเลยบางคนขีดบอกห้ามขีดต้องห้ามขีดห้ามเขียนต้องจำเอาในใจต้องใช้สัญญาจำก็ทำกันบางคนทำไม่ได้ก็อภัยให้คนที่ทำไม่ได้โดยมากคนอายุมากโยมจะทำไม่ได้แต่คนที่อายุมากบางคนทำจนได้ก็ใช้ได้เพราะสติตัวนี้จะต้องนำพาไปสู่ความรู้ตัวเองตลอดฉะนั้นสำคัญมากสติตัวนี้ถ้าไม่มีแล้วหมดท่าเลยคุยใครไม่รู้เรื่องอ่ะคนไม่มีสตินี่บอกเกิดย่อยให้ฟังก็สอนอย่างนี้สอนวิธีเดินเดินก็เราก็สอนพวกฝรั่งให้ยกขึ้นกันหนึ่งวันทูทีอย่างเงี้ยสามสี่เงี้ยเขาก็จะรู้เลยว่าโอ้ก็จะเดินได้สงบต้องสงบมาวัดนี่ต้องสงบถ้าไม่สงบเราไม่ได้อะไรเลยทานก็ต้องสงบศีลก็ต้องสงบฉะนั้นการที่มาเปิดคอร์สที่เขาใหญ่เนี่ยก็คิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนได้ย้อนกลับไปสู่ความสงบกันบ้างแต่อย่างที่ท่านเจ้าวาดที่นี่ทำก็ทำให้มาปฏิบัติให้รู้จักความสงบถ้าคนไทยเราเข้าวัดอย่างนี้แล้วก็คงไม่มีใครจะหลงไปทางอื่นก็คงจะกลับย้อนมาสู่ยุคของอริยยุคมีความเจริญทุกคนฉะนั้นที่เรามาบำเพ็ญนี้ก็ถือว่าเป็นที่โมทนาของตัวเราให้มีความสำเร็จที่เราตั้งใจเวลาทั้งหลายก็หมดแล้วอาตมาขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาทุกท่านที่มาบำเพ็ญกุศลขอให้ท่านจงสำเร็จสมความปรารถนาที่ตั้งใจทุกท่านทุกคน

บุญที่เราทำนี้ก็เป็นความโสมนัสคือความดีใจทำให้เราได้รับความดีใจสบายใจสุขใจในเมื่อเรานิมนต์พระมาที่บ้านเราเราก็ได้รวมญาติรวมมิตรของเราให้เป็นสามัคคีกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวที่ทำอะไรก็มีความเห็นตรงกันฉะนั้นถือว่าเป็นญาติ ญาติอย่างเดียวก็ไม่พอเป็นมิตรมิตรคือผู้ร่วมทุกสุขด้วยกันพอเราเมื่อมีมิตรก็จะมีความมีผู้รู้ใจมีผู้ให้กำลังใจแล้วก็ส่งเสริมจนบรรลุสำเร็จในชีวิตการงานหน้าที่ ถือว่าเป็นมิตรแท้ที่พระเจ้าท่านว่าตัณจิตานัญจะเสวนาจะภารานังบูชาจะปูชนียานังเอตมังกรมุตตมังการบูชาคนดีนั่นน่ะก็ถือว่าเจริญทั้งโลกนี้และโลกหน้า พ่อแม่เป็นมิตรที่ดีของลูกครูบาอาจารย์เป็นมิตรที่ดีของลูกศิษย์เพื่อนที่มีศีลธรรม ก็เป็นมิตรที่ดีของเพื่อนไม่คิดคดทรยศคนที่ดีก็คือคนให้เราจะรู้ว่าอะไรที่มันเป็นของดีเนี่ยก็คือการเป็นผู้ให้ฉะนั้นเราจะรู้ว่าพ่อดีแม่ดีก็คือให้ลูกจะรู้ว่าลูกดีก็คือลูกให้แม่พ่อจะรู้ว่าลูกไม่ดีคือลูกที่มาผ่านพ่อแม่คือลูกไม่ดีถ้าพ่อแม่ไม่ดีก็ผ่านลูกถ้าพ่อแม่ไม่ดีก็จะมาทำให้ลูกเดือดร้อนตลอดเวลานั่นคือพ่อแม่ที่ไม่ดีแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพ่อแม่จะไม่ค่อยทำความเดือดร้อนให้ลูกเพราะเป็นมิตรที่ดีคือเป็นผู้ให้ครูบาอาจารย์ก็จะไม่ทำความเดือดร้อนให้ลูกศิษย์ก็เป็นผู้ให้โดยมากลูกศิษย์จะทำความเดือดร้อนให้ครูบาอาจารย์มากกว่าฉะนั้นถึงว่าถ้ามิตรที่ดีเนี่ยก็จะมีประโยชน์ในสังคมนี้บ้านเรานี่เราก็ต้องการคนรู้ใจคนรู้ใจก็คือคนเราเห็นใจตัวเองรู้จักความโกรธตัวเองเป็นโทษเราไม่ชอบคนอื่นขัดคอเราเราชอบคนพูดจาไพเราะสรรเสริญไม่อยากให้คนดูถูกเราไม่อยากให้คนมองข้ามเราอยากให้คนให้เกียรติเราไม่อยากให้คนมาทำลายจิตใจเราจะรู้สึกเราจะสบายใจเมื่อเรารู้จิตของเราว่าเราเนี่ยคิดอะไรอยู่ทุกวันเนี่ยเราก็รู้ว่าจิตเราคิดลำเอียงตัวเราชอบอย่างนั้นชอบอย่างนี้ไม่ชอบอย่างนั้นชอบอย่างนี้เมื่อเรารู้จิตของเราว่าเราชอบอย่างนั้นเราชอบอย่างนี้เราก็จงรู้เลยว่าคนอื่นก็คงชอบเหมือนเราเราไม่ชอบอย่างนั้นเราไม่ชอบอย่างนี้เราก็รู้เลยว่าคนอื่นก็คงไม่ชอบเหมือนเราแต่จะทำอะไรก็คือทำให้ตัวเราก็คือการที่เราจะทำให้คนอื่นเนี่ยสบายใจคือทำสิ่งที่เราอยากให้คนอื่นทำให้เรานั่นเองเราอยากทำให้อยากให้คนอื่นทำให้เราคือทำให้ถูกใจพูดถูกหูทำอะไรถูกใจทำใจอย่างที่เราต้องการรู้ใจเราสิ่งเหล่านี้คือว่าเราชอบอย่างนี้เราก็เอาสิ่งที่ชอบเราเนี่ยทำให้คนอื่นบางครั้งก็ตรงกันดังนั้นไอ้สิ่งที่ไม่ชอบใจสิ่งที่ไม่ชอบใจเราก็พยายามไม่ทำเรารู้ว่าไอ้อย่างเนี้ยคนนั้นทำอย่างนี้ไม่ชอบตรงนี้ทำไม่ชอบพูดอย่างนั้นไม่ชอบเราก็จงสิ่งที่ไม่ชอบนี้ก็เกิดแล้วก็ดับในใจเราเราก็ไม่เก็บเอาไประบายให้คนอื่นไม่เอาไปให้คนอื่นรู้ว่าเขาไม่ชอบ
รู้ว่าไม่ชอบเหมือนเรากินอาหารเนี่ยเรารู้เลยว่าอย่างไรเราชอบคนอื่นก็คงจะชอบไม่ต่างเราดังนั้นจึงว่าเมื่ออยู่ด้วยกันเนี่ยก็จงดูใจเราคนเราถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมาขัดคอกันทุกวันมันก็หาความสงบสุขทางใจไม่ได้จะขัดคอกันไปทำไมยุคโบราณเขาก็สอนแล้วว่าขัดคอคนไม่ขาวขัดหม้อขัดไหขาวขัดคอคนสนตมูกมาเขาก็ห้ามเพราะว่าไม่

0: ไม่ดีทำยังไงจึงจะทำให้มันดีเมื่อคนเรามันพูดไม่ถูกใจอยู่ด้วยก็คือจึงที่จะดีได้ก็คือเฉยลูกเดียวฟังเฉยฟังหูซ้ายทะลุหูขวาฟังแล้วเฉยไม่คิดจะปรุงแต่งโต้ตอบว่ามันดีหรือไม่ดีทั้งที่รู้ก็รู้แต่ทำเฉยเห็นก็เห็นแต่ทำเฉยบอกว่านิ่งเป็นพระชนะเป็นมารคนที่อยากจะเอาชนะใจคนอื่นก็คือเป็นคนใจร้อนคนใจร้ายอารมณ์ไม่ดีฉุนเฉียวตลอดวันเพราะก็เป็นมารในหัวใจตัวเองก็เรียกว่าถ้านิ่งแล้วเราไม่โกรธตอบไม่โต้ตอบมันก็เป็นพระแล้วก็เฉยมันก็เฉยมันก็เย็นสบายก็พระก็คือทำใจเฉยก็คือนิ่งพระชนะเป็นมารคนที่จะเอาชนะก็ดึงมันก็คิดปรุงแต่งจนนอนไม่หลับจนเครียดแค่คำพูดคำเดียวดูถูกกันหรือว่าเอาชนะกันเมื่อวานนี้วันนี้ก็คิดแก้แค้นอีกเอามาโต้ตอบกันได้บางคนโต้ตอบกันเป็นปีไม่จบคำพูดที่เหยียดย่ำน้ำใจดูถูกกันเนี่ยไม่ควรฉะนั้นจึงว่าปิยวาจาวาจาเป็นสุภาษิตพูดแล้วผู้ฟังก็สบายใจคนพูดก็สบายใจฉะนั้นสังคมเนี่ยเราต้องอยู่ด้วยกันมิตรแท้ย่อมมีความสุขบุญเนี่ยนำพานำความสุขมาให้นำพาความสุขมาให้ในโลกนี้และโลกหน้าฉะนั้นบุญจะทำให้คนเนี่ยสงบลงเย็นลงสบายใจทำอะไรก็จะไม่ค่อยติดขัดจนสำเร็จที่สุดสุดท้ายเนี่ยบุญจะทำให้เราสำเร็จทุกอย่างบาปไม่ทำให้เราเป็นทุกข์ทำอะไรไม่สำเร็จมันเป็นบาปมันเป็นกรรมมันเป็นเวรมันเป็นบาปมันขัดขวางแต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยบุญก็ส่งไปถึงพระนิพพานพอถึงพระนิพพานเนี่ยสำเร็จหมดทุกอย่างเลยคนที่มีบุญวาสนาจะไปถึงสวรรค์นิพพานเนี่ยถือว่าอะไรก็ขวางไม่ได้อะไรก็ขวางไม่อยู่เพราะว่าบุญเขาพอแล้วบุญเขาเต็มแล้วฉะนั้นขอให้คิดว่าบุญเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่อุปการะธรรมเป็นมิตรในหัวใจเราถ้าใจเราเย็นก็จะเป็นบุญเป็นมิตรในหัวใจเราขอให้ดีใจปราบปลื้มใจในความดีที่ตัวเองทำใครแย่งยื้อไปไหนไม่ได้แต่ขอให้มีความสุขสบายใจก็เป็นมงคลต่อบ้านเราต่อตัวเราและครอบครัวเราชีวิตนี้เราจะอยู่กับใครเขาก็มีความสุขกับเราเราก็เป็นตัวมีความสุขคนอื่นก็มีความสุขเพราะว่าใจของเรามีความสุขแต่คนเราใจมีทุกข์เนี่ยจะไปอยู่ให้ใครมีสุขก็ไม่ได้เพราะใจของเรามีทุกข์จะไปอยู่ให้คนอื่นมีสุขบอกเนี่ยฉันเนี่ยเป็นตัวสุขนะแต่หัวใจเราทุกข์เนี่ยก็ไปอยู่ให้ใครสุขไม่ได้แต่ถ้าใจของเรามีความสุขไปอยู่ที่ไหนมันก็ไปทำให้คนมีสุขมันสุขอยู่ที่ใจกายก็เป็นเบาดังนั้นเมื่อเราจะหาความสุขที่แท้จริงก็ทำให้จิตใจเป็นบุญกุศลให้มีความสุขแล้วไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขจะเป็นบ้านใดเมืองใดเมื่อจิตใจเราเป็นสุขแล้วก็นำความสุขมาให้แก่ตัวเราและคนอื่นถือว่าเป็นพลังใจต่อไปก็ให้ตั้งใจตัวน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรสุตโรกบาลทั้งสี่เทพารักษ์ผู้มีพระคุณที่ร่วงลับไปอย่าไปโกรธกันเดี๋ยวก็ไปเจอกันอีกเดี๋ยวก็ไปเจอกันบนสวรรค์อีกถ้าเป็นมนุษย์ก็มาเจอกันอีกอย่างนี้ก็ไม่พ้นไงไปโกรธกันทำใจสบายพระเวสสันดรทำแบบพระเวสสันดรยกมัจฉีให้เขาก็ได้ยกลูกให้เขาก็ได้บารมีสูงก็ยกให้เขาได้หมด
1: รายการธรรมะก่อนนิทราสำหรับคืนนี้ได้หมดเวลาลงแล้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: คุกเข่ากราบพระ

นั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชุมนุมเทวดาก่อน

ติหริตวานเมตังสเมตาภะทันตาอวิคิตาจิตตาปริตัง

0: ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ว่าตามพระด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัทรัตถาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพหิยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวัตตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
2: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบายสบาย
0: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อนะครับ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยคนเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ส่งผ้าก็ได้เงินมาได้ส่งลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาก
4: ๆเพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังที่เพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้งค่ะ
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านค่ะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
0: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุข และรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าแหล่งต้นกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายเมื่อความต้องการใช้ทรัพยากรนี้มากขึ้นกอบกับการทำการเกษตรของราษฎรที่ไม่ถูกหลักวิชาการและขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้เกิดปัญหาสภาพดินเสื่อมคุณภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อเป็นที่ศึกษาทดลองและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ราษฎรใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทำกินอย่างมีประสิทธิภาพและไม่บุกรุกทำลายป่า
6: เมื่อข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเยี่ยมราษฎรพื้นที่ภาคเหนือแทนพระองค์ข้าพเจ้าก็ได้ยึดถือแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการช่วยเหลือชาวไทยภูเขามาเป็นต้นแบบโดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้ใช้พื้นที่ที่ถูกแผ่วถางจนโล่งเตียนหมดแล้วจัดตั้งเป็นสถานีเกษตรที่สูงเพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้หยุดการทำไร่เลื่อนลอยและเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เคยใช้ปลูกพืชเสพติดมาเป็นแปลงเกษตรปลูกพืชเมืองหนาวและจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้น
0: สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2548โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ่วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎรได้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัวควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและโครงการในพระราชดำริทุกโครงการเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรอย่างทั่วหน้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการอย่างต่อเนื่องจบจนปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริแห่งนี้ได้ดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่และพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพันธุ์เพิ่มขึ้นสัตว์ป่าหายากมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตลอดจนมีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 68,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันอันเป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอนอกจากนี้ราษฎรในพื้นที่บ้านนาเกียนซึ่ง

ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงโปได้ลดการทำไร่หมุนเวียนเกือบ 100% และปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พดูซึ่งให้ผลเฉลี่ยเพียง260กิโลกรัมต่อไร่มาเป็นข้าวพันธุ์คสอ62ซึ่งให้ผลเฉลี่ยถึง541กิโลกรัมต่อไร่ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปีและเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริมรวมทั้งได้ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกกาแฟและมะขามป้อมสร้างรายได้เพิ่มเฉลี่ย 70,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปีมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้ 5,500 บาทต่อครัวเรือนต่อปีนับเป็นอีกผลสำเร็จที่สำคัญที่ทำให้ราษฎรได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าสืบสานตามแนวพระราชดำริให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

รจะฆ่ามันควรจะวางมันควรจะเฉยหรือมันควรจะเข้าไปดูไปอยู่เป็นตัวตนของมันกัลยาณมิตรจึงสำคัญในการประพฤติปฏิบัติตอนนี้โยมมีกัลยาณมิตรหรือยังมีไหมมีเนาะใครยังไม่มีก็ขวนขวายอันที่สามก็คือสมานัตตาความสม่ำเสมอคือความเพียรและความอดทนนั่นเองปฏิบัติให้สม่ำเสมออย่าปล่อยอย่าบอกว่าเป็นไรพรุ่งนี้ยังมีเวลาไม่เป็นไรเผลอไม่เป็นไรเอาน่ะว่ากันทีหลังอย่าทำอย่างนั้นเพราะพระองค์บอกว่าความประมาทเป็นบ่อเกิดแห่งความตายไม่ได้ตายแบบทิ้งกายไปแต่ตายจากสิ่งที่ควรจะได้บางทีบางครั้งโอกาสที่ผ่านเข้ามาความสงบที่เกิดขึ้นแม้ช่วงช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นก็เป็นสิ่งที่เรานั้นควรพิจารณาให้เกิดตรงนี้เขาเรียกว่าคณิกะสมาธิจากนั้นไปอุปจารสมาธิแล้วก็ไปอัปปนาสมาธิจากอัปปนาจิตยกไปสู่วิปัสสนาถ้าเราทิ้งแค่คณิกะชั่วช้างสะบัดหูงูและบินเราก็ไม่เอาแล้วโอ้สงบแค่นี้ก็พอแล้ววันนี้คุ้มแล้วเราจะพลาดสิ่งต่างๆเพราะความชำนิชำนาญในการเข้าออกสมาธิมันไม่เกิดขึ้นง่ายๆความสม่ำเสมอในการประพฤติปฏิบัติจึงเป็นสิ่งสำคัญเหมือนเราสมมติว่าเราทานอาหารเวลานี้เป็นประจำเข้าเช้าตอนเจ็ดโมงเป็นประจำทำอย่างนี้มาตลอดวันดีคืนดีเลื่อนเวลาเป็น9โมงร่างกายก็ปรับตัวไม่ทันก็จะมีอาการแล้วสักพักมันจะค่อยๆปรับตัวการปฏิบัติก็เหมือนกันโยมเริ่มต้นทำความรู้ความเห็นที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยตรงนี้ซะก่อนพอทำแล้วเรามีเหตุมีปัจจัยมีกำลังความรู้เราเอาไปประพฤติปฏิบัติให้เป็นประจำคำว่าประจำคืออย่างน้อยๆตอนที่เรามีสิ่งที่มากระทบสติมันก็มาความสงบมันก็เกิดขึ้นความรู้ความเห็นจากสัญญาความจำได้หมายรู้จะค่อยๆ ยกตัวเองเป็นปัญญาขึ้นมาศรัทธากัลยาสมานตัตตาอันสุดท้ายนี้จะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากปล่อยวางโยมปล่อยวางเป็นไหมระหว่างวางเฉยที่เรียกว่าอุเบกขากับคำว่าปล่อยวางคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันคำว่าวางเฉยก็คือเข้าใจแล้วเฉยอยู่กับมันแต่ปล่อยวางก็คือการที่เราไม่หันหลังกลับเข้าไปในจุดๆนั้นอีกวางเฉยยังแอบไปดูไปรู้ว่าเขาทำไม่ทำแต่ปล่อยวางคือวางไปจริงๆตอนที่มีเทวดาชั้นพรหมมาถามพระพุทธเจ้าว่าทำไมในศาสนาของพระคาถาคตจึงมีพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยที่ทำความเพียรอย่างไม่ลดละอะไรเป็นธรรมที่พระองค์ทรงสอนบุคคลเขาเหล่านั้นพระองค์ทรงตัดเป็นภาษาบาลีอาตมาจำไม่ได้แต่แปลว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นโยมเคยได้ยินไหมครับใครเคยดูหนังเรื่องสาธุไหมเคยไหมคำที่พระโปเตโต้เทศน์นะโยมเป็นบาลีโยมไปหาดูนะอาตมาจำบาลีไม่ได้นะครับการปล่อยวางนี่มันยากนะโยมของมันหายช่างมันเถอะได้ไหมรองเท้ามันหายช่างมันเถอะได้ไหมของฉันสิทธิ์ของฉันมันเป็นของฉันเขาเอาไปต่อหน้าฉันช่างมันเถอะแซงคิวช่างมันเถอะได้ไหมอันนั้นเป็นรูปธรรมแล้วนามธรรมอภัยจริงๆได้ไหมยกโทษให้เขาจริงๆได้ไหมยากนะโยมปล่อยวางแต่มันดูง่ายนะเพราะนั้นเราก็บอกเด็กๆในนั้นว่า4อย่างถ้าเราทำได้เราก็มีความสุขใน

ื้องต้นแล้วแหละฉันอยู่ได้ฉันเป็นเพื่อนกับตัวเองได้และพร้อมจะเป็นมิตรกับคนอื่นรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ฉันจะพยายามปฏิบัติตนให้สม่ำเสมอทบทวนตัวเองให้ดีและสุดท้ายสิ่งที่เป็นความผิดอยู่ข้างหลังฉันจะก้าวต่อไปถ้าเราทำได้เราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตสี่ประการนี้ที่อาตมาพูดไม่ใช่อะไรอาตมาอยากให้โยมทำแบบนั้นเหมือนกันปล่อยวางสิ่งต่างๆพิจารณาสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในตัวของเราเองเหมือนคำที่เราได้สวดไปในหน้าที่เปิดหนังสือหน้าที่ไม่ต้องเปิดก็ได้ถ้าใครสวดได้ประจำหน้าที่55บทนี้ไม่ใช่บทขอกรรมฐานธรรมดานะครับเป็นบทตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีของเราสัจจะบารมีกับอธิษฐานบารมีอยู่ในบทนี้ชุดแรกข้าพเจ้าขอเจริญพระกรรมฐานภาวนาบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมสร้างสมทัสบารมีบำเพ็ญอิทธิบาททั้งสี่มันเป็นคำอธิษฐานบารมีว่าเราจะทำให้มันเกิดขึ้นคำว่าอธิษฐานคือเรากำลังจะทำให้มันเกิดขึ้นด้วยตัวของเราอธิษฐานด้วยตัวของเราเองพอมาย่อหน้าที่นับจาก1 2 3 4ย่อหน้าที่5เป็นสัจจะบารมีคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เป็นไปตามความเป็นจริงขอคุณพระรัตนตรัยคุณไทยที่ราชเทวาคุณบานดาบิดาครูอาจารย์คุณความดีทุกๆประการจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าบรรเทาทุกร้อนให้เหือดหายทำลายมารห้าให้พินาศจนถึงสมดังมุ่งหมายณกาลบัดนี้เถิดนี่เป็นสัจจะบารมีสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันเป็นความจริงคุณบิดามารดามีจริงคุณพระรัตนตรัยมีจริงเทวดาเทพยาลักษ์ที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราสถานที่มีอยู่จริงด้วยความจริงตรงนี้เราจะทำสิ่งที่เราอธิษฐานให้มันเกิดขึ้นมาเพราะนั้นถ้าเราท่องบทนี้ด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่วาจาที่เราเปล่งออกมานั้นมันกลายเป็นสิ่งที่เราตั้งขึ้นมาแล้วนั่นเองถ้าไม่ทำมันขาดทุนถ้าทำมีแต่กำไรเพราะนั้นเวลาที่เหลืออีก40นาทีเรามาทำกรรมฐานกันโอเคไหมครับโอเคนะอ่ะนั่งเข้าสู่ท่ามาตรฐานของเราพอเรานั่งแล้วเราก็ลองขยับร่างกายของเรานะครับทำความรู้สึกตั้งแต่เบื้องบนตั้งแต่เบื้องล่างเหมือนที่เราทำเมื่อสักครู่ให้รู้ว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่ตรงไหนแล้วเราวางมือวางแขนวางขาวางใจของเราไว้ที่ตรงไหนเห็นกายเห็นใจของเราแล้วก็หลับตาลงช้าๆตั้งกายตรงๆตั้งหน้าตรงๆพอหลับตาไปแล้วเรายังเห็นกายของเราอยู่แล้วเราก็เห็นใจของเราใจที่มันคิดนึกใจที่มันรู้สึกใจที่มันมีอารมณ์ทั้งความรู้สึกทั้งอารมณ์ให้เรารู้รู้กายรู้ใจของเราพิจารณากายแล้วก็ลองพิจารณาสิ่งที่เรียกว่าเวทนากายเราใจเรามีเวทนาใดอยู่ในปัจจุบันสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาความเฉยไม่สุขไม่ทุกข์นั่นเองให้เราเห็นเวทนาที่กายเวทนาที่ใจของเรา
ว่าในขณะปัจจุบันเรามีเวทนาใดเป็นเวทนาหลักบางทีกายอาจจะมีสุขเวทนาใจเป็นทุกขเวทนาไม่เหมือนกันแต่ลองพิจารณาให้เห็นในเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายใจของเราเป็นเวทนาเดียวก็พอเห็นเวทนาอยู่ตรงหน้าของเราเราก็วางกายของเราวางใจของเราวางเวทนาไว้เหมือนเราวางข้าววางของไว้วางอย่างไรใจไม่ต้องไปยึดกับมันแค่รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นทำไว้ในใจวางความคิดนึกวางเวทนาไว้ข้างๆกายของเราทำสติของเรามาจดจ่อดึงความคิดนึกสติของเรามาจดจ่อที่ลมหายใจของเราในที่นี้เราทำอานาปานสติพิจารณาลมที่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงกายใจของเราลมที่ผ่านเข้าไปลมที่ไหลออกมามองเห็นลมที่ไหลเข้าไปเห็นลมที่ไหลออกมาผ่านปลายจมูกของเราลมผ่านเข้าไปในกายลมไหลออกจากกายของเราหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สติรู้ลมหายใจที่เป็นปัจจุบันสติรู้อยู่สองอย่างในปัจจุบันคือรู้กายแล้วก็รู้ลมหายใจของเราใดๆมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราสติก็รู้ลมที่ผ่านเข้าไปลมที่ไหลออกมาสติก็รู้ลมรู้กายของเราลมหายใจเข้าลมหายใจออกปล่อยให้เป็นธรรมชาติของลมหายใจเรามาแค่พิจารณาลมที่ผ่านเข้าไปกับลมที่ไหลออกมาก็พอเหมือนเราเป็นนายทวารที่เห็นประตูเปิดเข้าประตูเปิดออกทำกายเฉยๆวางใจเฉยๆเท่าทันความคิดนึกของเราความคิดที่มันฟุ้งมันก็เป็นปกติแต่เราค่อยๆทำให้มันราบมันเรียบลงมันเฉยนิ่งอยู่กับตัวของเราให้ความคิดมาอยู่กับลมหายใจให้ความรู้สึกมาอยู่กับกายของเราสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันนั่นเองเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติทำความสงบให้เกิดขึ้นกับกายวาจาใจเราทำเพื่อให้สติได้มีโอกาสในการพิจารณาสิ่งต่างๆหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ในลมเข้ารู้ในลมออกเขายาวเขาสั้นเขาแรงเขาค่อยเราเป็นผู้ดูเป็นผู้รู้ในจังหวะจากโคนของเขาถ้าใครที่ประพฤติปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นวสีก็สามารถทำความต่อเนื่องในการประพฤติปฏิบัติต่อไปได้ใครที่เคยประพฤติปฏิบัติจนเกิดความสงบขึ้นในชั่วขณะหรือเป็นขณะหนึ่งก็สามารถทำความต่อเนื่องนั่นไปได้ผู้ที่ใหม่ผู้ที่ยังไม่ได้ผู้ที่ยังไม่สงบก็ทำตามไปก่อน

สิ่งที่กระทบก็กำหนดรู้เสียงก็สัตว์แต่ว่ากลิ่นก็สัตว์แต่ว่ารูปสัญญาที่เกิดขึ้นก็สัตว์แต่ว่าใดๆมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจสติก็แค่กำหนดรู้เสียงอะไรกลิ่นอะไรรูปอย่างไรที่เป็นสัญญาเกิดขึ้นมาก็แค่กำหนดรู้รู้แล้วก็ละรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็วางอย่าปล่อยให้จิตความคิดนึกมันฟุ้งไปไกลธรรมชาติเขาปรุงอยู่ตลอดเวลาธรรมชาติเขามีการฟุ้งปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาแต่เรามาสงบกายวาจาใจของเราก็ต้องหาอุบายถ้ามันคิดมันนึกมันมีกำลังเราก็ตามดูตามรู้แล้วค่อยๆดึงกลับมาไว้กับกายของเราเขาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ดึงกลับมาไว้ที่ลมหายใจของเราคิดแค่เห็นลมเข้าคิดแค่เห็นลมออกก็พอลมที่ผ่านเข้าไปลมที่ไหลออกมานั่นเองหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้

ตามดูตามรู้ลมที่ผ่านเข้าไปเขาไหลจากปลายจมูกลงไปที่ลำคอผ่านไปที่หลอดลมลงไปถึงทรงอกจนไปหยุดที่ช่องท้องเราก็เห็นลักษณะของลมที่เป็นลมหายใจเข้าพอเขาค่อยๆย้อนขึ้นมาจากช่องท้องทรงอกหลอดลมลำคอมาที่ปลายจมูกเราก็เห็นเข้าใจในลมหายใจออกนั่นเองเข้ามันเป็นอย่างนี้ออกมันเป็นอย่างนี้ขณะที่เขาไหลเข้าไปเขาก็ทำให้ธาตุไฟของเรามีกำลังขึ้นมาไฟที่ได้เชื้อจากลมหายใจเข้าก็ไปทำให้ธาตุน้ำที่ไหลเวียนเลือดของเราเสมหะของเราน้ำเลือดน้ำเหลืองของเราล้วนแล้วแต่มีธาตุลมแทรกอยู่ในนั้นเดินทางไปในธาตุดินในส่วนต่างๆของร่างกายไปซ่อมแซมบำรุงหรือแม้แต่ไปทำให้เกิดความเจริญขึ้นมานี่คือธาตุสี่ที่ประชุมรวมกันมีความต่อเนื่องมีหน้าที่ของแต่ละคนแต่ละท่านแม้แต่ธาตุดินเองก็ทำให้ธาตุลมสามารถเข้าออกในร่างกายของเราเราหายใจเข้าร่างกายก็พองขึ้นมาเราหายใจออกร่างกายก็ค่อยๆแฟบลงแฟบลงเป็นธรรมชาติของกายของเราสังเกตอาการกายของเราสติเห็นอาการใจของเราอาการกายที่เกิดขึ้นจิตคิดนึกอย่างไรจิตวางเฉยหรือไม่พิจารณากายเวทนาจิตพิจารณาให้เห็นอยู่กับตัวของเรา

หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าความคิดมันมีกำลังมากกว่าสติเราก็เพิ่มเครื่องมือให้สติในการตามลมเข้าออกเราใช้คำบริกรรมภาวนาในการกำกับเมื่อเราหายใจเข้าไปแล้วเราก็นึกถึงคำว่าพุทธเมื่อเราหายใจออกมาเราก็นึกถึงคำว่าโทจะเข้านึกพุทธออกนึกโทก็ได้หรือใช้คำบริกรรมภาวนาพุทตามลมหายใจเข้าไปจนสุดทางแล้วก็ใช้คำบริกรรมภาวนาวัตถุตามลมหายใจออกมาก็ได้ลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทพุทโทพุทโธไปให้เราบริกรรมภาวนาเพิ่มเครื่องมือให้สติตามลมเข้าตามลมออกไปวางกายเฉยๆวางใจเฉยๆสติรู้อยู่ที่ลมเข้าออกนั่นเองจนจิตมันสงบมันนิ่งสติมีกำลังรู้สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่กับปัจจุบันเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตปรุงแต่งเห็นจิตคิดนึกสติรู้สิ่งที่เป็นปัจจุบันดิ่งนิ่งเฉยในขณะที่มีความสงบบางครั้งจิตก็มีความวุบวาบเหมือนเรามีอะไรมากระทบแล้วก็สะดุ้งตื่นบางครั้งมันก็นิ่งไปนานบางครั้งก็ชั่วครู่ชั่วคราวก็ให้เราพิจารณาสิ่งเหล่านั้นให้เป็นธรรมเป็นความรู้ความเห็นความสงบที่เกิดขึ้นความไม่สงบที่เกิดขึ้นก็ให้เราพิจารณาไปพระพุทธองค์ทรงชี้เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์และพระองค์ก็ทรงแนะวิธีปฏิบัติให้พ้นจากเหตุตรงนั้นเมื่อไม่มีเหตุเกิดขึ้นทุกข์ก็ไม่มีเพราะมันมีเหตุนั้นมันจึงถึงเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นมานั่นเองพระองค์ทรงดับที่เหตุการประพฤติปฏิบัติของเราก็เหมือนกันเหตุเพราะความเมื่อยเหตุเพราะมีเวทนาเหตุเพราะมีความอึดอัดขัดเคืองบางครั้งเหตุก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราสามารถสาวไปหาต้นตอของเหตุที่เกิดขึ้นนั่นเองไม่ต้องไปสนใจใครสนใจตัวของเราสนใจใจของเราใจนี่แหละสำคัญสนใจเข้าให้มากมีสติพิจารณาในสิ่งต่างๆความคิดนึกที่มันฟุ้งมันปรุงขึ้นมาพอเราสงบกายวาจาใจของเราก็จะเห็นความชัดเจนที่เกิดขึ้นนั่นเองเราลองพิจารณาลองใช้สติพิจารณาดู

ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้านึกพุทธหายใจออกนึกโทจิตมันดิ่งนิ่งเราก็สามารถยกอัตธรรมต่างๆ

จากความเห็นความรู้ได้ยินได้ฟังมาพิจารณาได้อันนั้นก็เป็นการพิจารณาในลักษณะที่หนึ่งในการพิจารณาลักษณะที่สองคือขณะที่กำลังเกิดความสงบกำลังทำความเพียรเราก็พิจารณาอัตธรรมต่างๆควบคู่ไปทำความรู้ความเห็นในสิ่งที่เราได้ยินได้เห็นได้ฟังค่อยๆทำความเข้าใจพิจารณาให้รอบๆด้านทำซ้ำๆกลับไปกลับมาพระอุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์ท่านเน้นกรรมฐานเบื้องต้นกรรมฐานที่ท่านให้กับเราในเบื้องต้นคือการพิจารณาสังขารของเราอันมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นอธิเป็นเบื้องต้นนั่นเองท่านให้เห็นสิ่งที่ใกล้ตัวอยู่กับตัวของเราท่านเห็นความยึดมั่นถือมั่นที่มันเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านั้นท่านให้เราพิจารณาสิ่งเหล่านี้มันยึดได้ถือได้อย่างไรมันเป็นอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตานั่นเองมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ว่ามันเกิดขึ้นด้วยเหตุผลกลใดมันจะตั้งอยู่นานน้อยมากขนาดไหนสุดท้ายมันก็ต้องแตกดับสลายไปในที่สุดนั่นเองผมก็ดีขนก็ดีอยู่บนกายของเราที่ว่าเป็นของเราเราก็ยึดมั่นถือมั่นกับมันวันใดวันหนึ่งมันหมดอายุไปตามกาละเกิดขึ้นมันก็หลุดล่วงไปบางทีบางครั้งเราประดับตกแต่งก็ไปตัดไปแต่งไปเสริมเพิ่มแต่สุดท้ายก็รักษาไว้ไม่ได้เฉกเช่นเดียวกันฟันก็ดีเล็บก็ดีสิ่งที่ว่าแข็งแรงที่สุดในกายของเราที่เรียกว่าฟันเราใช้งานเพื่อทำให้เราได้กำลังพลังทางกายเกิดขึ้นเมื่อมันใช้ไปนานๆตั้งอยู่ไม่นานมันก็มีความเสื่อมไปความเสื่อมนี่แหละทำให้เราเห็นในทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายของเราทุกข์ทางกายส่งผลให้เกิดทุกข์ทางใจขึ้นมาบำรุงก็แล้วรักษาก็แล้วสุดท้ายเราก็ต้องถอนมันออกไปจากกายของเรามันหลุดไปล่วงไปตัดมันทิ้งไปพอหลุดไปล่วงไปทิ้งไปมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราสังขารมันก็เป็นอย่างนี้นี่เองยึดไว้ไม่ได้ทิ้งไปกลับรู้สึกเฉยรู้สึกว่างรู้สึกเบาขึ้นมาด้วยซ้ำไปก็ให้เราพิจารณาแม้แต่กามฉันทะพยาบาทะที่มันเกิดขึ้นความโกรธเกลียดความอาฆาตพยาบาทความรักความยินดีห่วงหาอาทรสิ่งเหล่านี้มันมีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาวันนี้รักวันนั้นเฉยวันต่อไปชังเสร็จแล้วก็กลับมารักใหม่ชังเสร็จแล้วก็กลับมาเฉยใหม่มันเกิดดับอยู่เป็นประจำจนเป็นธรรมดาของโลกถ้าเราพิจารณาให้ดีมันจรมาแล้วมันก็จากไปไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งเหล่านี้นั่นเองความไม่ยึดมั่นถือมั่นบางครั้งก็เป็นเครื่องร้อยรัดทำให้เราไม่สามารถละเลิกจากความยึดมั่นถือมั่นได้นั่นเองเราก็พิจารณาดูหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้รู้ตามความเป็นจริงรู้อยู่กับปัจจุบันเผลอไปแล้วพลาดไปแล้วมันไม่ใช่ปัญหาปัญหาคือรู้ตัวได้สติขึ้นมาก็รู้จักแก้ไขปรับปรุงการประพฤติปฏิบัติของตัวเราจิตมันส่งไปมันล่องไปเป็นเรื่องปกติ
จิตนิ่งจิตเฉยนั่นแหละเป็นเรื่องที่ผู้ปฏิบัติต้องพิจารณาให้ดีการประพฤติปฏิบัตินั้นไม่ได้เน้นในเรื่องของความสงบแต่เน้นในเรื่องของการมีสติมีสติมากก็นิ่งได้เฉยได้สงบได้มากแต่ถ้าสงบแล้วไม่มีสติมันก็ตกไปในนิวรณ์มันก็เกิดความง่วงหาวนอนขึ้นมายิ่งจิตมันฟุ้งคิดปรุงแต่งไปคิดแล้วมันเกิดความเพลินไปหลงไปในอารมณ์ต่างๆหลงไปในอารมณ์รักใคร่หลงไปในอารมณ์ชอบพอหลงไปในอารมณ์ใฝ่รู้ใฝ่หาบางทีบางครั้งมันก็ทำให้เราเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาสงสัยเราก็วางไว้ก่อนเข้าใจเราก็วางไว้ก่อนปฏิบัติให้มันลึกเข้าไปนิ่งที่สุดนั่นเองการทำกรรมฐานคือการวางรากฐานของการประพฤติปฏิบัติให้เกิดขึ้นกับกายวาจาใจเราโดยเฉพาะใจของเราตัวรู้ตัวเห็นมันเกิดขึ้นจากภายในใจของเรากายเรามาฝึกหัดจิตของเราจิตที่ฝึกดีแล้วก็จะมาอบรมกายของเรากายทำให้จิตรู้เห็นตามความเป็นจริงจิตก็ทำให้กายตั้งตนอยู่ในคลองครองธรรมดำรงกายธาตุขันธ์ให้เป็นบุญเป็นกุศลบุญนั่นคือความสบายใจกุศลคือความรู้ความเห็นทำให้กายใจของเราฉลาดในการทำให้เกิดความสบายอกสบายใจมันก็เป็นเหตุให้เรามาประพฤติปฏิบัติด้วยความยินดีด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อสิ่งที่ทำให้เราล่วงพ้นไปจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากความสุขพ้นจากความทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เฉยหลุดไปในที่สุดนั่นเองหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้

ลมหายใจเข้าลมหายใจออกขณะที่เราบริกรรมภาวนาบางทีบางครั้งจิตมันก็เผลอได้สติบริกรรมภาวนาไปบางทีบางครั้งมันก็ลืมหลงกายไปทิ้งกายอยู่แต่คำบริกรรมภาวนาการที่ทิ้งกายคือลืมในลมหายใจเราใช้พุทธกำกับลมเข้าเราใช้โทกำกับลมออกแต่พอสติมันเพลินกับการบริกรรมภาวนาลมหายใจมันก็หายไปเหลือแต่เราท่องเหมือนท่องสุขคูณเหมือนท่องพยัญชนะท่องอาขยานพุทโธพุทโธไปตามอารมณ์สุดท้ายมันก็เกิดความฟุ้งขึ้นมาฟุ้งซ่านไม่พอลังเลสงสัยก็เกิดขึ้นมันทำได้จริงมันเห็นผลหรือเปล่ากลายเป็นนิวรณ์เข้ามาครอบงำยิ่งบางคนร่างกายธาตุขันธ์ไม่แข็งแรงขันธมารก็มากิเลสมารก็พร้อมเราก็ต้องค่อยๆทำความเข้าใจกายมันตั้งอยู่ไม่นานแต่จิตนั่นแหละเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงกายของเราการประพฤติปฏิบัติก็คือการทวนเข็มการย้อนกลับไปปวดเมื่อยก็เฉยปิติสุขขึ้นเราก็รู้สึกเฉยๆก็พอแค่เฝ้าดูเฝ้ารู้พิจารณาไปอะไรเป็นเวทนาอะไรเป็นสัญญาเราจะเกิดปัญญาขึ้นมาพิจารณาให้ดีกายเวทนาจิตธรรมที่เกิดขึ้นเป็นปัญญาค่อยๆทบทวนพิจารณาบางทีมันเกิดขึ้นมาเราพิจารณาไปหาเหตุแต่ไปไม่ถึงที่สุดแห่งเหตุที่เป็นทุกข์ตรงนั้นมันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็จรกลับมาอีกมันก็กลับมาเกิดอีกเราก็เลยเกิดความลังเลสงสัยในการประพฤติปฏิบัติธรรมพุทโธพุทโธไปลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าระลึกรู้หายใจออกระลึกรู้ลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธไปตามลมหายใจอย่าตามอารมณ์ของเราใจมันร้อนใจมันเย็นใจมันเฉยเราก็ปล่อยให้ธรรมชาติแสดงธรรมในตัวของเขานั่นเองพระพุทธองค์ทรงชี้แนะพระอานนท์พุทธอุปถาให้เห็นความสำคัญในการพิจารณาลมที่ผ่านเข้าไปพิจารณาลมที่ไหลออกมาพระองค์ทรงเห็นสิ่งเหล่านี้นำกาละคือความตายมาสู่ผู้ประพฤติปฏิบัติได้ทุกเวลาพระองค์ทรงตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทแล้วก็สอนให้เราไม่ประมาทในลมหายใจเข้าไม่ประมาทในลมหายใจออกเพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่นำมาซึ่งความตายที่เกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลายิ่งเรามีความวิตกวิจารณ์ยิ่งเกิดความกังวลก็ใกล้เข้าไปแต่ถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงรู้จักในการวางเฉยรู้จักในการปล่อยวางเราก็จะยิ่งเห็นสิ่งต่างๆได้กว้างขวางได้มากขึ้นได้รอบด้านทำความเข้าใจในตัวของเราเอง

การที่เรามาปรารภความเพียรที่ตั้งอยู่บนความอดทนเรามาเพียรออกไม่เพียรเข้าออกไปจากสิ่งต่างๆอยากได้อยากมีอยากเป็นจนสุดท้ายจากออกจากภายในที่เรียกว่าวัฏฏะสงสารนั่นเองไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องค่อยๆทำไว้ในใจจะได้มีกำลัง

ความวิตกกังวลความปิติยินดีที่เกิดขึ้นมันก็เหมือนกันมันก็เหมือนสุขกับทุกข์นั่นแหละวิตกกังวลมันก็เป็นทุกข์ปิติยินดีมันก็เป็นสุขสุขทุกข์เป็นของคู่กันถึงมันจะคู่กันมันก็ไม่ควรเข้าไปยึดไปถือยึดในทุกข์มันก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นยึดในสุขความทุกข์ก็อยู่ใกล้มากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเราพิจารณาความปวดเมื่อยเวทนาที่เกิดขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่เราพิจารณาได้ความรู้ความเห็นต่างๆหรือแม้แต่จิตที่มันดิ่งนิ่งเฉยปิติสุขที่เกิดขึ้นเราก็ใช้เป็นกรรมฐานพิจารณาได้

แค่เราเข้าใจในสภาวะธรรมของลมที่ผ่านเข้าไปของลมที่ไหลออกมาเห็นในสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาลมเข้าไปแล้วลมออกก็ดับไปพอลมออกมาลมเข้าก็ดับไปเกิดลมเข้าลมออกก็ดับไปมันเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาจิตสังขารของเราก็เหมือนกันการปรุงแต่งความคิดนึกต่างๆคิดอย่างไรมันก็ไกลออกไปสุดท้ายก็ยึดไว้ไม่ได้นั่นเองทำความรู้ความเห็นวางใจเฉยๆวางกายเฉยๆสติรู้ตัวทั่วพร้อมมันจะเกิดไม่เกิดมันสงบไม่สงบต้องค่อยๆค่อยๆพิจารณาบางทีมันก็เลยไปในถึงสิ่งที่มันควรจะมีบางทีมันก็ถอยออกมาในสิ่งที่มันควรจะเป็นก็ต้องอาศัยความพอดีนั่นเองลมหายใจเข้าลมหายใจออก

อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นความคิดนึกที่มันผุดขึ้นมาในระหว่างความสงบเราก็พิจารณาโดยสติแม้จิตมันสงบดิ่งนิ่งเฉยสติก็ยังอยู่กับตัวกับตนกับใจของเราเฝ้ามองความเปลี่ยนแปลงไปของสภาวะธรรมเหมือนขณะที่เรากำลังประพฤติปฏิบัติอยู่เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปของกายวาจาใจของเราสงบมากขึ้นพูดน้อยลงจิตพิจารณาสิ่งต่างๆค่อยๆใคร่ครวญให้เห็นไม่หลงกายไม่ลืมสติอยู่กับตัวอยู่กับกายเป็นเวลาปกติของเรากายมันจะเบาจิตมันจะเบาหรือว่ากายมันจะหนักจิตมันจะหนักเราก็เฉยบางทีมันก็มาเป็นนิมิตบางทีมันก็มีอาการเราก็เฉยกระทบก็เฉยเกิดจากภายในความคิดนึกปรุงแต่งเราก็เฉยไม่ต้องไปตามใจไม่ต้องไปตามดูแค่รู้ว่ามันดำรงคงอยู่แล้วก็เฉย

เอาละวันนี้ที่เราประพฤติปฏิบัติมาก็เห็นสมควรแก่เวลาให้เราย้อนจิตตั้งสติของเราพิจารณากายใจของเราในปัจจุบันว่ายามที่เราประพฤติปฏิบัติมาในขณะนี้เรามีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเกิดขึ้นกับกายวาจาใจของเราแล้วก็ย้อนกลับไปตอนที่เราเริ่มลงมือประพฤติปฏิบัติว่าในขณะนั้นเรามีความรู้ความเห็นอย่างไรในขณะปัจจุบันความรู้ความเห็นนั้นเปลี่ยนแปลงไปดำรงอยู่เป็นอย่างไรพิจารณาให้เห็นอยู่กับปัจจุบันความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นเวทนาที่เกิดขึ้นความคิดนึกต่างๆให้เห็นมันจะเหมือนกันมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเราก็ทำไว้ในใจว่านี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราใช้ในการประพฤติปฏิบัติในครั้งต่อไปถอนจิตตั้งสติอยู่กับกายในปัจจุบันทำความรู้ค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางบนหัวเข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางบนหัวเข่าด้านซ้ายตั้งกายตรงๆแม้เราไม่ได้ลืมตาขึ้นมาก็เห็นกิริยาของกายของเราขณะที่กายเคลื่อนไหวให้เรารู้ที่จิตของเราความคิดนึกของเรามันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรยินดีพอใจเฉยเกิดขึ้นลักษณะอย่างใดจากนั้นค่อยๆยกมือทั้งสองข้างมาประกบเป็นลูกดอกโบตูมที่กลางหน้าอกของเราเห็นดอกโบตูมอยู่ที่กลางหน้าอกของเราทำไว้ในใจตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีของเราด้วยสัจจะบารมีตั้งเป็นอธิษฐานบารมีให้เรานั้นได้มีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติเข้าถึงธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมอันมีมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งเป็นที่สุดนั่นเองน้อมระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้พากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมวราชินีนาถพระราชชนนีพระพันปีหลวงถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้งสองพระองค์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และพระราชินีตลอดทั้งวงศาและวงศ์ทุกๆพระองค์ขอทุกๆพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอุทิศบุญกุศลให้กับบรรดาเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติเพตาเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้มีประการคุณต่อเราทั้งเก่าและใหม่หรือสิ่งใดๆซึ่งต้องการบุญกุศลอยู่ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามเขารับรู้ได้ก็ร่วมอนุโมทนาบุญรับบุญกุศลได้ก็รับบุญกุศลไปแผ่เมตตาแบบอัปปมัญญาอย่างนี้ทุกครั้งในการประพฤติปฏิบัติทำบุญทำกุศลจากนั้นยกมือขึ้นจรดหน้าผากช้าๆคลายจากสมาธิลืมตาขึ้นมาเตรียมตัวแผ่เมตตาด้วยวาจาพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งอ่ะพากันแผ่เมตตาด้วยวาจาพร้อมเพียงกัน

สาธุอนุโมทามิฝนหลอกเราฝนหลอกดาวไม่ตกซะอย่างนั้นเอาเนาะนะครับ4อย่าง4ประการนะครับเกิดขึ้นหรือยังศรัทธามากขึ้นไหมมีกัลยาณมิตรสมานตัตตาแล้วก็ปล่อยวางนะครับฝากไว้นะครับแล้วก็เต็มตัวกราบพระคุกเข่าขึ้นมา

พระคุณโดยความเคารพกราบอาโยมหันไปทางศาลาหลวงพ่อโตเอาเฉียงๆก็พอนะครับอัญชลีวันทาอภิวาทพุทโธเมนาโถอัญชลีวันทาอภิวาทธัมโมเมนาโถอัญชลีวันทาอภิวาทสังโฆเมนาโถอย่าเพิ่งหัวเข่าปวดหันมาทางศาลาทรงไทยโยมอัญชลีวันทาอภิวาทพุทโธเมนาโถอัญชลีวันทาอภิวาทธัมโมเมนาโถอัญชลีวันทาอภิวาทสังโฆเมนาโถทีนี้หันมาทางอาจารย์หมีนี่

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยทำตัวหมองไก่ไก่ที่ได้ปล่อย

านทั้งหลายอย่าได้เชื่อถือโดยฟังตามกันมาอย่าได้เชื่อถือตามประเพณีอย่าได้เชื่อถือข่าวลืออย่าได้เชื่อถือโดยอ้างตำราอย่าได้เชื่อถือโดยนึกเอาเองอย่าได้เชื่อถือโดยคาดคะเนเอาอย่าได้เชื่อถือโดยตรึกเอาตามอาการอย่าได้เชื่อถือโดยชอบใจว่าถูกกับลัทธิของตนอย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าผู้พูดน่าเชื่อถือได้อย่าได้เชื่อถือโดยเห็นว่าสมณะเป็นครูของเราเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอกุศลมีโทษวินยูชนติเตียนสมถะแล้วเป็นไปเพื่อสิ่งที่มีประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อทุกข์เมื่อนั้นท่านทั้งหลายพึงละเสียเมื่อใดท่านพึงรู้ได้ด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลไม่มีโทษวินยูชนสรรเสริญสมาทานแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล

ธรรมะอยู่ในตัวเราธรรมนั้นอย่าพึงเข้าใจว่าอยู่ที่ไหนอยู่ในตัวของเรานี่เองที่ว่าอยู่ในคัมภีร์ใบลานนั้นไม่ใช่ใบไม้เขาเอามาจารึกว่าอยู่ในวัดก็ไม่ใช่นั่นคือที่อยู่ของหมู่สงฆ์ว่าอยู่บนอากาศป่าไม้ก็ไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นอยู่ที่ไหนก็อยู่ในตัวของคนเรานี้เองคำสอนของหลวงปู่มั่นภูริทัตโต

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www วัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: บางคนก็ไม่ได้มีความทุกข์แต่อยากจะมาเพิ่มบุญมาเพิ่มกุศลคุณงามความดีมีความสุขอยู่แล้วแต่ส่วนมากคนเราเวลามีความสุขก็จะไม่ค่อยนึกถึงวัดก็จะนึกถึงเมื่อมีภัยเข้ามาในชีวิตมีความทุกข์เข้ามาในชีวิตก็เลยนึกถึงวัดวาศาสนานึกถึงครูบาอาจารย์ก็เลยมี

มีโอกาสถือโอกาสนี้เข้ามามาเพื่อชำระสะสางสิ่งที่ตัวเองคิดว่าน่าจะใช้นี้เป็นเครื่องชำระสะสางได้ฉะนั้นคนเข้ามาวัดยังมีหลายประเภทด้วยกันจะมาแบบไหนก็ตามเราก็ต้องเข้ามาอยู่ในกฎอันเดียวกันประพฤติปฏิบัติเหมือนกันมีความใกล้เคียงกันฉะนั้นสิ่งที่คนที่มารวมกันแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหามีอะไรเกิดขึ้นเป็นธรรมดาท่านจึงควรท่านจึงมีกฎมีระเบียบว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้สิ่งที่คน

นั้นสิ่งที่คนที่มารวมกันแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหามีอะไรเกิดขึ้นเป็นธรรมดาท่านจึงควรท่านจึงมีกฎมีระเบียบว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้สิ่งที่คนเมื่อมาอยู่รวมกันจะเกิดขึ้นคืออะไรอนุปวาโทความกล่าวร้ายหรือคำพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แปลกเหมือนกันนะคนเราจะคิดถึงได้ก็เพราะว่าคำพูดนี่เองคำพูดเพราะๆคำพูดดีๆผูกใจคนไว้เป็นหลายสิบปียังนึกถึงคำนั้นอยู่นึกถึงคำพูดคนนั้นเน่พูดเพราะพูดดีเหลือเกินจะนึกถึงคำพูดนั้นได้แต่คำพูดที่มันเสียดแทงหัวใจก็ยังจำได้เหมือนเดิมเห็นหน้าปั๊บคนนี้แหละว่าให้กลัวอย่างเงี้ยฉะนั้นท่านเนี่ยว่าเมื่อมาอยู่รวมกันแล้วเนี่ยเราก็ต้องงดเว้นเรื่องอนุปวาโทคำพูดคำจาที่มันจะทำร้ายที่มันจะส่อเสียดที่มันจะทำให้อีกฝ่ายมีความทุกข์ใจเราก็งดเว้นเสียไม่พูดไม่คุยในสิ่งเหล่านั้นท่านเมื่อไม่พูดสิ่งนั้นควรพูดอย่างไรควรพูดในสิ่งที่เป็นวาจาสุภาษิตคำพูดที่มีประโยชน์คำพูดที่ไม่มีโทษต่อตัวเองและผู้อื่นพระเจ้าให้ใช้คำว่าสัมมาวาจาใช้วาจาที่เป็นความจริงพูดด้วยความเป็นจริงต่อกันพูดแล้วก็พูดด้วยความเมตตาด้วยความรักความเมตตาต่อกันความหวังดีต่อกันเมตตามันแปลว่าความหวังดีหวังดีต่อกันไม่ได้มุ่งร้ายต่อกันเมื่อมันเป็นคำพูดคำจาที่มันมีเมตตาคือมีความหวังดีมุ่งหวังดีต่อกันแล้วนั้นเนี่ยคำพูดนั้นอ่ะมันจะเป็นเครื่องดึงใจให้อีกฝ่ายนั้นมีกำลังใจมากขึ้นอยากจะกระทำอยากจะประพฤติอยากจะปฏิบัติในสิ่งนั้นอยู่ร่วมกันด้วยมีความสุขประการที่สองธนวอนุปคาโตความไม่มุ่งร้ายเมื่อตะกี้มุ่งร้ายด้วยวาจาตะกี้เนี่ยต่อมามุ่งกายด้วยทางมุ่งร้ายด้วยทางกายด้วยการจะประหัตประหารจะทำร้ายร่างกายกันบ้างสิ่งที่มันจะกระทบกระทั่งกันแล้วก็งดเว้นเสียเพื่อว่าการอยู่ร่วมกันจะมีความผาสุกในการประพฤติการปฏิบัติธรรมก็จะได้ผลได้ประโยชน์มากที่สุดเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าเรามาเนี่ยเราก็หวังประโยชน์จากการประพฤติจากการปฏิบัติของเราจะเป็นแนวเป็นหนทางให้เราเดินดำเนินในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขอย่าให้เขาคิดว่าโอ้อยู่ข้างนอกก็มีแต่เรื่องพอเข้ามาข้างในก็มีแต่เรื่องอยู่ดีตอนคนนั้นเข็ดจากการไม่อยากจะมาอีกเลยก็ได้อนุปวาโทอนุปคาตัวปาติโมกเขเรียกว่ามีความสำรวมในกฎข้อได้เบียบปาติโมกแปลว่าข้อบังคับกฎต่างๆเราก็ต้องมีกฎระเบียบเขาให้ทำอย่างไรเราก็ต้องรักษากฎระเบียบอันนั้นเพื่อว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยเมื่อเรามีระเบียบถ้าเราไม่มีระเบียบเนี่ยทุกคนต่างทำตามใจตัวเองความวุ่นวายมันก็จะเกิดขึ้นฉะนั้นเราก็ควรที่จะสำรวมสังวรว่าเรามีภาวะเป็นอะไรตอนนี้เราใส่ชุดขาวถือศีล8ศีลอุโบสถคนพวกเนี้ยคนทั่วไปเขาก็จะยกระดับขึ้นมาอีกระดับหนึ่งว่า

คนแบบนี้คนระดับนี้ที่มาเป็นนักบวชแม้ว่าเป็นนักบวชเพียงชั่วครั้งชั่วคราวชั่ว7วัน3วัน5วันหรือวันหนึ่งคืนหนึ่งก็แล้วแต่เขาจะยกไว้อีกระดับหนึ่งว่าคนเหล่านี้จะพูดจาอะไรไม่ดีมันจะมีความเสียหายมากกว่าคนปกติถ้าคนถ้าผู้ปฏิบัติธรรมผู้รักษาศีลผู้ที่มาประพฤติพรหมจรรย์ถ้าพูดไม่ดีไม่งามทำไม่ดีไม่งามคนเขาก็จะพูดพื้นเขาก็จะนินทาว่าคนเข้าวัดเข้าว่ายังพูดแบบนี้อยู่หรือยังทำอย่างนี้อยู่หรือคนเขาก็จะว่านะเขาก็จะว่าปกติคำอย่างเนี้ยชาวบ้านก็พูดได้แต่เรานักบวชพูดไม่ได้เนี่ยฉะนั้นเราต้องสำรวมสังวรดูภาวะอัตตะของตัวเราเองว่าเรามีภาวะเป็นอะไรตอนนี้มีสถานะเป็นอะไรเราเป็นนักบวชนะเป็นนักบวชอาตมานึกถึงคำโบราณอีสานไม่รู้อยู่นี่คนอีสานเยอะไหมแถวนี้ฟังออกไหมเนี่ยท่านว่าตกกระเทินว่าจะเป็นเสือแล้วไล่บ่ไล่เขาก็ตูให้เฝ้าหาเมียนหมอมาเตี่ยมตื่มไล่แปลเป็นภาษาไทยบ้างก็ได้บอกว่าตกลงว่าเป็นเสือแล้วเนี่ยเขาว่าเราเป็นเสือนะว่าเขาว่าเราเป็นนักประพฤตินักปฏิบัติธรรมก็เปรียบเสมือนเป็นเสือลายแม่ลายเขาบอกว่านี่คือเสือดีไม่ดีเขาบอกว่านี่คือนักบวชนี่คือนักปฏิบัติธรรมลายแม่ลายเขาก็ตู่ภาษาอีสานตรงนี้ถึงเราจะเป็นมากเป็นน้อยเป็นกี่วันไม่กี่วันเขาบอกว่าเรานี่คือนักปฏิบัติธรรมผู้ที่ถือศีลให้รีบหาสิ่งที่เป็นสีเป็นอะไรมาทามาแต้มให้มันมีคล้ายๆเหมือนกับเสือเราก็เหมือนกันเราก็ต้องหาสิ่งที่มันสิ่งไหนที่มันเป็นนักบวชได้การเดินให้เดินเหมือนนักปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติธรรมเขาทำอย่างไรเวลาเดินเขาก็ต้องสงบเสงี่ยมดูหน้ารักดูหน้าเคารพหน้าเลื่อมใสพระเจ้าใช้คำว่าเหมือนกับน้ำมันเหลวที่มันไหลออกจากหม้อน้ำมันเหลวมันจะมีความไม่ได้เหมือนกับน้ำปกติมันจะมีลักษณะความข้นๆเวลาเราเทออกน้ำก็จะไหลเอื้อยอ้อยอิงดูไม่กระซ่านไม่กระเซ็นดูแล้วไม่กระโตกกระตากเหมือนกับนักบวชเดินแล้วสงบหน้าเป็นคนสงบเรียบร้อยเดินหน้าเคารพเรื่มใสดูนิ่งดูดีเหมือนกับนักบวชเนี่ยเขาก็มองนะเห็นครูบาอาจารย์เดินผ่านรู้จักปรนมมือกราบไหว้คนเห็นก็ชื่นใจอย่างมาเดินมาเห็นโอ้เห็นแม่เขาพ่อเขาแม่เขานักปฏิบัติธรรมเวลามีพระสงฆ์องค์เจ้าเดินผ่านก็ปรนมมือไหว้เห็นแล้วก็ชื่นใจเห็นแล้วก็ชื่นใจดูลีลาสงบเสงี่ยมเดินไปเดินมาไม่คุยกันเสียงดังเนี่ยมันบ่งบอกยี่ห้อนี่คือนักปฏิบัติธรรมเขาทำอย่างนี้นี่คือมาตรฐานคำพูดคำจาก็จะท่วงท่าดูมีสติเวลาพูดมีสติไม่พูดอะไรที่มันล็อกแลกดูแล้วไม่งดไม่งามท่านต้องทำให้มันเหมือนนักบวชเวลาเขากินเวลาเขาดื่มเขาบริโภคก็ให้เหมือนนักบวชกินเหมือนนักบวชเดินเหมือนนักบวชนั่งเหมือนนักบวชพูดจาเหมือนนักบวชมีสติมีสตังเรียบร้อยเวลากินเวลาบริโภคเราก็ต้องให้เหมือนนักบวชกินแต่พอดีพอดีอย่าไปมากเกินจนน่าเกลียดคือว่าเอาแต่มันพอดีที่เลยกินไม่ได้กินด้วยกิเลสด้วยตัณหา
คนอยากคือคนหนึ่งคนกินคือคนหนึ่งคนอยากคืออะไรคือกิเลสเห็นอะไรก็อยากจะกินอยากจะได้ทั้งนั้นเอาจนเต็มจนเหลือจนล้นเวลากินจริงๆเนี่ยมันกินไม่หมดทีนี้เนี่ยมันกินก็คล้ายหน้านักปฏิบัติธรรมโอ้ยเหลือตั้งเยอะแยะมากมายกายกองไม่ประมาณตนต้องรู้จักประมาณในการบริโภคคนเราจะรักกันชอบกันจะรังเกียจกันได้ไม่รังเกียจอยู่ที่การกินด้วยกันนะการกินก็มีส่วนอันหนึ่งที่อยากเห็นแล้วคนที่กินแล้วบริโภคแล้วไม่เหลือไม่เผื่อคนข้างหลังคิดว่าเราจะกินให้หมดกินให้มันได้คนเดียวนี่ไม่ได้ก็ต้องเผื่อหน้าเผื่อหลังคนข้างหลังเรามีหรือยังได้กินได้บริโภคกับเราไหมเนี่ยถ้าหากว่าเราเอาจนมากมายเกินไปหมู่เพื่อนเขาก็จะเพ่งเล็งเพ่งเล็งโอ้สมัยใหญ่คนนี้เอาเยอะจังไปกินหมดไหมเนี่ยเนี่ยเกิดข้อไม่พอใจเกิดขึ้นมาฉะนั้นเราก็ต้องระแวดระวังสิ่งเหล่านี้ด้วยเนี่ยการอยู่ร่วมกันก็มีแค่นี้ที่หลับที่นอนกฎข้อละเอียดต่างๆก็ให้มันนั่นนั้นเราเข้ามาหนึ่งเข้ามาเพื่อจะทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ให้กับตัวเรามากที่สุดบางคนก็มาเพื่อจะแก้เจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรที่ว่านี่มันคืออะไรบางคนก็สงสัยเราก็ได้ยินว่าเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรมันเป็นเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นนายเราตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีอำนาจตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรคือเจ้ากรรมนายเวรฉะนั้นเวลาเราทำบุญอะไรก็แล้วแต่ชอบเรียกว่าชอบอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่บางคนก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเจ้ากรรมนายเวรคืออะไรนั่งอยู่ข้างหน้ารู้ไหมเจ้ากรรมนายเวรคืออะไรเป็นใครหน้าตาเป็นแบบไหนทำไมเราทำความดีทุกครั้งต้องให้เขาทุกทีทำไมมีหน้ากับเราขนาดนั้นเจ้ากรรมนายเวรจริงๆเนี่ยมันเกิดกับตัวเรานะตัวเราเป็นคนก่อขึ้นฉะนั้นเราต้องรับผิดชอบในการกระทำนั้นๆเจ้ากรรมนายเวรที่ว่าเนี่ยกรรมัสสกากรรมทายาทาเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเนี่ยนี่คือความหมายคำว่ากรรมมันเป็นตัวกลางๆไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วกรรมถ้าเปรียบแล้วเปรียบเสมือนน้ำเหมือนน้ำเปล่าๆน้ำเปล่าๆไม่มีสีนะจะเรียกว่าสีอะไรสีขาวก็ไม่ใช่สีใสๆอ่ะเป็นสีใสๆถ้าหากว่าเอาสีแดงเข้าไปน้ำนั้นก็จะเป็นน้ำแดงน้ำสีแดงเอาสีเขียวเข้าไปก็จะเป็นน้ำเขียวเอาดำดำเข้าไปก็จะเป็นน้ำดำฉะนั้นก็หมายความว่ากรรมตัวนี้เป็นตัวกลางๆกรรมแปลว่าการกระทำใครเป็นคนกระทำเราเป็นคนกระทำฉะนั้นเราต้องรับผิดชอบในการกระทำนั่นๆจะดีก็ตามจะชั่วก็ตามถ้าหากว่ากรรมดีท่านก็ว่าบุญเรามีชื่อเรียกชื่อว่าบุญถ้ากรรมชั่วเด็กก็ว่าบาปมีสองอย่างคนเราเกิดมาไม่ทำดีก็ทำชั่วมีสองทางมีสองอย่างด้วยกันแต่คนที่ทำเนี่ยทำดีแล้วก็กรรมดีแล้วก็กรรมชั่วเนี่ยมันส่งผลต่อผู้กระทำนะไม่ใช่ว่าไม่มีผลคนที่ทำกรรมดี
ท่านบอกจะได้รับผลของกรรมนั้นไม่คราวนี้ก็คราวหน้ามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลกรรมนั้นให้ผลแน่นอนกรรมสองอย่างเนี่ยถ้าสิ่งไหนมันมีกำลังมากกว่ามันก็จะลากเรานั้นไปเสวยกับสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าเช่นว่าทำบุญทำดีมาเยอะบุญหรือว่ากรรมดีก็มีอำนาจมากกว่ามันก็จะไปให้เรานั้นไปเสวยท่านบอกว่าคนที่ทำบุญเรียกว่ามีสวรรค์เป็นที่ไปมีกำไรคือความสุข ฉะนั้นผู้ที่จะหวังความสุขหวังความเจริญหวังมีสวรรค์เป็นที่ไปก็ต้องทำคุณงามความดีต้องทำบุญในทางพระพุทธศาสนาท่านก็สอนไว้ให้ทำอย่างนี้นะเป็นทางดำเนินแต่ถ้ากรรมชั่วมีอำนาจมากกว่าตัวบาปตัวกรรมนั้นก็จะดึงจิตวิญญาณนั้นไปเสวยท่านว่าคนที่ทำชั่วมีนรกเป็นที่ไปมีกำไรคือความทุกข์เป็นลักษณะอย่างนั้นไอ้เราเป็นปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยย่อมทำทั้งดีแล้วก็ทั้งชั่วบางทีด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาราคะที่มันควบคุมเราอยู่ก็ทำให้เรานั้นสนุกเพลิดเพลินกับการทำชั่วกับการทำบาปคุณโยมเคยไหมเคยมีความสุขในการทำบาปเคยไหมตอบตรงๆนะพูดถามตัวเองตรงๆเดี๋ยวมีความสุขในการทำบาปหนึ่งเช่นบาปทางปาณาติบาตฆ่าสัตว์เช่นไปหาอยู่หากินเช่นไปตกเบ็ดไปทำอะไรแล้วก็แล้วแต่ถ้าได้ของมากๆได้ปลามากๆก็ดีใจใช่ไหมเรียกว่ามีความสุขในการทำบาปแต่การที่สองอทินาทานเอาของคนอื่นได้มาแล้วมีความสุขภาคภูมิใจดีใจมีความสุขก็มีแต่การที่สามก็ท่านบอกว่าถ้าได้ทำผิดกามิสุวิชาจาราถ้าใครไม่จับได้ก็มีความสุขดีใจที่เรารอดพ้นมาได้และก็ทำอยู่บ่อยๆอย่างนั้นท่านได้ว่ามีความสุขในการทำบาปไปโกหกหลอกลวงคนอื่นได้เขาไม่รู้เขารู้ไม่เท่าทันก็ดีใจมีความสุขไปดื่มเครื่องดองของเมาก็มีความสุขตรงนี้ปุถุชนย่อมเป็นลักษณะอย่างนั้นนี้ท่านบอกว่านั้นนี้ดิท่านเรียกว่าปุถุชนผู้ไม่รู้ก็ย่อมไม่เห็นโทษกับสิ่งเหล่านั้นแต่ผลของการกระทำมันย่อมได้ผลแน่นอนฉะนั้นเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าเราเข้ามาแล้วต้องมากำจัดกับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ที่เป็นการกระทำของตัวเราเองหากว่าเราทำกรรมของเราให้ดีแล้วนั้นกรรมนั้นก็จะส่งผลให้เรานั้นได้รับของผลกรรมดีเช่นว่าบุญกุศลคุณงามความดีแต่บาปกรรมที่เราเคยทำไว้ไม่ใช่มันจะหมดนะไม่ใช่เรามาทำบุญเพื่อจะล้างบาปล้างกรรมอะไรนะบาปก็ยังมีอยู่บุญก็ยังมีอยู่ท่านเปรียบให้ฟังเหมือนกับบาปเปรียบเสมือนเกลือเปรียบเสมือนเกลือช้อนหนึ่งเนี่ยถ้าเราไปเทใส่น้ำแก้วหนึ่งเนี่ยน้ำนั้นก็จะมีความเค็มแต่ถ้าหากว่าเราเอาเกลือหนึ่งช้อนเนี่ยไปเทลงใส่ในตุ่มน้ำโอ่งน้ำใหญ่ๆน้ำนั้นก็ไม่มีรสเค็มแต่ถามว่าเกลือเนี่ยยังอยู่ในนั้นแต่เกลือไม่สามารถจะส่งผลได้เพราะว่าน้ำมีจำนวนมาก
เหมือนกับคนที่มีบุญบุญมีจำนวนมากแม้ทำบาปเล็กๆน้อยๆบาปนั้นก็ยังไม่ส่งผลแต่ถ้าหากว่าคนที่มีบุญน้อยๆทำบาปลงไปนิดเดียวกรรมบุบาปนั้นก็ส่งผลทันทีฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำบุญคุณงามความดีให้มันมากๆเข้าไว้กรรมที่มันมีผลเนี่ยท่านบอกว่าบุญก็ดีบาปก็ดีสองอันเนี้ยมันย่อมมีกำลังข้อบุญเนี่ยมันมีทั้งบุญเก่าบุญใหม่กรรมมีทั้งกรรมเก่ากรรมใหม่พี่น้องต้องเข้าใจโยมต้องเข้าใจนะว่าเรามีทั้งกรรมเก่ากรรมใหม่เมื่อคราวใดกรรมสองอย่างมันมารวมกันเช่นกรรมเก่าที่มันเป็นกรรมดีแล้วเรามาทำกรรมใหม่เพิ่มที่เป็นบุญเพิ่มเข้าไปบุญนั้นก็ส่งผลเนี่ยส่งผลให้ได้รับผลของกรรมดีคือบุญกุศลคุณงามความดีส่งผลให้เขาคนนั้นมีความสุขมีความเจริญทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจท่านเปรียบเสมือนกับน้ำในเขื่อนกับน้ำที่เป็นฝนตกลงมาในปัจจุบันในคราวใดที่น้ำเขื่อนกับน้ำฝนมามันมารวมกันย่อมมีอนุภาพมากเหมือนกับกรรมเก่ากับกรรมใหม่ที่เราทำเนี่ยกรรมเก่าบุญเก่าก็มีอยู่แล้วมาทำบุญใหม่เพิ่มส่งผลให้ทำอะไรก็ได้มีอำนาจมากเหมือนกับน้ำในเขื่อนกับน้ำที่เป็นน้ำฝนเมื่อน้ำในเขื่อนไหลออกมาฝนตกเพิ่มเข้าไปทีนี้ก้อนหินก้อนมหึมาน้ำนั้นก็สามารถท่วมทับได้อย่างที่เราเห็นอย่างนั้นฉะนั้นจึงว่ากรรมเราต้องทำกรรมที่เป็นกรรมดีคือบุญกุศลในทางพระพุทธศาสนาท่านก็สอนไว้ว่ามีให้ทานมีรักษาศีลมีภาวนา3ประการนี้เป็นวิธีการที่จะทำอย่างนั้นเพราะหากว่าเราทำกรรมดีแล้วนั้น เจ้ากรรมนายเวรของเราก็จะหายไปโดยอัตโนมัติเพราะว่าเราไม่ได้ไปเพิ่มกำลังของเจ้ากรรมที่เป็นบาปกรรมที่เป็นฝ่ายบาปที่เป็นฝ่ายไม่ดีเราไม่ไปเพิ่มกำลังให้เขาด้วยการทำบาปเพิ่มมีแต่เราจะทำบุญเพื่อไปเจือจางให้กรรมเก่าที่เป็นกรรมไม่ดีกรรมชั่วกรรมเลวให้มีอำนาจมีพลังน้อยลงด้วยอำนาจของบุญกุศลคุณงามความดีที่เราทำมันจะไปเจือจางกรรมที่ไม่ดีก็ไม่สามารถจะส่งผลให้กับชีวิตของเราได้แต่วันไหนที่เราประมาทไม่ทำบุญเพิ่มกลับทำบาปเพิ่มทำบาปครั้งหนึ่งมันก็เหมือนว่าเรานั้นได้ฆ่าบุญไปฉะนั้นการที่เรามาประพฤติการมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจึงส่งผลต่อคนประพฤติต่อคนที่ปฏิบัติโดยตรงมันมีผลเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรานั้นได้บุญได้กุศลได้คุณงามความดีบุญต้องเข้าใจว่าบุญมันเป็นลักษณะของเป็นนามธรรมใจของเราก็เป็นนามธรรมมันไม่มีตัวไม่มีตนนะใจเราก็เป็นนามธรรมบุญก็เป็นนามธรรมสองอย่างเนี้ยมันคู่กันมันเข้ากันได้สังคโหเรียกว่ามันสงเคราะห์เข้ากันได้บุญก็ไม่มีตัวไม่มีตนท่านเคยเห็นตัวบุญไว้เป็นตัวยังไงก็ไม่เคยเห็นแม้แต่ใจเราเองเราก็ไม่เคยเห็นใจของเรามีรูปร่างลักษณะอย่างไรเราก็ไม่เคยเห็นใจเราเลยว่าใจมันเป็นนามธรรม

มันไม่สามารถที่จะแสดงหรือไม่สามารถที่จะให้ทำให้เราวันนั้นเห็นตัวได้มันจึงอาศัยกายเป็นตัวแสดงออกท่านจึงมีใช้คำว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวตัวใจคือเป็นตัวบงการทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยอาศัยเป็นใจเป็นคนสั่งอย่างเราจะมาปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานเนี่ยก็ใจเป็นคนสั่งนะใจสั่งกายทำต้องไปวัดสังฆทานไปพึ่งประพฤติปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้เมื่อใจมันสั่งกายก็มาเนี่ยฉะนั้นตัวใจจึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นตัวรวมเป็นตัวเซ็นเตอร์รวมทั้งหมดเลยรวมทั้งหมดเลยถ้าใจสั่งแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปได้ทั้งนั้นหากว่าเราสามารถควบคุมใจตัวนี้ได้ให้มันอยู่ในร่องอยู่ในรอยอยู่ในวิถีที่เป็นคุณงามความดีถ้าเราควบคุมมันได้ตัวใจนี้ก็จะสั่งให้กายไปทำแต่สิ่งที่ดีๆงามๆแต่ถ้าหากใจไม่รับการอบรมใจนี้ก็จะสั่งให้กายนั้นไปทำอะไรที่มันไม่ดีไม่งามได้เนี่ยฉะนั้นจึงว่าใจเป็นสิ่งสำคัญกรรมก็เกิดจากใจนี่แหละจากการใจเป็นคนสั่งสั่งกายเป็นคนทำฉะนั้นจึงว่าบางคนว่าเจ้ากรรมนายเวรมันมีจริงไหมจริงจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้เนี่ยอาตมาจะเล่าเรื่องสู่ฟังให้ฟังอาตมาเนี่ย ใส่ลิ้นหัวใจเทียมนะตัวนี้เปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมเมื่อปี2536ตอนนี้ก็ผ่านมา31ปีที่ใส่ลิ้นหัวใจเทียมตอนนี้ก็เป็นคนครึ่งครึ่งกลางกลางไม่ได้เตรียมร้อยอะไรหรอกสุขภาพก็พอวันนั้นนี่ก็เกิดจากกรรมเหมือนกันเหตุที่ได้ผ่าตัดเนี่ยผ่าตัดสมัยก่อนเนี่ยคุณรวมผ่าตัดเขาผ่าไม่ได้หมอไม่ได้มีเทคโนโลยีเหมือนสมัยนี้ซี่โครงข้างหน้าเนี่ยเขาผ่าเลยเนี่ยจากลิ้นปี่ขึ้นมาเนี่ยจนมาถึงจะซอกคอเนี่ยเนี่ยเขาผ่านี่เลยเนี่ยแล้วสมาก็เป็นเด็กเมื่อก่อนเราเป็นญาติเป็นโยมเราก็ไม่ได้ทำบุญทำกุศลอะไรมากมายก่ายกองทำไมไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับเราพอเรามาบวชปั๊บเราตั้งอกตั้งใจในการประพฤติในการปฏิบัติตั้งใจเอาดีๆประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมากบวชได้สี่ห้าพรรษาตั้งอกตั้งใจแต่เวลาเราตั้งใจจริงๆทำไมของพวกนี้เกิดขึ้นกับชีวิตของเรามาพิจารณาก็เลยพิจารณาไปกำลังนึกไปถึงว่าเออครั้งหนึ่งเมื่อก่อนเราเป็นโยมเนี่ยเราเป็นคนไม่ชอบปูชอบฆ่าปูทำไมมันถึงชอบฆ่าปูเพราะปูเราเป็นชาวนาใช่ไหมล่ะปูมันชอบไปกัดต้นข้าวเราก็ชอบเอายาเขาเรียกยาโฟลีดอนเป็นยาพิษเนี่ยไปใส่กับข้าวกับหวานให้มันกินให้กับปูมันกินก็ตายตัวไหนที่แม่ตายเราเดินชอบไปแกะตรงเนี้ยตรงหน้าอกมันเนี่ยภาษาอีสานเขาเรียกกระเตี่ยวมันไม่รู้ทางภาคกลางเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตรงกลางหน้าอกเนี่ยเลยมันนึกถึงเออเราได้ผ่าตัดตรงนี้มันกรรมจากการที่เราได้ชอบฆ่าปูหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เลยเออน่าจะเป็นกรรมตัวเนี้ยอย่างอื่นมันไม่ได้ชัดเจนเหมือนกับแบบนี้นึกถึงว่าโอ้ผลกับการที่เราได้ชอบฆ่าปูตรงนี้ฆ่าดูความสุขสุขสนุกสนานเลยนะไม่ได้สำนึกบาปอะไรเลยว่ามันจะเป็นบาปเป็นกรรมอะไรก็คิดแค่ว่ามึงมากัดข้าวกูก็ฆ่ามึงได้เหมือนกันในความสนุกกันพอแกะแล้วก็ปล่อยไปจะตายหรือไม่ตายก็ช่างไม่รู้เหมือนกันไม่ได้คิดว่าจะไปรับผิดชอบอะไรเลยเมื่อเราบวชได้สี่ห้าพรรษาก็ตั้งใจพึ่งตั้งใจปฏิบัติอาตมาก็เลยถือก่อนนึกขึ้นมาเลยโอ้
เมื่อก่อนเราเป็นญาติเป็นโยมไม่ได้ทำบุญกุศลอะไรที่เป็นพอที่จะมีบุญแต่พอเรามาบวชเนี่ยมันน่าจะมีเป็นบุญกุศลพอสมควรที่เราประพฤติตั้งใจตั้งใจปฏิบัติก็คงเหมือนคนเราเป็นหนี้ใช่ไหมเราเป็นหนี้เขาเวลาที่เราไม่มีเขาก็ไม่มาทวงเพราะว่าอะไรเราไม่มีอะไรจะให้วันดีคืนดีเขาทราบว่าเราถูกหวยรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมล่ะคนที่เป็นเจ้าหนี้ก็ได้ยินข่าวโอ้คนนั้นคนที่เป็นลูกหนี้เราก็ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแล้วนะก็ต้องมาตามทวงมาตังค์ใช่ไหมคุณโยมต้องมาทวงมาเงินมาถามหนี้คนที่มีหนี้เยอะๆแต่มาก่อนเลยมีหนี้เยอะๆมาก่อนเลยมาทวงก่อนเลยมาทวงเอาหนี้ก็เลยนึกว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ตอนนั้นเราเป็นโยมธรรมดาไม่ได้ทำอะไรไม่ทำบุญทำกุศลเหมือนจะไม่มีบุญพอที่เขาจะมาทวงอะไรเราได้แต่พอเรามาบวชเป็นพระเราตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีสิ่งพวกเหล่านั้นก็เลยคิดก็เลยน่าจะมาทวงบุญจากเราแล้วก็ปลงใจมาทวงไปก็ดีเหมือนกันเราจะได้ใช้หนี้ไปด้วยสิ่งไหนที่เราจะใช้ได้ก็ใช้กันไปก็คิดว่าเราน่าจะใช้หนี้ไปแล้วแต่ยังมีอย่างอื่นอีกเราก็ไม่รู้นะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเราก็เหมือนกันเรามาประพฤติเรามาปฏิบัติเนี่ยบางคนออกไปแล้วทำไมชีวิตเราฉันไปตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้อยู่ก็จะไม่เข้าใจแบบเหมือนอาตมานี่แหละเขาอาจจะเห็นว่าเรามีบุญพอสมควรมีเงินพอสมควรที่จะใช้หนี้เขาได้เขาก็อาจจะมาทวงเราถ้าเราวางใจเป็นกลางแล้วก็ใช้เขาไปเสียก็คงจะดีเหมือนกันหากว่าเราไม่ใช้หนี้เขาตัวนั้นก็เป็นตัวจองกรรมจองเวรทั้งที่กรรมตัวนี้เกิดจากตัวเรานะก็จะกลายเป็นเจ้ากรรมนายเวรมีเรื่องหนึ่งมีนักบวชท่านหนึ่งเป็นคนที่ชอบสวดมนต์แล้วก็รักษาศีลเป็นที่สุดอย่างเคร่งครัดเลยมีวันหนึ่งไปนั่งสมาธิอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำแล้วทีนี้พอดีมีพ่อค้าหมูเขาไล่หมูข้ามแม่น้ำสมัยก่อนมันไม่เจริญเหมือนสมัยนี้เขาไล่หมูมาเขาซื้อหมูมาเป็นฝูงแล้วก็ไล่ข้ามแม่น้ำมาพอมาถึงฝั่งทางนี้คนก็ข้ามมาหมูก็ข้ามมามีหมูตัวใหญ่ตัวหนึ่งหัวหน้าหมูตัวใหญ่ตัวหนึ่งพอขึ้นฝั่งมาได้มันก็เกิดปัญญาก็หลบออกจากฝูงเดินผ่านมามันก็หลบมาเดินผ่านหน้าตรงที่คนนี้เขานั่งภาวนาอยู่พอดีท่านก็เห็นว่าหมูตัวนี้มันไปตรงนี้นี่พอเจ้าของหมูเขาข้ามฝั่งแม่น้ำมาได้เขาก็มานับดูหมู1 2 3 4 5นับไปมันหายไปตัวนึงโอ้หมูหายไปตัวนึงก็เลยตามหาทีนี้ตามหาหมูเดินตามรอยมันมาพอฝั่งแม่น้ำมันเป็นทรายอย่างนี้นะมันก็เห็นรอยเท้าเดินมาเดินตามมาพอดีมาเจอท่านนักบวชพวกนี้นั่งอยู่พอดีเขาก็เลยถามว่าท่านนักบวชเห็นหมูผมไหมหมูผมผ่านมาทางนี้ไหมถ้าเป็นคนเดิมจะตอบว่ายังไงจะตอบว่าเห็นหรือไม่เห็นถ้านักบวชคนนี้คิดว่าถ้าเราตอบว่าเราเห็นหมูตัวนี้ก็จะตายแต่ถ้าหากว่าเราบอกว่าเราเห็นบอกว่าเราไม่เห็นเราก็จะผิดศีลทั้งที่ศีลที่เรารักมารักษามาไม่รู้ว่าเคร่งครัดมาตลอดเราจะมาผิดศีลแบบนี้มันจะใช้ได้หรือถ
ถ้ามีคนโยมจะคิดยังไงจะตอบว่ายังไงเห็นหรือไม่เห็นฮะจะตอบว่ายังไงฮะบอกว่าไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยรู้อยู่อ่ะท่านเห็นเดินผ่านกันท่านมองก็มองเห็นอยู่ท่านก็ก็เลยคิดว่าเรารักษาศีลนี้มานานเราต้องรักษาศีลเราไว้ก็บอกว่าเห็นจะบอกว่าทั้งที่รู้ว่าเราบอกอย่างนี้มันก็เราไม่ได้ทำกรรมอะไรคิดว่าอย่างนั้นนะแต่หมูตัวนั้นหลังจากที่เดินผ่านไปแล้วมันก็เดินอ้อมมาอยู่บังพุ่มไม้อีกพุ่มไม้หนึ่งมันก็มายืนฟังเมื่อก่อนนักบวชนี่จะพูดว่ายังไงพอดีนักบวชนี่บอกว่าเห็นหมูมันเสียใจมากมันบอกว่าเป็นนักบวชอะไรขาดความเมตตาถ้าบอกว่าไม่เห็นเราก็คงไม่ตายนี่เราตายเพราะว่าปากของนักบวชแท้ๆหมูตัวนี้เกิดพยาบาททีนี้มึงสั่งฆ่ากูให้ตายกูจะไม่ละเว้นนักบวชคนนี้แน่นอนหลังจากนั้นพ่อค้าก็จับได้เอาไปก็ไปฆ่าทิ้งจิตที่มันพยาบาทมันคงจะมีอยู่พอนานมาพระปีนักบวชคนนี้ก็อยู่มาก็มาเสียชีวิตมาตายมาโมรณภาพเนี่ยมรณภาพแล้วทีนี้ไปไหนเท่ากับพูนไปหายมบาลไปเงี้ยไปหายมบาลเท่ากับท่านมีเจ้าหนี้มาทวงหนี้นักบวชเนี่ยว่าเอ๊ตอนบวชเราก็ไม่เคยทำบาปทำกรรมอะไรใครจะมาทวงหนี้มาถามหนี้เราพอดีมีวิญญาณหนึ่งก็บอกว่าท่านจำได้ไหมจำผมได้ไหมบอกว่าท่านคือใครท่านจำหมูตัวนั้นได้ไหมเนี่ยเราลืมแล้วแต่เจ้ากรรมนายเวียนเขายังไม่ได้ลืมเรานะพี่น้องทั้งหลายแม้ว่าเราจะลืมในสิ่งที่เราทำไปแล้วแต่เจ้ากรรมนายเวียนที่เขาพยาบาทกับเราเนี่ยเขาไม่ได้ลืมทุกเมื่อเชื่อวันเขาพยายามที่จะทวงอยู่ตลอดเวลาทวงได้บ้างไม่ได้เมื่อถือศพโอกาสเขาจะมาทวงฉะนั้นเมื่อเราทำอะไรบุญกุศลบ้างเล็กน้อยเกิดเหตุการณ์เกิดในชีวิตขึ้นมาก็คิดเสียว่าเราใช้หนี้เขาก็แล้วกันหนี้คนอาจจะมีราคาแพงถูกไม่เหมือนกันบางคนใช้ราคาแพงบางคนใช้ราคาถูกแต่ก็ถือว่าเราได้ใช้หนี้เขานักบวชก็นึกว่าฉันทำอะไรให้เธอท่านสั่งฆ่าผมจำได้ไหมหมูเดียวก็เล่าเป็นฉากเลยทีนี้ถ้าท่านไม่สั่งไม่บอกว่าเห็นตอนนั้นผมก็คงแกไม่ตายฉันก็คงไม่ตายปัญญาโยมบาลไม่รู้จะว่ายังไงให้สองคนตกลงกันเสียก่อนหมูตัวนี้ก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันงั้นก็ให้ผมขอบุญท่านที่เคยสร้างสมมาทำมาเนี่ยขอบุญสัก 50% ได้ไหมคนละครึ่งขอบุญแล้วทีนี้ถ้าได้บุญก็เลิกแล้วต่อกันถ้าไม่ได้ไม่ยอมนักบวชก็นักบวชเราไม่ทำผิดอะไรแค่บอกเราแค่รักษาศีลเราบอกแค่ว่าเราเห็นมันสั่งฆ่าสักหน่อยแล้วทีนี้หมูจะมากระทาท่านไม่ยอมท่านตายเป็นหมูนะเป็นหมูเหมือนผมนะสุดท้ายนักบวชคนนี้ไม่ยอมฉันไม่ทำผิดไม่ยอมเสียบุญในคุณงั้นก็เป็นหมูอะไรกันก็เลยไปเกิดเป็นหมูวนโยมเนี่ยจากการที่เราตนีทีเหนียวบุญกุศลคุณงามความดีฉันเราควรจะแผ่เมตตา
ให้สรรพสัตว์ที่เราเคยล่วงเกินเขา

0: ถ้าเข้ามาขอก็ให้ไปเสียเนี่ยพูดให้ฟังเฉยหลังจากนั้นก็ไปเกิดเป็นหมูทีนี้นี่คนนั้นก็เลิกแล้วต่อกันวิญญาณหมูหรือว่ามันคนนี้มาใช้นี่แล้วมาเกิดเป็นหมูแทนเมื่อมาเกิดเป็นหมูทีนี้โอ้ชีวิตของสัตว์เดรัจฉานมันลำบากมากหิวก็ไม่ได้กินร้องเวลาหมูมาร้องมันหิวใช่ไหมล่ะมันก็ร้องเจ้าของยังทำไม่เสร็จก็เดินมาก็ใช้มีดใช้ไม้ตีไว้ตรงปากของมันไงบานๆของมันเนี่ยเจ็บปวดร้องไห้หมูก็โอ้ทุกข์ทรมานโอ้ทำไมเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมันทุกข์ยากขนาดนี้นอนก็นอนขี้ตมขี้โคนกินก็ไม่ได้กินอิ่มร้องเรียกหาอาหารเขาก็มาตีมาฆ่าชีวิตของสัตว์เดรัจฉานมันช่างน่าสมเหตุนักยังไงเราไปตายดีกว่าตายจากเพศเป็นหมูก็คงเกลียดแล้วกันไปหมูยังจะฆ่าตัวตายนะคนเราบางทีก็เจอความทุกข์เข้าก็เมื่อใจมันไม่มีคุณธรรมจันใจมันไม่มีธรรมหล่อเลี้ยงเนี่ยมันสามารถบังคับบัญชาให้กายไปทำอะไรได้หมูตัวนี้ตัดสินใจออกจากคอกเลยกระโดดจากคอกเลยรวบแรงรวบรวมแรงทั้งหมดโดดออกจากคอกเลยขึ้นไปบนภูเขาหน้าผาสูงเลยฆ่าตัวตายหมูจะตายวิธีไหนนอกจากโดดลงมาจากหน้าผาโดนถอดสังขารกันจนถึงยอดเขาตัดสินใจว่าการจบชีวิตของเราครั้งนี้คงจะหมดสิ้นโดดลงมาเลยทีนี้ตกลงมาข้างล่างตายสมใจจริงแต่เราก็ว่าตกมาแล้วคุณดมมีแม่ไก่กับลูกอีก4ตัวกำลังนอนกกกันอยู่ตอนกลางคืนอยู่ข้างล่างตลอดทับไข่4ตัว5ตัวตายพอดีพอตายไปปั๊บไปที่เดิมอีกทีนี้เจ้ากรรมนายเวรเจ้าหนี้มาอีกแล้วเขาบอกท่านมีเจ้านี่มาทวงนี่นะใครมาทวงนี่อีกไม่รู้ตัวว่าทวงนี่อีกจำได้ไหมตอนท่านโดดลงมาจากหน้าผาฉันกับลูกนอนอยู่ดีๆลูก4ตัวกับฉันนอนกกอยู่ดีๆโดนท่านโดดลงมาทับตายแล้วทีนี้ทำยังไงอยากให้ใช้นี่โอ้ยมาเกิดเป็นหมูมันก็ใช้คิดว่าใช้ไปแล้วมาแบ่งบุญไปอีกทีนี้ฉันจะเหลืออะไรวันนี้นะจะเหลืออะไรไม่ให้อีกไม่ให้ตายเป็นไก่ทีนี้ไปเกิดเป็นไก่อีกเนี่ยเพราะว่าเราไม่ยอมใช้เจ้ากรรมนายเวรกับนี่อยู่เรื่อยต่อไปเรื่อยเป็นไก่อาหารของไก่คืออะไรไม่ใช่ไก่สมัยทุกวันนี้นะไม่ใช่ไก่ฟาร์มนะไก่โบราณหากินแมลงกินจิ้งหรีดกินอะไรที่เป็นสัตว์เนี่ยที่นั่นจิ้งหรีดมันร้องคิดอยู่เนี่ยเนี่ยมันร้องเนี่ยยันนั่นก็ตายจากความเป็นไก่ไปใช้นี่อะไรจิ้งหรีดทั้งหลายเนี่ยนึกถึงตอนนี้โอ้เราก็จะโตปานนี้กินอะไรไปบ้างเนี่ยฮะปลาหมดไปกี่ล้านตัวเนี่ยไอเราทั้งหลายเนี่ยแต่คิดอย่างนี้นะฉะนั้นเราก็ต้องทำคุณงามความดีเยอะๆเพื่อจะแผ่บุญให้เขาใช้นี่เขาไปนี่ก็เมื่อตายเป็นสัตว์ตัวแดงแมงตัวน้อยก็มาร้องเพราะว่าชาติก่อนเคยสวดมนต์ชาตินี้มันจิ้งเดียวมันสวดมนต์นั่นน่ะจะสวดมนต์เหมือนกับเราสวดมนต์นี่แหละติลิตติลิตติลิตติลิตเนี่ยนะเนี่ยพ้นจากกันไม่ยอมเหนียวนี่ไม่ยอมใช้นี่ฉะนั้นเจ้ากรรมนายเวรจึงติดตามเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราก็ต้องพยายามจัดการเรื่องของตัวเราให้ดีกรรมที่มันเกิดขึ้นให้เป็นกรรมดี
1: กรรมดีกรรมชั่วเราก็พากันละเราก็พากันเว้นให้เรานั้นหนีห่างไกลจากกรรมชั่วที่เป็นบาปเป็นกรรมแล้วก็ชีวิตของเราก็จะสะดวกสบายไร้จากกรรม หลังจากนั้นก็มาทำแต่คุณงามความดีทำบุญทำกุศลเพื่อจะหนีจากสิ่งเหล่านั้นจากกรรมไม่ดีไม่งามเพราะอย่าลืมว่าคนเราเนี่ยมันประกอบด้วยสองส่วนส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นกายอีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นใจส่วนที่เป็นกายเนี่ยแม้ว่าเราจะบำรุงมันดีขนาดไหนก็ตามอาหารดีๆน้ำดีๆทุกสิ่งทุกอย่างดีๆมาบำรุงบำเรอมันเนี่ยยิ่งบำรุงมันก็ยิ่งแก่ใช่ไหมคุณโยมแก่ไปเรื่อยใช่ไหมตายก็
0: ที่จริงเราไม่ได้กินจะให้มันแก่หรอกแต่มันแก่โดยอัตโนมัติเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่สามารถจะลงพ้นจากความแก่ไปได้อย่าว่าแต่เราเลยทุกคนเกิดมาในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดมาในโลกนี้มีความแก่เป็นธรรมดาแปรปรวนเป็นธรรมดาอยู่ในกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนั่นว่ามันเป็นลักษณะอย่างนั้นมีความแก่เมื่อเราบริโภคมากๆเข้าก็แก่เลยแก่ไปคืออะไรตายชีวิตคนเราสุดท้ายอยู่ที่ความตายนั่นคือชีวิตร่างกายนะแต่สิ่งอีกอย่างนึงเราต้องเข้าใจว่าเรามีสองส่วนส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นกายมันมีอายุถึงเวลาใครๆก็ไปกันทั้งนั้นเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นจากความตายไปได้นี่คือเป็นคำหนึ่งที่สอนใจเราว่าให้เรานั้นระลึกนึกถึงอยู่ตลอดเวลาว่าเรามีความแก่มีความเจ็บไข้มีความตายเป็นธรรมดาไม่สามารถจะล่วงพ้นจากความแก่ความเจ็บไข้ได้หรือความตายนี้ได้ฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนี่คือส่วนของเป็นกายแต่ส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นใจใจเนี่ยเป็นนามธรรมมันไม่มีรูปไม่มีร่างมันไม่แก่มันไม่ตายแต่การกระทำทั้งหมดที่มันอยู่ร่วมกันระหว่างกายกับใจเนี่ยมันไปทำทั้งดีทั้งชั่วคนเราเกิดมาไม่มีใครหรอกที่เกิดมาแล้วไม่เคยทำชั่วเลยมีด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครเลยที่เกิดมาไม่เคยทำดีเคยทำดีมากันทั้งนั้นทั้งนั้นส่วนที่เป็นดีได้ชั่วเนี่ยไอตัวที่รับผิดชอบคืออะไรคือใจจิตวิญญาณนี้มันจะรับผลนั้นรับผลของกรรมกระทำนั้นไปทุกภพทุกชาติสมบัติพัสถานที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นของใช้ในชาตินี้เท่านั้นชาติหน้าไม่สามารถจะใช้ได้พระพุทธเจ้าว่าปุญญานิปรโลกัสมิงในปรโลกเบื้องหน้านอกจากบุญแล้วอย่างอื่นไม่ใช่ที่พึ่งต้องเข้าใจนะอย่างอื่นไม่ใช่ที่พึ่งต้องเข้าใจลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นเราต้องมามองที่เราเรามีบุญพอที่เป็นที่พึ่งเราได้หรือยังคนอื่นไม่รู้หรอกแต่เรารู้ชีวิตตัวเองไม่ต้องไหนให้หมอดูมาเข้ามาทำนายทายทักว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรารู้ตัวของเราดีว่าเราดีเราชั่วขนาดไหนแต่เมื่อเรามองเข้าไปข้างในลึกๆแบบที่มันยุติธรรมที่สุดก็เราจะรู้บุญรู้บาปของเราเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องควรจะแก้ไขสิ่งที่มันเป็นที่จริงๆที่มันเป็นอยู่มีอยู่ถ้าเราบุญเรายังไม่มีบุญเรามีน้อยเราก็ทำบุญเพิ่มทำบาปลดลงละชั่วทำดีละความชั่วออกทำความดีเพิ่มใส่ของดีๆเข้าไปในจิตในใจคือบุญกุศลคุณงามความดีต้องใส่เข้าไปถ้าเรายังไม่มีความมั่นใจนะแต่ถ้าเรามองแล้วคนอย่างเราเนี่ยตั้งแต่เกิดมาไม่ได้ทำชั่วทำเลวอะไรมากมายกายกองถ้าคนมีบุญลักษณะอย่างนี้แล้วมันก็จะมีความมั่นใจมั่นใจยังไงมั่นใจว่าคนอย่างเราเนี่ยไม่มีเทวดาหน้าไหนจะเอาคนอย่างเราไปตกนรกได้ไม่มีด้วยอำนาจของบุญกุศลคุณงามความดีเนี่ยไม่สามารถจะเอาเราไปได้นี่คือความมั่นใจ อย่างที่สองความอิ่มใจบุญเนี่ยคนที่มีบุญเนี่ยนึกถึงบุญทีไรมันจะมีความอิ่มใจความเบิกบานใจมันแตกต่างจากบาปนะบาปเนี่ยนึกถึงทีไรมีความรุ่มร้อนใจร้อนใจทุกข์ใจเราจะไปไหนเนาะไม่แน่นอนเราจะไปไหนหลังจากตายไปแล้วเราจะไปตกนรกขุมไหนเราจะไปเกิดเป็นอะไรก็ไม่ทราบด้วยบาปด้วยกรรมของเราที่เราทำลงไปเนี่ยมันจะมีความอานาถรร้อนใจมีความทุกข์จิตทุกข์ใจฉะนั้นสองอย่างเนี่ยวิถีของบุญและบาปเนี่ยมันจึงมีทางมีที่ไปไม่เหมือนกันญาติโยมต้องเข้าใจว่าคนเราเนี่ยหลังจากตายไปแล้วเนี่ยมันมีที่ไปดังเยอะแยะนะท่านบอกว่า31ภพภูมิที่จิตดวงนี้จะไปได้มีอะไรบ้าง 1. อบายภูมิอบายภูมิมี4เลยนะมีอะไรบ้างอบายภูมิมีสัตว์เดรัจฉาน1เปรต1อสุรกาย1สัตว์นรก1สัตว์เดรัจฉาน1เปรต2อสุรกาย3สัตว์นรก4นี้ท่านเรียกว่าอบายภูมิอะแปลว่าไม่ตายะแปลว่าสบายไม่มีความสบายเป็นภพภูมิที่หาความสะดวกสบายไม่มีเลยมีแต่ความทุกข์ความสุขน้อยแต่ภพภูมิบางอย่างเช่นสัตว์เดรัจฉานก็มีความสุขอยู่บ้างความสุขยังไงสัตว์เดรัจฉานเห็นง่ายๆบางทีเห็นหมาไหมตัวเล็กๆหมาพันธุ์อะไรก็ไม่รู้นอนแอร์เลยนะคุณโดมนั่งรถเบนซ์เลยนะยินแล้วว่าหมามีบุญไหมเนี่ยนั่นเรียกว่าบุญของสัตว์จำพวกนี้ยังมีอยู่บางอย่างแต่บางจำพวกเกิดเป็นหมาเหมือนกันไม่ได้มีความสะดวกสบายเหมือนหมาตัวนี้นะแต่ถ้าถามว่ามันได้นั่งรถเบนซ์ได้นอนห้องแอร์ได้กินอาหารดีๆให้เราเป็นหมาเปลี่ยนไหมไม่เป็นนี่คุณโยมอยากเปลี่ยนไหมเนี่ยไม่อยากเป็นมันเป็นภาวะที่ต่ำสัตว์เดรัจฉานยังไงก็สัตว์เดรัจฉานอยู่ดีแม้จะนั่งรถเบนซ์นอนแอร์มีความสะดวกสบายไปไหนไม่ไหนมีคนอุ้มไม่ต้องเดินเราไปไหนยังต้องเดินเลยแต่หมาที่มันพันอะไรก็ไม่รู้ไปไหนก็อู้เหมือนกับลูกเลยเนี่ยอุ้มยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมสะดวกสบายแต่อะไรเป็นหมาเราก็ไม่เป็นใช่ไหมล่ะเนี่ยนี่เรียกว่าพอมีความสุขอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆต่อมาเปรตก็มีความสุขน้อยลงแต่มีบางทีเคยได้ยินไหมว่าตอนกลางวันเป็นเปรตตอนกลางวันเป็นเทวดาตอนกลางวันเป็นเปรตตอนคืนเป็นเทวดาเสวยทั้งดีทั้งชั่วกรรมชั่วกรรมดีเนี่ยจากนั้นอสุรกายก็มีความทุกข์มากขึ้นจนสุดท้ายสัตว์นรกเป็นผู้ภูมิที่หาความสุขไม่ได้เลยแม้แต่น้อยได้รับวิบากกับบันแสนสาหัสจากการกระทำของใครเราเองไม่ใช่ใครเข้ามาโยนให้นะไม่ใช่คนนี้จะโยนบาปโยนกรรมให้เราได้เราก็เป็นคนทำเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งเหล่านั้นนี่เรียกว่าอาวายภูมิสี่เป็นผู้ภูมิที่ไม่ควรไปอย่างยิ่งเป็นภพภูมิที่เสียเวลาเนิ่นช้าเสียเวลาฉะนั้นนักบวชอาจารย์นักปราชญ์อาจารย์ทั้งหลายท่านจึงสอนให้เรานั้นทำคุณงามความดีเพื่อจะปิดอบายภูมิปิดอบายภูมิปิดสัตว์เดรัจฉานไม่ไปปิดเปรตปิดอสุรกายปิดสัตว์นรกด้วยการให้ทานรักษาศีลภาวนามันปิดได้ด้วยการกระทำของเราไม่ใช่คนอื่นจะมาทำนะเราเป็นคนทำเองเราปิดเองได้

ตัวของเราเองด้วยมือด้วยใจของเรานี่เองทำได้เนี่ยท่านเรียกว่าอบายภูมิ4ภพภูมิที่ต่ำท่านเรียกว่าทุกขติภพภูมิที่ชั่วภพภูมิที่ต่ำไม่ดีไม่งามหลังจากนั้นก็มีอะไรอีกมนุษย์มี1มนุษย์เนี่ยแต่มนุษย์แล้วก็แบ่งเป็นหลายสถานะถ้าคนอินเดียเขาเรียกว่าเป็นวรรณะมีกี่วรรณะอินเดีย4วรรณะ5วรรณะใหญ่ๆนี่กษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรอีกวรรณะหนึ่งที่เราเคยได้ยินบ่อยๆจันทานใช่ไหมวรรณะจันทานคือเป็นวรรณะที่แต่งงานกันข้ามวรรณะเช่นพราหมณ์มาแต่งกับสูตรสวดแต่งกับแพทย์อย่างเงี้ยออกมาก็ลูกออกมาเป็นวรรณพะเป็นวรรณจันทานเป็นคนพันทางจะเรียกพราหมณ์ก็ไม่ใช่เรียกแพทย์ก็ไม่ถูกเรียกสูตรก็ไม่ใช่จึงเรียกว่าจันทานนะเขาแบ่งเป็นระดับระดับระดับระดับแต่คนไทยเราก็ไม่ได้แบ่งขนาดนั้นหรอกแต่ก็เรียกเป็นไกลๆแบบว่าชนชั้นสูงชนชั้นกลางแล้วก็ชนชั้นรากหญ้าใช่ไหมคราวนี้เราบอกชนชั้นต่ำนะเรียกชนชั้นรากหญ้าก็มี3ระดับนี่ไกลๆที่เราพอได้เห็นนี่เกิดจากผลของกรรมนะถ้าว่าเราเลือกได้มีใครบ้างจะเกิดมาเป็นคนยากคนจนมีไหมคุณโยมทำบุญสาธุเด้อฉันทำบุญคราวนี้ฉันเกิดเป็นคนยากทุกข์ยากที่สุดมีไหมไม่มีหรอกคุณโยมสาธุบุญกุศลที่ฉันทำฉันร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีใช่นี่คือความปรารถนาของทุกคนเป็นอย่างนั้นมีความปรารถนาคล้ายๆกันหนึ่งเกิดอยากเกิดมารวยความปรารถนาของคนนะไม่ได้แตกต่างกันเลยอยากเกิดมารวยนั่งอยู่ตรงนี้ใครอยากเกิดมาจนบ้างเนี่ยไม่มีคุณโยมสองอยากเกิดมาสวยใช่ไหมอยากสวยอย่าลืมนะว่าคนที่เขาสวยเขาอำนาจของบุญเขานั่นน่ะอำนาจของการกระทำกรรมของเขาที่เคยทำไว้เกิดมาเป็นคนสวยสามารถใช้ความสวยหาเงินได้คุณโยมเราไม่เคยเห็นตัวดูแต่รูปเขาโยมเคยไปดูหนังไหมต้องจ่ายเงินไหมใจไปดูรูปเขาไม่ดูตัวจริงนั่นดูเงาเขาเรายังเสียเงินไปดูเลยนั่นเพราะว่าอะไรบุญของเขากรรมดีของเขาเขาเคยทำไว้พวกคนที่สวยๆเขาทำบุญด้วยอะไรทำบุญด้วยความธรรมดาแต่เขาทำบุญด้วยความศรัทธาด้วยความศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อคือความเลื่อมใสมีจิตใจที่เลื่อมใสเบิกบานแล้วไปทำบุญไม่ใช่ไปทำบุญแล้วหน้าบุญหน้าบึ้งคนบอกคนที่ทำบุญแล้วหน้าบุญหน้าบึ้งเขาเกิดมาขี้เหร่นะฉะนั้นเวลาทำบุญอย่าหน้าบุญหน้าบึ้งเด็ดขาดต้องยิ้มแย้มแจ่มใสไว้จิตใจดีๆงามๆไว้แล้วเกิดมาจะสวยถ้าคนไหนกำลังโกรธกำลังเกลียดหน้าบุญหน้าบึ้งไปทำบุญว่าให้เกิดมาขี้เหร่นะอย่าลืมฉะนั้นก็ต้องมีวิธีการด้วยพระเจ้าสอนไว้นะไม่ใช่อาตมาพูดพระเจ้าสอนคนที่ให้ทำให้ทานด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อด้วยความเลื่อมใสเมื่อทานนั้นให้ผลเขาจะเป็นคนรวยและเป็นคนสวยด้วยเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเราก็ต้องทำเหตุให้มันดีผลมาจากเหตุเมื่อทำเหตุดีผลมันก็ดีใช่ไหมล่ะเวลาเราที่จะทำบุญเนี่ย9บาท10บาท100 200 1,000 2,000 เข้าเม็ดหนึ่งทัพพีหนึ่งขันหนึ่งก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจเบิกบานเลื่อมใสเชื่อมั่นว่าทำดีได้ดีเชื่อว่าทำชั่วได้ชั่วเลื่อมใสจิตใจมันเบิกบานไปทำบุญเกิดมาก็จะสวยสามารถ

าคอนเสิร์ตมาหาเงินได้นี่ไม่ใช่ธรรมดาเรายังไปจ้างดูเขาเลยศิลปินจากเมืองนอกมารู้ไปเสียตังค์ให้เขาตั้งหลายล้านเนี่ยผลของการกระทำกรรมของเขานี่นี่เองเนี่ยเป็นประวัติมนุษย์หนึ่งนะต่อมาสวรรค์สวรรค์มีกี่ชั้นไล่ชั้นภูมิเทวดาชั้นจาตุมชั้นดาวเรืองชั้นยามาชั้นดุสิตนิมรดีปรินิพพานสวัสดีมีตั้ง6ชั้น7ชั้นสวรรค์นะคนที่เกิดมาแล้วทำคุณงามความดีทำบุญทำกุศลไว้มากมายก่ายกองเมื่อเขาแตกกายทำลายขันย่อมมีสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งเป็นที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่พักเป็นที่ไป

เทวดาลุขเทวดามากแค่มาหน่อยก็ฉันจะตุมมหาราชิกาฉันเดาดึงฉันยามาฉันดุสิตสูงไปตามระดับของบุญของกุศลนะไม่ใช่เรื่องหน้าของเงินนะบุญนะบุญล้วนๆบุญมากบุญน้อยด้วยอำนาจของบุญก็ไปเกิดตามสภาพเนี่ยหลังจากนั้นสูงกว่าเทวดาคืออะไรคือพรหมโลกพรหมโลกมีกี่ชั้น16ชั้นคุณโยมไล่ไม่หมดถ้าจะเทศเรื่องพรหมโลกไล่ชื่อเนี่ยจนถึง16ชั้น2ชั่วโมงไม่น่าจะจบก็เลยว่ามีทั้งหมด16ชั้นธรรมะปริสัทธาไปถึงนู่นนิสกาน่ะ16ชั้นก็ด้วยอำนาจของบุญเหมือนกันบุญกุศลคนงามความดีที่เราทำไว้ท่านบอกว่าคนไหนที่รักษาศีลอุโบสถรักษาศีล8อย่างดีไม่ด่างพร้อยเขานั้นย่อมไปเกิดในพรหมโลกรักษาพรหมจรรย์ไปสู่พรหมโลกจำนวน16ชั้นเนี่ยตามบุญญานุภาพด้วยอำนาจของบุญที่ทำไว้ก็ไปเกิดตามนั้นแล้วก็มีอายุยืนยาวตั้งแต่เทวดาแต่ละชั้นแต่ละชั้นก็มีอายุยืนยาวแตกต่างกันนะเทวดาชั้นน้อยๆก็มีอายุน้อยๆแต่ก็มากกว่ามนุษย์หลายเท่านักเช่นสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเนี่ย1วันในสวรรค์ชั้นนั้นเท่ากับ50ปีในโลกมนุษย์ถ้าเกิดว่าเทวดาอายุ100ปีทํายังไงทีนี้จะไม่อยู่จะนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ชั้นสูงกว่านั้นก็อายุยืนกว่านั้นพอมาโลกเหมือนกันยิ่งอายุยืนยาวกว่าเทวดามากยิ่งนักจนพรหมโลกจนพวกที่อยู่ชั้นพรหมจนคิดว่าเขาเป็นอมตะคิดว่าเป็นอมตะมันอยู่นานพระพุทธเจ้าไปกี่องค์ก็ยังอยู่จนมีความเข้าใจผิดว่าชั้นเนี่ยเป็นอมตะเป็นชีวิตที่อมตะบรรลุไปแล้วพระเจ้าว่ายังพระเจ้าใช้คำพวกนี้ว่าเป็นวัฏสงสารนะสูงกว่าพรหมโลกก็มีคนโยมอะไรอรูปพรหมมี4ชั้นเป็นชั้นที่มีความบางเบาบางเบามากจนไม่มีรูปอรูปพรหมไม่มีรูปไม่มีร่างฉะนั้นแต่พระเจ้ายังใช้คำว่าพวกนี้ยังใช้คำว่าสัตว์อยู่นะยังอยู่เพียงยังต้องเวียนว่ายตายเกิดสามารถวนหากันได้ตั้งแต่สัตว์นรกขึ้นมาสัตว์นรกอสุรกายเปรตสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดา6ชั้นพรหมโลก16ชั้นแล้วก็อรูปพรหมอีก4ยังสามารถเวียนว่ายตายเกิดยังสามารถวนหากันได้พระเจ้าอย่างเช่นก็สังสารวัฏผู้ที่อยู่ในสังสารวัฏเช่นเราเกิดมาเป็นคนเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดชาติหน้าจะเป็นคนนะเป็นอย่างอื่นได้เทวดาก็ยังอิจฉามนุษย์อิจฉาคนเราก็ไปอิจฉาเทวดาไม่รู้อะไรมันดีกว่ากันแน่เราคิดว่าอยากเป็นเทวดาแต่เทวดาเมื่อหมดบุญอยากไปเป็นมนุษย์โยมว่าอะไรมันดีกว่ากันทำไมเทวดาถึงอยากมาเกิดเป็นมนุษย์เขาว่าภพภูมิของมนุษย์เป็นภพภูมิที่เป็นขุมทรัพย์เป็นขุมทรัพย์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วนั้นสามารถไปเป็นเทวดาได้อีกสูงไปกว่าเทวดาไปเป็นพรหมโลกก็ได้เป็นอรูปพรหมก็ได้ด้วยการเป็นมีแหล่งที่จะบำเพ็ญกุศลคุณงามความดีเหมือนอย่างเราเนี่ยเรามาให้ทานแล้วเรามารักษาศีลรักษาศีลอย่างไม่แล้วยังมาภาวนาฟังเทศฟังธรรมเนี่ยแบบเป็นแหล่งของบุญเป็นสถานที่เหมาะที่จะทำคุณงามความดีที่จะยกระดับสูงกว่าความ

0: แก่มนุษย์ได้เทวดาพึ่งถึงเขาจึงไปอวยพรให้กันเวลาเทวดาจะหมดบุญจากสวรรค์เนี่ยไปอวยพรให้ขอให้ท่านไปเกิดอยู่ในภพภูมิของมนุษย์ไปพบพระพุทธศาสนาเกิดในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยเขาอวยพรลักษณะอย่างนี้เขาเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยให้ดีต้องเป็นมนุษย์ที่เจอพระพุทธศาสนาอย่างเราเนี่ยโชคดีแล้วนะมาเป็นมนุษย์แข่งขาก็ดีร่างกายก็พอใช้ได้แม้ว่าไม่ดีเลือดเปื้อนเสือสีแม้ว่าจะนั่งอยู่บ้างก็ปวดแข้งปวดขาอยู่บ้างเป็นธรรมดาไม่มีใครในโลกนี้ที่เกิดมาไม่มีความทุกข์ขเวทนาไม่มีมีก็แล้วก็ใช้วิธีปรับคลายทุกข์ด้วยการขยับบ้างถ้าเราไม่ขยับมันก็ทุกข์ใช่ไหมล่ะเนี่ยถึงแม้ว่าเราไม่ดีเลือดเปื้อนเสือสีก็อย่างน้อยเรายังมาปฏิบัติธรรมได้เรายังพอมีเชื้อแห่งบุญดีกว่าคนอย่างอื่นหลายคนมากนักคนเหล่านั้นมีตาก็เหมือนตาบอดมีหูก็เหมือนหูหนวกไม่ได้ว่าเขานะพูดให้ฟังเฉยทำไมมีตาเหมือนคนตาบอดเห็นเขามาประพฤติปฏิบัติธรรมเห็นเขามาทำคนงามความดีคนเหล่านั้นกลับมองไม่เห็นมีหนำซ้ำยังจะดูถูกด้วยนะโอ้ยพวกไปวัดไปวาพวกนี้มันโง่นั่งหลับหูหลับตาเอาอะไรใช่ไหมล่ะเขายังมองไม่เห็นประโยชน์ของการประพฤติของการปฏิบัติธรรมเขาก็พูดไปอย่างนั้นเราก็อย่าไปใส่ใจกับคำพูดเหล่านั้นไม่ใช่เฉพาะสมัยนี้สมัยก่อนๆ ก็มีคำพูดอย่างนี้เหมือนกันฉะนั้นคนที่มาปฏิบัติธรรมก็ต้องทำใจยอมรับไม่ได้ว่าฉันพอใจในสิ่งเหล่านี้พอใจที่จะทำไม่ใช่เขาจะยกย่องสรรเสริญนะโอ้ยมาคนมาอยู่วัดดีเนาะเขาไม่ได้ว่านะโง่จังเลยไม่มีการมีงานทำหรือไงถึงไปทำอย่างนั้นใช่ไหมคนเขาจะมองไม่เห็นเขาก็คิดลักษณะแบบนี้ท่านบอกว่ามีตาเหมือนตาบอดเห็นเขากันทำมากันอยู่แต่ก็ไม่อยากจะทำเพราะว่าอะไรไม่มีเชื้อไม่มียางของบุญที่จะดึงกันได้มีหูเหมือนหูหนวกเราไปชักไปชวนไปวัดกันไหมฉันจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทาน7 วัน 5 วันแล้วก็ว่าไปจะไปชวนได้ไหมไม่ไปหรอกไปซะคนบุญเดี๋ยวนี้แต่ว่าอย่างนั้นนะมีนำซ้ำไหวเราเจ็บใจซะด้วยเนื่องจากนั้นเนี่ยว่าไอ้คนนั้นมีตาเหมือนตาบอดมีหูเหมือนหูหนวกไม่ได้ยินเสียงเรียกเสียงเอิ้นมันยินเสียงกู่ของครูบาอาจารย์ไม่ได้ยินเสียงกู่เรียกของพระพุทธเจ้าไอ้เราเนี่ยถือว่าได้ยินเสียงกู่นะเรานั้นเหมือนมวมคนที่เดินด้านต้นดงในป่าในเขาพอได้ยินเสียงเรียกเสียงเอิ้นเสียงตะโกนบอกเสียงพระพุทธเจ้าเสียงพระธรรมเสียงครูบาอาจารย์เรียกเอิ้นมาทางนี้นะคุณโยมมาทางวัดสังฆทานนะมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมเอาศีลเอาทานใช่ไหมล่ะเราได้ยินเสียงกู่เสียงเรียกเสียงเอิ้นครูบาอาจารย์แล้วก็เดินตามเสียงนั้นจนเราเข้ามาเจอถนนใหญ่หนทางที่เราจะไม่หลงแต่คนเหล่านั้นเขาไม่ได้ยินเสียงเรียกเสียงเอิ้นเหมือนกับเราจะเรียกจะพูดจนน้ำลายฟูมปากจนคอจะเป็นเลือดเขาก็ยังไม่ได้ยินเขาว่าเขานั้นยังหลงแต่เขาไม่ได้ยินเสียงกู่เสียงเรียกของครูบาอาจารย์เขากลับยินเสียงกู่เสียงเรียกของพญามารพญามารเรียกไปเข้าครับเข้าบากันเถอะไปบ่นกันเถอะได้ยินเร็วมากทีนี้ไปเลยเตรียมเงินเตรียมทองไว้เลยกลับมาหน้าแห้งเป็นยังไงบ้างเสียสุขภาพใช่ไหมเราเนี่ยมาอย่างเนี้ยมาประพฤติมาปฏิบัติธรรมกลับไปหน้าแช่มชื่นเบิกบานจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะกลับไปก่อนระวังให้ดีก็แล้วกันถ้าใครมีสามีดูหน่อยกับไปหลายวันฮะกลับมาแล้วไม่ตัวดีอย่างนี้นะแล้วก็ต้องทำใจอย่างนะพ่อเอาบุญมาฝากพ่อนะต้องพูดพ่อนะพ่อน้องเอาบุญมาฝากพ่อนะพ่อใจเย็นนะเขาตีหน้ายักษ์มาแล้วก็ยิ้มใส่ให้ยักษ์นั้นใจอ่อนใช่ไหมล่ะ ถ้าคนอีกคนเป็นไฟมาอีกคนก็เป็นฟืนสุมเข้ากันก็ไม่ได้แล้วก็ต้องตั้งใจให้มันดีๆเนี่ยฉะนั้นยิ่งบอกว่าเราต้องตั้งอกตั้งใจให้ดีเนี่ยฉะนั้นเวียนหากันได้จึงพบเป็นภพภูมิที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยบุญกุศลคุณงามความดีคนจะไปนรกได้จะไปสัตว์ไปอบายภูมิได้ก็อาศัยมนุษย์นี่เองจากการกระทำของตัวเราฉะนั้นการกระทำของตัวเรานี่จึงเป็นใหญ่เป็นตัวบงการทุกอย่างเลยเรามีกรรมเป็นของตนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไปเนี่ยเราต้องรับผิดชอบนะมีกรรมเป็นผู้ให้ผลให้ผลแน่นอนจึงมีคำว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่เหมือนคนพาลเขาคิดอีกแบบนึงเขาบอกว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนคติคนพาลนะทำดีแล้วได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปเช่นลักไก่ไปขายก็ได้เงินอะไรเงี้ยนะนี่คือคติของคนพาลจะคิดแบบนี้คนพาลเรียกว่าคนโง่ไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปจะคิดแบบนั้นแต่บัณฑิตไม่คิดแบบนั้นบัณฑิตบอกว่าทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมทำชั่วย่อมได้ชั่วถ้าเรามีความเชื่อฐานแบบนี้เราก็จะมั่นใจว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันถูกต้องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแน่นอนเรามีกรรมของเป็นกรรมเป็นผู้ให้ผลกรรมนั้นให้ผลแน่นอนกรรมดีที่เราทำย่อมส่งผลต่อเราแน่นอนแต่จะตอนไหนนั้นมันต้องรอให้บุญมันสมบูรณ์เสียก่อนเหมือนคนเราบางทีทำบุญก็ต้องรอบุญนะที่จะทำปั๊บปั๊มปุ๊บได้ปั๊บบางทีมันต้องรอบางคนไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบุญก็ทำลายบุญตัวเองก็มีเช่นเขาบอกว่าละมุดมันหวานใช่ไหมล่ะเรารู้ว่าละมุดมันหวานใช่ไหมแต่ถ้าคนได้กินไม่ถูกเวลาละมุดมันยังไม่สุกมันก็ไม่หวานมันก็ฝาดมันก็ขมใช่ไหมเขาละมุดมันยังไม่สุกแต่คนบอกว่าละมุดมันหวานนะฉันกินไปแล้วละมุดมันหวานแต่เขาไปกินตอนละมุดมันยังดิบอยู่เขาบอกว่าโอ้ละมุดมันหวานที่ไหนมันขมจะตายมันฝาดมันฝืนจะตายไม่ได้แล้วต้องโค่นทิ้งเหมือนกับคนที่มาทำบุญเนี่ยเขาว่าทำบุญสาธุเด้อให้ท่านถูกรางเลขรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมไปซื้อกับไม่ถูกทีนี้บุญไม่มีถ้าบุญมีฉันถูกหวยแล้วคิดอย่างนี้นะก็เลยต่อไปฉันไม่ทำบุญแล้วทำบุญก็ไม่ถูกหวยต้องคอยใจว่าบุญกับหวยมันคนละอย่างกันคุณโยมมันคนละอย่างกันนั้นคือผลพลอยได้เราไม่ได้ทำบุญเพื่อมันถูกหวยนะแต่ถ้ามันถูกก็เป็นเรื่องดีใช่ไหมล่ะเนี่ยถูกก็เป็นเรื่องดีแต่ถ้าให้ดีอย่าซื้อเลยถ้าใครจะซื้อหวยก็ต้องสมมติเราเขียนไว้เลขตัวนี้นี่เนี่ยก็เอาเงินนี้หย่อนไว้ในกระปุกไว้ถ้ามันถูกก็นับไว้เขียนไว้ว่าถูกถ้ามันผิดก็ไม่เป็นไรพอครบปีไม่เปิดดูเลยระหว่างถูกกับไม่ถูกอะไรจะมากกว่ากันรับรองว่าไอ้ตัวไม่ถูกเยอะกว่าท่านคนเงินก็จะเหลือแต่ส่วนมากเราไม่ได้อย่างนั้นพอถึงวันที่หนึ่งวันที่สิบหกเหมือนเราเป็นหนี้เขาแต่ชาติปางไหนก็ไม่รู้วิ่งหาเจ้ามือทีนี้อยากจะซื้อหวยอยากจะเสียตังค์บางทีเรื่องโง่และฉลาดก็ไม่รู้นะกระดาษแผ่นเดียวซื้อตั้ง500ก็มีใช่ไหมคุณโยมแผ่นเดียวเขาเขียนเลขไม่กี่ตัวซื้อตั้ง500บาทซื้อตั้ง 1,000 ก็มีดีใจตั้งแต่เช้าจนถึง 3 โมงครึ่งเลย 3 โมงครึ่งหน้าเหี่ยวทีนี้เพราะว่าเลขไม่ถูกหวยไม่ถูกเนี่ยบางทีโง่หรือฉลาดก็ไม่รู้ก็ฝากให้คิดกันเลยกันฉะนั้นจึงว่าเราต้องมีกรรมเป็นมีกรรมเป็นแดนเกิดกรรมนี้จะพาเราไปเกิดคนเราตายปุ๊บเกิดปั๊บเลยนะจะเกิดเป็นอะไรทีนี้31ภพภูมิที่กล่าวมาอบายภูมิ4มนุษย์1สวรรค์6พรหมโลก16อรูปภพอีก4เป็น31ภพภูมินั้นคือทางไปของจิตที่มีกรรมอยู่ในตัวไปเกิดแน่นอน แต่เป็นอะไรแล้วแต่กรรมตาแล้วแต่ยะถากรรมของเราที่เคยทำไว้จะส่งผลให้เราเกิดลักษณะอย่างนั้นเป็นกรรมมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามกรรมเนี้ยยังติดตามเราไปเมื่อเราไปเกิดกรรมนี้จะตามเราไปกรรมระหว่างกรรมดีกับกรรมชั่วหนึ่งกรรมดีตามไปสนับสนุนเขาใช้คำว่ากรรมสนับสนุนหรือกรรมไปช่วยแต่บาปล่ะตามไม่ตามไปสนับสนุนไหมไปแต่ไม่สนับสนุนไปช่วยเบียดเบียนบีทามีความทุกข์มีความทุกข์ยิ่งขึ้นนี่บาปนะแต่ต่างกับบุญแต่บุญถ้าเราไปเกิดแล้วเนี่ยบุญนั้นช่วยตามสนับสนุนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอยู่ดีๆก็ถูกหวยก็มีนั่นเพราะอะไรบุญบุญมันส่งผลมันตามไปมีกรรมเป็นผู้ดีกรรมเป็นมีกรรมเป็นอย่างเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราอาศัยกรรมกรรมดีกรรมชั่วโดยทั้งมีความเป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้เราจะทำกรรมอะไรไว้ทีนี้บุญหรือบาปเราจะเป็นทายาททายาทคือเราต้องเป็นรับผิดชอบในสิ่งนั้นนั่นคือว่าจะได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปใช่ครับว่าสืบไปรู้ไหมสืบไปสืบต่อไปด้วยอำนาจของกรรมดีและกรรมชั่วฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายที่มานั่งอยู่ตรงนี้ตอนนี้ใจ6ทุ่มแล้วเนี่ย23นาฬิกากับ47นาทีแล้วเนี่ยไม่นานหรอกลงแน่บางคนโอ้ยเมื่อไหร่จะลงนะว่าพระคุณเจ้านั่งแก่ตายแล้วหมดเนี่ยไม่ได้ละบางคนฟังเทพไปตกนรกไปด้วยเพราะว่าเลยบ่นให้พระเมื่อไหร่จะลงฉันจะตายแล้วฉันจะตายแล้วฟังเทพก็ไม่ได้ยินเพราะว่าปวดหายจนหูอื้อบางคนฟังเทศไม่ได้ยินฉะนั้นจึงบอกว่าพี่น้องทั้งหลายเรามีกรรมเป็นของตนนะฉะนั้นเจ้ากรรมนายเวรจากการกระทำของตัวเราเองฉะนั้นเมื่อเราเป็นคนกระทำเราต้องจัดการที่ตัวของเราเองโดยการทำคุณงามความดีเพื่อละช้างเพื่อละชะล้างเพื่อชะล้างกรรมชั่วหรือว่าบาปให้มันมีอำนาจน้อยลงลดลงลดลงลดลงจนเบาบางไม่สามารถจะส่งผลต่อชีวิตของเราได้เราก็จะมีความสุขมีความเจริญด้วยกายวาจาใจทั้งชีวิตครอบครัวของเราด้วยฉะนั้นสุดท้ายนี้ของการกล่าวธรรมีกถาก็คงสมควรแก่เวลาเนาะขอให้ท่านผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้หรือทยอยไปแล้วก็มีเรียนนอนอยู่ที่นอนก็ดีขอให้มีความสุขมีความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภละปฏิพันธนาสารสมบัติตลอดการทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ
1: กฎแห่งกรรมเรื่องบาปซ้ำกรรมสัตว์พระท่านว่ากรรมที่ตนได้กระทำแล้วนั้นเมื่อยังไม่ส่งผลอย่าเพิ่งคิดว่าผลกรรมนั้นไม่มีมันอาจจะส่งผลให้ตัวเราทุกอย่างชนิดที่นึกไม่ถึงก็ได้จะนำท่านไปพบกับเรื่องราวของคนที่ได้รับผลของกรรมที่ตนเองได้กระทำขึ้นในอดีตดังเรื่องราวต่อไปนี้เรื่องนี้ได้เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณพ่อดวงมีเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นคุณพ่อดวงได้เล่าถึงกฎแห่งกรรมหรือกรรมตามมาสนองให้ฟังว่าก่อนนี้แขนขาหูตาก็อยู่ครบ32เหมือนกับผู้คนทั่วไปแต่หลังจากผลของกรรมที่ได้กระทำขึ้นในอดีตมันมาส่งผลในปัจจุบันนี้จนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเขาเกิดมาเป็นลูกคนจนพอโตขึ้นมาต้องทำงานทุกสิ่งอย่างเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องและหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวช่วยพ่อแม่อีกแรงไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบา ขาต้องทำทั้งนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งอายุตอนนั้นราว17ปีเห็นจะได้เขาได้ประกอบอาชีพหาปูหาปลาหากบหาเขียดเอามากินและเอามาขายแทบจะทุกวันทุกครั้งที่เขาออกไปล่าสัตว์จะต้องได้ทั้งปูทั้งปลาทั้งกบและเขียดทีละมากๆถ้าเจอหนองน้ำที่มีน้ำน้อยก็จะเอาถังวิทน้ำออกเพื่อเอาปลาบ้างก็เจอรูปูก็จะเอาเสียมขุดลงไปตามรูปูนั้นบางทีก็ได้ทั้งปูและกบหรือเขียดในรูเดียวกันบางคืนฝนตกพอฝนหยุดตกจะมีกบเขียดอึ่งอ่างพากันร้องระงมลั่นทุ่งไปเลยเขาก็จะเอาไฟฉายไปส่องเพื่อจับกบจับเขียดจับอึ่งอ่างเหล่านั้นมาขายอยู่เป็นประจำเสมอมาบางครั้งเขายังเคยเอาตะขอเหล็กไปแย่ลงไปยังรูปูเพื่อหากบเขียดก็ยังมีคือพอพบรูปูที่ใหญ่พอสมควรคิดว่าจะมีกบหรือเขียดอาศัยอยู่กับปูนั้นด้วยก็จะเอาตะขอเหล็กที่มีปลายอันแหลมคมที่แนบติดอยู่กับปลายไม้ไผ่ที่เหลาให้กลมๆเท่านิ้วมือของคนเรานี้ยาวประมาณ1เมตรแล้วย่อนลงไปตามรูปูนั้นหากรูใดมีกบหรือมีเขียดอยู่ตะขอเหล็กจะดึงเกี่ยวเอากบหรือเขียดตัวนั้นขึ้นมาจากรูปูนั้นพอกบหรือเขียดพ้นขึ้นมาจากรูปูนั้นแล้วเขาก็จะรีบจับเอามาหักขาทั้งสองข้างหักจนแน่ใจว่าขาของกบและเขียดเหล่านั้นหักดีแล้วค่อยจับเอาใส่ข้องที่เตรียมมานั้นเขาหาปลาหากบหาเขียดเพื่อเอามากินและเอามาขายจากอายุ17ปีจวบจนอายุ22ปีหักขากบขาเขียดคงจะเป็นจำนวนหลายร้อยหลายพันตัวพวกมันต้องได้รับความเจ็บปวดทนทุกข์ทรมานมากทีเดียวจากนั้นมาอายุของเขาพอสมควรจะมีครอบครัวพ่อแม่ก็ไปสู่ขอสาวซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันมาให้เป็นคู่ผัวตัวเมียร่วมทุกข์ร่วมสุขให้กับเขาพอเขามีเมียมีลูกแล้วก็หันไปประกอบอาชีพอย่างอื่นแทนแต่บางครั้งก็ยังหากบหาเขียดเอามากินมาขายอยู่บ้างในบางโอกาสซึ่งเขาก็คิดว่ามันจะไม่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรเป็นภัยมาถึงตัวเขาได้ในภายหลังเพราะเขาไม่เคยศึกษาธรรมะไม่เคยเรียนรู้ถึงเรื่องกฎแห่งกรรมไม่เคยคิดถึงเรื่องบาปเรื่องกรรมเรียกว่าทำไปแล้วก็แล้วกันไปเขาได้สร้างครอบครัวอยู่กับลูกเมียจนอายุได้50กว่าปีราวพ.ศ. 2527เขาก็ได้สร้างกรรมให้กับตัวเองขึ้นมาอีกครั้งปกติเขาจะเลี้ยงไก่ตามพื้นบ้านเลี้ยงเอาไว้ฆ่ากินและเอาไว้ขายด้วยในปีนั้นได้มีแมวป่ามาขโมยกินลูกไก่ของเขาอยู่เป็นประจำแต่เขาก็ไม่เคยเห็นแมวขโมยตัวนี้สักทีทุกวันหากเขามีเวลาว่างก็จะพยายามเฝ้าจับตาดูที่เล้าไก่อยู่เสมอคาดว่าสักวันจะต้องได้พบเห็นแมวขโมยตัวนี้แน่ๆอยู่มาอีกประมาณ 3-4 เดือนเขาก็ได้พบกับแมวขโมยตัวนี้จนได้ในวันนั้นเขาเห็นปันกำลังไล่ตะครุบลูกไก่อยู่ในเล้าไก่พอดีบังเอิญขณะนั้นมีเด็กที่อยู่ในละแวกบ้านเดินถือหนังสติ๊กผ่านมาพอดีเขาจึงร้องบอกกับเด็กคนนั้นไปว่า
2: เฮ้ยมนมึงมาก็ดีละมาช่วยยิงแมวขี้ขโมยตัวนี้ให้กูที
1: พอเด็กชายมนได้ยินแค่นั้นเขาก็จับเอาหนังสติ๊กขึ้นมาเตรียมเอาลูกหินใส่แล้วเล็งหนังสติ๊กไปยังแมว

0: หัวขโมยตัวนั้นทันทีเขาบอกกับเด็กคนนั้นไปว่าย
1: ิงใส่หัวมันเอาตรงหน้าผากของมันเลยนะมันจะได้เจ็บๆและเข็ดขยาดไม่กล้ามากินไก่อีก
0: ตอนนั้นพอแมวเห็นคนเข้าและได้ยินเสียงคนพูดมันก็เลยหยุดไล่ตะครุบลูกไก่แล้วหันหน้าจ้องมามองทางเขาจังหวะนั้นเองเด็กชายมนก็ได้ปล่อยลูกกระสุนออกจากหนังสติ๊กไปลูกหินกลับไม่ถูกหัวของแมวแต่พลาดเป้าไปถูกตาด้านขวาของมันเข้าอย่างจังจนตาของมันแตกตาบอดไปทันทีมันส่งเสียงร้องดิ้นทุรนทุรายด้วยความเจ็บปวดแล้วก็ดิ้นรนหาทางออกจากเล้าไก่นั้นเพื่อให้หลุดจากการถูกยิงซ้ำมันจึงหาทางออกจากเล้าไก่อย่างทุลักทุเลพอมันหลุดจากเล้าไก่ไปได้ก็วิ่งหนีโซซัดโซเซไม่ตรงทางแล้วก็หันหน้ามามองทางพวกเขาเป็นการพยาบาทอาฆาตอย่างแรงทีเดียวจากนั้นมันก็วิ่งลับหายเข้าป่าไปท่านผู้รู้กล่าวว่ามีแต่ผู้รู้จักชีวิตและรู้จักเมตตาอย่างเป็นสัจจะเท่านั้นจึงจะรักและเมตตาชีวิตสัตว์อื่นได้อย่างจริงใจมีแต่ผู้ศึกษาเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมอย่างแจ่มแจ้งเท่านั้นจึงจะไม่กล้าโหดร้ายไม่เบียดเบียนทำร้ายไม่ทำลายชีวิตสัตว์อื่นเพราะเขารู้สัจจะนั้นคือการทำร้ายทำลายชีวิตของตนเองอย่างโหดร้ายเช่นกันพอปีพ.ศ. 2528ถัดจากปีที่เขาสั่งให้เด็กยิงแมวจนตาบอดไปข้างหนึ่งนั้นเมฆหมอกแห่งผลกรรมที่เขาเคยกระทำไว้ในอดีตได้เริ่มสอกเขามาบดบังชีวิตของเขาชีวิตของเขาที่เคยมีสุขภาพแข็งแรงมีร่างกายครบ32เหมือนอย่างคนธรรมดาทั่วไปเจ้ากรรมนายเวรเริ่มมาทวงถามตอนแรกตาของเขาด้านขวาก็เริ่มเจ็บจนตาแดงมีอาการเจ็บปวดมากมีน้ำตาไหลอยู่ตลอดเวลาเขาเลยให้พันยาไปหาซื้อยามาหยอดตาให้แต่อาการก็ไม่ดีขึ้นต่อมาเขาเห็นว่าอาการเจ็บปวดตามันทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเลยบอกให้พันยาและลูกพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นคุณหมอบอกกับเขาว่าป่วยเป็นโรคตาต้อหินจะต้องกินยาและเอายาไปหยอดเขาเอายามากินและเอามาหยอดอาการเจ็บปวดตาก็พอทุเลาลงบ้างไม่ค่อยเจ็บปวดเหมือนก่อนแต่ทว่าน้ำตายังไหลอยู่ตลอดเวลาเขาต้องไปหาหมอเพื่อเอายามากินมาหยอดตาอยู่ปีกว่าๆตาของเขาก็ไม่ดีขึ้นมาเลยแล้วก็เริ่มเป็นตาฝ้าตาฟางลงเรื่อยๆสุดท้ายราวปีพ.ศ. 2533เขาก็ได้กลับไปหาคุณหมออีกครั้งพอคุณหมอตรวจตาของเขาก็บอกว่าตาของคุณจะรักษาอย่างไรมันก็ไม่หายหรอกมีแต่มันจะบอดเท่านั้นแล้วคุณหมอก็ถามเขาต่อไปว่าคุณจะเอาตาข้างที่มันบอดนี้ออกไหมเขาเลยตอบคุณหมอไปว่าเอาออกผมก็เป็นคนตาบอดไม่เอาออกผมก็เป็นคนตาบอดสู้ไม่เอาออกดีกว่าตั้งแต่นั้นมาเขากลายเป็นคนตาบอดข้างขวาตาเดียวกับตาของแมวที่โดนยิงคราวนั้นเขามาคิดได้ในภายหลังว่านี่แหละหนอที่พระท่านว่าให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นย่อมมาถึงตัว บาปที่มาซ้ำกรรมก็ยังมาซัดให้กับชีวิตของเขาเข้าให้อีกคือปลายปีพ.ศ. 2533นั้นเขาได้เลี้ยงวัวเอาไว้ขายอยู่หลายตัวด้วยกันมีอยู่วันหนึ่งเขาได้ไปเกี่ยวหญ้าเพื่อเอามาให้วัวกินในขณะที่เขาเดินก้มหน้าเกี่ยวหญ้าเพลินอยู่นั้นเผอิญขาของเขาด้านซ้ายได้ไปเกี่ยวเข้ากับกิ่งไม้เป็นรอยแผลเขียวช้ำเพียงถลอกปอกเปิดเท่านั้นในใจก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอะไรพอกลับมาบ้านก็เอายาหม่องมาถูมาทาตามรอยขีดขูดนั้นแต่พอตกเย็นแผลนั้นก็ตีพิษคือมันจะเจ็บและปวดหนึบๆปวดเจ็บทรมานมากกินยาแก้ปวดชนิดใดก็ไม่หายมีแต่พอทุเลาทนทุกข์ทรมานอยู่4วัน4คืนภรรยาและลูกเลยพาเขาไปหาหมอที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นอีกคุณหมอบอกกับเขาว่าแผลคุณเป็นบาดทะยักแล้วเดี๋ยวนี้พิษมันกำลังจะเข้าสู่เส้นเลือดใหญ่แล้วหากคุณมาช้ากว่านี้เพียง15นาทีคุณอาจจะตายแล้วก็ได้หมอจะต้องตัดขาข้างที่แผลเป็นบาดทะยักนี้ทิ้งเพื่อรักษาชีวิตของคุณเอาไว้ตอนแรกพอเขาได้ยินว่าหมอจะตัดขาเขาทิ้งใจนี้หายว่าไปเลยนึกไม่ถึงว่าแผลที่เป็นแค่นี้มันจะร้ายแรงถึงกับตัดขาเขาทิ้งแต่มันนึกอีกทีหากไม่ตัดทิ้งตัวเขาอาจจะถึงตายก็ได้แล้วเขาก็ตอบว่า
2: แล้วแต่คุณหมอเถอะครับขอเพียงให้ผมหายปวดหายทนทุกข์ทรมานและไม่ตายก็พอ
0: แล้วคุณหมอก็ได้รีบนำเอาเขาเข้าห้องผ่าตัดทันทีพอตัดขาออกอาการเจ็บปวดก็หายไปในทันทีจากนั้นเขาก็นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก4วันเมื่อคุณหมอเห็นว่าแผลที่ขาโดนตัดหายดีแล้วคุณหมอเลยอนุญาตให้เขากลับมาพักฟื้นอยู่ที่บ้านได้ต่อมาอีกราวปีพ.ศ. 2542วิบากกรรมที่เขาเคยทำเอาไว้ในอดีตมันคงยังไม่หมดกรรมหมดเวรต่อกันคือลูกชายของคุณพ่อดวงที่ได้ไปเรียนรู้วิธีทำสีรถยนต์จนชำนาญงานดีแล้วเขาก็คิดอยากจะเปิดอู่ซ่อมสีรถยนต์เป็นอู่ของตัวเองบ้างตรงที่เขาจะเปิดอู่ซ่อมสีรถยนต์นี้จะมีก้อนอิฐแตกกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปคุณพ่อดวงเห็นแล้วจึงได้สั่งให้รถขนดินเอาดินมาถมที่ตรงนั้นพอถมดินแล้วเขาก็ได้นำจอบไปเขี่ยไปถมก้อนอิฐแตกเหล่านั้นในขณะที่เขาเอาจอบเก็บกวาดดินอยู่นั้นขาของเขาที่เหลืออยู่ข้างเดียวคือตอนนั้นเขามีขาเทียมอยู่ข้างจริงอีกข้างมันได้ไปเฉียวเข้ากับก้อนอิฐแตกนั้นจนเป็นแผลเลือดไหลซิบๆออกมาต่อมาแผลนั้นก็ตีพิษขึ้นมาอีกเขารู้สึกเจ็บปวดเป็นอันมากขนาดตะขาบที่ต่อยคนว่ามันเจ็บยังเจ็บเป็นน้องของมันเลยปวดมากจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยล่ะยากินยาแก้ภรรยาของเขาก็หามาให้พอกินยาทายาก็พอทุเลาแต่พอหมดฤทธิ์ยาก็ปวดขึ้นมาอีกที่เขาไม่ยอมไปหาหมอแต่ตอนแรกยอมปวดแผลนั้นเขาคิดว่ามันจะไม่เป็นอะไรมากเขาต้องทนเจ็บปวดทรมานอยู่ที่บ้านถึง4วัน4คืนเหมือนคราวที่แล้วในขณะที่เขานอนเจ็บปวดอยู่นั้นเขาก็คิดไปถึงเหล่ากบและเขียดที่เคยหักขาเขาเอาไว้มากมายเขาคงจะเจ็บปวดไม่แพ้กับเขาอยู่ในคราวนี้เช่นกันเป็นแต่เพียงว่ากบและเขียดเหล่านั้นเขาพูดไม่ออก เขาบอกไม่ได้เท่านั้นเองพอคุณพ่อดว

เจ็บปวดมากๆจนจะทนไม่ไหวแล้วเลยให้ภรรยาและลูกพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นในใจตอนนั้นคิดว่าหากหมอจะตัดขาของเขาอีกข้างก็แล้วแต่บุญกรรมล่ะไม่เหมือนตอนแรกที่กลัวหมอจะตัดขาอีกข้างจึงไม่ยอมมาหาหมอหลังจากที่คุณหมอได้ตรวจดูบาดแผลเรียบร้อยแล้วคุณหมอก็ได้บอกว่าแผลที่ขาของคุณติดเชื้อบาดทะยักเข้าเขตอันตรายแล้วคุณจะต้องถูกตัดขาทิ้งจึงจะพ้นขีดอันตรายได้เขาเจ็บและปวดทนทุกทรมานมามากแล้วพอได้ยินคำว่าตัดขาทิ้งอีกในใจเขาก็คิดว่าตัดก็ตัดเขาก็พยักหน้ารับคำคุณหมอคุณหมอก็ได้ตัดขาเขาทิ้งอีกข้างเพื่อสกัดกั้นเชื้อบาดทะยักไม่ให้มาทำอันตรายถึงแก่ชีวิตของเขาคุณพ่อดวงทิ้งท้ายว่าที่ผมเอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังเพราะอยากให้คนทั้งหลายได้รับรู้ว่ากฎแห่งกรรมหรือว่ากรรมตามสนองนั้นมีจริงดังเรื่องของผมได้เล่ามานี้ผมอยากจะบอกให้คนทั้งหลายที่เกิดมาร่วมโลกเดียวกันนี้ว่าอย่าได้ไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยไม่ว่าคนหรือสัตว์เขาก็มีความรักตัวกลัวเจ็บและกลัวตายเหมือนกันทั้งสิ้นหากเรื่องเหล่านี้พอจะได้บุญกุศลอยู่บ้างผมขออุทิศส่วนกุศลที่ได้รับนี้ไปให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของผมที่ผมเคยฆ่าเคยเบียดเบียนเขาจงได้อโหสิกรรมต่อกันและกันเถิดอย่าได้พยาบาทอาฆาตจองเวรไปอีกหลายๆชาติเลยเพียงชาตินี้ชาติเดียวผมก็เข็ดขยาดแล้วเรื่องของกรรมเวรนี้คุณพ่อดวงกล่าวในที่สุดมีบทธรรมอันเป็นคำสอนของพระพุทธองค์อันเป็นคติเตือนใจแก่ชาวพุทธทั้งหลายใจความว่าดูก่อนท่านที่เป็นเผ่าพันธุ์แห่งกรรมบุคคลบางคนเมื่อทำกรรมชั่วลงไปแล้วกรรมชั่วยังไม่ให้ผลก็สำคัญผิดคิดว่ากรรมดีกรรมชั่วไม่มีจริงจึงชะล่าใจทำอีกและทำต่อไปเรื่อยๆเหมือนเด็กน้อยเหยียบถ่านไฟที่ขี้เถ้ากลบเอาไว้แล้วเข้าใจว่าไฟไม่ร้อนแต่พอขี้เถ้าที่กลบไฟนั้นออกไปสิ้นไฟย่อมไหม้เขาให้เร่าร้อนฉันใดบุคคลผู้ทำกรรมชั่วก็ฉันเดียวกันเมื่อกรรมชั่วยังไม่ส่งผลเพราะผลแห่งกรรมดีบางอย่างคุ้มครองเขาอยู่เขาย่อมประมาทเพลิดเพลินในการทำชั่วนั้น

การงานการทำงานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์แต่การพักผ่อนก็เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันอย่าทำงานโดยไม่มีการพักผ่อนและอย่าพักผ่อนมากเกินไปจนไม่ทำงานหรือเกียจคร้านในการงานเพราะความเกียจคร้านเป็นบ่อเกิดแห่งโรคและการไม่พักผ่อนให้สมควรก็เป็นบ่อเกิดแห่งโรคเช่นกันเมื่อดำริจะทำสิ่งใดแล้วก็ให้ลงมือทำอย่ามัวแต่คิดอยู่อย่างเดียวซึ่งถ้ามัวแต่คิดแม้ร้อยปีก็ไม่อาจให้การงานนั้นสำเร็จได้ส่วนคนที่ทำโดยไม่คิดให้รอบคอบเสียก่อนผลีผลามทำไป

เสียผลเหมือนกันจึงอยู่ที่ความพอดีคือตรงจุดและควรแก่การควรแก่เหตุคนจะกินผลไม้ให้อร่อยต้องกินเมื่อมันสุกพอดีอ่อนไปก็ไม่อร่อยสุกเกินไปจนเละหรือเน่าเสียก็ไม่อร่อยจากหนังสือคติชีวิตเพื่อชีวิตที่เติบโตและเข้มแข็งโดยวสินทร์อินทสระ

สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

วันนี้ก็เป็นวันอุโบสถซึ่งเป็นวันพระแต่คำซึ่งญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาก็มีโอกาสได้เข้าวัดมาถือศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมเป็นกิจที่เราเคยได้ทำกันมาทุกวันพระ8คำ15คำการที่เรามาวัดเราก็มารู้เรื่องของชีวิตจริงๆที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนี้ว่าใจเราเนี่ยใจเรานี่ต้องการบุญกุศลต้องการความสุขทางใจทุกคนเกิดมาเนี่ยปรารถนาที่จะเป็นคนดีจะเป็นคนดีของพ่อแม่พี่น้องจะเป็นคนดีของครอบครัวจะเป็นคนดีของชาติศาสนาแต่ความดีที่พวกเราได้รับเนี่ยมันก็ดีเพียงโลกทุกคนก็ว่าดีทุกคนแต่มันดีแบบโลกมันจะไม่ดีมันยังไม่ได้ดีแบบธรรมะคนที่จะได้ดีแบบธรรมะนั้นที่จะช่วยตัวเองได้ที่จะเอาตัวเองรอดได้ที่จะเอาตัวเองดับทุกข์พ้นทุกข์ได้ที่จะสมหวังได้คือดีในธรรมะดีในธรรมะนี่เราต้องประพฤติปฏิบัติธรรมต้องยกจิตตัวเองให้พ้นจากฐานะของคนชาวโลกคือยกจิตใจตัวเองให้พ้นจากความโกรธอารมณ์ฉุนเฉียวอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ปุ้งซ่านหรือว่าน้อยเนื้อต่ำใจหรือว่าท้อถอยต่อชีวิตที่เกิดมาแล้วไม่ได้รับความยุติธรรมหรือเกิดมาแล้วไม่ได้รับความเที่ยงธรรมหรือเกิดมาแล้วไม่ได้รับความสุขอย่างที่เราต้องการแต่ถ้าเรารู้ว่าเรามีธรรมะเราได้ปฏิบัติธรรมะยึดหลักทางพระรัตนตรัยทางเสื่อมเสียของเราจะมีน้อยเพราะคนเรามีศีลจะแล้วเนี่ยความเสื่อมเสียไม่มีคนที่จะเสื่อมเสียไปสู่ทางไม่ดีนั้นที่จะเป็นคนอหายนะหมดเนื้อประดาตัวหรือไม่มีญาติไม่มีมิตรที่จะคบหาสมาคมด้วยนั้นเป็นคนผิดหวังในชีวิตนั้นบุคคลพวกนั้นไม่มีธรรมะบุคคลนั้นไม่มีศีลเลยสักข้อเดียวการที่ตัวเองไม่มีศีลธรรมนั่นแหละจึงไม่มีใครสมาคมจึงไม่มีใครคบด้วยแล้วเราก็ร้อนใจในเมื่อทุกคนโน้นก็ว่าเราไม่ดีคนนี้ก็ว่าเราไม่ดีไอ้เราก็เลยไม่ดีตามปากเขาว่าแต่ถ้าเรามีศีลธรรมถือจะมีไม่หมดถึง5ข้อมีสัจจะข้อใดข้อหนึ่งซึ่งเป็นหลักทางใจเราก็ยังมีคนชมเราว่าดียังไม่มีทุกคนมองเราในแง่ไม่ดีแล้วเราก็ยังภูมิใจว่าตัวเองได้ทำความดีได้มีที่พึ่งทางใจชีวิตเราก็มีความสุขมีความสมหวังได้ถึงใครจะว่าเราไม่ดีแต่เราก็รู้ว่าเราทำความดีคนเราที่คาดหวังจากความสุขในมนุษย์ที่เกิดมาโดยมากไม่ได้คิดถึงศีลธรรมไม่ได้เอาศีลธรรมมาใส่ใจศีล5สักข้อเดียวก็ไม่มีนึกว่าศีลไม่สำคัญแต่ที่จริงสัจจะความจริงที่พุทธเจ้ากล่าวไว้นี้ใครเอามายึดถือแล้วมานับถือแล้วมาบูชาแล้วเป็นสัจจะอันประเสริฐหรือว่าเป็นมงคลอันประเสริฐเป็นสิ่งที่จะคุ้มครองเป็นสิ่งที่จะชำระแก้ไขชีวิตตัวเองให้รุ่งเรืองได้บุญเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าเราจะประมาทไม่ได้ที่ทำไปแล้วจะประมาทเหมือนกับเราประมาทเมล็ดสายในมหาสมุทรหรือเราจะประมาทว่าน้ำในมหาสมุทรมีมากน้อยแค่ไหนหรือเราจะมาประมาทว่าฝนเนี่ยตกมาแล้วมีเม็ดฝนเท่าไหร่ใครจะไปประมาทฝนบนอากาศได้ว่ามีเท่าไหร่
มันเป็นไปไม่ได้มันเหลือวิสัยคนบุญที่ทำแล้วให้ความสุขบุญที่ทำแล้วเป็นพระอนิสงส์เป็นผลบุญก็ไม่ต่างอะไรกับน้ำในมหาสมุทรหรือเมล็ดทรายในมหาสมุทรหรือเมล็ดฝนที่หยดมาจากที่ตกลงมาความดีที่เราทำไว้เนี่ยก็ไม่รู้จะประมาณว่ามากเท่าไหร่ฉะนั้นเราทำไว้เนี่ยมันอยู่ในใจของเราแต่หัวใจในน้อยเนี่ยสามารถเก็บสิ่งทุกอย่างไว้ได้มากมายเก็บดีไว้ได้มากเก็บชั่วไว้ได้มากเก็บความโกรธไว้ได้มากเก็บความพยาบาทไว้ได้มากเก็บความรักความชังไว้ได้มากเก็บความแค้นไว้แต่ครั้งไหนครั้งไหนก็เก็บไว้ได้หมดหัวใจคนเราเนี่ยเก็บของไว้ได้มากมายแต่ถ้าเราไม่ถ่ายถอนเอาความไม่ดีออกไปเนี่ยเราจะไม่มีความสบายใจเลยจะมีแต่ความเจ็บช้ำน้ำใจมีแต่ความรู้สึกว่ามันขัดเคืองอยู่เสมอไปรุ่มร้อนอยู่เสมอไปถ้าเราไม่ถอนอุปาทานถอนความเห็นผิดๆออกไปเราไม่ได้เข้ามาหาความสงบกายสงบใจไม่ได้มาหาหลักธรรมคำสอนฝึกตนให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมฉะนั้นสมาธิที่เรามาวัดเนี่ยที่เรามาหัดพุทโธกันเนี่ยมาพุทลมเข้าโทลมออกเนี่ยเราต้องการจะมีสติสติเนี่ยกันบาปได้เป็นบุญได้เมื่อการบาปได้มากๆบาปมันเกิดขึ้นในใจบุญก็งอกงามเกิดขึ้นในใจจิตมันก็ผ่องใสเบิกบานมันก็มองเห็นบุญเห็นบาปไปสวรรค์นิพพานได้โดยที่คนมีสติเริ่มต้นมีสมาธิเริ่มต้นมีปัญญามองเห็นธรรมะเราก็ไม่หลงเราก็ไม่หลงไปทำบาปเราก็ยินดีในการทำบุญเราจะนั่งกรรมฐานสักกี่ชั่วโมงมันก็นึกว่าเป็นบุญเราจะสวดมนต์สักกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็นึกว่าเป็นบุญเราจะมาวัดอยู่วัดสักกี่วันเราก็นึกว่าเราได้สร้างบุญกุศลของเราเพราะทำให้แก่ตัวเองไม่ได้ทำให้ใครสิ่งที่เราจะเอาไปได้นั้นนอกจากบุญแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นของเราแม้แต่เสื้อผ้าที่เรานุ่งไว้ตายก็ไม่ใช่ของเราให้นุ่งราคาเป็นหมื่นเป็นแสนแม้จะเอาเพชรนิลจินดามาหุ้มห่อประดับตกแต่งใส่เท้าใส่มือให้เต็มไปด้วยแหวนเพชรคล้องคอไปด้วยเต็มไปด้วยทองคำที่เราจะหุ้มห่อสิ่งพวกนี้ไว้เท่าไหร่มันก็ไม่ยิ่งไม่ใช่ของเรามากเท่านั้นเก็บไปมากก็ยิ่งเป็นทุกข์มากยิ่งไม่ใช่ของเรามากการที่เราไม่มีอะไรเราเสียสละได้นั่นเราจะรู้สึกว่าก็เราไม่ต้องมีอะไรอยู่แล้วมันก็สบายใจอยู่ฉะนั้นเรามีธรรมะเนี่ยมันหุ้มห่อหัวใจเราธรรมะหุ้มห่อหัวใจเราธรรมะให้เราตื่นขึ้นจากการไม่ต้องไปทำบาปคิดบาปไม่ต้องไปหลงมัวเมาอยู่กับบาปอย่างเดียวเมื่อจิตใจของเราทำดีได้มันก็มองเห็นทางเป็นสุขสงบเรามาวัดเราก็ต้องฝึกใจของเราควบคุมใจของเราให้มีสติสัมปชัญญะให้มากขึ้นถ้าเรามาวัดแล้วเรายังไม่มีสติสัมปชัญญะไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักภาวนาให้ใจสงบเราก็ไม่ได้อะไรเราก็ได้แต่สิ่งที่มันไม่ใช่เป็นสาระฉะนั้นเรามาสร้างบุญกุศลเนี่ยมาสร้างให้จิตใจเขาได้มองเห็นให้มองเห็นรู้ว่ามันเป็นบุญที่ตัวเราที่ใจเราเราจะไปเชื่อจะไปฟังคนอื่นว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ไม่เท่ากับเรามาพิสูจน์เองเห็นเองมาปฏิบัติด้วยตัวเองเพื่อนก็บอกว่าสมาธิเมื่อทำแล้วเกิดความสุขสงบยิ่งกว่าเรามีเงินทองยิ่งกว่าเราได้ไปเที่ยวรอบโลกอีกสมาธิทำให้ใจของเราไม่เล่าร้อนทำให้ใจของเราเย็นแต่พอเรามาทำแล้วเราก็เห็นว่ามันเย็นใจจริงๆเมื่อก่อนเลยเราเป็นคนหงุดหงิดจู้จี้ขี้บ่นมีแต่เรื่องร้อนใจอยู่เสมอไป
อีตอนที่เรายังมาวัดไม่ได้นี่รู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนเจ้าอารมณ์เจ้าทิฏฐิมานะยิ่งเป็นพ่อคนแม่คนนี่ก็ยอมใครไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์คนก็ยิ่งมีตัวตนมากขึ้นแต่พอเรามาวัดแล้วเรามากินข้าวมาหัดสำรวมมาเดินสำรวมมาทำใจเราก็จึงรู้จักปลงใจว่าอะไรๆมันก็ไม่มีเป็นแก่นสารที่เราจะยึดเพื่อเป็นของเรามองอะไรๆมันก็เป็นธาตุดินน้ำไปลมไปหมดคนเรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายจริงๆแต่เราไม่หลงแต่เรามาหลงไม่ได้พิจารณากันเองพอเรามารู้อย่างนี้เราก็สบายใจมองโลกในแง่ดีมองธรรมในแง่ดีที่เราจะเอาธรรมะใจเนี่ยเป็นของธรรมได้ยากก็จริงแต่ถ้าทำได้แล้วมันดีวิเศษความโกรธเนี่ยระงับได้ยากก็จริงแต่ถ้าระงับได้สักครั้งหนึ่งมันก็วิเศษเหมือนกันความห่วงใยเนี่ยมันเป็นทุกข์กังวลจริงๆแต่ถ้าเรางับได้สักครั้งก็วิเศษเหมือนกันทำให้เราสบายใจเหมือนกันตัดใจได้เขามาด่าเราทุกวันเราไม่สบายใจแต่ถ้าเราสบายใจสักวันมันก็วิเศษเหมือนกันเขามานินทาให้ร้ายเราทำใจไม่ได้แต่ถ้าวันไหนเราทำใจวางเฉยได้ไม่ยินดียินร้ายกับที่เขานินทาให้ร้ายเรามันก็วิเศษเหมือนกันแต่ถ้าเราทำไม่ได้ล่ะเรื่องนั้นก็ทุกข์เข้ามาเรื่องนี้ก็ทุกข์เข้ามามีแต่เรื่องไม่สบายใจตลอดวันตลอดคืนมันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยมีแต่จิตใจที่เป็นทุกข์กังวลแต่ถ้าทำได้เป็นไงเราก็ดีสิเราก็เห็นสิเราก็เป็นบุญของเราแล้วโอ้เราทำใจได้อยู่วัดกลับไปบ้านเราก็ทำใจได้เมื่อก่อนอยู่วัดทำใจได้พอกลับไปบ้านก็วุ่นวายเหมือนเดิมโกรธเหมือนเดิมโลภเหมือนเดิมจู่จี้ขี้บ่นเหมือนเดิมเข้ากับลูกกับหลานกับครอบครัวไม่ได้เหมือนเดิมแต่ว่าอานิสงส์ของการทำสมาธิการพิจารณาตัวเองมีความผิดบกพร่องเนี่ยมันทำให้ยอมรับความจริงกลับไปบ้านมันก็เอาธรรมะไปใช้มันก็เป็นจริงได้เนาะอานิสงส์ที่เรามาทำบุญกุศลเนี่ยดับทุกข์ได้ในชาตินี้เรามีเงินมีทองเราก็ยังช่วยอะไรตัวเองไม่ได้เราก็ยังช่วยคนอื่นสบายใจไม่ได้แต่เรามีธรรมะเป็นเครื่องข่มใจมีสติเป็นเครื่องหักห้ามใจชนะใจได้แหมเหมือนชนะใจคนทั้งโลกเลยอันนี้ความดีที่เราปรารถนากันที่เราเกิดมาต้องการปรารถนาความดีในตัวเราเราก็ต้องทำใจเราให้ดีเราจะไปให้คนโน้นชมว่าเราดีคนนี้เราชมว่าหรือแต่เรามีความโกรธทั้งวันเรามีความวุ่นวายทั้งวันเราจะให้คนโน้นชมเราว่าดีคนนี้ชมเราดีแล้วเราจะได้ดีจริงๆตามที่เขาชมหรือแต่นั้นเรียกว่ากรรมฐานเนี่ยทำไปแล้วมันทำให้จิตของเราเนี่ยเกิดปัญญาเกิดสมาธิเห็นธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องดับทุกข์ทางใจได้จะกินจะ

เดินจะนั่งจะนอนเราก็สบายใจบุญเราทำเห็นที่ใจเราได้แล้วนั่นแหละเราจึงจะครองบุญอนันต์ไว้ได้แต่ถ้าเราทำไม่เห็นแล้วเราจะไปเอาบุญที่ไหนมาครองใจถ้าเรานึกถึงเรื่องจริงๆถึงความแก่ความตายมันก็กลัวนึกว่าเราเนี่ยถ้าเราจะลองตายวันนี้เราก็ไม่อยากจะตายแต่ถ้าตายจริงๆเราก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปแต่ตายแล้วเราก็ยังไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนเลยแต่ถ้าเรารู้เรามองเห็นว่าเราไม่ตายแล้วจะไปเป็นเทวดาเนี่ยทุกคนก็ไม่กลัวตายตายแล้วเราจะไปสวรรค์เนี่ยทุกคนก็ไม่กลัวตายตายแล้วจะไปนิพพานทุกคนก็ไม่กลัวตายไอ้ที่กลัวเนี่ยเราไม่รู้ว่าจะไปดีหรือไปร้ายที่คนกลัวเจ็บกลัวตายทุกวันเนี่ยมันกลัวไม่รู้ว่าจะไปไหนมันมองไม่เห็นทางตายเนี่ยแต่คนที่เขาไม่กลัวมีนะที่เขาทำบุญไว้มากๆเขาไม่กลัวตายเขาไม่กลัวเจ็บเขาไม่กลัวแก่เขาไม่กลัวเพราะอะไรเพราะเขามีบุญเพราะเขาทำของเขาไว้เยอะมากมายแล้วก็มีศีลก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจเขารู้ว่าศีลเนี่ยถ้าตายแล้วไม่ตกนรกยังไงยังไงก็เอาศีลไปก็ไม่ตกนรกยิ่งเขามีภาวนามีพุทโธไว้เป็นสติเนี่ยเขาก็รู้ว่าพุทโธนี่ก็นำพาชีวิตเขาไปสู่สุคติได้เขาก็เลยไม่ค่อยกลัวตายแต่ทุกคนนี่เกิดมาแล้วกลัวตายทั้งนั้นกลัวตายเพราะไม่มีทางไปกลัวเจ็บกลัวตายกลัวกันมากถึงเรื่องนี้แต่ก็หนีไม่พ้นก็จริงแต่ก็กลัวกันเพราะที่เขากลัวกันนั่นไม่ใช่อะไรหรอกเขาไม่มีธรรมะเขาไม่เคยนั่งสมาธิเขาไม่เคยมีศีล5เขาไม่เคยมีศีล8เขาไม่เคยมีสมาธิเขาไม่เคยทำบุญกุศลให้เกิดขึ้นในใจของเขาใจเขาจึงมืดใจเขาจึงบอดเมื่อใจของเขาไม่มีทางไปเขาก็กลัววุ่นวายอยู่นี่เองฉะนั้นคนที่มาวัดเนี่ยก็จะต้องพยายามพิจารณาแล้วก็จะได้เลิกความกลัวจิตใจก็จะได้รื่นเริงบันเทิงใจยอมรับความจริงทุกอย่างทุกใดที่จะเกิดขึ้นมาในชีวิตเราก็ถือว่าเป็นการศึกษาและปฏิบัติเป็นถือว่ากฎของกรรมของธรรมชาติที่มันจะต้องมีกับทุกคนทุกรูปทุกนามไม่มีอะไรที่จะตรงไปตามที่เราต้องการเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการมันไม่ตรงหรอกแต่มันตรงไปตามธรรมชาติมันตรงไปตามกฎของกรรมมันตรงไปตามธรรมะมันตรงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันตรงแต่นั้นมันไม่ตรงใจเราถึงเราลงทุนไปทำอย่างเงี้ยหวังว่าจะได้กำไรแต่มันขาดทุนมันตรงนะแต่มันไม่ตรงใจเรามันตรงไปตามกรรมกรรมมันเป็นอย่างนั้นธรรมะมันเป็นอย่างนั้นเรามีลูกเราหวังว่าจะให้ลูกของเราดีเนี่ยลูกมันเกิดไม่ดีเนี่ยมันไม่ตรงใจเราแต่มันตรงตามกรรมตามธรรมชาติมันจะเป็นความจริงแต่เราไม่ยอมรับเองทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันตรงทั้งนั้นเลยนะแต่เรามองในเดียวเรามองแหมมันไม่ตรงที่เราตั้งการเลยนะสามีเราทำไมอย่างนี้ลูกเราทำไมอย่างนี้ภรรยาเราทำไมอย่างนี้เพื่อนฝูงเราทำการงานเราทำไมอย่างนี้จิตใจคนเรานี่ไม่ซื่อตรงต่อกันเลยนะถ้าเราพิจารณาตามธรรมะตรงทุกอย่างเลยจริงแล้วไอ้คนนี้ทำไมจึงขี้เล่าขี้เล่าถูกต้องมันมีอดีตไม่ดีคนนี้ขี้ยาอดีตไม่ดีคนนี้ขี้รักขี้ขโมยคนนี้เป็นคนขี้โกงใช่ตรงแน่นอนแต่มันไม่ตรงที่เราต้องการมันตรงตามกรรมตรงตามธรรมชาติตรงตามชีวิตของผู้นั้นเขาจะหนีไม่พ้นเหมือนกับ

พอเกิดขึ้นมาแล้วพอเกิดขึ้นมาแล้วพวกมีดพวกเครื่องอาวุธในพระราชคลังดังเก้งกังเก้งกังกระทานเลื่อนลั่นหมดมีแสงพุ่ยพุ่งออกจากคลังอาวุธเป็นที่อัศจรรย์น่ากลัวสยิวคนพองสยองก้าวสำหรับคนที่เห็นว่าอาวุธมันเกิดมีอิทธิพลขึ้นมาไปหาโหนทำนายโหนทำนายบอกเด็กที่เกิดวันนี้เด็กคนนี้เกิดวันนี้คือเป็นเด็กที่มีบาปมากกว่ามันที่จะมีที่จะต้องเป็นโจรฆ่าคนนับเป็นร้อยเป็นพันจะต้องเกิดมาฆ่าคนนับเป็นร้อยเป็นพันพ่อแม่นี่ตกใจแล้วโหเราจะมีลูกเป็นโจรเหรอเนี่ยถ้าลูกเราเป็นโจรนี่ก็แย่สิขอให้พระเจ้าแผ่นดินทรงประทานเอาลูกตัวเองเนี่ยไปทำลายชีวิตเสียจะได้ไม่เป็นโจรพระเจ้าแผ่นดินบอกเด็กๆมันยังไม่เป็นโจรมันจะมาฆ่ามันยังไงเพียงถ้าโหนทำนายว่าจะเป็นโจรเราจะเชื่อได้เลยต่อไปเรียกให้มันโตใหญ่เลยถ้ามันโจรจริงเราก็จับมันฆ่าสิจะมาฆ่าเด็กไม่มีความผิดไม่ได้พระเจ้าแผ่นดินมีเหตุผลพ่อแม่เนี่ยความรักบ้านเมืองความรักความดีคิดฆ่าลูกตัวเองเลยทั้งที่ลูกออกมาจากในท้องก็น่ารักเป็นลูกคนหัวปีแล้วผู้ชายคนเดียวซึ่งปรารถนาเหลือเกินอยากจะได้ลูกผู้ชายพระเจ้าแผ่นดินมาขอเลี้ยงเองเป็นขอเป็นลูกฉันเองชื่อว่าหิงสกะผู้แปลผู้ไม่เบียดเบียนใครชื่อไม่เบียดเบียนใครพอเกิดขึ้นมาก็ฉลาดเรียนอะไรก็จบหมดน่ารักเป็นเด็กอ่อนหวานรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่มีสกุลเป็นผู้ดีพ่อเป็นลูกปุโรหิตเป็นลูกถึงจอมพลในพลเป็นลูกอาจารย์ใหญ่แล้วก็แถมมาเป็นลูกบุญธรรมเจ้าแผ่นดินก็ถูกอบรมล่อล้อมอย่างดีที่สุดพอโตรุ่นหนุ่มก็ส่งไปเรียนศิลปศาสตร์พอไปเจอคนไม่ดีเจออาจารย์ไม่ดีสอนไม่ดีเขาก็ต้องฆ่าคนจริงๆฆ่าคนเป็นพันๆคนเรียนใครๆก็สู้ไม่ไหวคนคนเดียวสู้ได้คนเป็นร้อยๆเป็นพันเพราะอำนาจจิตของเขามีวิ่งไปตรงไหนจะฆ่าใครคนเป็นพันคนก็แตกตื่นวิ่งหนีหมดเอาตัวรอดหมดทั้งที่น่าจะตั้งใจสู้คนคนเดียวก็สู้ไม่ได้เนี่ยอำนาจกรรมของเขาแรงมากแต่พอดูสิมันตรงได้ตามกรรมของพระโจรองคุลิมาลเขาสร้างกรรมของเขามาแต่อดีตเขาเคยเป็นมนุษย์ชาติก่อนเนี่ยเขาชอบทำบาปชอบกินเนื้อมนุษย์ชอบเป็นในพรานล่าสัตว์แต่พอมาเจอคนดีแล้วเขากลับใจหมดอย่างชาติที่เป็นพระเวสสันดรพุทธเจ้าเป็นพระเวสสันดรโจรองคุลิมาลก็ไปเป็นพรานเจตบุตรเป็นนักล่าสัตว์แต่รู้ว่าโจรองคุดูพระเวสสันดรมาอยู่ในป่านี้เจตบุตรเกิดความรักพระเวสสันดรเป็นต้นทางเลยคอยคุ้มกันเลยไม่ให้ใครไปเข้าไปเบียดเบียนถือธนูหน้าไม้มาคอยเป็นเวรเป็นยามไม่ให้ใครเข้าไปเบียดเบียนพระเวสสันดรตาตุชกเข้าไปจะเอาธนูยิงทิ้งเลยตาตุชกต้องเอาไอ้กลักกระบอกพริกมาหลอกผ่านเจตบุตรวันนี้ศาลราชสารส่งมาจากเมืองเราเป็นทูตเหมือนกันเจตบุตรไม่รู้เรื่องอะไรเนาะผ่านป่าเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรก็กราบปูผ้ากราบเลยโหราชสารศักดิ์สิทธิ์แทบกราบไอ้กักพิกกักพิกโกหกของชูชกที่จะไปขอกันหาชาลีแต่เจอคนดีแล้วเขาเอาดีผ่านเจตบุตรเจอคนดีแล้วเขาศรัทธาความดีทั้งที่เขาเป็นผ่านล่าเนื้อแต่เขาก็จิตใจเขาก็ไฟทางดีอย่างที่เป็นโพธิสัตว์นั่นก็เหมือนกันกินเนื้อมนุษย์จนติดใจยอมทิ้งราชบัลลังก์พอไปเจอราชกุมารมาปราบได้สอนให้มีศีลธรรมเขาก็กลับใจจงกุลิมานก็เหมือนกันพอเจอพุทธเจ้ายอมเคารพพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติธรรมไม่คิดโกรธใคร

0: ไม่คิดพยาบาทใครต่อไปก็เรียกต้นกรงปลายขดต้นขดปลายกรงเนี่ยคนเราเนี่ยที่จริงทุกอย่างมันตรงไปหมดเนี่ยแต่เรามันฝืนเองเรื่องกรรมที่มันแสดงออกมาที่เราให้เห็นทุกวันเนี่ยมันจริงทั้งนั้นเลยคนนี้ทำไมเกิดมาเป็นอย่างนี้คนนี้ทำไมเกิดมาเป็นอย่างนี้อะไรๆทำไมไม่สมใจสักอย่างเดียวเราอยากให้เป็นดังใจเราทุกคนแต่ไม่เห็นอะไรตรงใจเราสักอย่างเดียวมันถูกต้องไปตามกรรมของเขาเขาสร้างบุญของเขามาอย่างนั้นเขาสร้างบาปของเขามาอย่างนั้นแต่พุทธเจ้าว่าจะเป็นบุญหรือเป็นบาปแต่ถ้าสำนึกบาปได้ก็จะเป็นเหมือนองคุลิมานซึ่งเจอคนดีแล้วเข้าสู่ความดีทันทีถ้าเจอคนชั่วเป็นมิตรเขาจริงเขาเก่งเขาทำบาปได้ทันทีแต่ถ้าพบคนดีแล้วเขาจะไม่คบคนชั่วเลยองคุลิมานพอพบคนดีแล้วเขาไม่คบคนชั่วเลยเขาคบพุทธเจ้าเลยเขาสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นพระอรหันต์หมดกรรมหมดเวรเลยหมดเวรหมดกรรมเลยไม่ต้องมาเกิดอีกไม่ต้องมาเป็นโจรฆ่าคนอีกรับพ้นกรรมที่จะฆ่าคนไว้เป็นหมื่นเป็นพันคนก็หมดเวรกรรมเนี่ยตรงที่กรรมตัวเองทำมาเคยทำมาตอนต้นไม่ดีตอนปลายดีตอนต้นทำบาปกินเหล้าเมายาพอเจอศาสนาแล้วทิ้งเลยเลิกเลยคนไทยเราเป็นลักษณะนี้เยอะนะพวกผู้ชายผู้หญิงเนี่ยคนไทยที่จะมาได้สืบดูสังเกตดูพวกผู้ชายทุกคนเป็นหนุ่มๆนั่นๆกินเหล้าเมายาสำเร็จเทเมาพออายุเขา50-60เข้าวัดเป็นคนดีเลยเลิกกินเหล้าเมายาเลิกเป็นทายกทายิกาปฏิบัติธรรมะออกบวชออกเรียนเป็นอย่างนั้นหมดนะต้นจะคดยังไงแต่ปลายคนไทยก็กลงปลายคนไทยนี่เป็นคนกลงแต่ถ้าคนไหนต้นดีแต่ปลายคดนี่แย่เลยพ่อแม่อบรมมาดีพอมาโตแก่แล้วไม่เข้าวัดเลยรังเกียจศาสนาศีลธรรมไม่ยอมทำบุญเลยนี่ก็น่าเสียดายกลายเป็นคนมีโมหะโลภห่วงลูกห่วงหลานไปไม่ได้ไม่มีเวลาไปไม่ได้ไม่มีเวลาลูกฉันหลานฉันจะทิ้งไปได้ไงผลที่สุดต้นกลงปลายคดแสดงเอาอะไรไม่ได้จิตมันกังวลเลยไม่มีเวลาที่จะเข้าหาศีลธรรมสู้องคุลิมานไม่ได้ฉะนั้นเรียกว่าเรามาวัดนี่เราต้องการมาทำจิตใจของพวกเราให้ได้ฝึกฝนอบรมเรื่องศีลสมาธิเช่นพุทโธเนี่ยเอาไว้เตือนใจเราเอาไว้ควบคุมจิตของเราเพราะเราเนี่ยไม่มีโอกาสจะควบคุมตัวเองได้เท่าไหร่เลยวันหนึ่งเราก็ปล่อยใจของเราเลื่อนลอยไปจนหมดคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้เข้ามาสารพัดที่มันจะคิดเนี่ยมันก็ตามความคิดของตัวเองเรื่อยเปื่อยไปแต่ไม่มีจุดจบสักวันเดียวแต่พอมาวัดเนี่ยมันรู้จักสงบได้รู้จักหักห้ามใจได้มันรู้จักจุดจบได้ก็จะทำให้เราสบายขึ้นมาวัดก็จะสบายใจขึ้นกลับไปบ้านเราก็ตัดใจได้โอ้เรานึกถึงพระเราก็ละอายใจไม่อยากจะไปบ่นไปด่าไปว่าใครนะโกรธเคยหนีก็ไม่พยายามไม่โกรธมันมีความโกรธแต่พยายามไม่โกรธมันมีทุกข์แต่พยายามรู้จักทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเราพยายามเอาธรรมะเข้าไปข่มใจพยายามเอาสติเข้ามาควบคุมมันก็ดีไปเองคนเคยโกรธสักทีโกรธทุกวันแต่คนเคยเลิกโกรธสักทีข้างหลังก็เลิกได้พอทำใจดีได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีมาตามใจหมดแต่เราต้องฝึกของเราหัดนั่งภาวนาให้มากๆขึ้นเดินภาวนานั่งภาวนานอนภาวนาจินคิดนึกว่าพุทโธของเราไว้ดูลมดูจิตของเราไว้ พอดูลมดูจิตมากขึ้นจิตมันก็ดีถูกฝึกดีมันก็คิดดีนึกดีมันก็ปล่อยวางเองจิตใจมันก็ผ่องใสเบิกบานไปตามธรรมทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นไปตามธรรมของเขาตามกรรมของเขาแต่เราก็ต้องสร้างกรรมดีของเราขึ้นมาแทนสิ่งพวกนั้นมันก็จะเป็นการฝืนทวนกระแสสิ่งพวกนี้ทำให้เราไปสู่จุดมุ่งหมายความสงบได้เข้าใจไหมโยมเข้าใจไม่อยู่นอกใจถ้าเข้าใจก็ต้องเอาไปได้นะโยมนะแต่ที่เอาไปไม่ได้แสดงว่าไม่เข้าใจกลับไปบ้านยังโกรธเหมือนเดิมแสดงว่าไม่เข้าใจกลับไปบ้านยังขี้บ่นเหมือนเดิมแสดงว่าไม่เข้าใจนะฟังธรรมะไม่เข้าใจถ้าเข้าใจต้องเอาไปทำได้ทำให้ใจดีได้ทำให้ใจเย็นได้มันโกรธก็ไม่ไปพูดสินะโยมนะเอาวิชาพุทธเจ้าเวลามันโกรธมันเดือดอยู่ในใจก็ปิดปากหม้อเสียจะไปเปิดจะไปเปิดมันเปิดมันทะลึ่งพรวดเลยเหมือนไอ้หม้อน้ำนะไอ้หม้อน้ำมันเดือดนะนะโอ้มันเดือดเราก็ต้องปล่อยให้มันเย็นก่อนให้เปิดแต่มันเดือดข้างในถ้าเปิดแล้วพวดพุ่งรถหน้าเลยนะไอ้มอน้ำรถยนต์นะเวลามันเดือดเนี่ยก็ห้ามเปิดเปิดแล้วใส่หน้ารวบมาเลยต้องปล่อยให้เครื่องมันเบาๆก่อนพอมันเบาๆแล้วก็เปิดเย็นเวลาโกรธเลยจะเปิดปากถ้าเปิดปากพูดแล้วผังเลยบ้านเมืองที่พังกันทุกวันเนี่ยพังเพราะโกรธเปิดปากพูดต้องหัดอาตมาเคยไปหัดอยู่ตั้ง3ปีหัดไม่พูดเนี่ยมันมีอะไรก็ดูที่ใจอย่างเดียวอดทนเอามันจึงได้สบายได้คือไอ้ปากมันสำคัญพอโกรธวุ้ดวิ่งตัวเลยแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยโอ้ไอ้เราต้องไประงับไอ้จิตบ้าบออันนี้ออกให้ได้มันก็คนดีๆบางทีมันก็พูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าใครเป็นงี้น่ากลัวนะเวลาโมโหมันวืดวืดเป็นไงพะโยมหน้ามืดเลยจะวืดวืดมันไม่มันลืมตัวเองแล้วก็ออกไปทันทีเลยเขาเรียกเห็นแล้วก็ออกไปทันทีเลยเขาเรียกเห็นช้างตัวเท่าหมูเลยล่ะขายขวางหน้ากูไม่กลัวจังนั้นเลยตัวใหญ่ใหญ่เล็กอ่ะไอ้ที่ผมเนี่ยไม่กลัวกับพ่อเนี่ยแต่นึกไอ้ผู้หญิงเนี่ยมันสู้ผู้ชายไม่ได้แต่ทำไมกลัวผู้ชายไอ้แรงโมโหมันเลยให้กลัวผู้ชายไม่ได้พอสู้กับไปก็เจ็บตัวทุกทีโดนจอกโดนเข่าทุกทีสู้กับไปแต่มันลืมตัวมันโกรธเห็นช้างตัวเท่าหมูเวลาโกรธแล้วมันเท่ากันผู้ชายก็โกรธเท่ากับผู้หญิงผู้หญิงก็โกรธเท่ากันมันก็เลยตัวเท่ากันก็ไม่กลัวกันมีอะไรใกล้มือใกล้เท้าก็เอาละทะเลาะกันแล้วเดี๋ยวก็ดีกันก็เหมือนเด็กๆกันเนี่ยทะเลาะด่ากันตอนเช้าเย็นก็ดีกันด่ากันตอนเย็นพรุ่งนี้ก็ดีกันก็เพราะความโกรธเนี่ยระงับใจไม่ได้ไม่ได้ฝึกไม่ได้เข้าวัดไม่มีพุทโธแล้วมีอย่างนี้จะเอาความสุขที่ไหนมาได้ก็ไม่ได้ความสุขเกิดมาโกรธแท้ๆเลยนี่ก็ไปแต่งงานเอามาทะเลาะกันทะเลาะแล้วก็ไม่มีกรรมการทะเลาะกันทุกวันที่จริงมันมาจากใครมาจากจิตตัวเองนั่นแหละที่ไม่มีความสงบที่ไม่มีธรรมะอย่าไปโทษคนโน้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีมันดีของเขามันถูกกรรมของเขาและที่ก็เป็นงานกรรมเขาจำแนกมาอย่างนั้นนิสัยเขาจึงเป็นอย่างนั้นสันดานเขาจึงเป็นอย่างนั้นเราจึงนึกว่าแหมคนนี้มันไม่ดีเลยนะถ้าเรารู้งี้เราไม่คบกับมันเลยแต่ความจริงเขาดีของเขาตามกรรมถ้าเขารู้ใจของเขาเขาแก้ได้การจะแก้ปัญหาคือแก้ใจตัวเองแต่ถ้าใครแก้ใจตัวเองไม่ได้ก็แก้ไขไม่ได้ยิ่งแก่เท่าไหร่มันยิ่งหงุดหงิดเท่านั้นแหละ ิเลสมันแก่ตามตัวกิเลสมันแก่ตามตัวไม่ใช่กิเลสแก่แล้วกิเลสมันจะหมดแรงนะกิเลสยิ่งมีแรงใหญ่เลยล่ะทำไม่ได้มันยิ่งอยากจะด่าใหญ่เนี่ยมันทำอะไรไม่ได้มันยิ่งออกใหญ่เลยใจนี่มันถูกขังไว้อิทธิพลมันร้ายแรงแก่มากเข้าซึ่งบอกว่ามันเกิดมากอารมณ์พวกนี้ห่วงก็มากเมื่อก่อนเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่เคยห่วงใครเลยห่วงแต่คนรักคนเดียวห่วงว่ามันจะไปทางไหนจะไปรักกับใครไม่รักกูหรือเปล่าแต่พอแต่งปุ๊บก็ไปมันห่วงมากกว่านั้นอีกห่วงลูกห่วงหลานห่วงไปหมดห่วงจนแกะไม่รูปแต่คนนี้ตัดไม่ลงเลยใครจะพูดไงก็มึงไม่เคยแต่งงานมึงไม่รู้หรอกมึงไม่เคยมีรักมึงไม่ทุกข์หรอกไม่เคยมีห่วงไม่ทุกข์หรอกไอ้ลูกมึงก็ไม่รู้จักแม่หรอกไม่รู้จักแม่จักพ่อหรอกมึงเต็มมั่งมึงเกียรู้สึกอีกคันนี้แบกไม่ปล่อยเลยโยมใครจะมาช่วยแบกก็ไม่ยอมจะแบกคนเดียวทุกข์ที่มีอยู่ประจำขันทุกคนไม่เคยเห็นเลยใครว่าใครไม่ทุกข์โยมเศรษฐีมาเศรษฐีทุกข์มากกว่าเราอีกเพราะเขามีภาระมากกว่าเราเพราะเขามีห่วงภาระมากกว่าเราเขามีขาดทุนมากกว่าเรากำไรมากกว่าเราเขาอยากให้ได้กำไรแต่เขากลัวขาดทุนไอ้เรานี่ไม่มีกำไรไม่มีขาดทุนก็สบายกำไรน้อยขาดทุนน้อยก็หมดเรื่องกันฉะนั้นอย่าได้นึกเลยนะว่าใครที่มีหัวใจนั้นไม่เป็นทุกข์ถ้าเราขาดธรรมะซะอย่างเดียวทุกคนเดือดร้อนทุกคนถ้าทำใจไม่ได้สงบไม่ได้เนี่ยปล่อยวางไม่ได้ดิ้นกันไปยันตายเลยฉะนั้นเรียกว่ามาวัดเราจะได้สบายใจเราจะได้มีค่าของชีวิตของเราเนี่ยโยมไม่ยอมรับเนี่ยโยมคัดค้านขัดค้านว่าเนี่ยโยมไม่ขัดค้านใช่ไหมแต่แม่ก็มีเหมือนกันหมดใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องอาศัยพึ่งบารมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าไว้เป็นสรณะของเราอาศัยศีลธรรมที่เราเจตนางดเว้นเนี่ยไว้ปฏิบัติให้ใจเราสบายเราจะได้เย็นลงทะเลาะกับตัวเองนะดีกว่าไปทะเลาะคนอื่นคนเราโดยมากไม่ค่อยได้มองเห็นตัวเองหรอกตัวเองมันมองยากใจตัวเองก็มองยากกิเลสตัวเองก็มองยากมองคนอื่นนั้นมองง่ายคนไหนมองตัวเองได้คนนั้นก็ฉลาดเท่านั้นเองคนไหนสามารถติเตียนตนเองด่าว่ากล่าวตัวเองตักเตือนเองได้เหมือนกันด่าลูกด่าหลานได้คนนั้นก็ฉลาดไปนานแล้วเราด่าคนอื่นได้ว่าคนอื่นได้แต่ด่าตัวเองไม่ได้สักทีเพราะมันไม่มีทิฏฐิเพราะเราไปมองไม่เห็นทิฏฐิตัวเองเหมือนกับเราบ่นเขาได้วันยังค่ำเลยที่จริงเราก็มีทิฏฐิวันยังค่ำเลยแต่ก็เราไม่เคยติตัวเองเลยแต่เราไปบ่นคนอื่นหมดวันยังค่ำไอ้คนอื่นมันยังบกพร่องอยู่เราใจไปห่วงคนอื่นเสียเราก็เลยเป็นคนบ่นถ้าเรารู้ธรรมะเราจะทำใจได้เยอะเลยเราจะเป็นตัวของตัวเองได้เยอะก็นั่นน่ะสิเราก็ไม่โมโหมันสิมันทำให้โมโหมันเราก็ไม่โมโหตามมันไม่จะทำไงเราก็ลูกมันเป็นอย่างนั้นมันถูกต้องของลูกแม่ไม่ถูกต้องใจของแม่แล้วก็ต้องเรื่องของลูกมันก็ต้องหาธรรมะให้มันดิมันจะนั่งหลับอีกลำบากเนาะใช่มีคนเดียวยังดีบางคนก็มีมากกันอีกนี่มีแค่ลูกถ้ามีถึงสามียุ่งกันอีก บางคนเขาบอกว่าขอให้ลูกไม่ดีเวลาขอให้สามีดีเถอะบางคนเขาทุกข์เรื่องสามีเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยทุกข์เพราะสามีคนเดียวบางทีก็เสียทั้งสามีทั้งลูกเลยเนี่ยวันนั้นไปที่พุทธมณฑลนะเขาบอกว่าเอ้าใครจะลงชื่อสมัครเป็นสมาชิกต่อต้านอบายมุขมั่งโยมคนนั้นมาถึงหลวงพ่อฉันทำบุญด้วยน้ำตาล่อมาเลยบอกบ้านจะไม่มีคนดีเลยพ่อมันลูกมันหมดเลยอบายมุขฉันอยู่คนเดียวเนี่ยทนนะว่างั้นบอกไม่มีอะไรก็ฟังรายการหลวงพ่อเนี่ยตัดใจเนี่ยบอกถ้าไม่ได้รายการหลวงพ่อเนี่ยบ้าตายแล้วทำบุญทันทีมี20 บาททำบุญส่วนหนึ่งสิบบาทอีกส่วนหนึ่งสิบบาทต่อท่านอบายมุขด้วยหมดปัญญาคนในบ้านมันกินเหล้ากันเล่นกันยังหมดทางบ้านละคิดดูสิโยมอยู่ตัวคนเดียวทำไงอ่ะสามีมันก็ไม่เอาไหนลูกก็ไม่เอาไหน3 คนขี้เหล้าเมายาเต็มบ้านหมดพาไปไหนมันก็ไม่ไปมันไม่ไปมันจะอยู่บ้านมันนั่นแหละไม่เชื่อทางนั้นเลยโอ้เราก็นึกว่ากรรมของเราก็แล้วกันเราทำกันไว้ใช้หนี้ให้มันหมดไปเราก็เนี่ยต้องมาวัดนั่งสมาธิตัดใจให้ได้มันเป็นกรรมของมันเราจะไปทุกข์แทนมันไม่ได้ใช่ก็ต้องปล่อยวางโยมต้องใจดีใจเฉยโบราณเขาบอกแล้วใครทำอะไรช่างเขาใครทำอะไรก็ช่างเขามีข้าวหุงกินอดนอนนานตายถือแบบนั้นนะใครทำอะไรช่างเขามีข้าวเราก็หุงกินไปไม่สนใจใครอดนอนนานตายมันก็ทุกข์กันทุกคนเนี่ยมันปัญหามีทุกคนแต่ใครจะพูดไม่พูดตรงนั้นเนี่ยนะ
1: แต่คน
0: ท
1: ำเขาก็ว่าเขาท
0: ุ
1: กข์นะ
0: เ
1: ขาบอกหมดแล้วเขาไม่คิดที่จะดูตัวแม่ก็ไม่คิดที่จะดูตัวแม
0: ่แต่มันทนความยากไม่ไหวเจอก็อยากเอาใหม่อีกพอทำไปแล้วเป็นทุกข์อีกแล้วทุกข์เพราะความอยากก็ต้องปรองใจโยมหรือเรามาใส่ท้องกันเกิดเลี้ยงเอาบุญมันมีคนเดียวคนอื่นก็มีลูกทั้งหลายคนเดือดร้อนกับเราอีกอย่างที่ว่าเนี่ยเขาน้ำตาตกทุกวันเลย เอาไว้เป็นเครื่องปฏิบัติสักคนหนึ่งเราจะได้มีกรรมฐานแต่ว่าลูกไม่ดีมันเป็นยังไงนะเราไม่รู้เลยเออเราเจอแล้วแหมคนอื่นเขามีแต่ลูกดีๆเขาไม่มีธรรมะอย่างเราถ้าดีทั้งหมดเราไม่เห็นเป็นจริงเลยพระท่านเทศเนี่ยมารักเป็นทุกข์กูไม่เห็นทุกข์เลยไม่เชื่อธรรมะเลยคนที่เชื่อธรรมะใช่ๆทุกข์เพราะลูกทุกข์เพราะสามีทุกข์เพราะมีครอบครัวธรรมะต้องหาทางดับทุกข์ให้ได้ก็ธรรมะท่านกล่าวว่าจริงไงทำไมแล้วมันทำบุญหมดมันมาทำบุญช่างมันเถอะเอออันนี้มันดีแล้วอันนี้มันโตแล้วไม่เป็นไรช่างมันมันมาว่าทำมันไม่ได้ไปเล่นไพ่กินเหล้าช่างมันเถอะมันใช้ไปทางดีช่างมันอย่างนี้อย่าไปห่วงมันไปทางดีถ้าลูกอย่างนี้ไม่น่าเสียใจแล้วลูกอย่างนั้นหนึ่งก็ทุกข์หน่อยลูกมาวัดช่างมันเถอะมาสร้างบารมีครับมันก็ไม่มาเบียดเบียนแม่แล้วนี่มันเบียดเบียนแม่สิใช่นี่ไม่เบียดเบียนใครเบียดเบียนเงินเดือนตัวเองอันนี้เบียดเบียนแม่นี่ เรามันลด10 ล้อ

แล้วจิบล้อเลยพ่วงข้างหลังอีกทุกตลอดไอ้พวกลูกๆรถเปล่ามันวิ่งรถเปล่ามันเร็วกว่าเรามันก็ทุกข์อะไรไอ้พวกเรามันรถก็ทุกข์หนักจิบล้อไม่พอเล่นพ่วงอีกนะกลัวจะไม่พอ

0: คนเราที่เกิดมามีทุกข์ทุกข์นั้นไม่ใช่ทุกข์เพราะใครทำให้เราหรอกทุกข์เพราะใจมันไม่สงบทุกข์เพราะใจเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความเครียดทุกข์เพราะความคิดมากทุกข์เพราะไม่ถูกใจทุกข์เพราะไม่สมใจทุกข์เพราะคนโน้นคนนี้ทำให้เราไม่ถูกใจที่เราต้องการอยากได้ความถูกใจนั่นเองก็จึงเกิดความทุกข์แต่ถ้าเราไม่ปรารถนาความถูกต้องไม่ปรารถนาความสุขใจไม่ปรารถนาความถูกใจอะไรก็ได้เกิดขึ้นก็ถือว่ามันเกิดแล้วก็แล้วไปไม่มีอะไรจะให้ได้ดังใจเราใจเราห้ามไม่ได้ใจเราบังคับไม่ได้ใจเราให้เหมือนใจอยู่เป็นปกติไม่ได้ใจเรามันต้องมีคิดมีนึกมีดีใจมีเสียใจเขาก็เหมือนเราเขาก็มีใจใจเสียใจฉะนั้นเมื่อใจเราเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ทำใจให้เป็นธรรมดาอย่าไปปรารถนาอะไรไปเป็นทุกข์อยากได้อะไรไม่สมใจก็เป็นทุกข์ใครว่าเราไม่ดีเราก็เป็นทุกข์ใจเมื่อเราตัดใจของเราได้แล้วอยู่กับธรรมะอยู่กับความเป็นกลางได้แล้วเนี่ยมันก็เกิดความอบอุ่นใจรู้ตัวว่าเรานั้นไม่มีอะไรจะดีเท่ากับความสงบไม่มีอะไรจะดีเท่ากับเราห้ามใจของเราได้สงบใจของเราได้เพราะไม่มีใครทำให้เราสมหวังได้นอกจากตัวเราเราเท่านั้นที่จะทำให้เราสมหวังเป็นบุญกุศลทำจิตใจของเราให้ผ่องใสเบิกบานคนอื่นทำให้เราไม่ได้ไม่เหมือนอย่างข้าวน้ำคนโน้นคนนี้ยังยกมาให้เรากินได้แต่เขายกมาให้เรากินก็จริงอะแต่ตัวเราก็ต้องกินเราไม่กินเราก็ไม่อิ่มจิตใจเราก็เหมือนกันเนี่ยแม้จะมีคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนแนะแนวทางให้เรารู้จักวิธีปฏิบัติใจวิธีดับความร้อนใจการมีวิธีแต่เราที่เราไม่เดินตามเราไม่ปฏิบัติตามเราก็ไม่ได้วิธีปฏิบัติก็ยังร้อนใจอยู่นั่นเองยังขาดสติอยู่นั่นเองยังไม่สงบอยู่นั่นเองฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เราก็ต้องทำให้เกิดขึ้นในตัวเราเพียรทำพยายามทำให้ใจเราว่างบ้างทำให้ใจเราสว่างบ้างทำให้ใจเราสงบบ้างทำให้เราละวางเป็นบ้างทำให้การละตัวตนได้บ้างการติดการยึดตัวตนเนี่ยมันเป็นทุกข์จริงๆถ้าเราไปยึดอะไรไปสักสิ่งรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องผูกพันเป็นเรื่องทำให้เราหนักอกหนักใจแต่ถ้าเราปล่อยวางได้อะไรทั้งอย่างรู้สึกว่ามันสบายเบาโล่งโปร่งเหมือนคนเป็นหนี้เนี่ยถ้าใช้หนี้ไม่หมดมันเป็นทุกข์เหลือเกินมันหนี้มันยังอยู่ในหัวอกอยู่พอเราใช้หนี้หมดแล้วโอ้สบายใจเหลือเกินหมดหนี้แล้วไม่มีใครตามทวงแล้วก็โล่งใจเป็นเช่นเดียวกันเหมือนคนมีเงินอยู่ในธนาคารมีดอกออกอยู่ทุกวันมีคนเขาก็ยืมเขาเราไปใช้เขาให้ดอกเราหรือเราฝากเราได้ดอกรู้สึกมันดีใจที่เรามีทรัพย์ที่มันได้ดอกออกผลมันต่างกับคนที่มีหนี้แต่เป็นทุกข์ใจฉะนั้นทำบุญก็เหมือนคนได้กำไรดอกออกผลอยู่เรื่อยฐานก็เป็นดอกผลศีลก็เป็นดอกผลสมาธิก็เป็นดอกผลคนไม่ให้ฐานก็เหมือนคนเป็นหนี้กินบุญเก่าไม่ดอกออกดอกออกดอกออกผลกินต้นเก่ากินทุนเก่ากินดอกเก่าการไม่ให้ฐานก็กลายเป็นคนมีหนี้เก่าไม่รักษาศีลก็ยิ่งเป็นหนี้มากขึ้นไม่ทำสมาธิก็เหมือนคนไม่มีทุนอะไรเลยถ้าเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าคนเป็นหนี้เขาขาดทุนอยู่เรื่อยเขายอมทุกข์ใจเสมอในเมื่อเขามาตามทวงไม่ภูมิใจไม่พอใจกับชีวิตที่เขาได้มาฉะนั้นการทำความดีในวันนี้ก็คือการทำให้เราเพิ่มพูนบารมีเห็นว่าเราได้กำไรที่พุทธเจ้าท่านบอกคนรวยจะสงบใจได้คนจนจะสงบใจไม่ได้คนที่มีทรัพย์แต่สงบใจไม่ได้ก็เหมือนคนจนคือมีความอยากไม่รู้จักเพียงพอ พราะอย่างอื่นทำให้สงบใจไม่ได้นอกจากทานศีลภาวนาเท่านั้นคนไปทางอื่นก็หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ความสุขที่แท้จริงคือธรรมะคำสอนพุทธเจ้าวิธีทำสติวิธีทำสมาธิวิธีสร้างจิตใจให้มีปัญญาเช่นเราไม่โกรธได้เนี่ยถือว่าคนนั้นฉลาดคนไหนโกรธได้คนนั้นยังโง่อยู่ที่เราจะฉลาดเราก็ต้องไม่โกรธคนไม่โกรธได้คือคนฉลาดวัดฉลาดวัดโง่กันวัดตรงใจนี่เองตรงโกรธไม่โกรธนี่เองฉะนั้นการที่เรามาฝึกตนมาปฏิบัติตนอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมก็ถือว่านี่เนี่ยกำไรของเราทั้งหมดเป็นมรรคเป็นผลที่เราจะได้รับผลทำแล้วก็เห็นก่อนตายไม่ใช่ไปตายแล้วจึงจะเห็นบุญบาปก็เห็นก่อนตายบุญก็เห็นก่อนตายศีลก็รับก่อนตายสมาธิก็ทำก่อนตายฟังเทศน์ฟังธรรมก็ทำทั้งก่อนตายทั้งหมดตายแล้วจึงจะได้รับผลแต่คนไปรับผลตอนตายนั้นไม่ได้รับตอนเป็นไม่ทำไปตอนตายแล้วไปทำก็ถือว่าไม่ได้รับผลการทำบุญทำทานเนี่ยต้องทำให้เป็นนิจจศีลทำให้ใจเนี่ยไม่ลืมบุญนึกเมื่อไรมันเหมือนกับคนติดเหล้าติดบุหรี่เนี่ยบุญเคยทำอย่างนั้นอ่ะนึกเมื่อไรก็คิดถึงติดเหล้าเนี่ยเลิกไม่ได้ติดบุหรี่นี่เลิกไม่ได้ติดการพนันนี่เลิกไม่ได้พอนึกเลยมันเกิดความต้องการการทำบุญก็เหมือนกันนะเราทำบุญนี่ถ้านึกถึงความปรารถนามันมีคิดว่ามันเป็นความสุขของเราการให้ทานเนี่ยเราก็เลิกไม่ได้ถือว่าทำแล้วให้ความสุขแก่ครอบครัวเราแก่ตัวเรายิ่งทำยิ่งรวยศีลนี่เราทำแล้วเกิดความหนักแน่นจิตใจมั่นคงจิตใจมีความสุขสงบกว่าตอนไม่มีศีลคนมีศีลนี่คนจิตใจหนักแน่นไม่เป็นคนหูเบาไม่เป็นคนใจเร็วไม่เป็นคนใจร้ายเป็นคนใจเยือกเย็นเมื่อเรารู้ว่าศีลนี่เป็นของดีเราก็มั่นคงต่อศีลของเราสมาธิรู้ว่าเราทำแล้วไม่โกรธเป็นคนอารมณ์เย็นฮะเลิกโกรธได้เราก็ฝึกสมาธิเราเพื่อจะให้เลิกโกรธได้เพื่อให้ใจเย็นได้ขึ้นมาในการที่ว่าเรามาทำเสียก่อนรักษาศีลให้ทานเจริญภาวนาตั้งแต่มีชีวิตเนี่ยแล้วเอาไปเลยบุญอันนี้เป็นของเราทันทีใครจะทำให้เราที่หลังตอนตายก็ช่างเขาเถอะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ตายแล้วใครจะทำก็ทำไม่ทำก็แล้วไปเป็นฉันทำไม่พอแล้วให้ทานไว้รวยแล้วรักษาศีลไว้รวยแล้วทำสมาธิไว้พอแล้วเป็นนิธรรมไว้ก่อนตายเขาเรียกว่าคนฉลาดพระพุทธเจ้าท่านจึงได้สอนไม่ให้ประมาททำตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่แม้จะเด็ก7 ขวบพระพุทธเจ้ายังให้เอาอริยทรัพย์เลยอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในที่ติดตัวไปได้ทรัพย์ภายนอกเป็นของอาศัยอยู่ใครก็เอาไปไม่ได้ใครๆก็อยากได้เท่านั้นเนี่ยแกเวนเงินทองบ้านเรือนทรัพย์สมบัติไปนอกเนี่ยใครๆก็ยึดถือเป็นของเราใครๆก็ไม่อยากจากไปใครๆก็ไม่อยากให้หมดไปแต่เขาก็เอาไปไม่ได้เขาก็ทิ้งให้คนอื่นครอบครองต่อไปตัวเองเขาก็ได้แต่บุญกุศลไปอย่างเดียวแต่ถ้าเขาไม่มีบุญเขาไม่ทำไปเลยเขาก็ไม่เอาอะไรไปเลยเขาก็กินบุญเก่าหมดแล้วบุญใหม่ก็ไม่มีเขาไปอดไปอยากไปยากไปจนไปทุกข์ทรมานใจอีกต่อไปอีกฉะนั้นเราควรทำตั้งแต่มีชีวิตทำตั้งแต่วันนี้เลยสมาธิทำวันนี้จะได้ไม่โกรธศีลรักษาวันนี้ใจจะได้เย็นจะได้หนักแน่นทานทำวันนี้เราจะได้มั่นใจว่าเราเนี่ยเป็นคนรวยแล้วคนให้ทานได้ก็คือคนมีทรัพย์ภายในคนให้ทานไม่ได้คือว่าคนจนใจนั่นเองให้เท่าไรก็ไม่รู้จะพอคนจนใจคนอิ่มใจนี่เท่าไรก็อิ่มกินก็อิ่มนั่งก็อิ่มนอนก็อิ่มเดินก็อิ่มคิดนึกอะไรก็อิ่มเพราะมันอิ่มใจ คนไม่พอนี่มีเงินร้อยล้านเท่านั้นกินอิ่มแล้วก็ยังหิวกินอิ่มแล้วก็ยังอยากนั่งก็อยากเดินก็อยากนอนก็อยากคิดแต่ว่าปรารถนามากมากขึ้นไม่อิ่มสักทีพระใจเขาไม่อิ่มเขาก็ร้อนรุ่มกลุ้มอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเขาหาความสุขไม่ได้เพราะไม่มีอะไรที่จะพอดีในใจเขา
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

วาดของหลวงปู่ดุลอตุโลแห่งวัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าแม้จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายมีคนเคารพนับถือมากทำการก่อสร้างวัตถุได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็ยังว่าไม่ได้รสชาติของพระพุทธศาสนาแต่ประการใดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเท่านั้นเมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสงเคราะห์สังคมเพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นเพื่อสงเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเพื่อสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นั้นคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธ

การที่เราทำใจหยุดคิดไม่ได้มันจะร้อนอยู่ทุกเวลามันร้อนกายร้อนใจมันทุกข์อยู่ทุกวันเพราะความคิดนี้มันทรมานใจเราที่คิดจะไปโดดน้ำตายเพราะเสียใจนี่ก็ความคิดไม่หยุดมันไม่ได้คิดครั้งเดียวที่คิดจะไปฆ่าตัวตายไปกินยาตายก็เป็นความคิดเป็นทุกข์ทั้งนั้นคิดมากๆขึ้นทุกข์มากๆขึ้นคือหนีความคิดตัวเองไม่พ้นเมื่อมันหนีไม่พ้นมันก็อยากจะพ้นความคิดจะพ้นอย่างไรได้สมาธิก็ไม่เป็นภาวนาก็ไม่เป็นเมื่อพ้นไม่ได้ก็ตายดีกว่าเพื่อจะดับความคิดแต่หารู้ไม่ได้ดับหรอกความคิดอันนี้มันตายไปเพราะมีความทุกข์มันก็ต้องไปเกิดความคิดอย่างนี้ต่อไปอีกความคิดนี้มันจะตายจากเรามันก็จะไปเกิดเป็นทุกข์ทรมานต่อไปอีกธรรมะเท่านั้นจึงจะทำลายจิตใจที่มันคิดไม่ดีคิดไม่หยุดก็ต้องดับเหตุตรงความคิดนี้ให้มันหมดไปสิ้นไปเราจะหาความสุขในชีวิตนี้เราต้อง

รู้จักธรรมะรู้จักละรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักใจตัวเองรู้จักภาวนาที่ใจตนเองอย่าไปคิดเรื่องอื่นนอกเหนือไปจากตัวเราถ้าคิดนอกเหนือไปจากตัวเราแล้วเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยเป็นอวิชชาทั้งหมดคิดถึงคนนู้นคนนี้มันเป็นอวิชชาทั้งหมดแต่ถ้าคิดที่ใจเราดับที่ใจเราเป็นวิชาดับทุกข์ทั้งหมดเป็นวิชาที่หาความสุขได้โดยไม่ต้องหาเงินหาทองเลยโอวาทธรรมเรื่องคิดจนเป็นทุกข์โดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทาง www.wadsangkathan.com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: ถ้าตั้งจิตไว้ถูกพระเจ้าท่านเปรียบเหมือนกับว่าหมู่ญาติมิตรสหายจะรวมตัวทำให้กับเรานั้นน่ะยังไม่เหมือนกับที่เราตั้งจิตไว้ถูกแต่ถ้าเราตั้งจิตไว้ผิดก็เหมือนกับมหาโจร500เนี่ยยังทำกับเรายังสู้ไม่เท่ากับที่เราตั้งจิตไว้ผิดถ้าเราตั้งจิตไว้ถูกเนี่ยปัญหาต่างๆในชีวิตเราเนี่ยแล้วก็สามารถบรรเทาปัญหาต่างๆได้ทุกปัญหาต้องแก้ด้วยธรรมะนะเราคนเดียวก็แก้ด้วยธรรมะสังคมเป็นหมู่มากก็ต้องแก้ด้วยธรรมะถึงจะอยู่ด้วยกันได้นะถ้าไม่มีธรรมะมันก็วุ่นวายอ่ะนะแล้วฟ้าวุ่นวายมาจากไหนล่ะก็มาจากความรู้สึกของพวกเราเองนั่นแหละเพราะเราชีวิตเราเนี่ยอยู่ด้วยความรู้สึกว่ามะชีวิตเราอยู่ด้วยความรู้สึกและความรู้สึกเนี่ยถ้าความรู้สึกนั้นหรือการความรู้สึกนั้นมันเกื้อกูลกับชีวิตเราแล้วก็มีความสุขอ่ะนะถ้าไม่เกื้อกูลมันก็ทุกข์อ่ะนั่นทุกข์กับสุขมันอยู่ที่ความรู้สึกเพราะทุกข์กับสุขมันเป็นความรู้สึกแล้วหาต้นเหตุของความรู้สึกเนี่ยมันมาจากไหนอ่ะต้นเหตุมาจากความต้องการความหวังใช่ไหมล่ะเพราะมีความต้องการอย่างนั้นน่ะความรู้สึกแบบนั้นทำให้เรากระทำกับตัวเราเองไปในทางที่เรามีความรู้สึกแบบนั้นนะเราตั้งไว้จิตไว้ถูกนะไม่เพลตามธรรมชาติที่มันไม่เกื้อกูลกับชีวิตมันก็ดีนะถ้าเราตั้งติดไว้ผิดมันไม่เกื้อกูลน่ะแล้วก็เป็นทุกข์มีปัญหารู้จักจบแล้วปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นกับเราคนเดียวอ่ะพอเรามีความรู้สึกแล้วเราเอาความรู้สึกของเรานั้นน่ะไปกระทำกับคนอื่นแล้วคนอื่นก็กระทำตอบกลับมากับเราจริงไหมล่ะแค่มีความรู้สึกแค่เรื่องเดียวน่ะโหบางทีมันเรื่องมันบานปลายวุ่นวายไปหมดเลยเพราะความรู้สึกนะเพราะเราไม่มีสัมมาทิฏฐิพอนะคือความเห็นที่ถูกต้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าชีวิตเราเนี่ยเราก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตจริงไหมล่ะยอมมาวัดเนี่ยเพื่ออะไรล่ะถามหน่อยชีวิตเราต้องเลือกนะเลือกสิ่งหนึ่งก็จะเสียอีกสิ่งหนึ่งเพราะสิ่งที่เราเลือกเรามีเหตุผลแล้วอ่ะเราชั่งใจและเราวัดแล้วด้วยความรู้สึกของเราว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดใช่ป่ะมาวัดเนี่ยเราก็มีความรู้สึกใช่ไหมล่ะว่าการมาวัดเนี่ยดีแล้วไม่ไปอย่างอื่นโยนเสียอย่างอื่นไงแต่มาได้วัดแทนจริงไหมชีวิตเราก็เป็นแบบนั้นนั่นแหละทุกเรื่องนั่นแหละความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีทุกเรื่องในชีวิตเราอ่ะแล้วก็เลือกว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแหละทำด้วยเหตุผลของเราความรู้สึกของเรานะคนเรามีความต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแต่มันมีสองแบบนะสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตแบบหนึ่งก็เป็นความรู้สึกของเราเองอะว่าเป็นสิ่งที่นี่แหละถูกต้องแล้วต้องมีอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นต้องมีอย่างนี้ดีที่สุดแล้วทำแบบนั้นดีที่สุดแล้วอีกแบบหนึ่งในเรื่องของตามระบบของศาสนานะมีสองแบบอ่ะเดี๋ยวก็ลองไปไต่ตองคิดดูแล้วกันว่าเราอยู่ในเรื่องของแบบไหนถ้ามีตามระบบของศาสนาก็จะมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องว่าทำไงให้ชีวิตเรานั้นมีความถูกต้องและพอใจ พอใจคือความสุขอะนะมีความสงบเยือกเย็นอยู่ภายในตัวเราเองไม่เล่าร้อนนะตั้งจิตไว้ถูกที่จะไม่มีกิเลสด้วยความโลภความโกรธความหลงอ่ะมันมาอะไรไงล่ะตรงเนี้ยนะถ้ายอมติดยอมไม่มีความเห็นที่ถูกต้องยอมไปไม่ถูกหรอกยอมมาปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่ได้ผลหรอกนะไม่ได้ฟังอย่างเดียวยอมไม่ได้คิดอ่ะนะไม่มีการปฏิบัติก็ไม่ได้ผลน่ะในศาสนามีสองเรื่องยอมก็ต้องทำอ่ะยังก็ต้องมีความรู้พอสมควรเรียกวิชาการและอีกส่วนหนึ่งก็ต้องมีการปฏิบัติตามวิชาการนั้นพระเจ้าไม่ได้สอนอะไรมากอ่ะสอนสองเรื่องอ่ะนะสองเรื่องเราไม่ค่อยอยากจะฟังกันเลยไม่อยากทำฟังเข้าใจแล้วจะได้อะไรเลยโยมเอ้ยนะจะผ่านไปวันๆหนึ่งมาแล้วก็เก็บเกี่ยวให้มากมากที่สุดเลยจิตใจอย่าโลเลอยู่ที่จิตเนี่ยเบื้องต้นก็อยู่ที่จิตท่ามกลางก็อยู่ที่จิตสูงสุดก็อยู่ที่จิตยอมมาวัดยอมว่าตั้งใจว่าจะมาประพฤติปฏิบัติมาฟังพระเทศฟังพระบรรยายธรรมแต่มาถึงวัดแล้วยอมก็ใจโลเลอ่ะรู้จักมาใจโลเลเสียสัจจะให้ตัวเองเสียมาแล้วกี่พบกี่ชาติล่ะเสียอยู่นั่นน่ะไม่ตั้งใจสักทีหนึ่งฟังเข้าหูซ้ายทะลุออกหูขวาไม่ฟังอันดับแรกที่ยอมจะให้ตัวเองมีความสุขอันประดมเม็ดแรกยอมจะต้องติดให้ถูกก็ต้องตั้งใจฟังด้วยดีนะฟังแล้วคิดตามนะคิดไม่ได้ต้องถามทำฟังเข้าใจถ้าถามแล้วเข้าใจแล้วจำเอาไว้เพราะมันต้องใช้เวลาลมปฏิบัติจะรู้ว่าอะไรคืออะไรมันต้องมีทางเดินทางคือศาสนาต้องมีทางเดินนะถ้ายอมติดกระดุมเม็ดแรกไม่ตั้งใจฟังด้วยดีมีสัมมิจฉาทิฏฐิไม่เป็นไปเพื่อน้อมเพื่อความสงบภายในนั้นก็ไม่ได้เกิดผลในพุทธศาสนาเพียงแต่ว่าทำตามตามกันมามาวัดใช้ก็มาวัดมันต้องเข้าถึงใจเลยทุกอย่างอยู่ที่ใจไงเราต้องตั้งจิตวิถูที่อาตมาพูดอ่ะนะต้องตั้งจิตวิถูตั้งจิตผิดก็ผิดหมดเหมือนกับโจร5ล้อทำร้ายเราไม่เท่าผู้กับเราตั้งจิตไว้ผิดใจอย่าโลเลมาแล้วต้องทำให้ได้ต้องเข้าใจแล้วค่อยฝึกษาค่อยๆทำนะทำตามแบบแฟชั่นไม่เอาอ่ะไม่ใช่ว่าสังฆทานเพราะสังฆทานต้องทำจริงๆปฏิบัติจริงๆต้องรู้ว่าควรที่จะรู้ตรงไหนรู้อยู่สองเรื่องเนี่ยทำได้ไหมล่ะรู้เรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์แค่นี้ทำได้ไหมหรือว่าตัวเองไม่มีทุกข์มันเลยไม่หาทางดับทุกข์ตัวเองก็ไม่เข้าใจอ่ะว่าทุกข์คืออะไรเพราะตัวเองมีทุกข์ที่ไม่พอใจแล้วก็เติมด้วยความสุขอยู่เรื่อยอ่ะท่านเห็นมีทุกข์เลยอ่ะไม่มีทุกข์เลยไม่รู้ว่าดับตรงไหนนั่นแหละเพราะเราไม่เห็นเพราะเราไม่มาฝึกษาไม่มาอบรมไม่มาทำจิตภาวนานะเพราะถึงไปวัดไหนมันก็คงไม่ได้ผลอะไรล่ะเพราะธรรมะก็เหมือนกันหมดเหมือนน้ำทะเลตักที่ไหนมันก็เค็มเหมือนกันหมดอ่ะอยู่ที่เราตั้งจิตเอาไว้ไหมล่ะเปิดใจออกมาเปิดมันออกมาเหอะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างอื่นเราเรียนรู้ได้เยอะแยะแล้วอีกสองเรื่องเนี่ยทำไมเรียนไม่ได้ล่ะเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์เนี่ยเรียนให้เข้าใจอ่ะนะนะเราจะได้ไม่ต้องร้องไห้เราจะได้ไม่ต้องหัวเราะเราจะต้องเป็นคนที่ต้องเข้าโรงพยาบาลบ้าคิดมากคิดฟุ้งซ่านคิดเครียดจนทั้งฆ่าตัวตายเพราะว่าการฆ่าตัวตายเขาถือว่าเขาเลือกแล้วในสิ่งที่ว่าเขาดีที่สุดในการกระทำแบบนั้น พราะเราเลือกชีวิตแบบนั้นเลือกที่จะหันหลังให้ธรรมะธรรมะเป็นสิ่งที่ค้ำคืล้าหลังไม่ทันสมัยจะเปล่าหรอกโยมเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่มีใครพัฒนาได้มากไปกว่านี้อีกแล้วไม่มีอะไรเป็นวิทยาศาสตร์ได้มากกว่านี้อีกแล้วไม่เป็นอะไรที่สัมผัสได้จากจิตของตัวเองได้มากกว่านี้อีกแล้วเป็นวิทยาศาสตร์เต็มที่ทำเห็นจริงพิสูจน์ได้จริงทดลองแล้วทำได้จริงไม่ได้ปัจฉญาตั้งสมมติฐานแล้วหาข้อสรุปเอาเองหาเหตุผลมาสนับสนุนมันไม่ใช่ทำได้แค่ไหนก็ได้รับแค่นั้นอารมณ์ก็จะยืดจากความตายเป็นความที่ไม่ตายให้รู้ว่าจากตัวเราเนี่ยคืออะไรตัวเรามาจากไหนทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงมันมีความรู้สึกที่ชอบและไม่ชอบเดี๋ยวนี้มีอารมณ์ที่โกรธมีความรู้สึกที่เกลียดที่กลัวที่โมโหที่หงุดหงิดวิตกกังวลในอนาคตอะไรอวรในอดีตเดี๋ยวริฉาริษยาเดี๋ยวอยากจะทำร้ายทำลายคนอื่นแม้ทั้งตัวเองอารมณ์พวกนี้มันมาจากไหนล่ะมาจากที่พ่อโยมไม่มีรู้ไม่มีความรู้ในสิ่งที่ควรต้องรู้อ่ะไม่รู้ไม่ว่าไม่ฟังอีกต่างหากนี่แหละคือปัญหาของพวกเราอ่ะไม่รู้แล้วไม่ทำให้รู้มีคนบอกก็ไม่ฟังนั่นเลยไม่รู้แต่เริ่มต้นทำยังไงปัญหาอย่างนี้เขาโยมไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุไม่ได้แก้ที่สาเหตุเพราะเราไม่รู้ว่าเหตุมันเกิดจากอะไรใช่ไหมล่ะถ้ารู้ว่าสาเหตุจากอะไรแล้วก็จะสามารถที่จะดับปัญหาในตัวเราเองได้พุทธศาสนามันมีมากเป็นไปมากกว่าศีลธรรมศีลธรรมแค่ให้คนนั้นอาศัยอยู่ร่วมกันได้ด้วยความปกติสุขแต่ศาสนามันไปไกลมากฝันนั้นแล้วมันก็สิ้นสุดแล้วไม่มีใครพัฒนาได้ต่อไปมากฝันนี้อีกแล้วทำไมเราเอาธรรมะเนี่ยเข้ามาในหัวใจของเราแล้วทำไมเราถึงเอาวัตถุเข้ามาหัวใจของเราได้มากกว่าศาสนาได้มากกว่าธรรมะล่ะมาหลงไหลกับวัตถุอันเป็นสิ่งประหลาดประหลมใจของเราสิ่งที่เป็นวัตถุที่จับต้องได้แล้วมันก็ทำความกว่ารูปฝึกของเราเพื่อความรูปฝึกของเราจิตของเรานั้นไม่มีรูปร่างไม่มีสรีระไม่มีสันฐานใดๆทั้งสิ้นแต่เราไม่สัมผัสมันไม่ยอมรับมันไม่เปิดใจออกมันขณะพักเทศอยู่นี้ยังคุยกันเลยอ่ะไม่ให้เกียรติคนเทศเลยอ่ะใช่ป่ะล่ะเออให้เกียรติหน่อยใช่ป่ะล่ะไม่สั่งไม่ว่าามาแล้วก็อย่าโลเลสินะถ้าฟังแล้วก็ฟังด้วยดีใช่ป่ะว่ามันจริงไหมการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ง่ายหรอกที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่ง่ายหรอกแล้วจิตดวงเนี่ยมันจิตที่ไม่ตายอ่ะไม่มีคำว่าตายอ่ะมีแต่คำว่าจุติคือเคลื่อนออกนอกจากดินน้ำไฟลมจะประกอบตัวมันใหม่จิตถึงปฏิปนธิเข้าไปใหม่หรืออุบัติขึ้นมาใหม่ชาติแล้วชาติเล่าแต่เราไม่ต้องพูดถึงหรอกไอ้ชาติที่แล้วหรือชาตินานมันมองไม่เห็นเอาชาติเนี่ยที่เรามีฝาหรือฝึกที่มันกัดดินหัวใจของเราอ่ะทำให้เราเล่าร้อนแผดเผาคนกระวายใจหงุดหงิดใจอ่ะเห็นมันหรือยังล่ะมันเพราะอะไรทำไมมันตื่นมาตอนเช้าก็มีอารมณ์และตวัดไปเรื่องความรักตวัดไปเรื่องความโกรธบ้างจิตใจห่อเหี่ยวบ้างเห็นอะไรก็หงุดหงิดใจไปหมดเลยเห็นตัวนี้ไหมว่ามันคืออะไรเคยมาบางวันเดินเจอต้องเจอนี่หงุดหงิดใจเลยเห็นอะไรก็ไม่พอใจหรือบางวันเห็นใจก็ชอบไปหมดเลยถ้าเราไม่เห็นทุกข์เราจะดับมันได้ยังไงล่ะเนี่ย

ให้เห็นมันเถอะนะให้เห็นแต่ตัวเองนะตัวเองคือธรรมชาติเนี่ยนะธรรมะคือธรรมชาติอ่ะธรรมะคือกฎล่ะเราอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติอ่ะแล้วเราทำไงปัญหากับชีวิตเราล่ะปัญหาใหญ่ๆก็มีปัญหาประจำวันก็มีถ้าเราไม่เข้าใจธรรมะนะมันก็ไม่มันเหมือนกับเราไม่ทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์อ่ะนะมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงมีคุณธรรมในใจสูงขึ้นแล้วคนที่มีใจสูงก็คือต้องมีการประพฤติปฏิบัติอ่ะเพื่อยกระดับจิตขึ้นมาให้รู้ความเป็นจริงของธรรมชาติความเป็นจริงของโลกทำไมเราบังคับมันไม่ได้ล่ะบางจิตทำไมเราบังคับมันไม่ได้ล่ะเพราะอย่าโลภอย่าโกรธอย่าหลงนะเราบังคับมันไม่ได้ล่ะเพราะเราไม่ได้ฝึกไงไม่นะไม่ตั้งใจฝึกนะไม่รู้ว่าจะทำยังไงไม่รู้จริงๆเขาเรียกอวิชชาถ้าอยู่ไปประเทศอื่นยังไงล่ะถ้าไม่ใช่ประเทศไทยล่ะไม่มีศาสนาสอนแบบเนี้ยมีแต่สงครามอ่ะหรือคนรอบๆตัวเราเนี่ยตายไปทีละคนตายไปทีละคนเดี๋ยวป่วยเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวตายเนี่ยเคยน้อมเข้ามาสู่ใจตัวเองบ้างไหมว่าสักวันหนึ่งเราต้องเป็นแบบนั้นน่ะจะใช้ชีวิตแบบประมาทเอาธรรมะให้มาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราให้ชีวิตเราเป็นชีวิตที่สงบสดชื่นถูกต้องพอใจอยู่ทุกเวลาธรรมะบังคับจิตเราได้เห็นจิตรู้จักจิตรู้จักบังคับจิตแล้วก็รู้จักว่าทุกข์คืออะไรมันมาจากไหนเข้ารู้ทุกข์อย่างเดียวนะเหมือนเราไฟไหม้ตัวเราอะไฟไหม้ตัวเราเนี่ยเราก็ต้องหาทางออกใช่ไหมล่ะว่าอันไหนมีช่องไม่ให้เราเล่าร้อนบ้างหรือไฟไหม้ตัวเราเองบ้างช่องยังหาไม่เจอเลยอ่ะก็ไหม้ไปเรื่อยล่ะไหม้ไปเรื่อยล่ะนะชีวิตเร่งด่วนของเราตอนเนี้ยนะหรือเราเป็นแบบแม่ไก่เป็นแบบมากแม่ไก่เช้ามาก็ลูกมากินอาหารตักตักตักตักตักตักทั้งวันทั้งวันทั้งวันเย็นก็เอาลูกขึ้นเล้านอนเช้ามาก็เหมือนเดิมวันวันหนึ่งวันหนึ่งผ่านไปผ่านไปผ่านไปชีวิตเป็นน่ากลัวนะเหอะ

นะถ้าเราเผื่อเราไม่ถ้าเผื่อจิตดวงนี้มันไปได้ดินน้ำไฟลมที่ไม่ใช่มนุษย์ล่ะฮะเป็นอะไรสักอย่างที่เราไม่พึงปรารถนาอะไรเงี้ยขนาดเทวดายังสุคติของเทวดาคืออะไรโยมก็คือโลกมนุษย์นี่แหละเทวดารังเหงื่อออกดันรู้เลยอ่ะว่าเทวดาได้ว่าจะต้องจุติต้องเคลื่อนออกแล้วนะเขาอยู่ไม่ได้แล้วเทวดาต้องไม่มีเหงื่อนะคนที่มีเหงื่อก็คือมนุษย์นั่นแหละเทวดาว่าพอรู้ละเคลื่อนแล้วเขาบอกว่าอ๋อไปฝึกปกตินะปกติของเทวดาคือมนุษย์นั่นแหละเป็นมนุษย์ที่แสนยากเพราะมนุษย์รู้จักทุกข์นะรู้ว่าทุกข์คืออะไร

ก็คือมนุษย์นั่นแหละเทวดาว่าพอรู้ละเครื่องแล้วเขาบอกว่าอ๋อไปสู่ปกตินะปกติของเทวดาคือมนุษย์นั่นแหละแต่มนุษย์นี่แสนยากเพราะมนุษย์รู้จักทุกข์นะรู้ว่าทุกข์คืออะไรไม่เพลิดเพลินด้วยกามอารมณ์กามภพคือภพแห่งกามภพแห่งความสุขมนุษย์ก็อยากได้ภพแห่งความสุขไม่ต้องไปหวังมันถ้าได้หรอกเอาให้ได้ชาตินี้ละโยมเอ้ยมันอยู่ที่จิตอันนี้อันเดียวว่าโยมจะเอาไหมล่ะเอาจิตใจที่เป็นมนุษย์เอาจิตใจที่เป็นเทวดาเอาจิตใจที่เป็นพรหมเนี่ยเอาที่จิตตรงเนี้ยล่ะมันไปหาที่ไหนเปลี่ยนภาพจิตอันเนี้ยเป็นไปตามที่เราต้องการอยากได้ภพไหนภูมิไหนสร้างจิตอันนี้ขึ้นมานะพอชาติหน้าไม่ต้องไปรอมันหรอกเอาชาติเนี้ยล่ะให้เห็นได้จริงถ้ายอมนั่งสมาธิยอมสงบยังมีความสุขแบบนั้นเลยอ่ะแล้วจิตใจที่มันไม่วุ่นวายไปกับอารมณ์ความรักความโกรธความเกลียดความกลัวอิจฉาริษยาเล่าร้อนด้วยอารมณ์ต่างๆมากมายวิกิเกลบมากมายด้วยนิวรณ์มากมายเนี่ยมันจะดีแค่ไหนล่ะถ้าจิตที่หลุดพ้นมันมากกว่านั้นล่ะโหยอมเอ้ยมันชิดอยู่ที่จิตตรงเนี้ยล่ะว่าจิตมันอยู่ในสภาวะไหนสภาวะธาตุขั้นไหนใช่ป่ะพวกแค่นี้โยมว่างงไหมล่ะอาจจะงงเพราะโยมไม่เคยได้รู้ไม่เคยเข้าใจมาก่อนไงโยมต้องฟังบ่อยๆฟังให้เข้าใจจะได้รู้ว่าทำที่ตรงไหนจะแก้ที่ตรงไหนในชีวิตของเราที่จะอยู่เหนือวัตถุอวิชชาเทคโนโลยีในสมัยเนี่ยก็ดึงใจเราไปเรื่อยล่ะทำให้เราไม่สงบหรอกเพราะเราเป็นทาสมันน่ะแล้วก็ต้องพิจารณาสถานการณ์สิเป็นนายเหนือมันสิใช้มันให้เกิดประโยชน์มีอะไรให้เราใช้เราก็ใช้นะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยจะประยุกต์ทำมาเข้ากับชีวิตประจำวันของเราได้ไหมนะต้องประยุกต์ให้ได้เหมือนโยมมีข้าวเปลือกอะโยมก็กินไม่ได้หรอกโยมต้องทำให้เป็นข้าวสารข้าวสารก็กินไม่ได้ก็ต้องเป็นข้าวสวยต้องหุงก่อนธรรมะก็เหมือนกันนั่นแหละโยมไปฟังไปทั้งดุนเลยแล้วเราไม่มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยทำไปเพื่ออะไรอะไรความเห็นที่ถูกต้องที่จะนำทางโยมไปหรือแสงธรรมส่องนำทางเนี่ยยังไปไม่ถูกหรอกเหมือนโยมตาบอดอ่ะเดินไปก็เสร็จปะชนไปนู่นชนนี่ไปเรื่อยล่ะมาแล้วนะเสียเวลามาแล้วนะพยายามเก็บเกี่ยวให้เต็มที่แต่เพื่อไม่ให้เราเนี่ยอยู่ในอารมณ์ที่เป็นแบบเนี่ยดึงอารมณ์และความรู้สึกที่มันกัดเจ้าของตัวเองอ่ะเราจะไม่ให้มันกัดตัวเราเองอ่ะถ้าอยู่เหนืออารมณ์อยู่เหนือความรู้สึกเพราะเรารู้และเข้าใจแล้วเพราะสิ่งที่ดีที่สุดนั้นน่ะและชีวิตเราเนี่ยมันต้องเป็นระบบนี้ถ้าเป็นระบบความรู้สึกของเราเองเนี่ยแล้วมันเป็นดีและมันถูกต้องเนี่ยศาสนาก็คงไม่ต้องเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาของมนุษย์หรอกหรือว่าความรู้สึกนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องการที่ฆ่าตัวเองตายแล้วคนเขาเลือกแล้วไงว่าการกระทำแบบนี้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดของตัวเราเองของชีวิตฆ่าตัวเองตายเลยจริงไหมถ้าเขาไม่เลือกว่าสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเขาจะฆ่าทำไมล่ะเพราะเขาใช้ความรู้สึกไงว่าเนี่ยแหละสิ่งที่ดีที่สุดหรือฆ่าลูกน้อยตาดำๆฆ่าเมียตัวเองแล้วฆ่าตัวเองตายตามฆ่าทั้งยกครอบครัวเลยเพราะเขาเลือกแล้วไงว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเขาเขาทำไปแล้วก็สายเกินไป

พราะมันสายเกินไปสำหรับชีวิตเพราะมันไปแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันกระทบกระเทือนกับนอกตัวเราเองแล้วกระทบกระเทือนกับคนอื่นแล้วกระทบกระเทือนกับสังคมแล้วถ้าเราไม่คนที่มีสัมมาทิฏฐิก่อนถ้าเราจะสอนคนรุ่นหลังๆหรือสอนลูกหลานเรายังไงได้บ้างล่ะว่าไหนจะเดินทางที่ถูกต้องด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยด้วยความรู้ดีรู้ชั่วเนี่ยจะสอนลูกหลานเราได้ยังไงล่ะเราเดินได้ไม่ถูกเลยอ่ะใช่ปะล่ะเพราะเราไม่เข้าใจอ่ะว่าความรู้สึกนี่มันเกิดจากอะไรไอ้จิตคนเราเนี่ยแรกๆมันก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็ว่างๆอ่ะแล้วทำไมมันวุ่นล่ะถึงแม้โตเราโตขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวก็วุ่นเดี๋ยวก็ว่างนะเดี๋ยวก็จิตประพัดสอนเดี๋ยวก็จิตมีกิเลสจรเข้ามาทำให้จิตเศร้าหมองเดี๋ยวก็ประพัดสอนใหม่เดี๋ยวก็เศร้าหมองใหม่เดี๋ยวก็ประพัดสอนใหม่เดี๋ยวก็เศร้าหมองใหม่อีกวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยเป็นวัฏฏะสงสารแห่งจิตอ่ะเขายังไม่เข้าใจคือไม่รู้ก็ไม่ทำให้รู้ด้วยอ่ะต้องทำให้รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเป็นวัฏฏะสงสารแห่งจิตได้ยังไงเงื่อนต้นของทุกข์มันคือตรงไหนรู้ไหมเงื่อนต้นของทุกข์คือตรงไหนลมยอมใช้อะไรติดต่อกับโลกภายนอกทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายนอกตัวเราเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นอารมณ์เข้ามาสู่ตัวเราทุกเรื่องมันเปลี่ยนเป็นอารมณ์เข้ามาสู่ตัวเราทุกเรื่องแม้ทั้งสิ่งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตสิ่งที่เรารักและไม่รักมันก็มาสู่เป็นอารมณ์ในตัวเราทุกอย่างถ้าเราจะมาประพฤติปฏิบัติในพุทธศาสนาเนี่ยเราต้องมีความรู้อยู่สองเรื่องเราต้องมีความรู้ที่เป็นวิชาการและมีการปฏิบัติที่ถูกต้องอาตมาจะปูพื้นให้โยมให้เข้าใจก่อนในความหมายของธรรมะความหมายของธรรมะในตัวพยัญชนะเนี่ยธรรมะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนะธรรมะคือสิ่งที่ปรากฏและไม่ปรากฏสิ่งที่เราเข้าใจได้และสิ่งที่เราไม่เข้าใจไม่ได้คือธรรมะคือสภาวะธรรมที่มันเป็นแบบนั้นของมันนั่นเองมันทรงอยู่อย่างนั้นของมันนั่นเองอันได้แก่รูปธรรมสิ่งที่เป็นรูปที่เราจับต้องได้เห็นได้และสิ่งที่เป็นอรูปเป็นนามธรรมสิ่งที่จับต้องไม่ได้และสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งหมดบนโลกนี้และสิ่งที่ไม่ผสมปรุงแต่งอีกอันที่ว่าเรียกว่านิพพานเนี่ยก็เป็นธรรมชาติทั้งนั้นนั่นเราจะสรุปได้ว่าตั้งแต่ขี้ฝุ่นเม็ดเดียวยันนิพพานคือธรรมะแต่ที่เราไม่มีปัญหาอยู่เพราะเรายึดมั่นว่าตัวเราเนี่ยเป็นตัวเราแต่จริงแล้วเราพิจารณาว่าตัวเราเองมีมะตัวเราคืออะไรใช่ไหมเราไม่เข้าใจตัวเองเลยแล้วเราไปเข้าใจอะไรล่ะในชีวิตตัวเองอยู่เนี่ยจะไม่เข้าใจเลยอ่ะนั้นความหมายที่หนึ่งโยมไม่ต้องเข้าใจนะธรรมะคือทุกสิ่งทุกอย่างและความหมายที่สองธรรมะคือกฎของธรรมชาติทุกคนอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติทุกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อ่ะหลีกไม่พ้นอ่ะกฎมีกฎอะไรบ้างล่ะกฎแห่งไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาคือหรือเรียกว่าสัจจะความเป็นจริงกฎก็คือสัจจะสัจธรรมนะความจริงอันสูงสุดแล้วกฎอะไรอีกกฎแห่งเหตุและปัจจัย
กฎพวกนี้รวมๆก็เรียกว่ามีรวมๆเป็นกฎหนึ่งกฎอิทัปปยตาปฏิจจสมุปบาทเคยได้ยินไหมกฎเนี่ยยอมมาต้องศึกษามันกฎมันมีอยู่ตามธรรมชาติกฎแห่งทุกข์และแห่งการดับทุกข์หรือนิพพานก็คือกฎมีอยู่ของมันเองอย่างนั้นสิ่งที่ผสมปรุงแต่งและไม่ผสมปรุงแต่งก็เป็นกฎของมันแล้วก็อยู่ภายใต้กฎหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่คือความหมายที่สองธรรมะคือกฎตามธรรมชาติธรรมะคือสัจจะความจริงคือสัจธรรมสัจจะคือมีหนึ่งเดียวไม่เป็นสองนะเหมือนอย่างยะสัจสี่อ่ะทุกขสัจจะความจริงคือทุกสมุทัยสมุทัยอริยสัจใช่ป่ะสมุทัยสาเหตุของทุกข์ความจริงคือเหตุของทุกข์นิโรธอริยสัจนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจความจริงคือความดับทุกข์ความจริงคือทางให้ถึงความดับทุกข์คือสัจจะความเป็นจริงนี่แหละคือกฎที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อ่ะถ้าโยมไม่เข้าใจกฎนี้ก็ไม่เข้าใจพุทธศาสนาน่ะว่าพระเจ้าท่านตรัสรู้อะไรท่านตรัสรู้กฎสัจจะความเป็นจริงนะท่านตรัสรู้อริยสัจ4นะแต่ถ้าย่อมา2เรื่องก็เหลือแค่2อ่ะล่ะกฎแห่งทุกข์และกฎแห่งความดับทุกข์จำกฎนี้เอาไว้แล้วกันเพื่อนโยมจะต้องศึกษาต่อไปไอ้กฎนี่แหละทำให้ดับให้เกิดทุกข์และกฎนี่แหละทำให้ถึงความดับทุกข์สิ้นสุดกฎนี้เหนือกฎนี้ขึ้นไปสิ้นสุดของกฎนี้กฎนี้ไม่สามารถล่วงล้ำเขตนิพพานได้เนี่ยตรงเนี้ยสูงสุดแหละนะแต่ต้องเดินทางดับทุกข์ด้วยกฎอันเนี้ยล่ะนี้กฎนี้ไปไม่พ้นอ่ะนะกระแสแห่งเรียกว่ากระแสแห่งทุกข์หรือกระแสแห่งตัณหากระดาหรือกระแสแห่งกิเลสกระดาหรือกระแสแห่งอารมณ์กระดาเรียกกระแสเพราะมันไหลมันสังขารผสมปรุงแต่งกันนะอย่างโยมเกิดจากท้องแม่เนี่ยเรียกว่าลูกใช่ไหมล่ะพอโตขึ้นโยมแต่งงานล่ะโยมก็เป็นแม่ใช่ป่ะจากโยมเป็นลูกเนี่ยเป็นผลใช่ป่ะโยมพอโตขึ้นโยมก็กลายเป็นเหตุแล้วออกลูกมาใหม่แล้วนี่แหละคืออาศัยกันเกิดขึ้นนั่นล่ะแห่งทุกข์เหมือนฝนตกลงมาเนี่ยทำให้พื้นดินชุ่มชื้นพื้นดินชุ่มชื้นทำให้ต้นไม้งอกงามต้นไม้งอกงามก็ทำให้มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นนะเมื่อสายการเกิดขึ้นนั่นล่ะนะผสมปรุงแต่งของธรรมชาติเป็นไปตามกฎไปตามหน้าที่ตามกฎนั้นๆ นะกฎมันต้องมีหน้าที่ฉะนั้นความหมายที่3ของธรรมะก็คือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติธรรมะนี่ไม่มีไปกลางๆนะไปกลางๆถ้าธรรมะอันนั้นเกื้อกูลก็ถือว่าเป็นธรรมะขาวถ้าธรรมะไม่เกื้อกูลถือว่าธรรมะดำนะจะเรียกว่ากุศลและอกุศลก็ได้หรือบุญก็บาปก็ได้แต่จริงแล้วธรรมะไม่มีบุญไม่มีบาปอ่ะเป็นกลางๆนะมันอยู่ที่ว่ามันเกื้อหนุนกับชีวิตไหมนะค่าหน้าที่นี้เราทำหน้าที่ถูกชีวิตมันก็ถูกอ่ะทำหน้าที่ผิดมันก็ผิดถ้าทำหน้าที่ไม่เกื้อกูลกับชีวิตนี้ก็มีปัญหาถ้าหน้าที่ที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์น่ะก็คือหน้าที่จะต้องทำให้ทุกข์นี้มันหมดไปเป็นชีวิตที่ไม่มีทุกข์หรือให้มีทุกข์น้อยลงแล้วก็ความหมายที่สี่ธรรมะก็คือผลมันเกิดจากหน้าที่นั้นๆถ้าโยมทำหน้าที่ถ้าทำหน้าที่ในทางที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้คือไปในมรรคมีองค์8อ่ะนะ
หรือศีลสมาธินะโยมก็จะพ้นทุกข์อันนั้นได้ถ้าโยมทำให้ถึงที่สุดแล้วผลมันเกิดขึ้นมาว่าโยมพ้นทุกข์อ่ะทำหน้าที่ถูกผลมันก็ถูกทำหน้าที่ผิดผลมันก็ผิดไอ้ศีลสมาธิเนี่ยมันก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้ล่ะไม่ใช่อยู่แต่ในวัดอยู่ที่โยมต้องประยุกต์ใช้ให้มันถูกตั้งจิตไว้ถูกนะมีกรรมฐานที่จะไม่ให้จิตมันส่งออกไปข้างนอกนะให้มีตัวรู้เห็นอารมณ์มันเห็นอารมณ์มันผูกใจอยู่ผูกจิตเราอยู่เอามันให้หลุดให้เป็นจิตเป็นอิสระจิตอิสระไม่เป็นท่าของอารมณ์ไม่เป็นท่าของกิเลสนั้นท่านยอมแต่มาฝึกษาในพุทธศาสนาเนี่ยยอมต้องรู้จักความหมายของคำว่าธรรมะอ๋อมันเป็นกฎธรรมชาติเป็นธรรมชาตินะเป็นกฎเป็นหน้าที่เป็นผลออกมาอ๋อศาสนามันเกิดขึ้นแบบนี้เองลำพังปัญญาเราแล้วคงไม่รู้หรอกว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรต้องอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้านะท่านก็ต่อยอดมาเหมือนกันท่านก็ต่อยอดมาเหมือนกันไม่นะจนสูงสุดที่ท่านน่ะแล้วก็มาเปิดเผยอย่างที่อาตมากราบพระพุทธรูปเนี่ยไม่รู้ว่าโยมกราบกับอาตมากราบเหมือนกันไหมโยมกราบพุทธรูปเนี่ยเพราะแต่อาตมากราบพระพุทธรูปนี้อาตมาไม่ได้กราบพระอิฐพระปูนน่ะเพราะเป็นศาสนาแห่งปัญญาอาตมากราบเพราะความมีพระมหากรุณาธิคุณที่ได้เปิดเผยให้เราได้รู้ได้เห็นให้เราได้ย้อนพบย้อนชาติให้เรารู้เราควรทำไงกับชีวิตของความเป็นมนุษย์ของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราควรจะทำชีวิตกับเรายังไงให้มีความสุขให้มีความสงบเยือกเย็นแก้ปัญหาได้จนถึงปัญหาสูงสุดยืดจากความตายเป็นความไม่ตายฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราติดต่อกับโลกภายนอกทำให้เกิดความรู้สึกเข้ามาในตัวเราเนี่ยเกิดความรู้สึกที่จิตเรารู้สามารถเราสัมผัสได้ว่าอ๋อจิตเรามีความรู้สึกอย่างนี้เรามีความเห็นอย่างนี้ความคิดอย่างนี้มีความรู้สึกอย่างนี้อารมณ์แบบนี้อยู่ที่จิตแล้วจิตเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นได้เพราะความพร้อมของดินน้ำไฟลมอากาศมันพร้อมแล้วจิตก็ปฏิปนธิจิตเข้าไปถ้าคำว่าปฏิปนธินะไม่ได้ว่าเกิดนะไอ้ที่เกิดอะคือดินน้ำไฟลมมันเกิดธาตุมันเกิดธาตุมันประชุมกันธาตุมันสังขารผสมปรุงแต่งกันกลายเป็นรูปร่างกลายเป็นอัตตาอันนี้และอัตตานี้พระเจ้าบอกว่าเป็นอัตตาที่ไม่ใช่อัตตาเข้าใจมั้ยอัตตาที่ไม่ใช่อัตตาคือมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนนะทำไมถึงไม่ใช่ตัวตนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ล้วนแต่สักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดมันผสมปรุงแต่งกันตลอดเวลาเหมือนเซลล์เราเนี่ยทำงานอยู่ตลอดเวลาผสมปรุงแต่งกันอยู่ตลอดเวลาที่ตัวเรามีหมดตัวทุกข์ก็อยู่ที่ตัวเราตัวดับทุกข์ตัวนิพพานก็อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่จิตของโยมนี่ไงจิตตัวเดียวอะไรก็ขึ้นอยู่กับจิต
ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับจิตแม้ทั้งวัตถุข้าวของหรืออารยธรรมของมนุษย์ก็ขึ้นอยู่กับจิตจิตเป็นผู้คิดหรือว่าจริงไหมล่ะคิดแล้วทำทำแล้วก็สะสมความรู้มาต่อยอดมาความรู้มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่าวัตถุไม่เป็นสิ่งที่น่าทึ่งน่าหลงไหลแต่จริงแล้วยังไม่ถึงหรอกมันยังไม่ต้องเปิดปลายอยู่ยังพัฒนาไม่ดีที่สิ้นสุดแต่เพิ่งไปหลงไหลได้เพิ่มมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยล่ะแต่สิ่งที่ควรเราจะหลงไหลสิ่งที่เราจะเพิ่มก็คือการปฏิบัติอบรมจิตเนี่ยเราตั้งจิตไว้ถูกอะอะไรมันก็ดีไปหมดอะไรมันก็ไม่เป็นอาการรู้สึกที่มันกระชากหัวใจกัดเจ้าของตัวเองอันดับแรกเนี่ยรู้ว่าเราเกิดมาจากอะไรเราเกิดมาจากธาตุทั้ง6อันได้แก่ดินน้ำไฟลมธาตุอากาศและวิญญาณธาตุหรือธาตุจิตหรือธาตุรู้เนี่ยจิตเป็นตัวรู้มันไม่มีสรีระรูปร่างสันฐานใดๆทั้งสิ้นน่ะมันรู้อย่างเดียวเลยอะแล้ววัดไม่ได้ด้วยความรู้มันมากมายแค่ไหนสิ้นสุดแค่ไหนไม่มีปริมาตรวัดไม่มีเครื่องมือวัดนะมันรู้ได้รวดเร็วมันอยากรู้ไปหมดมันชอบไปโน่นไปนี่ไปหมดแต่มันก็อาศัยกายเนี่ยอยู่ถ้าไม่มีกายนี้จิตก็ไม่มีที่อยู่กายนี้ไม่มีจิตกายนี้ก็ไม่สามารถมีชีวิตได้กายที่จะเน่าเปื่อยผุพังไปพอดินน้ำไฟลมอากาศมันพร้อมแล้วจิตก็ปฏิผลที่เข้าไปแล้วก็มีวิญญาณก็เราก็มีชีวิตขึ้นมาบางคนยังไม่ทันออกจากท้องพ่อท้องแม่เลยดินน้ำไฟลมไม่พร้อมจิตก็เคลื่อนสิอยู่ไม่ได้สิก็เลยกลายเป็นแท้งไปบางทีจิตมันเคลื่อนไปก่อนด้วยฟ้ำไปก่อนที่เราตายด้วยฟ้ำไปหาดินน้ำไฟลมใหม่แล้วคนๆเดิมน่ะไม่ใช่เราไปเกิดใหม่ไม่ได้คนๆเดิมนะไม่ใช่อ่ะนะมันเป็นการก่อตัวของดินน้ำไฟลมขึ้นมาใหม่อย่างต้นไม้เนี่ยต้นแม่มันเกิดขึ้นมามันก็มีลูกไม้ใช่ไหมลูกไม้มันก็ไปเกิดใหม่ใช่ไหมเป็นต้นใหม่ขึ้นมาและต้นที่เกิดขึ้นใหม่เป็นต้นแม่ใช่ไหมล่ะไม่ใช่หรอกมันคนละต้นกับต้นแม่มันเห็นไหมแต่มันจิตนี่มันมีเชื้อเหมือนลูกไม้มันมีเชื้อเพราะเลยก็เกิดใหม่ผสมดินน้ำไฟลมผสมปรุงแต่งใหม่เป็นต้นใหม่ขึ้นมาได้ป่ะบางทีมันไม่ต้องมีธาตุดินน้ำไฟลมก็ได้มันอุบัติขึ้นเลยโตขึ้นเลยทีเดียวเรียกโอปาติกะคือพวกเทวดาล่ะก็โตขึ้นมาทีเดียวเมื่อมาอยู่ในครรภ์มาเป็นเด็กเป็นทารกเป็นเด็กเป็นอะไรไปมันโตขึ้นมาทีเดียวเลยนั่นแหละการอุบัติของจิตนะแต่มันไม่เห็นหรอกมันไปพูดถึงก็ได้เอายอมถ้ายอมปฏิบัติแล้วยอมจะเข้าใจเองนะเอาแท้ปัจจุบันเนี่ยนะเราเป็นดินน้ำไฟลมอากาศเนี่ยกับวิญญาณเนี่ยปฏิสนธิทำให้มีชีวิตขึ้นมาเนี่ยฉะนั้นกายกับจิตนี่มันแยกกันนะหรือว่าแยกมะแยกนะแล้วเวลานั่งปวดขาอะไรเนี่ยทำไมจิตมันไปปวดด้วยล่ะปวดมะทำไมไม่ให้กายมันปวดอย่างเดียวล่ะจิตจะต้องไปปวดด้วยล่ะตกลงมันแยกมะฮะแล้วนั่งปวดขาทำไมจิตมันปวดด้วยล่ะฟังแล้วฝึกมันปวดที่จิตใช่ไหมล่ะลมมันแยกไม่แยกอาตมาอุปมาให้อีกเคสหนึ่งเคสในห้องผ่าตัดในห้องผ่าตัดมีแพทย์สาขาหนึ่งเรียกว่าวิสัญญีแพทย์ก่อนที่หมอจะผ่าตัดจะต้องมีวิสัญญีแพทย์ทำงานก่อนใช่ไหมล่ะให้ยานอนหลับให้ยาสลบ

พอยามออกฤทธิ์และเคมีก็กดเส้นประสาทใช่ไหมล่ะหมอก็ตัดมือตัดขาเราผ่าท้องเรารู้สึกไหมไม่รู้สึกนะจริงไหมไม่รู้สึกหรอกแต่ถ้าเรานั่งอยู่แล้วปวดเมื่อยทำไมมันจิตมันรู้สึกล่ะแปลกไหมเพราะเราไปยึดไงยึดไงยึดสภาวะของธรรมชาตินั้นเป็นตัวเราไงเพราะเราคิดว่ามันเป็นตัวเรามันเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมล่ะแล้วเราก็ไม่ได้มีการฝึกด้วยเพราะแต่แยกกายแยกจิตออกแล้วมันจบแล้วมันแยกได้ไหมล่ะแยกได้ใช่ไหมล่ะหมอก็ยังแยกได้เลยบางทีว่าเราเอาความรู้สึกนั้นมาอยู่ที่การปวดเมื่อยของดินน้ำไฟลมไหมล่ะแล้วพูดคุยกันเรื่องของธาตุต่อฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ที่ตัวเราเนี่ยล่ะนะเราต้องเรียนรู้ให้ลึกซึ้งให้ละเอียดให้มองให้กว้างๆเหมือนกับเราอยู่ตีนเขาอ่ะแล้วเราจะมองวิวเราจะเห็นวิวไหมล่ะเห็นนะแต่มันก็ไม่ไกลอ่ะเผื่อมีต้นไม้บังใช่ไหมล่ะถ้าเราอยู่ที่บนภูเขาล่ะจะมองเห็นอะไรได้กว้างไหมกว้างขึ้นมองได้ไกลขึ้นสามารถยังลึกถึงความลึกของทะเลด้วยซ้ำไปว่าทะเลนั้นลึกเท่าไหร่จริงไหมนั้นเราต้องมองอะไรให้ลึกๆนะให้กว้างจะได้เข้าใจธรรมะมากขึ้นจะได้เข้าใจได้ถูกเวลาปฏิบัติหรือนั่งสมาธิอันนี้แหละคือปัญญาที่โยมจะต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นอนิจจังถ้ายอมจิตยอมไม่เห็นอนิจจังจิตยอมจะไม่คลายออกเวลานั่งสมาธิจะไม่คลายออกใช่ป่ะถ้ายอมไม่คือไม่มีความรู้อ่ะยอมแต่นั่งอย่างเดียวอ่ะมันก็ไม่เกิดประโยชน์หรอกมันได้แค่จิตมันสงบแต่มันปัญญาไม่เกิดแต่ถ้าจะให้เป็นสมาธิที่สูงสุดยอมจะต้องเป็นสมาธิอันแนบแน่นด้วยสติและปัญญาต้องมีสมาธิประกอบด้วยสติปัญญาเนี่ยแนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยไม่มีช่องว่างเลยเรียกว่าอันนั้นตริยสมาธิไม่ใช่สมาธิเฉยๆอ่ะนั้นยอมต้องฟังด้วยดีต้องปูพื้นให้ยอมเข้าใจนะบางคนนั่งเอาสงบอย่างเดียวอ่ะมันก็ได้แค่ตรงนั้นน่ะแต่ปัญญาตาแห่งปัญญาธรรมจักสูเนี่ยไม่เกิดเพราะมันไม่เห็นด้วยจิตไม่เห็นด้วยตาปัญญาเพราะจิตนี่มันตัวที่มองไม่เห็นเราจะให้ตาเนื้อนะมองก็ไม่ได้อ่ะต้องใช้ตาในตาแห่งปัญญามองเปิดพระอัญญาโกณฑัญญะท่านได้ใช้ดีธรรมจักสูเกิดขึ้นเพราะท่านมองเห็นด้วยตาปัญญาเหมือนปฐมเทศนาที่เรียกว่ากรรมธรรมจักกับปวัตนสูตรอ่ะพระเจ้าท่านเทศนามาเรื่องของความสุดโต่งทั้งสองข้างนะให้ถือทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาท่านบอกถึงทางเป็นสายกลางท่านบอกถึงอายะสัจ4แต่ตาธรรมตาสุได้เกิดขึ้นกับพระผู้มีอายุโกฏัญญะเนี่ยท่านทำไมถึงธรรมจักสุเกิดขึ้นตาปัญญาถึงเกิดขึ้นล่ะเพราะท่านได้ฟังธรรมนะท่านใช้ตาปัญญาพิจารณาพิจารณาลึกเข้าไปพิจารณาลึกเข้าไปไม่ได้ฟังแล้วท่านดำได้ดวงตาธรรมจักสุเลยไม่ใช่อ่ะท่านใช้คิดไงคิดตามอย่างที่พระบาลีท่านว่าอายัสสันโตโกทัญญัสสะวิรชังวีตมลังธรรมจักขุงจากสุตธรรมมันปราศจากทุลีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระผู้มีอายุโกทัญญะดวงตาปราศจากทุลีปราศจากมลทินได้เกิดขึ้นแล้วท่านไม่ได้เห็นธรรมะตรงนั้นไม่เห็นอายะสัจ4
ท่านไม่ได้เห็นทางแต่ท่านเห็นอะไรอย่างกิจจิตสมุทยะธรรมังปัพพันตังนิโรธธรรมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงย่อมดับไปเป็นธรรมดาถ้าเห็นความเกิดดับพระเจ้าท่านเทศความเกิดดับไหมล่ะไม่ได้เทศท่านเทศทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทากับยัคสัจ4แต่อัญญาโกณฑัญญะท่านเห็นความเกิดดับว่าโลกนี้ล้วนแต่ผสมปรุงแต่งล้วนแต่เป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปอ๋อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเป็นแต่เป็นภาพแห่งมายาขอตาปัญญาท่านเปิดท่านเห็นท่านย่อยธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านเทศนาท่านย่อยเป็นความรู้ของท่านท่านเห็นด้วยตาปัญญาท่านย่อยออกมาท่านประยุกต์ออกมาท่านใช้ความคิดอย่างที่อาตมาบอกว่าโยมต้องฟังด้วยดีฟังแล้วคิดตามถ้าคิดไม่ได้ต้องถามให้เข้าใจถ้าถามไม่โยมต้องจำเอาไว้พอโยมจะนั่งสมาธิถึงจุดหนึ่งแล้วสมาธิถึงสูงสุดแล้วโยมก็ต้องเป็นสมาธิประกอบด้วยปัญญาโยมต้องเพ่งปัญญาต่อวิ่งวิปัสสนาต่อเหมือนโยมติดเครื่องแล้วโยมสตาร์ทรถติดแล้วรถพร้อมจะเดินจะออกแล้วแต่โยมไม่ยอมเข้าเกียร์เราจะไปถึงที่ไปถึงฝั่งมาแล้วถึงเป้าหมายมะก็ไม่ถึงก็ตาชึ่งชึ่งชึ่งชึ่งอยู่ตรงนั้นนั่นแหละไม่ไปไหนเลยต้องเดินปัญญาต่อเขาเดินยังไงล่ะคืนความรู้ก็ไม่มีพระบอกก็ไม่ฟังไม่รู้ก็ไม่ฟังให้รู้แล้วชีวิตนี้จะอยู่ตรงไหนล่ะจะแก้ยังไงล่ะแก้ถูกจุดไหมล่ะอันว่าธาตุดินนั้นน่ะขุดแล้วพูดถึงคุณสมบัติของธาตุดินในตัวเราเนี่ยประกอบด้วยคุณสมบัติคือมันกินเนื้อที่มันอาศัยเนื้อที่ในการอยู่ไอ้ที่เราเขียนแข็งๆนั่นน่ะคุณสมบัติคือมันกินเนื้อที่นะจริงแล้วไม่ต้องไปทำอะไรมันหรอกไอ้ธาตุดินนี่มันก็เน่าเปื่อยผุพังไปได้ไม่ต้องไปเผามันหรอกถ้าไม่มีชีวิตมันก็เน่าก็เปื่อยกับธาตุน้ำธาตุที่มันชอบอยู่รวมกันนะเหมือนอะไรใส่ลงไปในน้ำโอเคมันก็แยกออกหรอกพอเอาสิ่งนั้นออกน้ำก็รวมตัวกันเหมือนเดิมเหมือนลูกกรอนอ่ะยาผงอ่ะเราทำให้มันปั้นเป็นก้อนได้ยังไงให้มันเกาะกลุ่มกันได้ยังไงก็เอาน้ำหยดเข้าไปนี่คือคุณสมบัติของธาตุน้ำเอาธาตุไฟล่ะคือธาตุอุณหภูมิล่ะคือความร้อนอ่ะเผาผลาญเผาเซลล์ให้ตายเผาเซลล์เก่าให้ตายเพื่อให้เซลล์ใหม่เกิดขึ้นมาทำงานแทนเนี่ยเราเซลล์เราก็เป็นแบบนั้นนั่นล่ะแล้วธาตุลมล่ะธาตุที่ให้มันอ่อนสลวยให้มันนุ่มเนิ่มให้มันพิ้วได้ขยายตัวได้ถ้าคนตายแบบมันไม่อ่อนฝรั่วมันแข็งทื่อเลยใช่ไหมเพราะธาตุลมมันไม่มีแล้วมันทำให้น้ำหนักหนักเลยใช่ไหมล่ะคนหนึ่งแบกตั้ง4คนยังไม่ค่อยอยากจะไหวเลยแต่ถ้ามีธาตุลมเมื่อไหร่โหมันเบาอ่ะใช่ไหมล่ะมันพิ้วได้อ่ะนั่นแหละคุณสมบัติของธาตุลมเพราะธาตุที่5ธาตุอากาศคือธาตุว่างเพื่อให้ธาตุดินน้ำไฟลมธาตุวิญญาณธาตุหรือธาตุจิตเนี่ยอาศัยอยู่ได้นั่นแหละคือธาตุ6ถ้าเราแยกส่วนออกมาแล้วเฟ้ดินน้ำไฟลมเนี่ยตัวเราอยู่ที่ไหนอ่ะธาตุดินน้ำไฟลมผสมในสัดส่วนแบบนี้ก็กลายเป็นผมผสมในสัดส่วนแบบนี้ก็กลายเป็นขนเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นน้ำเลือดน้ำหนองตับไตไส้พุงมันอยู่ที่ว่าฝัดฝัวถ้าผมได้ฝัดฝัวแบบไหนผสมปรุงแต่งแบบไหนจะฝังขานแบบไหนฝังขานคือผสมปรุงแต่งโยมพยายามสร้างศรัทธาขึ้นมานะอยากประพฤติปฏิบัติ
ถ้าไม่มีศรัทธามันไม่เจริญมันไม่ก้าวหน้าใช่ป่ะต้องมีความศรัทธาแล้วก้าวหน้าแล้วศรัทธาเกิดขึ้นเมื่อโยมได้รู้ความจริงเข้าไปแล้วล่ะอ๋อมันเป็นอย่างนี้ด้วยหรือก็อาตมาก็ไม่ได้รู้หรอกไม่ฝึกฝาก็ไม่รู้หรอกอ๋อฝึกฝาเข้าไปบาดเข้าก็เริ่มรู้แล้วก็ถ้าโยมฝึกปฏิบัติไปเดี๋ยวโยมก็สามารถที่บังคับจิตของตัวเองได้อ่ะอ๋อได้เห็นอารมณ์ตัวเองเนี่ยได้โดนอารมณ์มันผูกจิตเอาไว้นะเรียกว่าสังโยชน์ผูกใจผูกจิตมันไม่หลุดคนเราที่มันทำผิดไปเพราะอย่างเงี้ยล่ะโดนอารมณ์ผูกจิตแล้วทำตามที่จิตมันต้องการจิตมันอย่างเงี้ยล่ะชอบไปเรื่อยล่ะคิดไปเรื่อยทำไปเรื่อยล่ะเรารู้แล้วเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วว่าเราเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งของธาตุต่างๆมากมายเลยจริงบนโลกเราเนี่ยมีอยู่แค่3ธาตุเองอะธาตุหลักๆนะรูปธาตุธาตุที่มีรูปกับอรูปธาตุธาตุที่ไม่มีรูปแล้วก็นิพพานธาตุนะนิพพานธาตุคือธาตุนิพพานเป็นธาตุนะเป็นธาตุแล้วเราเมื่อไม่จิตมีปฏิสนธิขึ้นมาแล้วแล้วกายเราเนี่ยธรรมชาติน่ะมันก็ผสมปรุงแต่งอ่ะให้กายดินน้ำไฟลมเนี่ยสร้างเครื่องมือให้จิตทำงานน่ะให้สร้างเครื่องมือให้จิตใช้ทำงานน่ะไอ้ตัวเนี้ยล่ะที่ทำให้เราเกิดติดต่อกับโลกภายนอกน่ะไอ้เงื่อนต้นของโยมเนี่ยคือตรงเนี้ยล่ะโยมต้องศึกษาตรงเนี้ยไอ้ที่ทำให้เกิดความรู้สึกต่างๆมากมายเกิดความคิดความเห็นต่างๆมากมายในชีวิตเนี่ยเพราะเกิดมาจากที่โยมมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแหละโยมเห็นอะไรทีโยมตาไปสัมผัสทีนึงโยมก็มีความเห็นแบบนั้นมีความเห็นแบบนี้ใช่ไหมเหมือนกับเราออกกับท้องแม่ใหม่ๆอ่ะแล้วก็ไม่มีความรู้ความรู้สึกพวกนี้หรอกความโลภความโกรธความหลงมันไม่มีหรอกใช่ไหมล่ะความชอบไม่ชอบไม่มีหรอกมีตัวตนก็ไม่มีหรอกแต่เพราะเครื่องมือของจิตเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันทำหน้าที่ของมันอะนะทำหน้าที่ของมันทำบ่อยๆข้ามก็รู้สึกว่าอันนี้อร่อยนะอันนี้ดีนะอันนี้สวยงามนะไอ้แบบนี้ชอบนะมันก็เริ่มฟังมาเรื่อยๆฟังมาเรื่อยๆฝ่าฝนมาเรื่อยๆในจิตใจของเราในอาสวะในความเคยชินอะในจิตส่วนลึกของเราอะคนเราที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายในชีวิตเนี่ยเขาว่ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยล่ะนั่นก็คือกอไก่ขอไข่ในพระพุทธศาสนาที่โยมจะต้องศึกษาและกฎปฏิจจสมุปบาทอะหรืออิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปบาทกระแสแห่งทุกข์เนี่ยนะตาหูจมูกลิ้นกับกายใจนี่ก็อยู่ในกระแสแห่งทุกข์เนี่ยล่ะนะเราย่อมาแล้วกันพระเจ้าท่านย่อไว้ให้แล้วให้เริ่มที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทำไมมันถึงเป็นกระแสแห่งทุกข์ได้ล่ะใหม่ๆเด็กๆก็ไม่มีหรอกพอเริ่มมีเข้าฝากฝมมากข้าวแบบนี้อร่อยอย่างนี้ชอบอย่างนี้เรียกว่าไม่ชอบพอเริ่มไม่ชอบก็เริ่มเห็นกับตัวมากขึ้นนะก็เริ่มมีความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมากขึ้นสะสมขึ้นสะสมขึ้นยิ่งไปอยู่ในครอบครัวที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิด้วยแล้วโอ้โหนะเด็กคนนั้นจะเอาไม่อยู่เลยอ่ะเอาแต่ความต้องการของตัวเองอ่ะต้องการไปหมดอันนี้ก็อยากจะได้นี่อยากจะมีไม่ได้ก็โอ้โหทำร้ายจริงไหมล่ะ
แต่ถ้าครอบเด็กอันไหนครอบครัวนั้นเป็นสัมมาทิฏฐินะในการอบรมสั่งสอนที่ดี

นะเด็กนั้นก็จะได้รับการสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นทางที่ถูกตั้งจิตไว้ถูกกว่าก็จะไม่มีความโลภความโกรธความหลงนะมีแต่ว่ามีสติปัญญามีเหตุมีผลยิ่งสมัยเนี้ยเลี้ยงลูกการเห็นหรือเปล่าล่ะไอ้นี่ก็ดีไอ้นี่ก็ดีก็สร้างความเห็นแก่ตัวของเขานั่นล่ะว่าเขาต้องเหนือคนอื่นเขาไม่มีเพื่อนแก่เจ็บตายไม่มีเพื่อนเกิดไม่มีเพื่อนแก่ไม่มีเพื่อนเจ็บไม่มีเพื่อนตายมีแต่ว่าให้เราตัวเองเนี่ยดีกว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นคนอื่นผิดหมดตัวเองถูกคนเดียวยิ่งสมัยนี้เห็นป่ะพ่อแม่ไม่เอาแล้วพ่อแม่ผิดไปหมดเลยเพราะเขาไม่ได้ปัญญาอ่ะเขาเอาโดนแต่วัตถุหรือโดนแต่พวกโฟเชียลหรือโดนอริยธรรมน่ะครอบงำจิตใจเขาอ่ะเขาไม่มีใครผิดใครถูกนะอยู่ที่ว่าเราไม่เห็นว่าใครผิดใครถูกเองอ่ะแต่ถ้าผู้ใหญ่บอกว่า1บวก1เป็น2ผู้ใหญ่ก็ถูกอ่ะแต่ผู้ใหญ่บอกว่า1บวก1เป็น5ผู้ใหญ่ก็ผิดอ่ะแต่ถ้าเด็กบอกว่า1บวก1เป็น2เด็กก็ถูกอ่ะถ้าเด็กบอกว่า1บวก1เป็น5เด็กก็ผิดอ่ะมันต้องเอาเหตุผลมาคุยกันนะว่าใครถูกใครผิดยิ่งนั่นยิ่งสมัยนี้นักเรียนเนี่ยเอาแต่ใจเห็นป่ะล่ะตัวเองถูกหมดเลยอ่ะคนอื่นผิดหมดจริงมั้ยจริงๆแล้วเนี่ยพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้สรรเสริญนะเรื่องบุตรเขาพูดถึงเรื่องบุตรเหมือนกันนะพุทธเจ้าล่ะบอกบุตรที่ประเสริฐที่สุดอ่ะไม่ใช่บุตรที่ฉลาดนะบุตรที่ประเสริฐสุดนะไม่ได้บุตรที่เป็นผู้ฉลาดหรือเป็นบุตรที่น่ารักหรอกแต่เด็กบุตรที่ประเสริฐที่สุดคือบุตรที่เชื่อฟังพ่อแม่พ่ออะไรล่ะเพราะว่าเขายังเป็นเด็กอยู่อ่ะนะประสบการณ์ทางชีวิตเขายังไม่มากพอยังไม่รู้ดีรู้ชั่วมากพอจะต้องมีครูบาอาจารย์หรือพ่อแม่เนี่ยคอยสั่งสอนอบรมเอาไว้อันที่อาตมาบอกถ้าได้ครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฏฐิมันก็เด็กก็ก้าวหน้ามีความเจริญอ่ะแต่ถ้าไปครอบครัวที่สัมมาทิมิจฉาทิฏฐินะเอาแต่ป้อนความต้องการให้กับลูกไปอย่างเดียวลูกก็เอาแต่ใจอ่ะเห็นแก่ตัวในสังคมก็เห็นแก่ตัวมีตัวเองมากอ่ะไม่มีเมตตาเอาแต่การแข่งขันในตัวเองถูกแล้วผลร้ายมันอยู่ที่ไหนล่ะอยู่ที่สังคมถ้าอยู่ที่เด็กถ้าเด็กมีมากๆเข้าสังคมมันก็วิปริตอ่ะประเทศชาติก็แย่ใช่ป่ะล่ะนะไม่ต้องดูว่าตรงไหนมันเหตุผลมันถูกอยู่ที่ตรงไหนนะเพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแหละนะครับแล้วเกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายในชีวิตเลยอ่ะเป็นอารมณ์ที่เข้ามาสู่ใจเราอ่ะหูเสียงที่ได้ยินทางหูกลิ่นที่ทางจมูกตาที่เห็นรูปลิ้นที่ได้ลิ้มรสโผฏฐัพพะสิ่งที่ถูกต้องกายคู่กับกายถูกต้องกายธรรมารมณ์ความรู้สึกเรื่องราวเนี่ยคือกอไก่ขอไข่ยอมต้องเรียนรู้แต่ควบคุมมันให้ได้เพราะยอมจะเป็นภพไหนกรรมภพหรือพรหมหรือรูปภพหรืออรูปภพหรืออบายภพเนี่ยก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจของยอมมันล่ะหรือจะให้เหนือภพเป็นนิพพานเป็นพระอรหันต์ก็อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแหละยอมควบคุมมันได้ไหมล่ะถ้ายอมควบคุมมันได้มันก็จบอ่ะถ้าควบคุมไม่ได้ปล่อยให้ไปตามกระแสก็เข้ากฎของธรรมชาติอ่ะกฎไปแห่งความทุกข์อ่ะมีทางมีแค่กฎอ่ะมันเฉียบขาดมันแน่นอนถ้ายอมปล่อยไปธรรมชาติมันก็จะไปกระแสแห่งทุกข์กันละเพราะเราเด็กไม่พ้นอ่ะ
เรื่องธรรมชาติอ่ะเราอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติจริงไหมล่ะชีวิตคือธรรมะมันหนีก็ไม่พ้นอ่ะมันเรื่องเดียวกันอ่ะมันแยกจากกันไม่ได้หรอกแล้วเข้าใจการทำงานของตาหูจมูกลิ้นกายใจมะพอมันเห็นอะไรมันเอาต้นไม้เข้ามาในตัวเราเปล่าๆหรอกมันเอาอารมณ์เข้ามาหรือเห็นคนที่เรารักเนี่ยมันก็เอาอารมณ์เข้ามาเห็นคนเราเกลียดก็เอาอารมณ์เข้ามาไม่ได้เอาคนหรือสิ่งของเข้ามาในตัวเราเพราะอะไรมันเปลี่ยนเป็นอารมณ์เข้ามาแล้วก็ปรุงแต่งอารมณ์ถ้ามันพอดีกับตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เป็นในสิ่งที่เราชอบไปสิอยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะได้ใช่ไหมล่ะถ้าไม่ชอบล่ะก็อยากจะฆ่าอยากจะทำลายอยากทำร้ายจริงไหมมันเกิดขึ้นได้ยังไงล่ะนั่นแหละต้องมาเรียนรู้กันควบคุมมันให้ได้นะพระเจ้าชี้ไปทุกที่ทุกไปเกิดที่อะไรล่ะถ้าไปพูดถึงอริยสัจสี่เนี่ยสาเหตุของทุกข์สมุทัยก็เขาบอกว่าตัณหาพระเจ้าบอกว่าตัณหาคือความอยากในกามตัณหาในอารมณ์ที่ใคร่ในเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายกามเรียกว่ากามคุณกามคุณ5กามคุณมันมีคุณนะเค้าเรียกว่ากามคุณตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันมีคุณนะเพราะทำให้เรามีความรู้สึกที่ชอบเป็นสุขอะแต่มันแฝงไปด้วยทุกข์จริงมั้ยล่ะแฝงไปด้วยทุกข์มันเป็นกิเลสที่มันละเอียดนะแล้วเราก็ชอบมันด้วยอ่ะแต่ทำให้เราติดอยู่ในโลกอ่ะติดอยู่ในความทุกข์เพราะมันเป็นสิ่งที่ผมปรุงแต่งสิ่งผมปรุงแต่งทั้งหมดย่อมทุกข์วัตถุประโยชน์สภาวะแห่งทุกข์สภาพแห่งทุกข์แล้วก็มีอะไรกามตัณหามีภวตัณหาตัณหาคืออยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะมีนั่นมีนี่อยากเป็นนั่นเป็นนี่และวิภวตัณหาความไม่อยากมีไม่อยากเป็นไม่อยากเป็นนั่นไม่อยากเป็นนี่ไม่อยากได้ยินแบบนั้นไม่อยากได้ยินแบบนี้ไม่อยากเห็นแบบนั้นไม่อยากเห็นแบบนี้ไม่อยากเป็นคนอย่างนั้นไม่อยากเป็นคนอย่างนี้คือไม่อยากนี่คือสาเหตุแห่งทุกข์อย่างที่เรามาวัดเนี่ยใครเคยมาบ้างละก็จะสวดมนต์ตอนเช้าจะพระเจ้าท่านชี้ไปที่ไหนล่ะทุกชี้ไปที่ชาติความเกิดใช่ไหมล่ะถ้าความเกิดชาติชาติทุกขาชราทุกขามรณะปิดทุกขังโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิดทุกขาปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยังปิดฉังนรภะติดตามปิดทุกขังโหทุกเพียบเลยเห็นไหมล่ะชี้ไปที่ชาติความเกิดเป็นตัวทุกข์แล้วพระเจ้าท่านสรุปเอาไว้แล้วสังคิเตนะปานจุปาทาละขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์อ๋ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เมื่อกี้บอกว่าตัณหาเป็นตัวทุกข์นี่บอกว่าอุปทานเป็นตัวทุกข์ประธานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ใช่ทั้งคู่เป็นทุกข์ทั้งนั้นน่ะเพราะว่าอุปทานมันเกิดจากตัณหาใช่ไหมล่ะอุปทานเกิดจากตัณหาแล้วขันธ์5คืออะไรล่ะคือกายกับจิตเนี่ยล่ะที่เรียกว่าขันธ์5เป็นการทำงานของขันธ์5รู้จักขันธ์5มั้ยคือรูปขันธ์อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นรูปขันธ์นะอีก4ตัวเป็นนามนะเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ไปทำงานของขันธ์5ถ้าขันธ์5อันไหนทำงานเค้าเรียกว่าขันธ์นั้นเกิดขันธ์ไหนไม่ทำงานเรียกขันธ์นั้นดับนั่นล่ะคือเกิดดับตามที่พระอัญญาโกฏัญญะท่านได้เห็นนั่นล่ะความเกิดดับยังกินเจตสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมดับเป็นธรรมดาขันห้าทำงานเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับแต่เราไม่ยอมให้ขันห้าทำงานมันเกิดแล้วมันไม่ดับเราให้มันอยู่ค้างเติ่งงั้นเราคิดว่าขันห้าเป็นของเราขันห้าอันไหนทำงานเรียกขันนั้นเกิด
ต้องนั้นขันนั้นเป็นแค่สภาวะดินน้ำไฟลมนั่นเองไม่ทำงานถือเป็นแค่สภาวะแห่งธาตุถ้าสภาวะแห่งธาตุนั้นทำงานถือว่าขันนั้นเกิดเข้าใจไหมขันห้าไม่ได้เกิดพร้อมกันทีเดียวนะนะไม่ได้พร้อมกันทีเดียวนะขันไหนทำงานขันนั้นดับขันไหนทำงานขันนั้นดับเกิดดับเกิดทำงานทำงานเกิดดับขันไหนทำงานถือว่าขันนั้นเกิดขึ้นขันไหนไม่ทำงานถือว่าขันนั้นดับและขันนี้อันที่มันดับก็กลายเป็นสภาวะของดินน้ำไฟลมที่ปรุงแต่งกันเองแค่นั้นเองไม่เรียกเป็นขันนะเพราะมันไม่ทำงานเข้าใจไหมมันละเอียดลึกซึ้งแล้วนะต้องตั้งใจฟังให้ดีเทปะอธิบายบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติระหว่างรูปธรรมนามธรรมตั้งแต่สังขารและอสังขารเทปะมองนี่อาตมาพูดเข้าโครงพุทธศาสนาให้มองเข้าโครงเลยโยมไม่ได้เข้าใจได้รู้ว่าควรจะทำยังไงกับชีวิตของเราทำที่ตรงไหนมันไปรู้อะไรมันมากอะโยมเอ้ยธรรมะมันไปรู้อะไรมันมากเรียนที่ตัวเราเองเรียนจากของจริงเรียนจากวิทยาศาสตร์รู้จะสองเรื่องเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์ที่อาตมาจะพูดถึงเรื่องของการจะเกิดทุกข์นะไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายถือว่ารูปขันธ์เพราะเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เรียกว่าอายตนะภายในนะเมื่อปีอายตภายในเขาเรียกว่าอินทรีย์ 5อินทรีย์ 6ทำไมเรียกอินทรีย์ล่ะเพราะมันชอบกัดชอบจิกชอบกินหัวใจของเราเรียกอินทรีย์เขาเปรียบเปรยนะนะแล้วก็ต้องเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ต้องมีคู่ของมันใช่ไหมอายตนะภายนอกตาคู่กับอะไรเราก็รู้อยู่แล้วนี่ตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสโผฏฐัพพะคู่กับกายสิ่งที่ถูกต้องกายคู่กับกายคือเย็นร้อนอ่อนแข็งคู่กับกายใช่ป่ะเย็นร้อนอ่อนแข็งคู่กับกายสัมผัสอันเนี้ยคู่กับกายแล้วก็ทำมาลมเรื่องราวนึกคิดว่ามโนภาพความรู้สึกนึกคิดสร้างเป็นเรื่องเป็นราวคู่กับใจไม่คู่มาอย่างเงี้ยมันถึงกันมันเนื่องกันเนื่องกันตามธรรมชาติเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันมีระบบเส้นประสาทอยู่มันต้องมีวิญญาณมารับรู้มันก็ทำงานของมันเองเข้าใจไหมมันทำงานของมันเองมันทำงานเนื่องถึงการปุ๊บแล้วมันก็ปกเมื่อขัดรูปขันคือตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่ารูปขันมันทำงานปุ๊บเอานี่มันก็วิญญาณขันธ์ก็ทำงานขึ้นมาสิกลายเป็นวิญญาณรับรู้มาฉันเห็นเกิดความรู้สึกขึ้นมาฉันเห็นฉันได้ยินฉันได้ยินเสียงฉันได้กลิ่นฉันทราบรสฉันทราบถูกต้องกายฉันรู้เรื่องราวธรรมารมทางใจเห็นปะสามตัวเนื่องกันทำเรียกว่าสามตัวรวมกันเรียกว่าผัสสะอารมณ์กระทบจิตเขายอมให้คุณค่าให้ความหมายกับตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมอารมณ์ให้กับให้ความหมายให้คุณค่ากับอายตนะภายในและอายตนะภายนอกทำให้เกิดผัสสะสามตัวเรียกว่าผัสสะเห็นแบบมันอาศัยตาอาศัยกับรูปถึงกับรูปกับรูปเป็นเหตุปัจจัยทำให้เกิดวิญญาณเกิดขึ้นมาวิญญาณขันธ์ทำงานต่อจริงไหมล่ะสามตัวเรียกกันเรียกผัสสะขันอื่นยังไม่ทำงานนะสัญญาเวทนาขันยังไม่ทำงานสัญญาขันยังไม่ทำงานสังขารขันยังไม่ทำงานนะเห็นป่ะมันยังดับอยู่แต่รูปขันทำงานและวิญญาณขันทำงานแล้วนะเหมือนคำบาลีท่านว่าจักขุนจักจักขุนจักปฏิจจะรูเปจะอุปัชติจักขุวิญญาณังตาเนื่องด้วยกับรูปเนื่องด้วยปฏิจจะปฏิจจคือเนื่องด้วยกันอาศัยกันทำให้เกิดจักขุวิญญาณเห็นป่ะสามนะเป็นนางธรรมานังสังคติผัสโสทำสามตรงนี้รวมกันเรียกว่าผัสสะนะพุทธเจ้าท่านชอบท่านชอบฝาทยายบทนี้นะเป็นธรรมที่พุทธเจ้าท่านชอบท่านสรรเสริญแล้วท่านก็ตรัสรู้ธรรมอันนี้ด้วยล่ะนะว่าไปทีละหมวดเรื่องของตาจักขุเรื่องของหูจมูกลิ้นกาย
ใจนะหกหมวดนะท่านว่าทีละหมวดทีละหมวดนะแล้วก็ฟังมาแล้วกันนี่แหละคือกระแสที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์เหมือนกับโยมนั่งรถนะถ้าโยมไม่ให้ความหมายไม่ให้คุณค่าไอ้สิ่งที่โยมเห็นด้วยทางตามันก็ไม่มีความหมายโยมไม่ต้องเอามาคิดจริงหรือเปล่าผ่านมันไปแต่ถ้าโยมให้ความหมายกับมันโยมก็มาคิดสิถ้ามันพอดีกับตาพอดีกับเวลาและอากาศการผัสสะนั้นก็เกิดเป็นเวทนาที่ชอบสิถ้าไม่พอดีก็ชอบไม่พอดีมันก็ไม่ชอบใครไม่เคยเข้าผับเข้าบาร์มั่งใครไม่เคยเข้าผับเข้าบาร์มั่งโอ้ไม่มีเลยเข้าผับเข้าบาร์กันหมดเลยเออดีนะดีใจด้วยนะยินดีด้วยและขับเข้าบาร์ยินดีด้วยที่เขาที่พวกเราโดนหลอกอะทำไมล่ะผมสังเกตว่าผับบาร์ทำไมถึงเปิดไฟสลัวรู้ไหมมีผับบาร์ที่ไหนเปิดสปอตไลท์มีไหมฮะมีไหมไม่มีผับบาร์ไหนเปิดสปอตไลท์สว่างจ้าเลยใช่ป่ะมีแต่มืดๆใช่ไหมเปิดไฟสลัวเพราะอะไรรู้ป่ะมันเพราะว่าเจอป่ะมันม่านตามขยายจริงป่ะล่ะมีใครมีแฟนยังมีแฟนยังเคยไปออกเดทกับแฟนมั้ยเคยมั้ยไปออกเดทกับแฟนเนี่ยแล้วจะเปิดสปอตไลท์ที่จุดเทียนฮะจุดเทียนใช่ป่ะล่ะแล้วจุดเทียนมีใครออกเดทคู่รักกับแฟนเนี่ยครั้งแรกหรืออะไรเนี่ยเปิดไฟเปิดสปอตไลท์มีไหมล่ะมีแต่หาที่มืดๆคุยกันจริงหรือเปล่าเพื่อม่านตามันขยายไงพอม่านตาขยายแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความสุขมีความพอใจอ่ะไม่ธรรมชาติเป็นแบบนั้นใช่ป่ะม่านตามันขยายม่านตามันทำงานไงใช่ป่ะล่ะจริงไหมมันเป็นอย่างนั้นนะหน้าตาเมื่อแฝงกระทบวัตถุแล้วเนี่ยวัตถุก็มาถึงตาใช่ป่ะเรียกว่าวรรณนิพพานเนี่ยเป็นคลื่นแห่งสีมันพอมันพอดีกับตาเนี่ยตามันก็เลยมีความสุขใช่ป่ะล่ะถ้ามีตำรวจที่ไหนสอบสวนผู้ต้องหาจุดเทียนมีมั้ยเคยเห็นตำรวจสอบสวนผู้ต้องหาจุดเทียนมีมั้ยไม่มีหรอกมีแต่เปิดสปอตไลท์ใช่ป่ะล่ะเพื่อให้มันตาผู้ต้องหาเนี่ยเล็กลงให้เกิดความกดดันให้เกิดการโกรธเกิดขึ้นมากดดันให้สารภาพออกมาเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติเป็นแบบนั้นก็เอาธรรมชาติถ้าเรียนรู้ธรรมชาติเนี่ยก็เอาไปใช้ในชีวิตในสังคมได้ล่ะเหมือนกับเราถ้าเรารู้ธรรมะประยุกต์ธรรมะก็ไปใช้ได้เอาไปใช้ตอนไหนล่ะเวลาคุยกับเจ้านายก็อย่าไปคุยที่แจ้งแจ้งสิจริงป่ะล่ะเวลาเจ้านายประชุมไปเจ้านายถึงนั่งหัวโต๊ะมีบอร์ดอยู่ข้างหลังล่ะเพราะมีความปลอดภัยก็ฝึกมั่นคงในการมีพลังในของเขาเขาสามารถจะควบคุมการประชุมได้ไงใช่ไหมล่ะมันเป็นธรรมชาติเหมือนเพลงนึงอ่ะเพลงเดียวกันเนี่ยถ้าเปิด AM กับ FM อะไรเพาะฝากันล่ะ FM ก็เพาะฝาดิเพราะคลื่นมันแตกต่างกัน AM นี่คลื่นมันถี่ใช่ไหมล่ะ FM นี่คลื่นมันต่ำแล้วคลื่นต่ำเนี่ยมันเหมาะกับหูใช่ไหมมันก็เลยเพาะมันนุ่มกว่าใช่ไหมล่ะแต่มันส่งคลื่นไปได้ไม่ไกลเท่า AM AM มันคลื่นไกลกว่าใช่ป่ะยิ่งคลื่นสมัยเนี่ย 5G แล้วแต่ 4G 5G เนี่ยก็คลื่นพัฒนาทั้งนั้นน่ะจริงแล้วยังพัฒนาไม่มีที่สิ้นสุดหรอกใช่ป่ะล่ะอะไรที่มนุษย์ยังไม่ค้นพบอีกเยอะแยะเลยอ่ะแล้วยอมจะไปหลงไหลกับมันทำไมล่ะจริงว่าล่ะที่ควรหลงไหลคือธรรมะเนี่ยเรื่องจิตเนี่ยน่าควรหลงไหลเราสามารถที่จะควบคุมจิตเราได้อ๋อมีอย่างนี้ด้วยเหรอจากเราที่เราเคยโกรธง่ายโลภง่ายอยากง่ายอะไรเงี้ยโหผมว่ามันควบคุมอารมณ์ได้นะไม่มีความอยากมันก็สงบนะนะอ๋อมีจริงๆความอยากมี2อย่างนะอยากด้วยสติกับอยากด้วยกิเลสตัณหาแล้วมันคู่กันทีหลังนะนะเวลาอาตมามีเยอะนี่เพิ่งผ่านไปได้ชั่วโมงครึ่งเองนะอีกตั้ง2ชั่วโมงนะนี่แค่เกิดเองนั้นเนี่ยนะฟังต่อไหมล่ะนะ
แค่เกินๆยังไม่เข้าถึงเนื้อเรื่องเลยพอตาถึงรูปแล้วนะตาถึงรูปแล้วก็เกิดจักษุเกิดวิญญาณมาไอ้ตัวแยกมันย่อยมันไม่รู้มันหรอกรู้วิญญาณก็พอ3ตัวเรียกตาเป็นเหตุทำให้เกิดจักษุวิญญาณจักษุวิญญาณ3ตัวรวมกันทำให้เกิดผัสสะพอมีผัสสะเมื่อไหร่ก็เกิดเวทนาขันทำงานต่อสิถ้ามันพอดีถ้าผัสสะเล่นพอดีมันก็เกิดเวทนาที่เป็นสุขใช่ไหมล่ะถ้าไม่พอดีไม่ชอบมันก็เป็นทุกข์อ่ะไม่ชอบเรียกว่ายินดียินร้ายพอมีเวทนาแล้วเนี่ยนะก็สัญญาก็ทำงานต่อเวทรูปขันมันดับไปแล้วใช่ป่ะแต่วิญญาณขันมันทำงานได้ทุกขั้นตอนนะวิญญาณขันเนี่ยนะมันทำเราเลย

พอมีเวทนาแล้วเนี่ยนะก็สัญญาก็ทำงานต่อเวทนารูปขันธ์มันดับไปแล้วใช่ป่ะแต่วิญญาณขันธ์มันทำงานได้ทุกขั้นตอนนะวิญญาณขันธ์เนี่ยนะมันทำเลยเอาวิญญาณขันธ์เราเอาไว้ท้ายแต่มันทำงานก่อนเลยอ่ะเห็นไหมล่ะแต่มันไว้ท้ายเพราะมันทำทุกขั้นตอนเป็นความรู้สึกนะที่เหลือเป็นความรู้สึกรู้สึกที่เป็นชอบและไม่ชอบสุขและทุกข์เนี่ยหรือเฉยๆนะเป็นความรู้สึกเวทนาคือความรู้สึกถ้าส่งให้สัญญาขันธ์ทำงานว่าความรู้สึกแบบนี้ที่ทางตาเนี่ยสัญญาความจำมีความเห็นว่ายังไงจำเอาไว้ว่ายังไงจำว่าเอาไว้ว่ายังไงทางหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยจำเอาไว้ว่ายังไงรูปที่เห็นเนี่ยชอบไม่ชอบไม่ชอบทำยังไงแล้วก็เอาสัญญาขันเนี่ยทำงานปุ๊บส่งไปให้สังขารทำงานต่อปรุงแต่งความคิดออกมาปรุงแต่งเป็นเจตนาออกมาว่าเรามีความจำประมวลผลออกมาแล้วจะทำกับไอ้ที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นอารมณ์เข้ามาฝูใจเราเป็นยังไงถ้าเป็นอารมณ์ที่ชอบเป็นเวทนาที่ชอบเพราะปรุงแต่งไอ้สังขารเนี่ยก็คือตัวตัณหานั่นแหละนะเป็นขันตัณหานะจริงๆแล้วไอ้ขันห้าเนี่ยทั้งห้าขันเนี่ยมันเป็นสังขารทั้งหมดนั่นแหละปรุงแต่งทั้งหมดเลยนะปรุงแต่งทั้งหมดเลยแต่มันเรียกให้แยกตะแยกให้แยกออกไปทำงานหน้าที่แต่ละที่เพื่อเราจะได้ฝึกความหมายด้วยกันง่ายบอกว่านี่คือสัญญาณที่ฝึกสังขารนี่คือวิญญาณนะมันปรุงแต่งเป็นสังขารเป็นความคิดก็คือเจตนาออกมาถ้าเป็นตัวที่ชอบก็เกิดกลายเป็นตัณหาที่อยากจะมีไว้อยากจะครอบครองอยากจะได้อยากจะเอาใช่ไหมอยากจะมีอยากจะเป็นใช่ไหมล่ะถ้าเป็นที่ไม่เวทนาที่ไม่ชอบล่ะก็ปรุงแต่งสังขารจะเป็นเจตนาที่อยากจะผลักออกจากตัวไม่อยากมีไม่อยากเป็นใช่ไหมนั่นแหละเกิดตัณหาตรงเนี้ยขั้นนั้นแล้วก็ตัณหาก็เป็นกิเลสขึ้นมาแล้วด้วยความโลภความโกรธความหลงเนี่ยถ้าเกิดเป็นความโลภความโกรธความหลงถ้าอยากจะเข้าก็เป็นความโลภใช่ไหมความโลภใช่ไหมถ้าอยากจะออดผักตัวอยากจะฆ่าอยากทำร้ายก็เป็นความโกรธใช่ไหมล่ะไอ้ที่ยังพัวพันอยู่ไม่รู้จะชอบไม่ชอบเนี่ยยังพัวพันอยู่ยังไม่ปล่อยมันก็เรียกว่าความหลงนะยังคิดไม่ได้ว่ายังพัวพันอยู่ยังคิดไม่ได้ว่าจะชอบไม่ชอบดีแต่ก็แรงแรงไว้อยู่เรียกว่าความหลงความมีตัณหาแล้วก็ถึงความอยากที่สุดแล้วสภาวะแห่งธรรมนั้นปรุงแต่งอารมณ์มาถึงที่สุดแล้วมาถึงความอยากถึงที่สุดแล้วถึงตัณหาแล้วคราวนี้ทำไงต่อล่ะจิตนี้ก็ปรุงแต่งต่อว่าใครเป็นผู้อยากใครเป็นผู้ไม่อยากก็ปรุงแต่งต่อเริ่มสร้างตัวตนออกมาเริ่มสร้างอุปาทานขึ้นมาอุปาทานยึดมั่นขึ้นมาว่าฉันเป็นผู้อยากฉันอยากฉันไม่อยากฉันสุขฉันทุกข์สร้างตัวตนขึ้นมานะที่จริงแล้วมันภาวะธรรมมันเป็นเส้นประสาทระบบประสาทที่ร่างกายมันทำงานมาที่ดินน้ำไฟลมมาทำผมปรุงแต่งเป็นเส้นประสาทเท่านั้นเองอ่ะให้มันเชื่อมต่อครับจิตตรงเนี้ยตรงเส้นประสาทให้จิตไปเชื่อมต่อตรงเนี้ยเพราะขันห้าทำงานเกิดดับเนี่ยถ้าตัวตนเราอยู่ตรงไหนตัวตนเราอยู่ตรงไหนแต่จิตเนี่ยมันเห็นผิดมันสร้างได้ว่าตัวตนเราเป็นผู้อยากนะเวทนานั้นเป็นของเรานะขันรูปขันเป็นของเราเวทนาเป็นของเราสัญญาเป็นของเราสังขารเป็นของเรานะวิญญาณเป็นของเรานะไม่ยอมทำงานไม่ยอมปล่อยให้มันดับเห็นว่าจิตมันสร้างตัวตนจิตมันเห็นผิดถ้าเรามาปฏิบัติเนี่ยให้จิตมันเห็นถูกให้จิตมันเห็นถูกให้เรามีตาปัญญาเหมือนพระอัญญาโกฏัญญะท่านมีตาปัญญาไงให้เห็นถูกให้ยมเนี่ยคือวิชาการให้ยมมีสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องว่าตัวเราอยู่ตรงไหนเราเป็นอนัตตาเราเป็นแต่ไปผสมปรุงแต่งเป็นสังขารเป็นอนิจจังทั้งนั้นผสมปรุงแต่งทั้งนั้นมันเกิดขึ้นแล้วดับไปมีอะไรที่ไม่เกิดไม่ดับในกายเราลมหายใจก็เกิดก็ดับเฟลเราก็เหมือนกันเฟลเราทำงานเฟลเราเกิดขึ้นมาเฟลเราทำงานแล้วเฟลเราก็ดับแล้วเราก็กินข้าวเข้าไปใหม่แล้วก็สร้างเฟลขึ้นมาใหม่จริงไหม

แล้วเราไม่กินข้าวแล้วเซลล์เราจะอยู่มั้ยล่ะเราจะตายมั้ยแล้วทำหน้าที่ของเราคือต้องกินข้าวใช่มั้ยเพื่อสร้างเซลล์ใหม่ให้เรามีชีวิตแล้วบอกเราไม่กินข้าวเนี่ยแล้วให้เราอยู่ตลอดน่ะเราบังคับมันได้มั้ยล่ะไม่ได้หรอกสิ่งบางอย่างร่างกายก็ทำงานไปเองแล้วแค่กินข้าวเข้าไปน่ะแล้วลำไส้กระเพาะอาหารลำไส้มันก็ย่อยอาหารมันเองแล้วต้องบังคับมันย่อยมั้ยล่ะเปล่านี่เห็นป่ะล่ะเป็นสภาวะธรรมที่ธรรมชาติต้องทำหน้าที่ของมันเราต้องทำหน้าที่เหมือนกันเหมือนเฟลเราเนี่ยเราเฟลเราก็ต้องทำหน้าที่ถ้าเฟลเราไม่ทำหน้าที่ล่ะมันก็ผิดปกติมันก็เป็นโรคอ่ะเหมือนเราอ่ะถ้าเราไม่ทำหน้าที่ในฐานะความเป็นมนุษย์ให้เรามีความทุกข์น้อยลงเนี่ยเราก็เป็นโรคในชีวิตของเราล่ะแล้วก็ไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ต้องตายอ่ะถ้าเราไม่ทำหน้าที่จริงไหมล่ะทั้งสิ่งที่จะธรรมะคือหน้าที่อันเนี้ยที่ถูกต้องและธรรมะคือหน้าที่ที่เราต้องมีศีลสมาธิปัญญาในการชีวิตในการดำเนินชีวิตของเรามีสติปัญญามาปลูกสติปัญญามาแล้วก็มีน่ะสติปัญญาแล้วก็มีแต่มันมีไม่พอธรรมชาติให้มาไม่พอเราต้องมาพัฒนาต่อต้องมาพัฒนาหรือเราทำกิจภาวนาไงภาวนาคือทำให้เจริญขึ้นทำให้จิตนี้เจริญขึ้นทำให้จิตนี้รู้เห็นความเป็นจริงของธรรมชาติของมันว่าจิตนี้ต้องรู้ให้ถูกต้องนะจิตนี้ต้องเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องนะเป็นจิตที่มีสมาธิมีปัญญาประกอบนะนี่เรามาฝึกตรงเนี้ยล่ะเพื่อมาแก้กระแสแห่งอันเนี้ยให้เรามีถึงสิ้นสุดถึงกระแสนี้ให้ได้ไม่ให้กระแสนี้ปรุงแต่งแล้วปรุงแต่งเล่าเป็นกิเลสเป็นกรรมเป็นผลของกรรมเกิดขึ้นมาเมื่อมีตัณหามีอุปาทานมีกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วแน่นอนต้องเป็นกรรมขึ้นมาสิเกิดเป็นภพขึ้นมาภพมีสองแบบกรรมภพกับอุปาทิภพกรรมภพคือการกระทำด้วยการกระทำด้วยกายวาจาใจตัณหาอุปาทานมันก็เป็นมโนกรรมของมันในตัวมันเองอยู่แล้วมันเป็นตัวทุกข์ของมันอยู่แล้วเป็นมโนกรรมขึ้นมาแล้วมันก็สร้างกรรมมาพบขึ้นอีกเป็นมโนกรรมซ้อนมโนกรรมกลายเป็นวจีกรรมกายกรรมเกิดขึ้นมาอีกการกระทำทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยอีแบบหนึ่งเกิดอุบัติภพขึ้นมาอุบัติภพมาถึงความเข้าถึงอุบัติถึงการเข้าถึงการเข้าถึงแห่งภพความมีความเป็นเราเป็นของของเราเกิดขึ้นมากว้างความมีเป็นตัวเราขึ้นมาสมบูรณ์แบบในความเป็นภพพวกเราจะเป็นภพไหนล่ะเป็นอบายภพหรือมนุษย์หรือเป็นกามภพหรือรูปภพหรืออรูปภพหรือเหลือภพขึ้นไปเป็นโลกุตระล่ะอยู่ที่เราพบไหนล่ะชีวิตเราเลือกได้เพราะเราทำไม่ดีสิ่งที่เป็นธรรมที่ไม่เกื้อกูลแล้วก็อยู่ในอบายภพรุ่มร้อนใจด้วยกิเลสตัณหาอุปทานอยู่ด้วยกิเลสด้วยความโลภความโกรธความหลงแผดเผากัดกินหัวใจเราอยู่ตลอดเวลาเลยอ่ะนั่นคืออบายภพภพแห่งนรกภพแห่งสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายถ้าเราตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้เป็นบุญกุศลไม่แต่สิ่งที่ดีงามด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ได้ความสุขนั่นคือกามภพภพแห่งเทวดาชีวิตเลือกได้เลือกเหอะที่จะไม่ทุกข์นะแต่ต้องมีการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ได้ตรงนั้นจริงจริงไหมล่ะถ้าเราไม่ประพฤติน่ะเห็นป่ะคุกคนเต็มร้อนคุกเลยอ่ะนั่นคือนรกแบบประเภทหนึ่งอ่ะเพราะไม่สามารถควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจได้จริงไหมโยมนั่นคือมันนรกบนโลกมนุษย์แต่คนมันล้นคุกอ่ะเพราะควบคุมไม่ได้ไงปล่อยให้เป็นกระแสแห่งธรรมชาติมันไม่มีสติปัญญาพอที่จะกั้นกระแสอันนี้อ่ะเพราะเราอยู่ภายใต้กฎของธรรมชาติอ่ะชีวิตคือธรรมะคือชีวิตคือธรรมะมันแยกออกกันไม่ได้หรอกแต่ถ้าการพูดจาการที่จะสื่อสารกันมันแยกกันได้แต่จริงๆแล้วมันแยกกันไม่ได้อ่ะมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะเรามาจากธรรมชาติเหมือนกันชีวิตก็คือจากธรรมชาติเมื่อมีภพและคราวนี้ต้องมีผลของก็คงต้องมีวิบากสิมีกิเลสแล้วมีกรรมแล้วก็ต้องมีวิบากสิจริงมั้ยคือผลออกมาแล้วเป็นเห็นป่ะสำเร็จรูปเป็นวัตตะสงสารแล้วเห็นป่ะครบแล้ว3สูตรกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากนะผลของกรรมชาติมาที่ตัวแรกเลยทุกเลยอ่ะคือชาติความเกิด
ชาชาติความเกิดเป็นทุกข์แล้วชาติเป็นปัจจัยทำให้เกิดชราความแก่มรณะความตายโสกะความเศร้าโศกปริเทวะความข้ามควรรันจวนใจทุกข์ความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจสุปายาสาความคับแขนใจเห็นแบบทุกข์ตามแบบเป็นควรเลยโยมเอ้ยนั่นยังไม่พออัปเยหิสัมปโยโคทุกโขประสบกับสิ่งไม่เป็นมีประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคโททุกโขพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยังปิดฉังนรภาพติดตามไปทุกขังไม่ได้ฝ่ำฟามตั้งใจปรารถนาก็เป็นทุกข์เห็นป่ะทุกข์พวงมาเลยอ่ะเห็นป่ะเพราะว่าล่ะเพราะแค่โยมมีตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนื่องถึงการทำให้เกิดจักขุวิญญาณเกิดขึ้นสามตัวรวมกันเป็นเหตุปัจจัยทำให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นเหตุปัจจัยทำให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยทำให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะและโสกะปริเทวะทุกทั้งปวงเกิดขึ้นหมดจักขุนจะปฏิจจะรูเปจะอุปัชติจักขุวิญญาณนางเต็นนางธรรมันนางผัสโสผัสสะปัจจยาเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานางอุปาทานัสสะปัจจยาภวภวะปัจจยาชาติชาติปัจจยาชรามรณะโสกะปริเทวทุกขะโทมนัสสุปายาสานี่คือคำที่พระเจ้าท่านสาธยายอยู่ตลอดเวลาและให้พวกเราได้เข้าใจให้เราสวดให้สาธยายเหมือนพระองค์ให้เข้าใจกระแสแห่งนี้กระแสแห่งทุกข์ที่พระเจ้าท่านตรัสรู้กระแสแห่งนี้ถ้าเราไม่รู้กระแสแห่งนี้เราจะไปรู้อะไรล่ะเราก็ไม่รู้คำที่พระเจ้าตรัสรู้อะไรมาสอนเราจริงไหมล่ะนี่คือกระแสแห่งทุกข์ที่พระเจ้าท่านตรัสรู้แต่ท่านย่อมาให้เริ่มเดินด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราแต่ถ้าเรายอมมีความรู้มีความเข้าใจพอยอมก็เอาให้มันเต็มเหนียวมันเลยเริ่มที่อวิชชาเลยยอมเอออวิชชาทำให้เกิดสังขารสังขารทำให้เกิดวิญญาณวิญญาณทำให้เกิดนามรูปนามรูปทำให้เกิดอายตนะเห็นแบบมันตัดอยู่ที่อายตนะตรงนี้เลยพระพุทธเจ้าชี้ว่าอายตนะ4สาเหตุของทุกข์คือตัณหาตัณหาก็เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้ไอ้วันที่อาตมาบอกว่าสังเกตนะปัญจุปาทานขันธ์ธาตุทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์ใช่ป่ะอุปทานคือตัวทุกข์อุปทานก็เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เหมือนกันเพราะมันละเอียดมันเป็นกระแสมันเริ่มต้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็ไปที่สิ้นสุดที่ไปที่เป็นเริ่มต้นทุกข์ที่ชี้เอาไว้ว่าตัณหาและอุปทานตรงนี้ขนาดไม่พอโยมเอ้ยเมื่อโยมทำถึงที่สุดถึงวิบากผลออกมาแล้วผลที่โยมทำสำเร็จแล้วจะไปนอนอยู่ในจิตส่วนลึกของโยมนอนในจิตส่วนลึกของโยมตั้งแต่โยมสะสมมาแต่เด็กสะสมมาทีละหน่วยทีละหน่วยความโลภความโกรธความหลงสะสมทีละหน่วยทีละหน่วยทีละหน่วยอยู่ใต้ส่วนลึกของโยมเพื่อจะให้เกิดความเคยชินให้เกิดกิเลสแบบนั้นเกิดขึ้นง่ายขึ้นอีกกลายเป็นคนโกรธง่ายโลภง่ายโกรธง่ายโลภง่ายหลงง่ายฝับเผ่านะทำอะไรไม่เรียบร้อยเนี่ยอยู่ในจิตหัวใจของโยมมันล่ะแล้วสร้างความเคยชินในจิตส่วนลึกของโยมเขาเรียกว่าอนุสัยที่จะสร้างกิเลสแบบนั้นเกิดขึ้นอีกเพราะโยมสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆโยมอนุสัยมากๆเข้ามากๆเข้าคราวนี้ก็เลยออกสิกลายเป็นนิวรณ์ 5กายไหลออกเป็นอาสวะไอ้แบบมันไม่หยุดอยู่แค่นั้นนะโยมเอ้ยสะสมมากเข้ามากเข้าเหมือนตุ่มน้ำที่มีน้ำอยู่เต็มตุ่มอ่ะมีรูตรงก้นตุ่มอ่ะถ้าน้ำเต็มตุ่มรูมันก็ไหลแรงจริงมันน้ำก็ไหลออกมาแรงไอ้ตัวไหลออกแรงคืออาสวะหมักดองในจิตสันดานนี่คำพูดของศาสนานะนะคำศาสนาโยมต้องพยายามเข้าใจมั่งนะเกิดดับไม่ทำงานถือว่าดับทำงานถือว่าเกิดนะเกิดดับเพราะจะมีผลของในการทำสมาธิในการพิจารณาปัญญาน่ะต้องเกิดดับเหมือนอัญญาคนยาเห็นเกิดดับอย่างเราเนี่ย
เฟลเราที่อาตมาบอกที่อาตมาบอกให้โยมให้มองให้ลึกซึ้งเลยให้ลึกไปเลยถึงอยู่บนภูเขาเลยเพื่อให้โยมได้มีความรู้แบบนี้ให้มองให้ลึกเพื่อใช้มาประกอบเป็นปัญญาในการเวลาทำวิปัสสนาเกิดขึ้นให้เกิดธรรมะจักขุเกิดขึ้นมาถ้าโยมไม่เห็นความเกิดดับธรรมะจักขุก็ไม่เกิดนะดวงตาเห็นธรรมก็ไม่เกิดนะประตูแห่งนิพพานก็จะไม่เปิดนะถ้าโยมเห็นอย่างนี้ถ้าว่าโยมอยู่ที่ประตูแห่งนิพพานแล้วอ่ะต้องเห็นความเกิดดับนะต้องมีดวงตาที่เรียกว่าอะไรอ่ะดวงตาเห็นธรรมอ่ะดวงตาเห็นธรรมคือต้องเห็นเกิดดับแล้วเรามาเกิดดับคืออะไรต้องเข้าใจนะเหรอเราหายใจเห็นป่ะหายใจเข้าไปเกิดหายใจออกเป็นดับจริงไหมมีอะไรที่ไม่เกิดไม่ดับมั่งเหมือนหินอ่ะเรา100ปีเราเกิดมาแล้วเราต้องดับต่อ100ปีใช่ป่ะล่ะไม่ถึง100ปีด้วยซ้ำนี่คือเกิดดับแต่เราอายุ100ปีแต่ถ้าเป็นสัตว์อื่นอายุน้อยๆแล้วเกิดดับเกิดดับเกิดดับเหมือนหินก้อนใหญ่อ่ะจากก้อนใหญ่กลายไปก้อนเล็กใช่ป่ะจนเป็นฝุ่นแล้วฝุ่นรวมกันเป็นก้อนใหญ่ใหม่เห็นป่ะล่ะธรรมชาติเป็นแบบนั้นนะที่มองลึกละเอียดได้ยิ่งดีเลยอ่ะนะทุกอย่างเป็นวงกลมวัฏสงสารนะพอนอนในเศษฝุ่นเลยคาไปนะนิวรณ์ระเหยเป็นนิวรณ์บ้างไหลออกเป็นอาสวะบ้างไอ้ตัวนิวรณ์เนี่ยสำคัญนะนะทำให้เราเกิดทุกข์นะมันตอมจิตใจเราตลอดเวลาแล้วมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะเรามีสัญชาตญาณไงเกิดขึ้นตามธรรมชาติตามมาใส่สัญชาตญาณของเราสัญชาตญาณแห่งความมีตัวตนสัญชาตญาณแห่งอารมณ์ดังนั้นน่ะนิวรณ์5ตัวมันเป็นตัวย่อยตัวแม่มันเรียกความโลภความโกรธความหลงนั่นแหละคือนิกิเลสตัวแม่นิวรณ์คือกิเลสตัวลูกนะนะมันฟุ้งออกมามันไม่มีเจตนามันก็เกิดมันก็เกิดขึ้นได้ไอ้อาสวะนี่เราจงใจให้มันเกิดแล้วมีเจตนาให้มันเกิดแต่นิวรณ์เราไม่มีเจตนามันก็กลายเป็นกิเลสที่เราจงใจให้มันเกิดได้มันสร้างกิเลสขึ้นมาได้จริงมั้ยรู้จักนิวรณ์มั้ยตัวแรกมีอะไรล่ะเคยมาตื่นนอนตอนเช้าเนี่ยไม่อยากไปเรียนไม่อยากไปทำงานเลยเคยมะหรือเห็นอะไรเนี่ยปุ๊บมึงหยุดใจจังเลยเคยมะมีบางวันรู้สึกว่าใจห่อเหี่ยวจังเลยเคยมะแล้วมีเจตนาให้เกิดไหมล่ะมันเกิดเองใช่ไหมนั่นแหละมันไหลมาจากอนุสัยเรียกอนิวรณ์ใช่ไหมล่ะไม่มีตามธรรมชาติเป็นอย่างนั้นแล้วมันกวนจิตใจเราใช่ป่ะทำให้เราจิตเราไม่มีความสงบไม่มีความเยือกเย็นให้เราจิตใจเราแบบจิตตอมจิตเราดูตลอดเวลาเลยเหมือนแมงหวีอ่ะแมงหวีตอมตารำคาญไหมตอมไม่หยุดเลยใช่ป่ะนิวรณ์เหมือนแมงหวีแต่ถ้าอาสวะกิเลสตัวเนี้ยมันเจตนาเราทำให้มันเกิดมันกัดทีเดียวตายมันนาทีมันมาทีใช่ป่ะล่ะแต่มันมาทีมันกัดเราตายเลยใช่ป่ะล่ะเห็นป่ะทำให้เราแบบว่าโลภเร็วโกรธเร็วเห็นป่ะสมัยนี้โกรธไวจริงป่ะล่ะขับรถปาดหน้ามันยิงกันแล้วเห็นป่ะล่ะถ้าเป็นไงอ่ะสุดท้ายสู่อบายภพในคุกอ่ะจริงป่ะล่ะเออแล้วไปมารู้ตัวเมื่อสายใช่ป่ะล่ะคาดไม่ถึงรู้เท่าไม่ถึงการจริงป่ะล่ะต้องอยากมีชีวิตแบบนั้นป่ะล่ะนะงั้นเราก็มาแล้วเนี่ยเราก็อย่าโลเลนะอย่าโลเลพยายามทำมันเถอะมันได้ประโยชน์ยอมทำแค่ไหนก็ได้ประโยชน์ทีละตามลำดับตามลำดับน้ำทะเลมันลึกเลยทีเดียวไหมล่ะไม่นะนะค่อยๆลึกใช่ป่ะการไปบากก็เหมือนกันยอมไม่ได้คำลึกขึ้นลึกขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ยอมว่ามีสมาธิถิ่นธรรมที่ถูกต้องนะฟังสวดก็เหมือนกันแต่เริ่มลึกเรื่อยๆลึกเรื่อยๆนั่นแหละค่อยๆทำแล้วกันนะเอาปูพื้นไปวิชาการก่อนแล้วเราพูดเรื่องปฏิบัติกันภายหลังว่าปฏิบัติยังไงทำยังไงนะอนิวรณ์5มีอะไรล่ะมันชอบเพราะว่าเรามีนิวรณ์5ปุ๊บมันก็พยายามดึงให้เราไปรวมกับธรรมะเรื่องราวธรรมารมณ์ให้เราไปคิดแล้วทำตามมันไงเห็นป่ะแล้วทีใจมันคิดแล้วเราก็ไปทำตามความคิดจริงเข้าไปล่ะเห็นป่ะบางทีพอทำมาแล้วโอ้โหไม่น่าทำเลยคือทำไปแล้วไม่มีประโยชน์เลยชีวิตเราเนี่ยจะมีเรื่องไร้สาระเยอะแยะไปหมดเรื่องที่มีสาระจริงๆอ่ะไม่เยอะหรอกนิดเดียวไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะไม่ถึง 20% น่ะนิวรณ์ตัวแรกมีอะไรกามฉันทะมีกามคุณ5ก็อย่างที่บอกมันก็มีคุณแต่มันมีโทษอ่ะ
ถ้าแล้วโตขึ้นจากกามฉันทะกลายเป็นอะไรล่ะกลายเป็นกามอารมณ์ใช่ป่ะล่ะเคยมั้ยเติบขึ้นนอนมาคิดถึงคู่รักเคยมั้ยจริงมั้ยเป็นอารมณ์ทางเพศพูดกันตรงๆล่ะโตขึ้นมาเป็นอารมณ์ก็เป็นอารมณ์ทางเพศเลยกับกามฉันทะถ้ามีอารมณ์พวกเนี้ยมีนิวรณ์พวกเนี้ยนะเดี๋ยวพูดต่อตัวที่2พยาบาทตัวที่2ความหงุดหงิดใจไม่ใช่พยาบาทไม่ใช่เครียดแค้นนะไม่ใช่นะที่ความหมายภาษาไทยผิดนะถ้าความหมายธรรมะคือมันหงุดหงิดใจเห็นอะไรก็หงุดหงิดไปหมดเห็นอะไรก็รำคาญตาไปหมดจริงไหมมันเกิดขึ้นเองจริงไหมล่ะมันไม่มีใครเราจงใจให้มันเกิดหรอกเห็นปุ๊บไม่พอใจแล้วเมื่อก่อนเราไม่เคยบอกว่าวันนี้เห็นคนนี้ฝึกก็ทำอะไรไม่ถูกใจไปทุกอย่างเลยอ่ะจริงไหมล่ะหงุดหงิดไปหมดจริงจริงไหมแล้วก็ตัวที่3ล่ะถีนมิทธะความจิตใจห่อเหี่ยวฟืนฟืนลือแฟบไม่สบายใจเห็นป่ะล่ะเนี่ยตัวเนี้ยที่3ตัวที่4ล่ะอุทธัจจกุกกุจจะเมื่อกี้มันแฟบใช่อันนี้มันโซใช่ป่ะมันฟุ้งไปเรื่อยล่ะแล้วตัวที่5วิกิจฉาความลังเลสงสัยสงสัยไปเรื่อยล่ะสงสัยว่าตัวเราจะไปทำงานดีไหมเนาะจะเรียนดีไหมเนาะไปนี่จะไปขายของให้ลูกค้าได้ไหมเนาะไปจะเจอเจ้านายหรือเปล่าเนาะใช่ป่ะไม่มีมาตลอดล่ะแล้วก็อิจฉาริษยาเขาก็เป็นวิกิกิจฉาล่ะตัวนี้ลายลายนะวิกิกิจฉาอิจฉาริษยาเขาว่าเขาจะดีกว่าเรามะก็อิจฉาไปเรื่อยเขาดีกว่าเรานะอะไรเงี้ยใช่ป่ะบางทีก็ไม่มีความแน่ใจในความปลอดภัยในทรัพย์สินของเราก็มีพี่เงินฝากให้ธนาคารแล้วยังกลัวธนาคารว่าธนาคารจะเจ๊งมาหรือความปลอดภัยในสุขภาพบ้านเราพวกเราเป็นไงนะหรือหวยที่ซื้อมามันจะถูกไหมเนาะจริงไหมแล้วเคยซื้อหวยไหมซื้อมาเมื่อก่อนหวยออกว่า5 วันนี้คิดจังเลยเดือดถูกไหมนะมันจะเป็นอย่างนั้นต้องถูกนะคือก็สงสัยไปเรื่อยล่ะไม่รอไม่ปล่อยให้มันออกแล้วมาตรวจล่ะเพื่อแล้วก็แล้วกันได้ป่ะนี่คือนิวรณ์5เนี่ยมันกวนใจเราตลอดล่ะแล้วถ้าแล้วตัวเนี่ยมันจะถ้าเราจิตใจสงบเนี่ยมีสติมีความสงบเนี่ยมันก็จะทำให้นิวรณ์มันดับไปได้อ่ะด้วยสมาธิล่ะนะถ้ามีสตินะชีวิตเราในสิ่งที่แรงโดดในชีวิตเราคือการปลูกสติรู้ยังว่าทุกข์เกิดขึ้นได้ยังไงรู้ยังนะรู้แล้วนะถ้าเราปล่อยไปไหลตามธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ล่ะเดี๋ยวว่าจริงไหมจริงเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าปล่อยธรรมชาติพระเจ้าท่านไม่ยอมปล่อยท่านเห็นทุกข์นี้ท่านไม่ยอมปล่อยเพราะปล่อยไปไม่ได้ปล่อยแล้วมันไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดเลยว่าสิ้นสุดของชีวิตเนี่ยของจิตเนี่ยมันจะที่สิ้นสุดที่ตรงไหนปล่อยไม่ได้เพราะว่าเป็นวัฏฏะสงสารเอาพูดถึงวัฏฏะสงสารนิดนึงก่อนจะเข้าเรื่องปฏิบัตินี่คือเมื่อเกิดกิเลสเกิดกรรมเกิดวิบากขึ้นมานี่ก็คือวัฏฏะสงสารแห่งจิตวนเป็นวงกลมวนซ้ำที่เดิมวนซ้ำที่เดิมวนซ้ำที่เดิมวนซ้ำที่เดิมวนซ้ำที่เดิมคือชีวิตเราต้องหักวัฏฏะสงสารนี้ไม่ให้เป็นวนไม่ให้มันต้องหักมันให้ได้ให้มันหักนะเหมือนเฟลเราก็วนซ้ำที่เดิมที่เดิมที่มันละอะไรที่วนซ้ำที่เดิมคือชีวิตคือชีวิตลมหายใจแล้วก็วนซ้ำที่เดิมที่เดิมคือชีวิตชีวิตจิตเราก็เหมือนกันจิตเราก็วนซ้ำที่เดิมเกิดขึ้นพองอยู่แล้วก็ดับไปจิตเกิดขึ้นจิตพองอยู่จิตก็ดับไปเฟลเราเกิดขึ้นทำงานเฟลก็ตายไปฝนตกลงมากลายเป็นน้ำน้ำระเหยกลายเป็นฝนเป็นเมฆฝนฝนตกเมฆฝนตกกลายเป็นฝนลงมากลายเป็นน้ำน้ำระเหยเป็นเมฆฝนใหม่เนี่ยซ้ำที่เดิมน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาก็ซ้ำอยู่ที่เดิมหญ้ากินงัวงัวตายหญ้าก็กินงัวตอนงัวยังไม่ตายหญ้างัวก็กินหญ้าใช่ไหมล่ะก็วนซ้ำที่เดิมวนซ้ำที่เดิมนะแล้วดินน้ำไฟลมนี่มันไม่หายไปไหนนะถ้าดินน้ำไฟลมนี่มันศูนย์นะ
โลกเราคงเหลือนิดเดียวแล้วล่ะจริงป่ะล่ะแต่ดินน้ำไฟลมมันไม่ฝืนไม่หายไปไหนนะมันรอพร้อมที่ก่อตัวดิน

น้ำฝนลมพร้อมที่ก่อโตขึ้นมาอีกเห็นป่ะล่ะมันธรรมหัตจากธรรมชาตินั้นเราเลือกกินเนื้อกินผักเข้าไปอ่ะเห็นป่ะล่ะแล้วไอ้ดินน้ำฝนลมข้างนอกมันกลายเป็นดินน้ำฝนลมในตัวเราจริงหรือเปล่าเออก็สร้างเราก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไหลไปเรื่อยไหลไปเรื่อยโลกนี้มีการไหลโลกนี้มีการไหลนะเหมือนกับไดนาโมเนี่ยใช่ป่ะไดนาโมเนี่ยแต่ถ้าไดนาโมไม่หมุนไฟฟ้ามันเกิดขึ้นมั้ยก็ไม่เกิดขึ้นเพราะไดนาโมหมุนวนฟัมที่เดิมวนฟัมที่เดิมอ่ะทําให้มีไฟฟ้าใช้แล้วไดนาโมมันสร้างจากอะไรล่ะก็จากธาตุดินใช่ไหมล่ะธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมใช่ไหมล่ะเอาขดลวดมาเอานุ่นเอาโลหะมาทำนู่นทำนี่ประกอบกันไปเป็นไดนาโมขึ้นมาพอมันหมุนเมื่อไหร่มันมีกระแสไฟฟ้าใช่ไหมล่ะเห็นป่ะพร้อมแล้วดินน้ำไฟลมพร้อมแล้วมันก็เกิดทำกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นมาจริงไหมล่ะประกอบมันมีไหมล่ะไม่มีใช่ป่ะพอมันพร้อมมาแล้วก็เกิดเป็นกระแสไฟฟ้าขึ้นมาเหมือนรถเราเนี่ยถ้ารถเราก็เป็นดินน้ำไฟลมนะรถยนต์เนี่ยใช่ป่ะพอรถยนต์มันติดเครื่องขึ้นมาแล้วเห็นป่ะมันก็วิ่งได้ใช่ป่ะล่ะใช่ป่ะจะไม่อดท่อให้เสียไม่ให้มันหายใจเลยเครื่องมันดับน่ะรถยนต์ก็เรียนแบบดินน้ำไฟลมน่ะถ้าเราเอาความรู้เรื่องการประกอบดินน้ำไฟลมไว้หน่อยหุ่นยนต์จะมีชีวิตจริงป่ะล่ะโอ้โหถ้าเราเข้าถึงในความค้นพบนั้นจริงๆน่ะจะมีชีวิตแล้วสามารถจะต่อสร้างเนื้อเยื่อสร้างเซลล์ใหม่งอกให้เซลล์งอกใหม่ขึ้นมาได้ด้วยวิวัฒนาการเทคโนโลยีที่คนค้นพบแต่ตรงนี้ยังไม่มีใครค้นพบได้นะยังไปไม่ถึงต้องต่อยอดความรู้ไปเรื่อยการต่อยอดความรู้เกิดจากอะไรล่ะเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมล่ะที่เป็นเครื่องมือของจิตเนี่ยจิตเป็นผู้คิดจิตเป็นผู้เกิดให้เกิดอายะธรรมทำให้เกิดวัตถุต่างๆมากมายเลยขึ้นมาเลยอ่ะโลกเราก็หมุนเป็นวงกลมใช่ไหมล่ะเป็นวนเป็นวงกลมเป็นวงกลมเห็นป่ะก็มีชีวิตบนโลกเราถ้าโลกเราไม่หมุนวงกลมล่ะมันก็ไม่มีชีวิตใช่ไหมแล้วโลกเราหมุนแปะเลยนะเราไปคำนวณดูสิไม่ช้าสักวินาทีหนึ่งจริงไหมไปคำนวณดูไหมอ่ะโลกเราไม่หมุนไม่ช้าเลยสักวินาทีหนึ่งน่ะนะถ้าเราโลกหมุนช้าวันละ1วินาทีโลกเราจะหยุดหมุนมั้ยล่ะเพราะความไม่ช้าก็ความเที่ยงของธรรมชาติเพราะความกฎของธรรมชาติต้องเที่ยงแท้แน่นอนต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้จะไม่เกิดการคำนวณล่วงหน้าเกิดปฏิทินเกิดวิชาดาราศาสตร์เกิดวิชาโหราศาสตร์เกิดปฏิทินล่วงหน้าได้ว่าน้ำขึ้นน้ำลงเมื่อไหร่ดวงจันทร์เต็มดวงเมื่อไหร่ข้างขึ้นข้างแรมเมื่อไหร่เห็นจริงหรือเปล่าเพราะความคงที่ของมันเพราะความแน่นอนของมันเพราะความหมุนเป็นวงกลมของมันของโลกเนี่ยล่ะจริงไหมล่ะเพราะเราศึกษาเรื่องธรรมชาติเนี่ยธรรมะนะโหสนุกกระตายแถมได้ประโยชน์อ่ะแถมอยู่ในชีวิตประจำวันของเราข้างนอกนี่ด้วยความเท่าทันอารมณ์โอ้โหอยู่ด้วยแบบมีความสุขใช่ป่ะเป็นพระลำบากกระตายอยู่ไปข้างนอกก็ไม่ได้มืดก็ออกไปได้ไม่เหมือนโยมเนี่ยมีธรรมะออกไปที่ไหนก็ได้ไปธรรมะให้สะดวกเลยใช่ไหมล่ะที่พระอิจฉาโยมได้ฟังไปใช่ไหมล่ะมารู้ทีโอ้โหถ้าเรามาฝึกษาธรรมะตอนแรกเป็นคราวาสแล้วก็ดีนะใช้ชีวิตให้มันอยู่แบบพระพีเลยอ่ะใช่ป่ะอยู่กับแกงแต่ไม่กินแกงรู้แกงไปหมดจริงไหมล่ะรู้นู่นรู้นี่ไปนู่นไปนี่ไปอยู่สังคมไปทดลองนู่นนู่นนี่ได้หมดแต่ไม่ติดกับความเป็นอยู่อ่ะใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะดีไหมล่ะจริงกับโยมโชคดีได้เข้าวัดใช่ป่ะถ้าอยู่โลกภายนอกข้างนู้นนะพระเลยโหกระดิกตัวแทบไม่ได้เลยอ่ะมีวินัยพระอยู่ใช่ไหมล่ะอยู่กับวัดเนี่ยเขาบอกต้องมาสอนโยมมาล่ะมาตอบแทนข้าวน้ำให้โยมมันละกินข้าวน้ำญาติโยมแล้วนี่จริงไหมพอพาอยู่อาศัยยะข้าวน้ำของญาติโยมใช่ไหมล่ะจะรู้อะไรต้องมาเผยแพร่ให้ฟังมาบอกต่อกันมาสอนกันมาบอกให้รู้นะทำไม่ทำก็อยู่ที่โยมเองใช่ไหมล่ะชีวิตเลือกได้นี่ไม่มีใครบังคับแต่ก็ขอให้เลือกทางที่ถูกที่ต้องนั่นล่ะพอเรารู้แล้วว่ากระแสทุกข์อย่างนี้มันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วเราจะดับทุกข์เราจะแก้ปัญหาด้วยการดับทุกข์ตรงๆดับที่ทุกข์เลยไม่ได้หรอก
นะเราต้องดับที่สาเหตุแห่งทุกข์ใช่ไหมฉะนั้นเรามาเรียนรู้เรื่องความดับทุกข์กันพระเจ้าบอกและสอนสองเรื่องเรื่องทุกข์กับเรื่องดับทุกข์พระเจ้าบอกเองอาตมาไม่ได้บอกปุเพจาหังทิกเวเอตัลหิตจะทุกขังเจวะปัญญาเปมิทุกขัสสะจะนิโรธังพระเจ้าท่านก็บอกแบบเนี้ยว่าก่อนนี้ก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีเราสอนบัญญัติสอนสั่งสอนแค่เรื่องทุกข์กับความดับเรื่องแห่งทุกข์เท่านั้นที่มาท่านสอนได้สองเรื่องอ่ะเยอะไหมโยมไม่เยอะหรอกนะพอรู้เรื่องทุกข์ไปแล้วนี่ใช่ไหมล่ะแล้วเราต่อไปแล้วเรื่องการทำให้ดับทุกข์ดับที่ตรงไหนล่ะทุกข์พระเจ้าชี้ไปที่ชาติใช่ป่ะแล้วชาติจะดับได้ไงล่ะก็ดับภพใช่ไหมล่ะเพราะชาติเกิดจากภพมีภพถึงมีเป็นปัจจัยให้เกิดชาติใช่ไหมล่ะหรือชี้ไปที่ตัณหาดับเป็นตัณหามันเกิดจากอะไรเกิดจากเวทนาใช่ไหมล่ะหรือจากอุปทานถ้าทุกข์ไปเกิดที่ตัณหากับอุปทานใช่ไหมก็ดับที่ไหนล่ะก็ดับที่เวทนาใช่ไหมล่ะไม่ให้มีเวทนาเวทนาเกิดจากอะไรเกิดจากผัสสะใช่ไหมล่ะถ้าผัสสะเกิดจากอะไรล่ะเกิดจากอายตนะใช่ไหมล่ะนั่นล่ะถ้าทำยังไงแล้วก็ดับที่ต้นเหตุมันเลยล่ะดับที่ผัสสะมันนั่นล่ะให้ผัสสะนั้นเพราะเราแต่เกี่ยวเนื่องกับผัสสะแล้วจะไม่ทำไม่ได้ในชีวิตเราต้องทำอ่ะใช่ป่ะเราที่เราต้องติดในชีวิตเราจะไม่ให้ติดต่อด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเป็นไปไม่ได้อ่ะจริงไหมล่ะจะให้เราตาบอดหูหนวกตัดลิ้นให้ขาดไม่ให้สัมผัสเลยมันเป็นไปไม่ได้มันทำไม่ได้อ่ะแต่เราต้องเป็นสัมผัสที่จะใช้มันด้วยสติและปัญญาเพราะฉะนั้นดับแรกของชีวิตของโยมเนี่ยชีวิตที่เร่งด่วนในสิ่งที่เร่งด่วนในชีวิตเนี่ยจะต้องปลูกสติให้ได้เอามาใช้กั้นที่ผัสสะให้ได้ให้ผัสสะนั้นเป็นผัสสะที่มีวิชาที่มีความรู้มีความรู้แล้วอย่าเป็นผัสสะที่ไม่รู้ในสิ่งที่ควรรู้จะให้เป็นผัสสะที่เป็นอวิชชาคือไม่รู้พอไม่รู้เมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์เป็นกิเลสเป็นตามเป็นผลของการเป็นทุกข์เมื่อนั้นนั่นแหละแต่ว่าเป็นผัสสะที่มีวิชามีสติปัญญามันแล้วมันก็รู้แล้วว่าอ๋อเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ฝากแต่ว่าเวทนาไม่เกิดตัณหาไม่เกิดอุปาทานนั้นจะเกิดทุกข์ไหมล่ะจริงไหมตัณหากับอุปาทานไม่เกิดนั้นเกิดทุกข์ไหมล่ะไม่เกิดทุกข์หรอกเพราะว่าตัณหาอุปาทานพระเจ้าบอกว่าเป็นตัวทุกข์นี่ใช่ไหมล่ะเป็นฝากแต่ว่าเทนนาให้ขันธ์ห้าทำงานเฉยๆสิจะเป็นสังคิเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาที่ว่าอะไรให้เป็นขันธ์ห้าทำงานเฉยๆทำงานแล้วเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปแต่ถ้าเราลงไปนิพพานที่พูดถึงนิพพานนิดนึงนิพพานมันเป็นคำพูดของชาวบ้านนะแต่ว่าเย็นแต่ว่าเย็นคือเย็นแล้วใจเย็นแล้วไม่เล่าร้อนด้วยความร้อนความโกรธความหลงถือว่าเย็นแล้วพระเจ้าไม่ได้บัญญัติศัพท์ใหม่เลยถ้าบัญญัติศัพท์ใหม่เราฟังไม่รู้เรื่องหรอกเอาศัพท์ชาวบ้านนี่แหละว่านิพพานมันเย็นข้าวยาคูทำให้นิพพานก่อนคือทำให้เย็นก่อนทองที่หลอมมาใหม่นี้ทำให้นิพพานก่อนทำให้ทองมันเย็นก่อนนิพพานเป็นคำชาวบ้านนิพพานก็มีหลายระดับอย่างที่อามาบอกว่าจิตประพัดสอนแล้วจิตก็เฝ้าหมองแล้วประพัดสอนมาเข้าเฝ้าหมองใหม่ถ้าโยมรู้จักคำว่าจิตประพัดสอนและจิตที่เฝ้าหมองโยมจะรู้จักคำว่านิพพานนั่นแหละคือนิพพานจิตที่ยังไม่วุ่นวายกับกิเลสที่เข้าจรมาอุปกิเลสหรือจิตที่เฝ้าหมองจิตที่ประพัดสอนเนี่ยคือนิพพานแล้วคือมันเย็นมันไม่วุ่นวายกับอารมณ์อ่ะแต่เราทำยังไงให้จิตนี้มันประพัดสอนถาวรให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์กับจิตประพัดสอนนี่คนละอย่างกันนะจิตประพัดสอนนี่จิตเป็นจิตที่ไม่บริสุทธิ์ก็ได้เดี๋ยวมันเฝ้าหมองก็ได้แต่ถ้าจิตบริสุทธิ์แล้วมันไม่เฝ้าหมองใช่ไหมล่ะเราทำจิตให้บริสุทธิ์คือให้เป็นประพัดสอนถาวรเลยไม่พุ่งกระวายกับอารมณ์คือกระแสการปรุงแต่งให้เกิดทุกข์หรือสังขารการผสมแต่งให้เกิดทุกข์นั่นน่ะมันสิ้นสุดที่จิตที่เป็นสภาวะที่มันไม่ปรุงแต่งและเป็นอสังขตธรรมหรือวิสังขารและที่ไม่ผสมปรุงแต่งและมันเป็นธรรมชาติที่เป็นสัจจะความเป็นจริงที่เป็นนิพพานขึ้นมาเป็นภาวะธรรมเป็นกฎของมันขึ้นมามันอยู่สิ้นสุดของกฎแห่งทุกข์เพราะมันไม่ครับมันไม่เล็กมันเข้ามันไม่ล่วงล้ำเข้ามาได้

เขตแห่งนิพพานอันนั้นมันไม่เข้าเขตอันนั้นนะจิตมันเปลี่ยนภาวะของมันใหม่ถึงมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ไม่ปรุงแต่งให้เกิดทุกข์เพราะไม่มีสติปัญญาและเพราะตามมาจากสุตตาปัญญามันเห็นและจิตมันมีการอารมณ์ฝังฝอนจิตมันรู้ความเป็นจริงแล้วมันเป็นอนันตระยะสมาธิรู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยเห็นแล้วเฉยเห็นแล้วเฉยมันไม่ผงปรุงแต่งแต่การเฉยมันคือเฉยด้วยปัญญาเฉยด้วยปัญญามันรู้มันเห็นแต่อำนาจการผงปรุงแต่งของธรรมชาติไม่สามารถปรุงแต่งจิตดวงนี้ได้อีกไม่สามารถครอบงำจิตดวงนี้ได้อีกจิตอันนี้ถึงธาตุแห่งธาตุหนึ่งคือนิโรธธาตุธาตุแห่งความดับเป็นธาตุหนึ่งที่มหัศที่มันแปลกที่ไม่มีค่อยมีใครเขาเข้าใจมันมีสามธาตุอ่ะนะนิโรธรูปธาตุอรูปธาตุนิโรธธาตุจะเป็นสี่ก็ได้กามธาตุธาตุแห่งกามเห็นเทวดาเนี่ยแต่ละชั้นหกชั้นเนี่ยธาตุแห่งกามน่ะนะไปดูไปคำดูไปลองสังเกตได้คำฝวยของยอดพระการไตปิฎกสิยอดพระการไตปิฎกยอดฝวยที่ว่าแต่ละธาตุเทวดาแต่ละชั้นแต่ละชั้นเป็นธาตุเป็นธาตุเป็นธาตุแม้แต่อาหารตมรรคธาตุอาหารตผลธาตุภิกขุทาคามีมรรคภิกขุทาคามีผลธาตุอนาคามีมรรคธาตุอนาคามีผลธาตุอาหารตมรรคธาตุอาหารตผลธาตุนิพพานธาตุทุกอย่างเป็นอย่างธาตุหมดทุกอย่างเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธาตุถ้ารู้ว่าเป็นธาตุทั้งหมดเนี่ยฐานสิ่งตัวไหนคือตัวของเราเราจะเอาธาตุเป็นตัวของเราเหรอเราทำเนี่ยเราจะมาฝึกอบรมจิตเนี่ยเพื่อเกิดนิโรธธาตุตัวนี้ธาตุนี้ธาตุเดียวเราต้องการนิโรธธาตุใช่ไหมล่ะทุกขสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยคือนิโรธคือตัวเนี่ยนิโรธธาตุเนี่ยพอได้ธาตุนี้แล้วเนี่ยเราจะคืนเจ้าของไปเรายืมดินน้ำไฟลมยืมจิตอันนี้มาเนี่ยจากธรรมชาติแล้วเราจะคืนธรรมชาติมันปะคืนธรรมชาติมันปะแล้วจะค้างตึงมันอยู่ดังนั้นน่ะนะฉะนั้นเราต้องมารู้เราต้องทำยังไงคราวนี้เข้าสู่การปฏิบัติแล้วเรามีวิชาการแล้วเรารู้แล้วว่าทุกข์มันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วรู้ยังรู้แล้วนะว่าทุกข์เกิดขึ้นอย่างนี้แล้วฉะนั้นเรามาปฏิบัติเพื่อดับทุกข์กันดับที่ไหนรู้ยังดับที่ไหนดับที่ขันห้าเนี่ยไงนะต้องผัสสะนะอย่าให้เกิดเป็นเวทนาแต่ถ้าเป็นนิพพานที่ยังมีเชื้อเหลือก็ยังมีเวทนาอยู่แต่ว่าฝักแต่ว่าเวทนาแต่ถ้าไม่มีเชื้อเหลือดับที่ขันเลยรูปขันเลยโยมนะตาเห็นรูปเห็นปุ๊บอ๋อเป็นธาตุน้ำไฟรวมเป็นภาวะธรรมไม่มีรูปร่างตัวตนบุคคลเราเขาทั้งสิ้นเป็นปรมัตถธรรมแหละนะเห็นภาวะธรรมเป็นดินน้ำไฟรวมที่ประกอบกันเหมือนเราเดินจงกรมอยู่เนี่ยการเดินนั้นเราเป็นผู้เดินเป็นผู้กำหนดสติพอถึงแล้วไปสมาธิและผู้เดินนั้นไม่มีตัวผู้เดินมีแต่ภาวะธรรมที่ดินน้ำไฟลมมันเคลื่อนไหวมันไหลปะมีแต่ดินน้ำไฟลมมาที่อาตมาบอกว่าขันไหนไปทำงานขันนั้นก็เหมือนอายตนะเมื่อตาทำงานเนี่ยลิ้นอันนั้นเมื่อยังไม่ได้ทราบรสลิ้นอันนั้นก็เป็นแค่ตากฝักแต่ว่าดินน้ำไฟลมประกอบกลายเป็นรูปแห่งลิ้นเท่านั้นเองถ้าดินน้ำไฟลมมันถ้าลิ้นนั้นลิ้นอันนั้นทำงานลิ้นนั้นก็กลายเป็นลิ้นขึ้นมากลายเป็นลิ้นชิมรสขึ้นมาเมื่อมันไม่ทำงานมันดับไปก็กลายเป็นแค่ดินน้ำไฟลมยังไม่ทำงานเข้าใจไหมโยมจริงไหมแล้ววิญญาณขันมันทำงานได้ทีละเรื่องทีละเรื่องอย่างอาตมาพูดอย่างเนี้ยใช่ป่ะโยมก็ไปคิดเรื่องอื่นแสดงว่าวิญญาณขันธ์ไม่อยู่ที่หูใจไม่ได้อยู่ที่หูใจมันดับหูมันดับไปอยู่ที่มโนเรื่องราวเรื่องนึกคิดแทนจริงมั้ยล่ะแล้วหูดับเค้าเรียกคือว่าตั้งใจฟังแปลว่าเอาใจไว้ที่หูเมื่อไม่มีใจไว้ที่หูหูมันก็ไม่ได้ยินหูมันดับแต่วิญญาณหรือตัวใจนั้นไปอยู่ที่มโนเรื่องราวแทนเหมือนโยมเดินอยู่เนี่ยโยมดูแต่ขาโยมเดินแต่

หูโยมดับจริงไหมโยมจะไม่ได้ยินคำพระเทศหรอกเพราะโยมไม่ได้เอาวิญญาณไว้ที่หูโยมเอาวิญญาณไว้ที่เท้าไว้ที่เท้าสัมผัสพื้นจริงไหมวิญญาณทำงานได้ทีละเรื่องทีละเรื่องคือเกิดดับเกิดดับไม่มีอะไรที่ไม่เกิดและไม่ดับคือมันละเอียดมากขนาดนั้นน่ะเราต้องศึกษาขนาดนั้นต้องขนาดนั้นพอเราได้ความรู้อย่างนี้เราก็เอามาปฏิบัติไงอ๋ออารมณ์กระแสมันอย่างโยมเห็นของปุ๊บในห้างโยมต้องการอยากขึ้นมาเลยมันไวมากอ่ะเหมือนใครปาดหน้าเราปุ๊บเราด่าเลยเห็นป่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นว่าอ๋อเสียงนี่ก็อาตาเห็นรูปแล้วมาปรุงแต่งเป็นเวทนาปรุงแต่งเป็นสัญญาอย่างนี้ทำงานไม่ถูกขับรถอย่างนี้ไม่ถูกกดราจรอย่างนี้ไม่ถูกนู่นนี่แล้วกลายเป็นสังขารปรุงแต่งความพิการเป็นตัณหาอุปทานมันไม่ใช่หรอกโยมเอ้ยมันไวพลับเหมือนสายฟ้าแลบปาดหน้าปุ๊บเราด่าเลยจริงไหมล่ะออกวจีกรรมไปเลยออกตังพบไปเลยจริงไหมล่ะไม่อะไรไปขั้นตอนแบบนี้ไม่สมอะไรล่ะหรือไม่ใครพูดผิดหูหน่อยตบเลยเป็นไงล่ะเสียค่าปรับสิจริงป่ะล่ะหรือไปยิงปืนยิงเขาเลยทำไงล่ะติดคุกสิจริงป่ะล่ะเพราะไม่ทันคนเราที่มีปัญหาคือมีสติไม่ทันอารมณ์ที่เกิดจากผัสสะพอผัสสะเมื่อไหร่เกิดเวทนาชอบไม่ชอบนั้นเราต้องกั้นที่ผัสสะเลยชัวร์เลยที่เดียวนะแต่ถ้ามันไม่ทันพอการที่เวทนาก็ยังดียังทันควันไม่ทันเหตุการณ์ก็ยังไม่เป็นไรให้ทันควันก็ยังดีแต่ถ้าไม่ทันอีกให้เกิดเป็นตัณหาก็ยังดียังพอรับได้อยู่แต่ถ้าเกิดอุปทานเมื่อไหร่เป็นตัวตนขึ้นมาแล้วไม่ได้แล้วโยมเอ้ยเมียทุกข์เลยนั่นเองอ่ะนอกจากทำให้ทุกข์มันน้อยลงเบาบางลงอ่ะได้ทำให้มันน้อยทุกข์น้อยลงอ่ะได้ด้วยว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอ๋อมันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละมันไม่เที่ยงอ๋อมันเกิดขึ้นแล้วทำให้ทุกข์มันน้อยลงได้แต่ให้มันดับทุกข์ไม่ได้แล้วก็อุปทานท่านที่ดีที่สุดคือผัสสะผัสสะนี่คือตัวผู้ศาสนาการนี้ที่ตรงนี้ที่เดียวแต่การด้วยสติฉะนั้นโยมต้องปลูกสติไปในไหนในการฝึกสติไปในกายเวทนาในจิตในธรรมในหมวดกายเวทนาจิตธรรมตามแบบอานาปานสติเนี่ยสมบูรณ์แบบที่สุดเพราะอะไรอานาปานสติสมบูรณ์แบบสติปัฏฐาน4ก็สมบูรณ์แบบสติปัฏฐาน4สมบูรณ์แบบโพชฌงค์7องค์แห่งการตรัสรู้7ประการก็สมบูรณ์แบบองค์การโพชฌงค์สมบูรณ์แบบอริยมรรคมีองค์8ก็สมบูรณ์แบบวิมุตติวิชชาและวิมุตติก็สมบูรณ์แบบนะโพธิปักขยธรรม7หมวดมี37ประการก็สมบูรณ์แบบเห็นป่ะด้วยการฝึกสติตามแบบอานาปานสตินะสติเป็นในลมหายใจทุกลมหายใจเข้าออกทุกอิริยาบถในกายทุกเวทนาที่เกิดคิดปรุงแต่งจิตทุกจิตที่เป็นจิตทุกประเภทจิตที่มีความโลภความโกรธความหลงจิตมีราคะไม่มีราคะจิตตั้งมั่นอะไรเงี้ยต้องรู้จักจิตไปในธรรมธรรมคือรูปขันธ์การเกิดขึ้นของรูปขันธ์การดับไปของรูปขันธ์การเกิดขึ้นของกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทหรือกระแสแห่งทุกข์อ๋อมาเกิดการสังขารมันเกิดขึ้นมันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเพื่อให้จิตมันเห็นถ้าจิตมันเกิดวิราคะสำรอกออกมาสำรอกกิเลสสำรอกตัณหาสำรอกอุปาทานออกมาเมื่อสำรอกแล้วจะเกิดนิโรธธาตุขึ้นมาตามลำดับตามลำดับตามลำดับนิโรธธาตุถึงที่สุดแล้วจะคืนธรรมชาติแบบปฏิสักขะปภาวะนิพพานถึงปฏิคืนหมดแล้วก็สู่ปภาวะนิพพานจิตนั้นเป็นจิตที่มีวิชาและนี่คือหลักการปฏิบัติฉะนั้นการมาวัดเนี่ยทุกอิริยาบถยกลมหายใจเข้าออกขอเป็นการฝึกสติแม้การเคลื่อนไหวการพัดแต่ละทีออกพัดและคำพูดแต่ละคำก็เป็นการฝึกสติให้สติมันทันถ้าเราไม่มีสติเนี่ยจะมันจะไม่ทันกระแสอารมณ์อันนั้นเลยมันอยู่ที่ว่าการสติได้มาไวและทันไหมถ้าไวและทันพอก็โอเคชีวิตยมไม่เป็นไปทางทุกข์เป็นมีกั้นเอากั้นกระแสเอาไว้แล้วกั้นแค่กั้นนะยังไม่ได้ละนะเพราะยังไม่ปัญญาละส
พราะสติต้องมีแฝดเข้ามาคือสติและปัญญามีสติอย่างเดียวไม่ได้อ่ะสติคือระลึกรู้เท่านั้นเองมันกั้นแค่นั้นเองเพราะมันกระแสแล้วเร็วมากแห่งสายฟ้าแลบกระแสแห่งตัณหากระแสแห่งกิเลสกระแสแห่งอารมณ์มีผู้ทูลถามผู้เจ้านะว่ากระแสว่าเร็วกระแสแห่งอารมณ์กระแสแห่งตัณหากระแสแห่งทุกข์เนี่ยมันเร็วอย่างสายฟ้าแลบอะไรที่มันจะกั้นมันได้พระเจ้าค่ะพระเจ้าท่านตอบว่าพระเตสังนิวรณังพระเตเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้นพระเตเท่านั้นที่กั้นกระแสนั้นได้นะเราต้องปลูกพระเตกั้นกระแสนี้อันนี้ให้ได้แล้วต้องมีปัญญาขึ้นมาปัญญาเรื่องของอะไรให้เห็นว่าสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริงแบบเข้าถึงว่าตามความเป็นจริงแล้วนี่เราก็รู้แล้วว่าเราฝักแต่ว่าธาตุธรรมชาติมีแต่ดินน้ำไฟลมนี่คือความเป็นจริงและมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีกาแฟแห่งกฎอิทธิปัตตากาแฟแห่งทุกข์นี่คือภาวะตามความเป็นจริงเราต้องรู้เห็นตามความเป็นจริงเห็นเราต้องดูและเห็นต้องเห็นนะไม่ได้พิจารณานะต้องเห็นเห็นด้วยอะไรเห็นด้วยตาในตาปัญญาแล้วจิตที่เป็นแล้วก็พูดถึงนี่จิตนี่คือการอบรมจิตพระเจ้าใช้คำนี้อยู่บ่อยๆคำว่าจิตภาวนาหรือแล้วก็หรือคำว่าสมาธิภาวนานะจริงพระเจ้าใช้คำว่าที่สุดแห่งทุกข์นะแล้วขอย้อนมาตรงนิดนึงคำว่านิพพานน่ะพระเจ้าท่านไม่ค่อยได้ใช้หรอกพระเจ้าเขาไม่ค่อยได้ใช้นะเขาใช้คำว่าที่สุดแห่งทุกข์นะที่สุดแห่งทุกข์เหมือนกับว่าพระเจ้าจะบวชพระอันเนี่ยพระเจ้าว่าเธอมาเป็นภิกษุเถิดเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์เคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมหรือว่าได้ยินว่าเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดจงมาทำนิพพานเคยได้ยินไหมเคยไหมไม่เคยนะพระเจ้าพูดที่ผ่านบางโอกาสแต่พูดถึงที่สุดแห่งทุกข์อยู่ตลอดเวลามีมากมายนะคือที่สุดแห่งทุกข์สิ่งที่สุดแห่งทุกข์คือไม่ทุกข์ก็คือสุขนั่นแหละถ้าพูดแบบชาวบ้านเพราะชาวบ้านเนี่ยเขาไม่อยากรู้จักทุกข์หรอกเพราะเขาไม่อยากเจอทุกข์เขาอยากจะมีความสุขฉะนั้นการสั่งสอนก็เลยบอกว่านิพพานนังปรมังสุขขังนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งแล้วพวกเราฟังแล้วไปรู้สึกเป็นยังไงตื่นเต้นอยากได้หูผึ่งเลยใช่ไหมล่ะแต่ถ้าพูดแบบว่านิพพานังปรมังสุญญังล่ะนิพพานเป็นความว่างอย่างยิ่งอยากฟังไหมไม่อยากฟังนะมันแตกต่างระหว่างความสุขกับความว่างใช่ป่ะโอ้แค่ไม่อยากว่างไม่อยากว่างแค่อยากมีอะไรที่มันมีเพราะฉันมีดวงวิญญาณตนอยู่อยากมีความสุขใช่ป่ะล่ะพระเจ้าเลยเปลี่ยนนะอ๋อไม่ให้มีความสุขได้แต่เปลี่ยนจากความสุขด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นความสุขที่อยู่ภายในทั้งจากภายในออกไปข้างนอกใช่ป่ะแล้วไม่เอาแล้วความสุขจากข้างนอกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเราต้องเสียเงินซื้อมันอยู่เรื่อยเราล่องแลกด้วยหยาดเหงื่อแรงงานต้องแลกด้วยนั่นแลกนี่เพื่อให้ได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมาถ้าเติมมันอยู่เรื่อยด้วยเงินด้วยอะไรแล้วแต่ที่ยอมได้อยากจะได้มาหรือแย่งชิงเข้ามาหรือขโมยเข้ามาหรืออยากจะได้มาจริงไหมล่ะเพื่อเติมความสุขให้กับเราเองด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจเติมเท่าไหร่มันพอไหมล่ะมันรู้จักจบไหมล่ะไม่รู้จักจบหรอกใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะจิตยังไม่เห็นว่าการทำปฏิบัติการทำสมาธิอันประกอบด้วยสติปัญญาที่แนบแน่นอยู่เนี่ยมันเป็นความสุขจากข้างในที่แท้จริงนะเป็นความสงบที่เยือกเย็นความสงบและเยือกเย็นมีความพอใจมีความถูกต้องและพอใจพอใจคือความสุขไหมโยมเป็นความสุขกายของมันจริงไหมล่ะพอใจแล้วพอใจคือความสุขกันล่ะใช่ป่ะถูกต้องคืออะไรสัมมาอะถูกต้องอันหนึ่งก็มีมรรคมีองค์8มีสัมมา8ใช่ป่ะมรรคมีองค์8นะสัมมาทิฏฐิสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะ
อันเอาใหม่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินะก็ย่อน่ะเป็นศีลสมาธิปัญญานะทำในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยล่ะจริงแล้วถ้ามรรคมีองค์8เนี่ยมันก็อยู่ในมันมีมรรคมี8น้อยๆมีพวกชงน้อยๆอยู่ในปฏิปทาน4อยู่แล้วล่ะนะมีอยู่ในปฏิปทาน4อยู่แล้วนะโยมทำในปฏิปทาน4ตามแบบอนาปานสติมันก็มีพวกชงน้อยๆในตัวมันและมีมรรคมีองค์8ในตัวมันเองอยู่แล้วเรียบร้อยนะพอโยมจะต้องฝึกสติให้เป็นสติมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นจะถึงมากที่สุดอ่ะให้มันทันต่อเหตุการณ์ให้ทันกับอารมณ์ให้ได้อ่ะนะพอมีสติแล้วสติแปลว่าเครื่องระลึกได้อุปมาเหมือนเครื่องขนส่งเป็นเครื่องขนส่งอะไรขนส่งความจำจะสติจะเป็นความจำก็ได้เป็นสัญญาความจำก็ได้อ่ะมันเครื่องขนส่งความจำมาแล้วเครื่องขนส่งปัญญามานะเอาปัญญามาเอาปัญญามาเป็นเรียกมาปัญญาในความจำมาในสัญญาความจำมาเอามาออกมาเป็นสัมปชัญญะเป็นสัมปชัญญะคือเป็นปัญญาเฉพาะกิจมาแก้ปัญหามาแก้อารมณ์นั้นเอามาตัดอารมณ์นั้นขาดเฉพาะเรื่องเหมือนกับตู้ยาโยมมียาเยอะแยะถ้าโยมเป็นโรคใดโรคหนึ่งโยมจะเอาทั้งตู้มารักษาตัวเองหรือเอาเฉพาะยาล่ะก็เหมือนกันนั่นล่ะถ้าโยมเป็นอะไรพักอย่างโยมก็เรียกยาเฉพาะอย่างมาในความจำเรามาใช้ในแก้ปัญหาเฉพาะนั้นนี่เลยเรียกว่าสัมปชัญญะนะเรียกว่าธรรมะสัจจะธรรมะสัจจะเอามาใช้แต่ถ้ายารวมหมดทั้งตู้เรียกว่าสัจจะธรรมมันอาจจะแตกต่างมันคล้ายๆกันแต่กลับหน้ากลับหลังนะเหมือนกับยาในตู้ทั้งตู้กับยาเฉพาะเรื่องใช่ไหมล่ะเอามาใช้เนี่ยมาแก้ปัญหาพอเรามีสติแล้วเนี่ยเราก็ทำนั่งสมาธิอย่างนั้นน่ะอันดับแรกเราต้องสติจับอารมณ์ให้ได้ถ้าสติจับอารมณ์ไม่ได้จิตก็ไม่เป็นสมาธิใช่ป่ะแต่ท่านนิวรณ์ครอบงำยอมพยายามลืมตานะแล้วนิวรณ์มันตามง่วงจะหายไปยอมลืมตาแล้วพยายามทำจิตให้เป็นปีติปาโมทย์ให้ได้มีความปาโมทย์แล้วจิตจะเบิกบานแล้วมันจะหายง่วงถ้าง่วงเป็นนิวรณ์นะนิวรณ์จะดึงมันเป็นอย่างนั้นนะพอลมจิตเริ่มสงบแล้วนิวรณ์จะดึงให้หลับนะถ้าฝืนมันหนอนจะเคยตัวนะนะจะเคยตัวนะแต่อย่างที่เราเอาสร้างมาที่เท่าจะให้แม่มันหลับเนี่ยพยายามให้จิตมันสงบพยายามเห็นจิตให้มีจิตปาโมให้จิตมีปิติขึ้นมาปาโมขึ้นมาพอปาโมแล้วมันจะไล่ความง่วงนะจะไล่ความง่วงอันดับแรกเราจะฝึกสตินะพูดถึงปฏิบัติไปเลยแล้วกันนะทำมาถึงที่ฝึกไปเลยหนึ่งเราก็จะต้องนั่งท่าให้มั่นคงนะท่านั่งมั่นคงนั่งอะไรก็ได้นั่งบอกวิธีให้นะพูดไปเรื่อยๆนะนั่งท่าให้มั่นคงหน้าทั่วไปก็เคยนั่งขาขวาทับขาซ้ายนะนั่งร่างกายตรงนะพระเจ้าไม่ได้บอกว่ามือเอาไว้ยังไงถ้านั่งเพียงเลี่ยงท่าพับเพียบนะเพราะว่าร่างกายมันไม่ตรงนะท่าพับเพียบร่างกายมันไม่ตรงกระดูกมันคดทำให้ปวดนะถ้าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะแล้วก็เอามือแขนทำค้ำกายเอาวะตั้งกายตรงนะแขนทำกายเอาวะนะโยมก็ยกไปข้างหน้าก่อนจัดท่าขาให้ดีก่อนยกไปข้างหน้าก่อนนะก้นลอยนิดนึงจัดท่าให้ดีก่อนพอได้แล้วท่าขาได้แล้วอันนี้มือค้ำตัววะมือค้ำตัวได้ไงโยมเอแบงหลังแล้วก็กลับเข้ามามือค้ำตัวพอดีเลยเพราะเราจะต้องนั่งนานใช่ไหมล่ะแล้วก็ดำรงสติตรงหน้าหลับตานอกลืมตาในนะหลับตานอกลืมตาในดำรงสติตรงหน้าลองหลับตาดูซิดำรงสติตรงหลับตาตรงแต่เพราะตั้งดำรงสติตรงหน้าดูซิเป็นยังไงถูกไหมเอาแบบนี้นะดำรงสติตรงหน้าทำหน้าแล้วเป็นแบบภาพพรหมไปเลยมีทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังนี่คือดำรงสติตรงหน้าที่ถูกต้องถ้าใครยังไม่ชำนาญในการจับลมหายใจ

ต้องเราต้องรู้ลักษณะลมหายใจเข้าไปก่อนว่าเรามีลมหายใจมันสัมพันธ์กับกายยังไงหายใจเข้าลึกๆมันสุดๆมันยังไงมันถึงปอดยังไงหายใจเข้าลึกเลยให้สูดเข้าไปลึกๆเลยให้หน้าอกมันพองไปเลยนะลึกๆช้าๆหายใจเข้าฟื้นปล่อยออกมาฟื้นครั้ง 4-5 ครั้งให้รู้ลมหายใจมันเป็นยังไงเข้าลึกเป็นยังไงฝุดๆเป็นยังไงครั้ง 4-5 ครั้งลงฝีตรงหน้าด้วยคือมันจะรู้ฝึกได้อยู่ทั้งลมหายใจทั้งกายเราแหละจะรู้ฝึกจะคุมหมดเลยอ่ะนะแล้วขั้นแรกนะพอได้รู้แล้วโอ้ลมหายใจลึกเป็นอย่างนี้หรออะไรอย่างนี้นะเราเข้าใจลมหายใจแล้วเราก็ถ้าเรายังไม่ชำนาญนะขั้นนี้ขอให้ยอมให้ได้นะใช้เวลากี่วันก็ได้นะกี่ที่ก็ได้จับลมหายใจได้ตามลมหายใจให้ได้ถ้าเราชำนาญแล้วจับลมที่ปลายจมูกเลยก็ได้ตอนแรกยังไม่ชำนาญนะจับลมหายใจไม่ได้นะเราต้องเอาสติจับลมหายใจไม่ได้ให้ได้ถ้าจับลมหายใจไม่ได้จิตก็ไม่เป็นสมาธิเมื่อจิตไม่เป็นสมาธิมันก็ติ่มก็สติมันก็จะไม่เจริญมันก็จะไม่ตั้งนะจับลมหายใจให้ได้นะสติตั้งให้ได้หายใจเข้าไปให้ท้องมันพองหายใจตามปกติไม่ต้องไปฝึกมันแล้วให้รู้ว่าท้องมันพองฝืนๆหน่อยๆก่อนฝืนๆเดี๋ยวมันก็จะอัตโนมัติมันเองก็จะไม่รู้สึกว่าฝืนละหายใจเข้าท้องพองหายใจออกแฟะออกที่ผ่านหน้าอกไปออกที่ปลายจมูกหายใจเข้ารูจมูกผ่านออกไปพองที่ท้องคือตามลมหายใจเข้าไปขั้นนี้ตามลมหายใจเข้าไปพยายามจับลมหายใจให้ได้ฝึกท่านี้ตรงนี้ให้ได้จับลมหายใจให้ได้หายใจเข้าฟื้นท้องพองหายใจออกตามออกมาลืมนั่นลงติดตรงหน้าแบบหน้าพระพรหมด้วยปล่อยอารมณ์ธรรมดาธรรมชาติไปเก่งแต่ท้องตรงท้องเราก็ฝึกลมให้ฝืนนิดๆก่อนนะเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ชินไปเองนะหายใจยาวหายใจสั้นแล้วก็รู้หายใจยาวมาถึงว่าหายใจยาวในระยะระหว่างลมหายใจจนถึงท้องเนี่ยมันระยะมันแค่นี้แต่หายใจยาวมาถึงว่ามันใช้เวลานานถ้าหายใจสั้นหมายถึงว่าระยะจากลมหายใจถึงท้องเนี่ยมันใช้เวลาสั้นมันหายใจเร็วคือยาวสั้นมันเป็นลักษณะแบบไม่แตกต่างแบบนี้แต่ระยะทางเท่ากันนะลองหายใจยาวดูหายใจเข้าฟืดหายใจออกฟืดเขาทำให้สั้นล่ะหายใจเข้าฟืดท้องเลยหายใจออกท้องฟืดออกสั้นเป็นอย่างนี้อ่ะเขาเรียกเปล่าอะไรทำธรรมดาพอเพื่อให้เรามีความเข้าใจว่าหายใจเข้ายาวมันมีความรู้สึกกายเรามีความรู้สึกยังไงหายใจสั้นมีความรู้สึกกับกายเราไงประมาณ3,000กันยังไงหายใจยาวฟูแต่นับด้วยก็ดีนะหายใจเข้า1 2 3 4 5 6หายใจออก1 2 3 4 5 6หรือว่าไม่ก็ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทมีสติตามลมหายใจเข้าไปเหมือนตีแบบต้องมองรูปแบบติดต่อเวลาเดี๋ยวรูปแบบตกเราจะเสียแต้มตามเข้าไปคือขั้นนี้เอาให้ได้นะแล้วก็ถ้าในนั่งในเวลาเดียวเนี่ยเราก็ทำสักระยะหนึ่งนะพอนั้นแล้วโยมเขาทำให้แคบเข้าค่อยละเอียดเข้าเมื่อกี้ยังหยาบอยู่ใช่ไหมตามลมหายใจแล้วเลิกตามแล้วกำหนดเฉพาะจุดพอให้เหลือแค่2จุดพอหายใจเข้าที่ท้องหายใจออกที่กำหนดที่ปลายจมูกนะเอาหายใจเข้ากำหนดเอาสติจับไว้ที่ท้องนะจับเอาไว้นะกำหนดไว้ที่ท้องหายใจออกเอาสติกำหนดที่ช่องที่จมูกที่ลมหายใจออกไปไม่ต้องตามมันออกไปไม่ต้องตามแล้วนะหายใจเข้าที่ท้องหายใจเข้าที่ท้อง1 2 3 4 5หายใจออกท้องที่ปลายจมูก1 2 3 4 5ที่ลมกระทบที่ปลายจมูกอ่ะหรือบริกรรมยังไงก็ได้นี่คือขั้น

บริกรรมนะบริกรรมนิมิตคำบริกรรมจะนับหรือจะพุทโธแล้วแต่โยมอะไรนี้แล้วแต่ความถนัดของโยมเอาเป็นของตัวเองให้ได้หามาตรฐานของตัวเองให้ได้แบบไหนที่ทำให้เราสงบง่ายก็เอาแบบนั้นซะเพื่อเราต้องการความสงบเพื่อจะรวบรวมอารมณ์ที่เป็นไปฝ่ายไปทางนิวรณ์บ้างไปทางโลภโกรธหลงที่เป็นกระแสไหลออกไปนอกให้เป็นอารมณ์เดียวอยู่ที่สติตัวเดียวที่อารมณ์เดียวที่ลมหายใจอันเดียวให้รวบรวมเข้ามาให้เกิดสมาธิให้เกิดกำลังขึ้นมานะให้ไปให้กลายเป็นสติอินทรีย์กลายเป็นสติพละขึ้นมานะให้เป็นสติปัฏฐานขึ้นมาไปในกายลมหายใจคือกายสังขารเครื่องปรุงแต่งกายพอถึงขั้นนี้แล้วนะดูลมหายใจเข้าไปนะยาว

็นสติพละขึ้นมานะให้เป็นสติปัฏฐานขึ้นมาไปในกายลมหายใจคือกายสังขารเครื่องปรุงแต่งกายพอถึงขั้นนี้แล้วนะดูลมหายใจเข้าไปนะยาวลมหายใจยาวก็รู้ลมหายใจยาวออกก็รู้ลมหายใจนั้นมีปีติอยู่ก็รู้นะเราบอกว่าเรามีองค์พระนะอยู่ที่ตัวเรานะมีพระพุทธอยู่ที่ตัวเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ตัวเราพระธรรมเจ้าอยู่ที่ตัวเราพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ตัวเราเราเห็นองค์พระนั่งขัดสมาธิของเราเนี่ยนะพอลมหายเริ่มตรงนี้แล้วนะแล้วก็กำหนดตาเข้าท้อง1 2 3 4 5หายใจที่ปลายจมูก1 2 3 4 5พยายามจับอารมณ์ให้ได้ถ้ามันยังฟุ้งฟ้างอยู่ใหม่ๆมันไปนู่นไปนี่เลื่อหูมันเดี๋ยวไปแล้วก็พิจารณากายก็ได้อารมณ์จับที่ท้ายทอยบ้างนะท้ายทอยตรงระหว่างกึ่งกลางระหว่างหูอะท้ายทอยตรงนั้นอะนะมาจับที่กลางกระหม่อมบ้างจับที่หน้าผากบ้างตรงระหว่างคิ้วบ้างไล่ลงมาที่ตัวเราที่หน้าเราจมูกเราปากเราคอคางเราคอเราตัวเราเลื่อยไปที่แขนไปที่ขานะถ้ามันจับอารมณ์ไม่ได้ลมหายใจไม่ได้ก็เอาแบบนี้ก็ได้ท่องกรรมฐานไปก่อนถ้ามันได้แล้วก็มาที่อารมณ์ใหม่นะจับไปที่ท้องหายใจเข้าที่ท้องหายใจออกที่ปลายจมูกนะดำรงสติตรงหน้าด้วยนะพอเราจับอารมณ์ไม่ค่อยได้ดีแล้วค่อยๆนั่นแหละไม่ค่อยไปไหนแล้วให้แคบเข้าหายใจเข้าหายใจออกที่ปลายจมูกนะเฝ้าดูอยู่ที่ตรงนั้นนะมีสติอยู่ที่ตรงนั้นเฝ้าดูอยู่ที่ตรงนั้นนะกำหนดอยู่ที่ตรงนั้นเพ่งอยู่ที่ตรงนั้นที่ลมหายใจกระทบที่รูจมูกตรงนั้นตรงไหนก็ได้ที่มันรู้สึกอยู่ตรงนั้นมาแล้วก็บริกรรมบ่ะพุทธลมเข้าโทลมออกจะกี่พยางก็อยู่ที่มันสัมพันธ์กับลมหายใจเข้าแล้วลมหายใจออกถ้าลมหายใจนั้นยังยาวอยู่ก็ภาวนาให้มันพยางเยอะหน่อยลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทแล้วเราทำให้ลมหายใจนั้นละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเบาขึ้นเบาขึ้นสั้นขึ้นสั้นขึ้นนับจนมันเหลือหน่อยนึงก็หายใจว่าพุทเข้าลมเข้าโทลมออกก็ได้หรือไม่ก็พุทโทก็ได้ให้สัมพันธ์กับลมหายใจทำให้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นให้ลมหายใจมีอยู่ตลอดเวลานะอย่าให้หายนะนะทำให้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นให้จิตนั้นมันตั้งมั่นขึ้นมาให้สงบขึ้นมานะให้เป็นอุปจารสมาธิขึ้นมานะให้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ปราศจากนิวรณ์ขึ้นมาให้ควรการงานขึ้นมาแต่ถ้าทำเลอขึ้นไปละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นมันจะค่อยๆดิ่งทำใจให้ปราโมทย์ขึ้นปราโมทย์ขึ้นให้ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเมื่อละเอียดขึ้นเนี่ยการสงบระงับขึ้นเนี่ยจะมีความสุขขึ้นมาจะมีความปราโมทย์ขึ้นมาความพอใจขึ้นมาก็ดูนั่นแหละเวทนารูปปัฏฐานเวทนาที่ปรุงแต่งจิตอ๋อเดี๋ยวเกิดขึ้นดับไปให้มันดับไปให้สงบระงับไปแต่ถ้ามันจะดิ่งเป็นปีติขึ้นมาก็ปล่อยให้มันดิ่งไปเลยให้จิตมันสวยปีติให้ถึงที่สุดไปเลยก็ดูไว้เฉยๆดูไว้เฉยๆอย่าไปตกใจมันนะถ้ามันทีมันหวังผวาขึ้นมาหมดเลยมันจะฟึมฟ้าขึ้นมาหมดเลยแบบหน้าเราสว่างผวาไปหมดเลยนั่นคือปีติถ้ามันปีติสงบระงับและกายสงบระงับจิตสงบระงับมันจะเป็นความสุขสุขจะหล่อเลี้ยงอยู่นะแล้วแบบดูมันจนสุขมันคลายไปแล้วก็กลายเป็นเอกคตามีอารมณ์เดียวเข้าอัปปนาสมาธิเข้าไปเลยนั่นคือองค์ฌานองค์ฌานประกอบด้วยวิตกวิจารปิติสุขนะคือทำจิตให้เป็นบริกรรมให้เป็นอุปจาระให้เป็นอัปปมาสมาธิขึ้นมานะคือโยมจะเอาองค์ฌานนะโยมก็ต้องทำแบบนี้นะแล้วก็กำหนดนิมิตที่ปลายจมูกให้เป็นนิมิตขึ้นมานิมิตแบบไหนก็ได้สร้างนิมิตมันขึ้นมาสร้างนิมิตขึ้นมาเป็นนิมิตที่เป็นอะไรก็ได้นะเป็นดวงอะไรขึ้นมาหรือเป็นจุดอะไรก็ได้หรือเป็นเมฆหมอกอะไรที่ปลายจมูกขึ้นมาสร้างนิมิตขึ้นมาแล้วบังคับนิมิตขึ้นมาบังคับนิมิตขึ้นมา

นี่คือหลักการปฏิบัติถ้าฟังบังคับนี้มันขึ้นมาให้มันขยายไปได้ให้มันเปลี่ยนสีได้เพื่อไปไกลได้ไปมาใกล้ได้ให้ใหญ่ได้ให้เล็กได้ขับโยมบังคับจิตได้ถ้าบังคับไปได้อย่างนี้แล้วแล้วก็กำหนดนิมิตใดนิมิตหนึ่งเพ่งเข้าไปเพ่งเข้าไปให้เกิดอารมณ์เดียวไปให้ไปเอกคตาให้เกิดอารมณ์เดียวกับเพ่งนิมิตอันนั้นขึ้นไปเลือกนิมิตใดนิมิตหนึ่งขึ้นมาเพ่งกันเข้าไปให้เกิดองค์ชาขึ้นมาเอานิมิตนั้นเป็นวิตกวิจารวิตกคือระลึกถึงนิมิตนั้นฝนลกเม็ดลงเม็ดเยอะไหมอ่ะแล้วแต่โยมพิจารณาดูนะไปเอาหลบฝนก่อนหลบฝนก่อนนะนั่งข้างในนั่นได้ไหมล่ะฮะอ๋อมีเต็นท์อยู่เหรอลองมีที่ว่างไหมล่ะลองดูสินะ

อันความดีและความชั่วนี้มีลักษณะพร้อมทั้งผลต่างกันเมื่อเป็นความดีจริงถึงใครจะพยายามเปลี่ยนแปลงให้เป็นความชั่วก็ไม่อาจจะทำได้คงเป็นความดีอยู่อย่างนั้นเองแม้ความชั่วก็เหมือนกันเมื่อเป็นความชั่วจริงก็คงเป็นความชั่วอยู่นั่นเองไม่มีใครสามารถจะกลับกลายให้เป็นความดีไปได้ส่วนความอ้างเอาเองและความเข้าใจของคนก็เป็นความอ้างเอาเองหรือความเข้าใจเท่านั้นแม้จะทำให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งได้บ้างเช่นการใส่ความการยกยอโดยไม่เป็นความจริงก็ไม่ใช่ผลของความดีความชั่วนั้นโดยตรงผลของความดีหรือความชั่วนั้นจะต้องมาถึงเมื่อถึงโอกาสเพราะการให้ผลของความดีหรือความชั่วก็มีเวลาเหมือนวันคืนเมื่อยังเป็นเวลากลางวันจะเร่งเป็นเวลากลางคืนสักเท่าไหร่ก็คงเป็นไปไม่ได้จนกว่าจะถึงเวลาสิ้นวันเวลากลางคืนก็เข้ามาถึงเองแม้ในเวลากลางคืนก็เหมือนกันจะเร่งให้เป็นเวลากลางวันเท่าไหร่ก็เป็นไปไม่ได้จนกว่าจะสิ้นคืนแล้วกลางวันก็จะเริ่มขึ้นเองเวลาความดีให้ผลก็เหมือนกับกลางวันเวลาความชั่วให้ผลก็เหมือนกับกลางคืนฉะนั้นบุคคลในโลกนี้เมื่ออยู่ในระยะการที่ความดีให้ผลก็มีชีวิตสว่างรุ่งเรืองแม้จะทำความชั่วในระหว่างนั้นก็ยังสว่างสวยอยู่ก่อนจนกว่าจะถึงการที่ความชั่วให้ผลแต่เมื่ออยู่ในระยะการที่ความชั่วให้ผลชีวิตก็อับแสงเศร้าหมองถึงจะทำความดีในระหว่างนั้นก็ยังอับแสงต่อไปจนกว่าจะถึงการแห่งความดีให้ผลเหตุฉะนี้บุคคลบางคนหรือบางพวกผู้ไม่มีศรัทธาในกรรมหรือผลของกรรมจึงมักจะมีความเห็นเลื่อนลอยไปตามผลต่างๆที่เห็นจำเพาะหน้าเห็นอย่างไรก็พูดอย่างนั้นเป็นต้นว่าเห็นบางคนทำดีและได้รับผลดีก็พูดว่าทำดีได้ดีเห็นบางคนทำชั่วแต่ได้รับผลดีก็พูดว่าทำชั่วได้ดีเห็นบางคนทำชั่วได้รับผลชั่วก็พูดว่าทำชั่วได้ชั่วเห็นบางคนทำดีแต่ได้รับผลชั่วก็พูดว่าทำดีได้ชั่วคนมิใช่น้อยพูดเลื่อนลอยไปตามที่เห็นจำเพาะหน้าอย่างนี้เพราะไม่ทราบหรือไม่เชื่อในกฎของกรรมอันเกี่ยวกับการกำหนดเหมือนอย่างคืนวันดังกล่าวฉะนั้นเมื่อมีความรู้หรือความเชื่อในกฎของกรรมก็จะกล่าวอย่างแน่นอนไม่เลื่อนลอยว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วประพันธ์โดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชเจริญสุวัตโน

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ภัยสารสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายคล่องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกข์ในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิด

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

การทำสมาธิหรือการนั่งกรรมฐานหรือการเจริญสติกรรมฐานก็คือการเจริญความรู้จักตัวเองรู้ว่าตัวเอง

กำลังทำอะไรอยู่หรือว่า มองเข้าหาตัวเองมองกายมองดูจิตของเรา การทำสมาธินี่เป็นเบื้องต้นของการเจริญภาวนาการกำหนดรู้ร่างกายของเราเขาเรียกว่าการกำหนดทำให้เกิดสติสติติดต่อกันก็ทำให้เกิดสมาธิสมาธิติดต่อกันก็ทำให้เกิดปัญญาก็เป็นลักษณะของการทำสมาธิควบคู่กันไปจะเรียกว่าเจริญสมถะและวิปัสสนาไปด้วยก็ได้สมถะแปลว่ายังจิตให้สงบวิปัสสนาแปลว่าไปรู้วิธีดับทุกข์วิธีละทุกข์เรียกว่าเป็นวิปัสสนาฉะนั้นการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาคือการเจริญรู้กายกับจิตก่อนกายนั่งตรงเราก็รู้ว่ากายนั่งตรงกายมีลมหายใจก็รู้ว่ากายมีลมหายใจการศึกษาลมการศึกษาลมนี่เป็นการศึกษากายของเราว่าหายใจของเราเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรหายใจเข้าเกิดขึ้นหายใจออกเกิดขึ้นเราก็รู้ว่าลมหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตเป็นฐานที่ตั้งของความเป็นอยู่ของกายและจิตคนเรานี่มีชีวิตด้วยลมนั้นด้วยลมหายใจเข้าก็มีลมหายใจออกก็มีลมหายใจเข้าก็มีชีวิตหายใจออกก็มีชีวิตหายใจเข้าก็เป็นวิญญาณหายใจออกก็เป็นวิญญาณถ้าไม่หายใจออกไม่หายใจเข้าก็หมดชีวิตหมดวิญญาณอยู่ด้วยลมเข้าอยู่ด้วยลมออกเราก็มาศึกษาลมของเราให้ชัดมากขึ้นให้รู้มากขึ้นที่ลมหายใจกระทบปลายจมูกหรือกำหนดไว้ที่ท้องยุบผ่องก็ได้ถ้ากำหนดลึกกำหนดที่ท้องผ่องยุบก็ได้แต่ถ้ากำหนดตื้นๆก็กำหนดไปที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดรู้ชัดในลมหายใจเนี่ยถือว่าเป็นการศึกษาดูลมเป็นการเข้าใจในกองลมของเราเราต้องเรียนรู้ตัวเราต้องเข้าใจตัวเราการเรียนรู้ตัวเราเนี่ยคือการเข้าใจหลักถูกต้องของมรรคคือทางเดินหรือมรรคทางเดินที่จะไปสู่ทางสงบสุขต้องเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหากายตัวเองกายเรามีอาการ32เนี่ยเราก็พิจารณาดูตัวเองให้เข้าใจตัวเองว่าเบื้องบนคือปลายผมเบื้องล่างคือปลายเท้าก็มีท่านเองหลักที่จะเอาจิตของเรามาไว้มาเกาะไว้กับกายลมหายใจของเราเนี่ยต้องศึกษาดูว่าหายใจของเราเนี่ยจะเป็นระยะของการเข้าออกเนี่ยไม่เหมือนกันมีทั้งหยาบมีทั้งละเอียดมีทั้งร้อนมีทั้งเย็น
มีทั้งสงบมีไม่สงบมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีอยู่ทุกลมหายใจของเราจะไม่เหมือนกันจะไม่สม่ำเสมอเรียกว่าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงไม่เหมือนกันการบริกรรมภาวนาพอจิตเราคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นใหม่จิตเราคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธคิดดีก็พุทโธคิดไม่ดีก็พุทโธพุทโธผู้รู้รู้จิตตัวเองพุทโธผู้ตื่นตื่นที่จิตของเราพุทโธผู้เบิกบานจิตของเราเบิกบานที่เรากำหนดรู้พยายามไม่ปล่อยจิตไปคิดถึงคนอื่นคิดถึงใครก็กลับมาตั้งต้นใหม่คิดเรื่องเก่าก็คิดถึงคนอื่นคิดเรื่องใหม่ก็คิดถึงคนอื่นปัจจุบันที่เราเห็นลมหายใจเรานั่งอยู่ตรงนี้เราไม่คิดถึงใครก็เป็นปัจจุบันสติเป็นตัวปัจจุบันเผลอสติเป็นอดีตอนาคตอดีตอนาคตเป็นกิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นนิวรณ์มีโรคมีโกรธมีรักมีชังอยู่ที่อดีตอนาคตแต่ถ้าปัจจุบันนี้ก็เพียงแต่พุทโธพุทลมเข้าโธลมออกด้วยก็ได้หรือเพียงแต่รู้ว่าตัวเองนั่งหายใจก็ใช้ได้หรือรู้ว่าตัวเองคิดอะไรก็ใช้ได้คิดดีก็รู้เฉยคิดไม่ดีก็รู้เฉยผู้รู้ผู้ตื่นอยู่ที่ตัวเราที่พุทธเจ้าท่านบอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็มีแต่จิตเท่านั้นเองคนเราจิตก็มีทั้งสุขทั้งทุกข์เท่านั้นเองจิตก็มีทั้งบุญทั้งบาปมีสุขมีทุกข์มีดีใจมีเสียใจมนุษย์ก็อยู่ตรงจิตนี่เองเพราะนั้นเราการปฏิบัติได้ทำจิตให้เป็นอุเบกขาทำวางเฉยให้เป็นหัดเฉยธรรมดาจิตคนเราจะไม่เฉยจิตชอบคิดชอบปรุงแต่งเป็นธรรมชาติของคนของจิตเห็นอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้จำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิจกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้นหลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเราเป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิจกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมไม่ชอบได้ยินอะไรก็ปรุงแต่งดีไม่ดีชอบไม่ชอบได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นได้สัมผัสอะไรก็คิดนึกไปตามอารมณ์ตามที่เห็นที่กระทบฉะนั้นเราก็ให้ทำสติรู้ทันพุทโธรู้ทันความคิดของเราแล้วก็ปล่อยวางเฉยเฉยเราต้องเจริญให้เกิดขึ้น
หลักธรรมอันนี้หลักธรรมที่ทำให้จิตของเรา

ป็นปีติวิตกวิจารเกิดขึ้นทำวิตกวิจารได้ก็จะเป็นธรรมเกิดขึ้นวิตกเอาจิตยกมาไว้ที่ลมหายใจวิจารพิจารณาจนเห็นชัดในลมหายใจตัวสติ

คิดอะไรก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดไม่ดีก็กลับมาตั้งตนใหม่คิดอดีตก็ตั้งตนใหม่คิดอนาคตก็ตั้งตนใหม่แวบไปไหนก็กลับมาพุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานลื่นนับลมหายใจก็ได้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทลมเข้าต่อออกนับ4พุทลมเข้าต่อออกนับ5พุทลมเข้าต่อออกนับ6พุทลมเข้าต่อออกนับ7พุทลมเข้าต่อออกนับ8พุทลมเข้าต่อออกนับ9พุทลมเข้าต่อออกนับ10แล้วก็ถอยหลังกลับมาพุทลมเข้าโทลมออก9 8 7 6 5 4 3 2 1ก็ไปทีละคู่ละคู่ขึ้นมา1แล้วก็ตอนนี้ก็พุทลมเข้าต่อออก2ขึ้นไปจนถึง10ไปแล้วก็ไปถึง20แล้วก็ลงมาใหม่ลงมาทีละคู่ละคู่มาเรื่อยมา19 18 17 16 15 14 13 11 11 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมา1ใหม่แล้วก็ขึ้นไปถึง30แล้วก็ลงมานี่เป็นวิธีอนุโลมปฏิโลมย้อนนับลมหายใจจนชำนาญแต่ถ้าเรารู้ลมหายใจของเราได้ชัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปนับคู่ลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้ากระทบออกเราก็สงบได้เป็นอุบายการภาวนาเป็นอุบายเพื่อให้จิตของเรานั้นไม่เที่ยวไปไกลตัวเองไม่จิตวอกแวกไม่จิตสับสายไม่จิตสับสนไม่จิตวุ่นวายคือให้จิตเข้ามาหากายตัวเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยจะไม่เคยอยู่กับกายจะคิดอะไรต่ออะไรเรื่อยเปื่อยเราจะไม่รู้ทันก็จะหลงจะเผลอตอนนี้เมื่อเรามาภาวนาแล้วจิตก็จะกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับกายตัวเองก็เป็นสติสมาธิปัญญา

ความคิดของเราใหม่ๆมันก็จะคิดมากคิดโน่นคิดนี่คิดอะไรก็ไม่เป็นไรคิดอะไรสับสนอะไรก็ไม่เป็นไรขอให้ยึดหลักภาวนาของเราดูว่าลมหายใจเราสั้นเรายาวเราหยาบละเอียดสงบไม่สงบก็พุทโธเรื่อยไปพุทโธเรื่อยไปพยายามภาวนาให้เหลือแต่อารมณ์พุทธะอยู่ในใจนะเข้านะเข้าก็สงบไปเองความคิดที่วุ่นวายใจก็จะค่อยดับไปร้อนใจก็จะค่อยเย็นลงต้องอดทนต้องต่อสู้ต้องฝึกต้องเพียรทำพยายามทำจนจิตนั้นปล่อยวางได้ก็จะสงบ

การทำสมาธิก็มีอุปสรรคหลายอย่างความง่วงก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความปวดเมื่อยก็เป็นอุปสรรคเป็นนิวรณ์ความหดหู่ท้อถอยก็เป็นนิวรณ์ไม่อยากจะทำต่อไปก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้ทำสงบฟุ้งซ่านคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดก็เป็นนิวรณ์ทำให้จิตเราไม่สงบให้เบื่อหน่ายการภาวนาไม่อยากนั่งต่อไม่อยากทำต่อก็เป็นนิวรณ์สกัดกั้นไม่บรรลุความดีคือสงบพยาบาทวิตกนึกถึงความหลังที่เราเมื่อใครพูดอะไรต่ออะไรไม่ชอบใจเราก็เก็บมาโกรธมาเกลียดมาชังไม่ชอบมาปรุงแต่งเรื่องไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นพยาบาทวิตกก็เป็นนิวรณ์ไม่ให้เราสงบ

เย็นกามฉันทะพอใจในรูปติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคือพอใจในเรื่องราวต่างๆที่แล้วๆมาติดใจผูกใจก็กลับมาปรุงแต่งคิดนึกเหมือนเดิมอีกก็ทำให้เราจิตไม่สงบไม่ปล่อยวางก็เป็นนิวรณ์ฉะนั้นที่ไม่สงบเพราะเราปรุงแต่งเรื่องราวนอกเรื่องไปเรื่องจิตข้างนอกทั้งหมดไม่เข้ามาเป็นพุทธะในใจไม่เอามาเป็นใหญ่อันนี้ก็ต้องพยายามยกจิตสละละสิ่งเหล่านี้ออกไปเรียกว่าเป็นนิวรณ์ไม่ให้เข้ามาในใจเราก็พยายามสลัดละออกไปว่าอะไรเกิดขึ้นก็ต้องวางเฉย

เรารู้เราเรารู้เรารู้ของเรารู้ลมของเรารู้กายของเรารู้จิตของเรารู้สงบของเราไม่สงบของเราเฉยของเราก็พยายามเจริญให้เกิดขึ้นที่ตัวเราเรานั่งอย่างไรก็รู้เราคิดอะไรก็รู้เราให้รู้ทันดูทุกลมหายใจพุทโธพุทโธเรื่อยไป

นั่นจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนเอาหน่อยเดี๋ยวก็ข้ามไปเองห้องนอนก็ทนไปหน่อยพุงสั้นก็ทนเอาหน่อยคือพยายามทำปล่อยวางภาวนายึดเป็นหลักเรื่อยไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปจนกว่าใจของเราจะว่างสว่างสงบถ้าว่างสว่างสงบจิตก็มีพลังไม่กลัวปวดไม่กลัวเมื่อยไม่ง่วงไม่หาวนอนไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญใจจิตมันก็เบาสบายนั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้ถ้านิวรณ์มันเข้าในนั่งแป๊บเดียวก็อยากเลิกเพราะเรานั่งแล้วมันปรุงแต่งมากไปจิตมันก็เลยไม่ว่างก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นจิตมันก็จะปรุงแต่งไปเรื่องราวต่างๆก็พยายามกลับเข้ามาเห็นกายกลับเข้ามาเห็นจิตคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธตั้งต้นอยู่เรื่อยไม่ปล่อยจิตออกนอกอาการตามที่สอง

ก็ต้องดูกายดูจิตของเราเรามีหน้าที่ดูทะเนี่ยดูกายกับดูจิตกายนั่งอยู่ตรงนี้เราก็รู้ว่ากายนั่งอยู่นี้จิตคิดอะไรก็รู้ว่าพุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดดีมีคิดไม่ดีมีสงบมีไม่สงบมีคิดเรื่องเก่ามีคิดเรื่องใหม่มีไปโน่นไปนี่เราก็เข้าใจว่าจิตเราเป็นอย่างนี้ก็ตั้งต้นอยู่เรื่อยๆไปจะเป็นบุญกุศลอย่างมากถ้าเรารู้ทันจิตของเรา

พยายามตื่นขึ้นพยายามตื่นขึ้นเบิกบานสว่างที่กายที่ใจพยายามไม่ปล่อยคิดไปคิดอดีตอนาคตพยายามกลับมาพุทโธพุทโธเรื่อยไป

ยามตื่นขึ้นพยายามระลึกขึ้นไว้ที่กายทนหน่อยปวดเมื่อยก็พยายามพุทโธพุทโธพุทโธเรื่อยไปดูลมหายใจเรื่อยไปดูกายเรื่อยไปพยายามปล่อยวางทำใจว่างๆสว่างเฉยๆพยายามละความคิดต่างๆให้เหลือจิตว่างๆสว่างสงบ

ทำความดีเนี่ยทำยากต้องอดทนหน่อยนิวรณ์คอยจะมาสกัดกั้นไม่เราให้เราท้อถอยให้เราหงุดหงิดให้เราขัดเคืองให้เราคันโน่นคันนี่เมื่อยนนเมื่อยนี่อยากขยับอยากไปโน่นไปนี่อะไรมันก็จะมากวนใจเราเรื่อยก็พยายามว่านี่เป็นนิวรณ์มันไม่ให้เราบรรลุความดีจะนั่งสักพักนึงก็ไม่ให้นั่งทำให้ปวดให้เมื่อยให้คันไปทั่วเลยเราก็ต้องพยายามรู้ทันว่านี่นิวรณ์ของเราแล้วก็ไม่เราไม่ใช่เราต้องมีตัวรู้อยู่ตลอดเวลา

พยายามไม่ลืมภาวนาอย่าลืมเผลอภาวนาให้ดูลมหายใจให้ชัดขึ้นชัดขึ้นจะขึ้นพยายามตามดูแล้วก็พอคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่คิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดเข้าฌานออกฌานผู้นั้นคล่องใกล้ถึงนิพพานผู้ใดรู้จิตเห็นจิตอยู่ตนเองตลอดเวลาก็ใกล้ถึงนิพพานดังนั้นจะไปดูด้วยการเข้าฌานก็ใกล้นิพพานจะไปพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจิตภายในจิตเกิดดับด้วยเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตความไม่ยึดมั่นถือมั่นของจิตก็เป็นตามฐานจิตก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันใกล้พระนิพพานเหมือนกันทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นอุบายของผู้ปฏิบัติธรรมใช้ได้ทั้งสองอย่าง

พยายามทำความรู้ความตื่นให้มากมากพยายามไม่ท้อถอยพยายามสร้างจิตที่ดีของเราให้เกิดมีกำลังพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จไปแล้วทำคำสั่งสอนท่านยังอยู่พระสงฆ์พระหันก็มากมายฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสืบทอดทำอารมณ์นี้ให้ได้ติดต่อกันพยายามพุทโธคิดอะไรก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่พุทลมเข้าโทลมออกพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นให้เห็นกายในกายตัวเองเห็นจิตในจิตตัวเองให้น้อมมาเห็นที่ตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่คิดอะไรก็ตามดูเฉยไว้

ตามดูตัวเองเห็นตัวเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงดูกข้อยำยึดหลักดูตัวเองนั่งอยู่หายใจอยู่

ดูกายของเรามีเกสาผมมีโรคโลมาขนมีนักขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังมีตะโจหนังตันตาฟันนักขาเล็บโลมาขนเกสาผมเราก็ลองพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังของเราผมถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานผมแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นเหมือนสัตว์อื่นพิจารณาตามความเป็นจริงโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆขนก็เหงื่อคายออกทุกเส้นขนก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นนาขาเล็บเล็บมือเล็บเท้าถ้าเราไม่ตัดไม่แคะไม่ชำระเลยเล็บเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดหยิบจับอะไรก็มีกลิ่นเหม็นสกปรกตันตาฟันฟันในปากของเรามีฟันเป็นซี่ๆไปถ้าเราไม่ถูไม่ชักไม่ชำระล้างปล่อยทิ้งและนานฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาฟันตาฟันฟันในปากเราไม่ถูกไม่ล้างไม่ชำระก็มีส่วนสกปรกถ้าโจรหนังหนังหุ้มรอบกายของเราถ้าไม่ถูกไม่ชำระไม่อาบน้ำเลยหนังเราทิ้งหลายวันหนังก็มีกลิ่นว่าสกปรกเป็นของไม่สะอาดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมะที่อยู่กับเราด้วยการพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงพยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนิรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่พยายามพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังย้อนไปนิรมปฏิรมย้อนไปย้อนมาเห็นตามความเป็นจริงสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ใช้ได้พิจารณาผมถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ขนถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้เล็บถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่สะอาดก็เห็นได้ฟันในปากเราถ้าไม่ถูไม่ล้างไม่ชำระก็ให้พิจารณาเห็นได้ว่าไม่สะอาดจริงๆหนังถ้า

ไม่ชำระไม่ล้างก็มีหนังพื้นเดียวหุ้มกายเราก็ไม่สะอาดตามความเป็นจริงก็พยายามพิจารณาเห็นกายของเราเห็นภายในกายของเราจิตของเราก็ชำระความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาวิเศษฉะนั้นนี้เบาบางใจก็ว่างสว่างสงบเฉยพยายามตื่นขึ้นตื่นขึ้นระลึกขึ้นพิจารณาขึ้นเข้าใจมากขึ้นว่ากายเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังจริงพิจารณาว่าเป็นของไม่สะอาดปฏิกูลจริงตามความเป็นจริงก็พิจารณาเห็นอย่างนั้นจริงๆมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อภายในเนื้อเป็นภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกกระดูกศีรษะกระดูกคอพิจารณากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกสะโพกสะดุกกระดูกขานี่มือนิ้วเท้าเห็นโครงร่างกระดูกของเรามีผมขนเล็บฟันหนังมีเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่มีอาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายแผ่นในกายของเราเมื่อพิจารณากายของเรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงกระดูกก็พิจารณาภายในโครงกระดูกก็มีหัวใจมีปอดมีตับมีม้ามมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองก็พิจารณากายตามความเป็นจริง

พยายามพิจารณาจนเห็นชัดตัวเราพิจารณาเห็นผมก็ชัดเห็นขนก็ชัดเห็นเล็บก็ชัดเห็นหนังเห็นฟันก็ชัดเห็นหนังก็ชัดความคิดอะไรคิดอะไรไปก็ชัดให้ตัวรู้อยู่เรื่อยตลอดเวลาก็ใช้ได้

มันจะยากกับตอนใหม่ๆที่เราจะรวมจิตของเราเนี่ยจะคิดโน่นคิดนี่แม้เป็นโอเวอร์เนี่ยก็จะยากตอนนั้นเราก็ต้องพยายามปล่อยพยายามอุเบกขาเฉยๆเรื่อยไปจะคิดอะไรก็ช่างคิดดีเราก็ไม่คิดตามคิดชั่วก็ไม่คิดตามสุขทุกข์เราก็ไม่คิดตามมันก็ทำภาวนาเฉยไว้พุทโธเฉยไว้ก็เข้าก็เป็นกลางสงบเย็นสบายไปเองสิ่งใดไม่เคยรู้ก็จะรู้สิ่งใดไม่เคยเห็นก็จะเห็นสิ่งใดไม่เคยสงบก็จะสงบไม่เคยเจอความสุขก็จะเจอความสุขถ้าเรารักษาจิตของเราให้มีภาวนาอยู่เรื่อยอย่างนี้ก็จะเจอความสุขสงบเรื่อยๆเข้าไป

พิจารณากายก็เรามีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างของกระดูกมีหัวใจปอดตับไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายคนเหล่านี้ก็เป็นสักแต่ว่าธาตุที่ส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกวิญเป็นวิญญาณและธาตุเขาพิจารณากายของเราตามความเป็นจริงไม่หลงกายไม่เข้าใจกายผิดว่ากายนี้มาจากไหนก็เข้าไปไหนไม่วิเศษวิโสไปกับสัตว์อื่นเลยเพราะกายนี้อยู่ด้วยลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็หมดไป

กายเมื่อยก็รู้กายปวดก็รู้กายเป็นสุขเป็นทุกข์กายอย่างไรก็รู้จิตก็ตามดูกายของเราจะมีสติรู้สึกรู้อยู่ที่กายของเรา

กายจะสับไปข้างหน้าจะโยกไปซ้ายจะโยกไปขวาจะหงายหลังจะกุมไปข้างหน้าก็พยายามดูกายของเราลมเราจะหยาบลมจะละเอียดลมจะร้อนลมจะเย็นลมจะสงบไม่สงบกายเป็นทุกข์กายจิตเป็นสุขหรือจิตเป็นทุกข์กายเป็นสุขสุขกายสุขจิตเราก็พยายามให้ระลึกรู้อยู่ที่กายของเราตามความเป็นจริงพยายามให้ตื่นขึ้นให้ตั้งสติกลับมาหาตัวเราคนละกันว่าผมคนเล็บผนังเราอยู่ตรงไหนหายใจตรงไหนหายใจเราหยาบละเอียดเราก็กลับมาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆไม่ไปคิดถึงกายคนอื่นถ้าคิดถึงกายคนอื่นเราก็หลงเผลอเราก็กลับมาเห็นกายตัวเองก็ไม่หลงไม่เผลอเรียกว่าอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันถ้าเผลอก็ตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ที่เราแล้วก็สงบเย็น

มันจะสงบแล้วก็ไม่ดีใจจะไม่สงบแล้วก็ไม่เสียใจคิดอะไรแล้วก็รู้ทันความคิดของเราไม่เป็นไรเราห้ามไม่ได้เราความคิดคิดอะไรเราก็ปล่อยคิดอะไรเราก็ปล่อยให้รู้ว่าคิดอะไรก็แล้วกันคนเราห้าม

คิดไม่ได้นอกจากเป็นพระอรหันต์ท่านเองที่จะปล่อยวางความคิดได้ผู้ชุชนคนทั่วไปก็มีความคิดโน่นคิดนี่ที่เราเก็บไว้เห็นไว้รู้ไว้ก็เอามาคิดใหม่จิตมันเร็วจิตมันไวแต่เราให้มีสติมีสมาธิปัญญารู้ว่ากำลังคิดอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นก็พอแล้วเห็นการเกิดดับดับของความคิดก็ใช้ได้เดี๋ยวก็รู้ทันมีสติเข้าไปตามดูจิตมาจนเห็นจนรู้

จำตัวเองนั่งสมาธิก็จำตัวเองจำความคิดตัวเองคิดอะไรคิดไกลตัวเองหรือคิดอยู่ที่จิตตัวเองเกิดเติดดับดับแล้วก็จำตัวเองรูปร่างหน้าตาอะไรก็พยายามเอาจิตกลับมาไว้ที่กายตัวเองพอไปนึกไกลเราก็เอาจิตเราไปไหนแล้วก็พุทโธกลับมาใหม่จะเรียกว่าทักจิตรวมจิตไว้ที่เดียวกันก็จะเป็นการเข้าสมาธิที่ง่ายขึ้น

พยายามพิจารณาบ่อยๆพิจารณากายภายในพิจารณากายภายนอกจิตภายในจิตภายนอกสงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ตัวเราเนี่ยพยายามรู้เข้าไปตัวนี้จะเกิดปัญญาเกิดสติถ้าเรานั่งหลับตาไม่รู้อะไรเลยก็เรียกไม่มีปัญญาเป็นสมาธิอวดต่อไปเราต้องรู้เลยว่าขณะนี้ลมหายใจเราเป็นยังไงอย่าละเอียดร้อนเย็นขณะนี้เราสงบมากสงบน้อยหรือเราไม่สงบคิดอะไรเราก็เข้าใจตัวเราไม่ปล่อยจิตไปคิดเกินไกลตัวเองน้อมเข้ามาหาตัวเองอยู่เรื่อยๆจิตก็สงบได้ง่ายความคิดอะไรก็จะไม่ค่อยวุ่นวาย

มันปวดก็รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยก็รู้มันเมื่อยมันสุขก็รู้มันสุขมันทุกข์ก็รู้มันทุกข์มันคิดก็รู้ว่ามันคิดขอให้รู้ไว้ฉะนั้นก็ใช้ได้แล้วก็พุทโธผู้รู้ไว้

พยายามแยกเวทนาพอปวดเมื่อยก็แยกเวทนานี่มันกายเวทนาเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็หายก็พยายามว่าไม่ใช่กายเราสักแต่ว่ากายสักแต่เวทนาพยายามปล่อยวางให้เป็นมันจะปวดยังไงก็กำหนดตรงนั้นพอข้ามปวดแล้วก็หายแต่ความง่วงถ้าเราจี้ก็ไปที่ความคิดของเราเดี๋ยวก็หายง่วงถ้าปวดเมื่อยจี้ไปตรงที่ปวดเมื่อยเดี๋ยวก็หายง่วงหายจี้หายปวดเมื่อยนิวรณ์นี้ถ้าเรากำหนดรู้ทันมันก็จะดับ

ว่าเห็นตัวเราก็ใช้ได้เห็นตัวเรานั่งอยู่ก็ใช้ได้เห็นความคิดเราคิดอะไรอยู่ก็ใช้ได้เห็นต้องยังในใช้ได้เห็นเวทนาเกิดขึ้นนั่งอยู่ดับไปก็ใช้ได้เห็นปวดเห็นเมื่อยเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเราก็ใช้ได้ให้เห็นอยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นตัวรู้พุทโธผู้รู้อยู่คือเห็นความคิดเราคิดโน่นคิดนี่ไม่หยุดไม่ย่อนคิดสารพัดคิดก็ใช้ได้ขอให้รู้ทันก็แล้วกันให้เฉยไว้ก็แล้วกันไม่ไปคิดตามก็ใช้ได้

ยกวิจารณ์ยกจิตขึ้นมาพิจารณาลมหายใจพิจารณาจนหยาบละเอียดด้วยพิจารณาเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บผันหนังเห็นโครงกระดูกที่ตกวิจารณ์เข้าจิตเราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวก็จะมีสมาธิเกิดมีปีติเกิดมีปัญญาเกิดคอยระลึกไว้ตลอดเวลา

พอปวดเมื่อยค่ำมันก็นั่งสบายพอง่วงหายก็นั่งสบายพอคงฟุ้งซ่านหายก็นั่งสบายก็นิวรณ์ก็เป็นเครื่องสกัดไม่ให้เราบรรลุความดีขัดขวางความดีของเราก็พยายามอดทนพยายามทำแข็งใจต่อสู้ไปจนกว่าจิตของเราจะสงบพยายามตื่นขึ้นพยายามเบิกบานพยายามผ่องแผ่พยายามดีใจว่าเราเนี่ยได้มานั่งสมาธินี่ก็เป็นยอดบุญยอดกุศลไม่มีคนไม่มีวาสนาก็มานั่งไม่ได้ก็พยายามยกจิตขึ้นให้เกิดเบิกบานผ่องใสพยายามคิดว่าเราเนี่ยได้ภาวนานี่ก็ถือเป็นยอดบุญของเราพยายามรวมใจเป็นหนึ่งเดียวพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอามาปรุงแต่งยามผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดูลมจนชัดดูกายจนชัดดูโครงร่างสร้างในกายของเราจนชัดเห็นกายของเราส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นธาตุลมส่วนอุ่นเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายเป็นอากาศธาตุวิจารณ์กายของเราไม่ใช่กายเราเป็นดินเป็นน้ำเป็นไหวเป็นลมเห็นตามความเป็นจริงจิตเราจะได้ละความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราตัวเขาจิตเราจะได้เบาบางจากความเป็นตัวเราตัวเขาพยายามพิจารณาตนเห็นเป็นดินน้ำไฟลมในกายของเราพยายามดูตัวเองเห็นตัวเองพิจารณาตัวเองตื่นขึ้นไม่เผลอไผลไม่หลงไหลไม่ไปคิดอะไรนอกเรื่องนอกราวไปจึงไกลรีบกลับไม่กลัวไม่กลับให้เห็นอยู่แต่กายแต่จิตของเรากายสงบจิตก็สงบกายเบาจิตก็เบากายเป็นอย่างไรจิตก็อยู่กับกายไม่ปล่อยจิตคิดเกินตัวเองเห็นตามความเป็นจริงพิจารณาเข้ามาหากายของเราเรื่อยๆแม้จิตออกนอกกายบางทีเผลอมันก็จะสับเผลอมันก็จะตัวงอแล้วก็ตั้งสติกลับมาจะปล่อยให้หลับคาสมาธิมันจะเคยตัวต้องพยายามไม่ให้หลับคาสมาธิพยายามตื่นขึ้นพยายามถ้าลืมภาวนาก็แสดงว่าหลับถ้าเผลอภาวนาแสดงว่าหลับก็ต้องกลับมาพุทโธใหม่พุทลมเข้าโธออกใหม่ถ้าลืมแสดงว่าเราเผลอตัวหลับก็ต้องสำรวจดูตัวเองคนอื่นเขาคงไม่มาบอกเราว่าเรานั่งหลับตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนั้นสมถะแปลว่าสงบวิปัสสนาแปลว่าพิจารณาตัดระรู้ความเป็นจริงของขันธ์ห้าของร่างกายของจิตใจทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่เมื่อปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้เหตุที่เกิดของจิตและรู้ผลของการดับจิตรู้เหตุเกิดของกายแล้วก็รู้ผลของการดับของกายรู้เหตุของการเกิดขึ้นของทุกข์แล้วก็รู้ผลของการดับทุกข์ก็รู้ทุกอย่างในกายและจิตตามความเป็นจริงจิตก็จะไม่หลงผิดเข้าใจความจริงทั้งหมดก่อนจะเลิกนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้กับคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลในกรุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสดายมีทุกข์คอยพ้นทุกข์สดายมีสุขสุขเป็นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้กายรู้ใจการทำที่สองว่ากายจิตเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนมือขวาที่น้อยๆวางที่เข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายที่น้อยๆวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาที่น้อยๆวางหน้าอกยกมือซ้ายเข้ามาพนมมือแบบดอกโบตูมตั้งใจอธิษฐานตั้งใจตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งไปตั้งใจอธิษฐานว่าเรามีเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจ

0: มะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
1: สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิมะยังปันเตวิสุงวิสุงรักขณะตายา

0: มะตติยัมปิไมยังพันเตวิตุงวิตุงรักนาตายะติตระเนนัตหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธัง

0: คาชามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ติสรณะคมนังนิพพิตัง
0: อามะปันเต
1: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทัง

0: นาเวรมณีจิฆาปะทังสมาธิยามิ
1: อาทินาทานาเวรมณีจิฆาปะทังสมาธิยามิ
0: กาเมสิมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุวิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวรมณีสิกขาปะ

0: ตาเมระยะมัชฌะปมาทตานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
1: สุราเมระยะมัชฌะปมาทตานาเวรมณีทิฆาปะทังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจทิฆาปะทานิสิเรนสุขะติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงติตัสสมาสิรังวิโส

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต
1: กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีขอเชิญกุลบุตรอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569สำหรับผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานนักศึกษาที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆต้องมาถือศีลเป็นผ้าขาวอยู่วัดอย่างน้อย15วันรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปวันสุดท้ายของการรับสมัครคือวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครบวชดังนี้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วยสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับรูปถ่ายขนาด1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIVผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B ผลตรวจสารเสพติดตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนสำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสำเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลกรณีชื่อนามสกุลในเอกสารไม่ตรงกันและใบรับรองอาชญากรรมคุณลำบุตรท่านใดที่สนใจเข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ต้องมาสมัครด้วยตัวท่านเองที่สำนักงานเจ้าอาวาสวัดสังฆทานติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240พระปรัชญ์ปริศรีท่าน A 0815648474 0815648474หรือ0621592492 0621592492ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาสัปดาห์วันวิสาขบูชาประจำปี2569ณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีระหว่างวันจันทร์ที่25พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569และขอเชิญทุกท่านร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานณปรัมภิธีหน้าวัดสังฆทานทุกท่านสามารถมาร่วมส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุได้ตลอดทั้งวันในเวลา 19 นาฬิกามีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฟังธรรมปฏิบัติธรรมทุกคืนโดยมีกำหนดการดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมเวลา 12 นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากอุโบสถแก้วมาประดิษฐานณมณฑลพิธีด้านหน้าวัดสังฆทานเพื่อให้สาธุชนได้กราบสักการะส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุเวลา 19 นาฬิกาเจริญพระพุทธมนต์และฟังพระธรรมเทศนาโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดังนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคมพระครูภาวนาชัยสิทธิ์หลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีวันอังคารที่26พฤษภาคมพระราชสุเมธีหลวงปู่เหลี่ยมสุจินโนวัดปู่ตุ่มวนารามจังหวัดเลย วันพุธที่27พฤษภาคมพระครูสิริธรรมสารพระอาจารย์ชายาสิริธรรมโมวัดพระราม9กาญจนาภิเษกกรุงเทพมหานครวันพระฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพระกิตติสารสุธีหลวงพ่อเชิดชัยศิรสัมปันโนวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดบุพพารามกรุงเทพมหานครวันเสาร์ที่30พฤษภาคมพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเวลา 8:00 นพิธีถวายทักษิณานุปาทานครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกหน้าปรัมพิธีหน้าวัดเวลา 11:00 นพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนลงลานธรรมแสดงธรรมและขอเชิญญาติธรรมร่วมหลอมทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตเวลา 12:30 นพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันวิสาขบูชาในอุโบสถแก้วเวลา 16:00 นร่วมเวียนเทียนต้นไม้รอบที่1เวลา 19:00 นพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระราชภาวนาวชิราภรณ์หลวงปู่อำนวยภุริสุนทโรวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานครเมตตาแสดงธรรมหลังจากนั้นสวดมนต์ทำวัดเจริญพระกรรมฐานฟังธรรมปฏิบัติธรรมเวลา 24:00 นเวียนเทียนรอบที่2วันจันทร์ที่1มิถุนายนเวลา 13:00 นพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับเข้าประดิษฐานภายในอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจึงขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตรไทยธรรมในงานรัตนบูชาถวายทักษิณานุปาทาน

0: ครบรอบ22ปีวันละสังขารหลวงปู่สังวาลเขมโกติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพได้ที่แม่ชีสมศรี0880954205หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240จึงขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมงานรัตนบูชาส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุณวัดสังฆทานระหว่างวันจันทร์ที่25ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นี้โดยพร้อมเพรียงกันครับขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: วัดเขาสุกิมมีความยินดีขอเชิญศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญทอดพระป่าสามัคคีเพื่อโรงพยาบาลเขาสุกิมปรับปรุงห้องฉุกเฉินห้องบัตรและศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนทำบุญต่อลมหายใจอานิสงส์ยิ่งใหญ่ทอดณวัดเขาสุกิมในวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา12นาฬิการ่วมบริจาคได้ที่วัดเขาสุกิมหรือโรงพยาบาลเขาสุกิมชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพชื่อบัญชีวัดเขาสุกิมเลขที่บัญชี290-412-2914 290-412-2914ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่วัดเขาสุกิม039-495-243หรือ086-906-9770โรงพยาบาลเขาสุกิม039-495-225-6ต่อ115-137หรือ988-1671
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: เจริญสุขบรรดาหมู่ญาติสนิทที่เป็นญาติแด่เจ้าภาพที่มานิมนต์พระมาทำบุญขึ้นบ้านใหม่หรือขึ้นร้านใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านแก่ครอบครัวเราการได้นิมนต์พระมาขึ้นบ้านก็ถือว่าเป็นอุดมมงคลที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวไว้ว่าอุดมมงคล38ประการเสวนาจะพารานังปันทิตานังจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังกรมุตตัมมังการบูชาคนดีถือว่าเป็นมงคลเชื้อเชิญคนดีเข้าบ้านเชื้อเชิญคนมีศีลธรรมขึ้นบ้านบ้านนั้นจะเจริญร่ำรวยไม่มีเสื่อมอาเสวนาจะพารานังบูชาอาเสวนาก็ไปบูชาคนผ่านคนผิดศีลผิดธรรมคนผิดศีลผิดธรรมขึ้นบ้านก็ไม่เป็นมงคล คนไม่เป็นมงคลคือคนไม่มีศีลธรรมเพราะนั้นจึงว่าพุทธเจ้าได้กล่าวไว้แล้วเป็นสัจธรรมเป็นของจริงถ้าเชื่อและปฏิบัติตามก็จะเห็นผลในชาตินี้ว่าจะมีความเจริญถ่ายเดียวดังนั้นจึงว่าวันนี้ญาติโยมได้นิมนต์พระมาถวายภัตตาหารมากันหลายวัดก็ถือว่าได้เติมมงคลให้แก่บ้านเราพระพุทธเจ้าไปตั้งอยู่ที่ใดเหยียบย่างอยู่ที่ใดแผ่นดินนั้นก็เป็นมงคลที่ใดถ้ามีธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าทำบนสวดมนต์ทุกวันหรือประพฤติปฏิบัติตามที่นั้นก็เป็นอุดมมงคลที่ใดมีพระสงฆ์สมณะชีพรามไปพักพิงหรือไปดื่มกินหรือไปสนทนาปราศัยหรือผ่านไปผ่านมาที่นั้นก็เป็นอุดมมงคลเราจะเห็นว่าบ้านเมืองไทยเราเนี่ยเป็นเมืองพุทธส่วนมาก 2,000 กว่าปีคนไทยเราก็มีแต่ความเจริญขึ้นแล้วคนไทยเราก็มีส่วนได้ความสุขมากกว่าความทุกข์ยากหรือจะทุกข์ก็ทุกข์แบบมนุษย์ทั่วไปแต่ไอ้ความสุขที่คนไทยได้รับนี่ก็รับจากพุทธศาสนาส่วนมากพุทธศาสนาเนี่ยก็สอนให้คนเรามีความรักสามัคคีไม่คิดร้ายต่อคนอื่นคิดเป็นญาติคิดเป็นเพื่อนคิดหาคนดีฉะนั้นเมืองไทยที่อยู่ได้ทุกวันนี้เขาก็อยู่ด้วยหลักธรรมของพุทธเจ้าหรือหลักธรรมของพุทธศาสนาจึงได้มีความเดือดร้อนน้อยภัยพิบัติก็มีน้อยภัยพิบัติแผ่นดินไหวน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวโจรภัยทุกข์ภัยต่างๆก็มีน้อยมากเดี๋ยวว่าบางแห่งก็ไม่มีเลยฉะนั้นถึงว่าที่เราไปหามงคลมาใส่คอไปหาสายศีลมาคล้องคอไปหาหลวงพ่อมารดน้ำมนต์มาทำพิธีกรรมต่างๆเนี่ยเราต้องการให้จิตของเรานั้นมั่นคงมีมงคลแต่มงคลที่จะดีที่สุดก็คือว่าการบูชาคนดีพ่อแม่เนี่ยเป็นคนดีพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของเราควรจะบูชาควรจะเชื้อเชิญเข้ามาไว้ในบ้านเราแล้วก็เลี้ยงดูท่านก็จะทำให้เราเกิดลาภอันยิ่งใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เราได้สงเคราะห์ท่านไปก็ผลกรรมมันมาให้ผลสุขโตสุขฐานังให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัวทุกขโตทุกขฐานังให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวพุทธเจ้าจะบอกว่าเราต้องการมีความสุขก็จงให้ความสุขแก่คนอื่นมันก็จะกลับมาหาผลเร็วๆฉะนั้นจึงว่าเราเป็นชาวพุทธที่เข้าถึงพุทธศาสนาทำอะไรเราก็จะเห็นผลทันตาคือ เรียกว่าเห็นผลในชาตินี้เลยไม่ต้องไปรอกันในชาติหน้าคนผู้ให้เป็นคนรวยคนขี้เหนียวเป็นคนจนที่พุทธเจ้าจะบอกว่าอดีตชาติเนี่ยผู้ให้เนี่ยมาเป็นเศรษฐีอดีตชาติคนเศรษฐีไม่ให้มาเป็นขอทานบอกวัฏจักรเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยพุทธเจ้าท่านเห็นในวัฏสงสารหมดอย่างที่ว่าโตทยพราหมณ์เนี่ยเป็นเศรษฐีไม่รู้จักให้ทานน่ะตายแล้วไปเป็นสุนัขหมาดำเป้าสมบัติที่บ้านนี่คือเรียกว่าเป็นคนตันดีก็กลับชาติไปเกิดเป็นสุนัขได้จนพุทธเจ้าต้องมาโปรดจึงได้พ้นจากความเป็นสุนัขไปเกิดเป็นเทวดาอีกมาแล้วถึงชาติสุดท้ายจะมาเกิดเป็นมนุษย์มาเป็นพุทธเจ้าอันนี้ถือว่าถ้าคนเรามีความตันดีสักชาติหนึ่งเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเหลือติดตัวไปเลย เรามีความโกรธสักชาติหนึ่งมีความโลภสักชาติหนึ่งมีความหลงสักชาติเนี่ย

จะมีกรรมหนักติดตัวไปถ้าละความโลภความโกรธความหลงสักชาติเนี่ยกรรมดีมันก็จะติดตัวไปให้ผลเบาบางคนเราที่มันใช้กรรมไม่หมดเนี่ยมันทำกรรมหนักกรรมมันหนักมันไม่เบาบางเป็นหนี้เขาไม่หมดสักทีเป็นโรคภัยใกล้เจ็บรักษาไม่หายสักทีทุกทรมานปัญหาครอบครัวทุกทรมานปัญหาหนี้สินทรมานจิตใจยันตายเลยไม่หมดสักทีนี่ว่ากรรมมันหนักคือมันไม่อโหสิกรรมเพราะเราไม่ได้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้มั่นคงไว้แม้อดีตชาติชาตินี้ก็ไม่ได้ทำพระพุทธเจ้าท่านเชื่อกรรมและท่านก็สอนให้แต่งกรรมให้ดีสอนให้แต่งกายวาจาใจให้เป็นกรรมดีขอพยายามให้พูดดีๆพยายามให้พูดเป็นมงคลอย่าไปพูดว่าอย่าไปด่าอย่าไปแช่งลูกเราสามีเราภรรยาเราหรือเพื่อนเราให้หายนะจงให้พรกันให้เจริญเจริญให้อยู่เย็นเป็นสุขสมัยก่อนเขาถือว่าพูดดีก็เป็นสีเกิดตัวพูดไม่ดีมันก็เป็นโทษใช่ไหมให้ศีลให้พรกันเนี่ยจึงจะมีพรติดตัวแล้วก็มีลาภมีมงคลฉะนั้นคนเราต้องพยายามพูดกันดีๆอย่าพูดจาหยาบคายอย่าพูดจาให้มันเป็นอวมงคลแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยความจริงใจต่อกันและพยายามเป็นมิตรที่ดีมิตรที่ดีเนี่ยพาไปสู่ความเจริญต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ไม่ให้ร้ายกันแล้วก็พยายามช่วยกันโดยความสุจริตใจทำให้กันร่ำรวยอย่าทำให้กันยากจนบางคนเพราะเพื่อนไม่ดีเนี่ยหมดตัวเลยนะครอบครัวไม่ดีเนี่ยหมดไม่มีอะไรเหลือเลยตัวถึงตายก็มีหมดหายนะหมดเลยก็มีแล้วก็สิ่งที่นำพามาไม่ดีบางคนครอบเพื่อนดีคนเดียวรวยเลยครอบเพื่อนคนดีรวยเลยถ้าเจอคนดีก็รวยไอ้คนหนึ่งมันเล่นมันครอบเพื่อนไม่ดีมันไปเล่นวอลสมัยก่อนวอมันดังเล่นวอชอบคบเพื่อนเล่นวอวอคนโน้นวอคนนี้ที่จริงแหละไอ้ทางธุรกิจไม่ใช่จำเป็นต้องใช้วอวอไปวอมามันไม่อยู่ไอ้ภรรยามันก็วอแทนสามีมันไอ้ภรรยามันอ้วนอย่างกระช้างเลยไอ้เป็นลูกคนรวยแต่มันอ้วนไอ้ลูกไอ้คนแม่มันก็คิดว่าขายไม่ออกลูกสาวคนนี้มันอ้วนเหลือเกินใครมาเรียกอีช้างน้ำไปอีออฟเนี่ยโอ้ยมันเสียใจน่าดูเลยอ้วนพอที่สุดมันได้นะมันไปได้ผัวหล่อเลยไอ้ผัวคนนี้ก็หล่อหน้าตาดีคนละเรื่องเลยไอ้ผัวบอกหล่อก็ไปดันไปเล่นวอซะอีกไอ้เมียไอ้ผัวไม่อยู่เมียก็เล่นแทนวอกันไปวอกันมาอีช้างน้ำเนี่ยอีออฟเนี่ยนะอีคนอ้วนเนี่ยมันหลงบอมันหนีตามไอ้ผู้ชายคนอื่นไปเลยเออผลที่สุดมันไปกับเขามันทิ้งลูกทิ้งผัวไอ้รูปหล่อนั้นไปเลยครอบคนชั่วเป็นมิตรผลที่สุดไอ้รูปหล่อทำไงได้เสียใจอกหักทุกวันนี้ยังบวชไม่สึกเลยบวชเลยกูเสียท่านี่คือว่าตัวเองก็ต้องไปทางดีบ่รู้ว่าตัวเองคบคนไม่ดีมันจึงได้เสียลูกเสียเมียก็เลยต้องไปหาคนดีแก้กรรมตัวเองก็ต้องไปบวชใช้กรรมถือว่าทำไปแล้วก็ไปบวชไปเรียนไปปฏิบัติก็ศึกมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรนี่คือเรียกว่าคนเราต้องเลือกคบคนนักเลงการพนันเนี่ยไม่มีคนไหนพาไปเจริญเลยเล่นการพนันเนี่ยไอ้คนหนึ่งมันไปเล่นมันรวยนะภาคใต้มันรวยมีโรงแรมเลยมันมีโรงแรมเลยนะมันรวยมันอยากจะไปเล่นโน่นปอยเป็ดไปเล่นเขมรกะให้รวยกับเก่าอีกหมดโรงแรมก็เป็นหนี้เขานะเข้าเล่นหมดผลที่สุดชีวิตนี้ทำมาร่ำรวยขนาดนี้แล้วมันไม่มีเหลืออะไรเลยเลยฆ่าตัวตายเลยนี่คบคนไม่ดี

อยู่ทางใต้แล้วดันไปคบคนเขมรคบเขมรเสร็จเลยหมดตัวดีดีก็ไปคบไอ้เบลาดินอีกนะเบลาดินนี่โดนบอมเลยนั่นไอ้นั่นคบไม่ได้นั่นคือถือว่าคนเป็นมิตรที่ดีไม่ได้เพราะเขาเป็นคนไม่มีเมตตาใครดังนั้นจึงว่าคบคนเนี่ยจะต้องให้ดูใจคนดูใจคนดูหน้าไม่เห็นแล้วดูใจจะคบไม่ว่าหญิงว่าชายสมัยเนี้ยคบให้ดูใจใจเราก็ต้องดูใจเขาก็ต้องดูถ้าดีจริงๆเหมือนอย่างที่เราคิดไว้คบไปแล้วเราจะรวยเราจะเจริญจะมีลาภมีเพียงคนเดียวดีก็มีคนดีคนเดียวดีก็มีคนชั่วเป็นร้อยคนพันคนฉะนั้นก็อย่าไปคบคนนักเลงการพนันเนี่ยเล่นเล่นสนุกก็ไม่เป็นไรกินสนุกไม่เป็นไรถ้าไปคบคนกินเหล้าแล้วหาเรื่องกินเหล้าแล้วพาเที่ยวกินเหล้าแล้วไม่กลัวจนกินเหล้าแล้วไม่กลัวเจ็บกลัวตายเราก็อย่าไปคบเล่นแล้วไม่กลัวหมดตัวก็อย่าไปคบอันนี้ถือว่าไม่มีประโยชน์เราเอากลับมาให้ครอบครัวเราดีกว่าไม่ครอบครัวเรารวยเนี่ยดูแล้วมิตรเนี่ยไม่มีใครดีเท่ากับคนในครอบครัวเราคนในครอบครัวเราจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นผัวเป็นเมียเนี่ยทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันสุขก็สุขด้วยกันเราควรคบคนอย่างนี้ดีกว่าสบายใจกว่าคมคนนอกคมคดคมคนไม่ดีเนี่ยเขาเรียกคนจรหมอนบินไว้ใจไม่ได้ที่หมดตัวกันทุกวันเนี่ยก็เรื่องการคบคนไม่สุดจริตใจคบคนไม่บริสุทธิ์ใจคนไม่จริงใจสมัยเนี้ยเขาก็ยืมเงินกันนะคบแล้วเขายืมเงินกันพอยืมเงินกันเนี่ยไม่คืนก็มีคืนก็มีไอ้ที่คืนก็รอดตัวไปที่ไม่คืนนี่หมดตัวเลยเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ต้องคบคนที่จริงใจต่อกันฉะนั้นดันเรามาทำบุญวันนี้เราก็มาให้เป็นผู้รวยการให้ทานเป็นญาติมากมิตรมากญาติมากคือมันญาติดีนะมิตรมากคือมิตรดีศัตรูไม่มีคือหมดเพราะเราไม่เคยคิดจะเบียดเบียนใครเราหมดศัตรูเจอใครก็ยิ้มให้กันเจอใครก็คนเราต้องผูกมิตรกันจะเป็นศัตรูกันอย่าไปมองกันในแง่ร้ายอย่าไปนินทากันอย่าไปนินทามันเป็นกรรมของเราไปนินทาให้เขาวิบัติแล้วความทุกข์จะเข้ามาในครอบครัวเราคงจงสรรเสริญคนทำดีจงยกย่องเพราะเราเป็นคนพุทธด้วยกันเป็นคนไทยด้วยกันมีชีวิตเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหนีทุกข์ไม่พ้นก็จงอย่าได้เบียดเบียนทั้งกายและวาจาใจขอให้ตั้งไว้ด้วยความสุจริตใจซึ่งกันแล้วก็สังคมนี้จะยังน่าอยู่สังคมนี้จะมีแต่คนดีเห็นคนประจวบเนี่ยถ้าทุกคนจริงใจต่อกันหมดเนี่ยประจวบก็ไม่มีอะไรเป็นพิษภัยเลยก็กลายเป็นคนดีเมืองนี้ก็เป็นเมืองน่าอยู่เมืองมหามิตรเกื้อกูลซึ่งกันและกันเนี่ยว่าคนเราเนี่ยเวลาเจ็บก็ดูแลรักษาพาไปหาหมอยามตายก็เอาไปกันไปเผาเอาไปฝังมันก็มีกันแค่นี้เองมนุษย์เมื่อมีกินก็แบ่งกันกินแบ่งกันใช้อย่าทะเลาะเบาะแว้งกันจะเบียดเบียนกันเท่านี้ก็เป็นเพื่อนกันได้อยู่เย็นเป็นสุขก็คือเอาธรรมะพระพุทธเจ้ามาอบรมลูกเราตัวเราให้เข้าถึงความดีตรงนี้ก็จะเป็นมงคลต่อชีวิตของพวกเราจะทำมาค้าขายก็ต้องอาศัยเพื่อนดีเนี่ยไปมาสู่กันปากต่อปากบอกต่อบอกแล้วเข้ามันก็เป็นการค้าขายที่ยาวนานอะไรมันก็เป็นมิตรสัมพันธ์กันอย่างเงี้ยนี่ถือว่าจิตใจเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะพัฒนาตรงนี้มันก็จะเพาะปลูกจิตใจเราให้งอกงามวันนี้พระก็มาให้พรโยมแล้วก็ขอให้พรนั้นจงประสิทธิ์ประสาทให้ผลสำเร็จแก่ครอบครัวและทุกญาติพี่น้องทั้งหลายจงมีความเจริญมีความสุขแล้วก็จะคิดอะไรก็ขอให้ได้สั่งที่ตั้งใจแล้วก็พยายามทำความดีซึ่งกันและกันแล้วก็ขอให้มีลาภมีมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งขอให้ทุกคนจงร่ำรวยพ้นหนี้พ้นสินกันไปมีลูกหลานก็เป็นคนดีว่านอนสอนง่ายทำอะไรก็ขอให้
สำเร็จดังที่ตั้งใจทุกอย่างขอให้พรสุดท้ายที่ญาติโยมได้รับไปเป็นกำไรติดใจไปทุกชาติไอ้ที่เก็บไว้ก็เป็นพึ่งพาอาศัยกินอยู่ตอนมีชีวิตกลับไปใช้กินอยู่ตามมีชีวิตนะต้องเข้าใจแยกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็เอาติดตัวไปชาติหน้านั่นคือกำไรไปเป็นทุนชาติหน้าที่ทำบุญเนี่ยไม่ได้สูญหายไปแล้วเอาติดตัวไปเป็นกำไรในชาติหน้าเป็นทุนที่เอากลับไว้ที่บ้านก็อาศัยกินอยู่แต่ไม่ได้เอาไปไม่ใช่ของเราอาศัยกินอยู่อาศัยใช้อยู่ชั่วมีชีวิตแต่ไม่เป็นของเราต้องเข้าใจนะของเราคืออะไรของเราก็คือที่ทำบุญไปนี่เนี่ยที่ทำบุญเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาเนี่ยเป็นของเราติดตัวเป็นในหัวใจเอาไปกินใช้เป็นกำไรเป็นทุนชาติหน้าติดไว้ไม่สูญไม่หายแต่ที่อยู่ที่บ้านของเราจะเป็นร้อยล้านพันล้านมีสมบัติแค่ไหนนั่นไม่ใช่ของเราเป็นที่อาศัยที่อยู่หลับนอนไปอาศัยกินเท่านั้นเองตายแล้วเอาไปไม่ได้ฉะนั้นก็ต้องมีทั้งสองอย่างมีทั้งทุนในที่บ้านเอาไว้กินไว้อยู่เพื่อให้ความสะดวกแก่ตัวเราและครอบครัวเราแต่ถ้าไม่ทำทานเลยก็ถือว่าขาดทุนเพราะไปข้างหน้าไม่มีฉะนั้นถ้าเราทำทั้งนี้ทั้งสองอย่างแล้วก็สบายใจมีทั้งสองอย่างก็ถือว่าไม่จน

การปฏิบัติธรรมคือการรู้จักควบคุมจิตของเราให้เข้าถึงความสงบคือเป็นหนึ่งหรือเป็นกลางหรือว่างหรือเป็นเอตคตาแล้วเราจะเกิดความสงบทางใจก็เกิดความสุขจากการทำสมาธิก็ตัดความกังวลให้หมดไปพยายามตัดตัวกังวลก็เรียกว่านิวรณ์กังวลเรื่องอะไรจุกจุกจิกจิกรอบตัวเราจะหยิบโน่นช่วยนี่จะดื่มจะกินจะขยับตัวอะไรก็พยายามตัดความกังวลแล้วก็ตัดความกังวลเรื่องอดีตที่เรื่องเก่าๆเราก็พยายามตัดการกังวลเรื่องเก่าๆอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงก็พยายามตัดตัวกังวลที่จะไปคิดถึงเรื่องจะไปจากตรงนี้ให้คิดว่าขณะนี้เรากำลังทำใจสงบอยู่ นั่งสมาธิก็ตั้งกายให้ตรงๆพยายามไม่พิงได้ก็ยิ่งดีถ้าพิงได้ก็ไม่เป็นไรพยายามไม่พิงนั่งให้ตัวตรงๆให้กระดูกต่อกันให้เป็นตั้งตรงตั้งคอตรงๆถ้าพิงแล้วมันจะสบายจะสติจะไม่สมบูรณ์แต่ก็บางทีบางคนก็นั่งหลับการนั่งสมาธิหลับไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วก็ฟังธรรมหลับก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่พอเราเลิกนั่งสมาธิแล้วก็ไม่หลับเวลาไปนอนก็ไม่หลับแต่เวลานั่งสมาธิจะหลับฟังธรรมจะหลับสวดมนต์จะหลับเรียกมันเป็นนิวรณ์ฉะนั้นเวลานั่งสมาธิจะต้องทำใจให้ได้ทำใจให้เป็นหนึ่งเดียวเอามือมารวมกันไว้กระดับตาเบาๆเมื่อเราสว่างอยู่ในดวงใจเราหลับตาสว่างในแก้วตาของเราจำใบหน้าจำจมูกของเราหายใจลึกๆเข้าไปให้เต็มปอดเรียกหายใจลึกๆเข้าไปให้เต็มปอดหายใจเข้าก็รู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ลมหายใจออกจับความรู้สึกไว้ที่สองช่องจมูกของเราสูดลมลึกๆสัก 4-5 ครั้งเลยเราก็ไม่ต้องสูดลมเพียงแต่รู้ว่าลมกระทบเข้าที่ปลายจมูกลมกระทบออกที่ปลายจมูกสองช่องถือว่าใช้ได้พระพุทธเจ้าเราทรงนั่งที่โคนต้นโพก็ใช้วิธีนี้เองแต่พระองค์ทรงไม่กังวลเรื่องราวต่างๆตัดใจได้หมดเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องบ้านเรื่องเรือนเรื่องครอบครัวเรื่องการงานเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอดีตอนาคตก็พยายามปล่อยวางให้เป็นน้อมเห็นรูปตัวเองนั่งอยู่รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดดูตัวเองรู้จักตัวเองเมื่อเราเคยดูตัวเองในเงากระจกจำใบหน้าจำจมูกของเราก็รู้ลักษณะตัวเองนั่งอยู่เวลาหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าลมหายใจเข้าเวลาลมหายใจออกก็รู้ชัดในลมหายใจออก
รู้ชัดที่ลมกระทบเข้าออกที่สองช่องจมูกหายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้นหายใจยาวก็รู้หายใจยาวหายใจออกให้ใจเข้าสั้นยาวให้รู้หยาบละเอียดให้รู้ร้อนเย็นให้รู้คิดดีให้รู้คิดไม่ดีให้รู้เป็นสุขให้รู้เป็นทุกข์ให้รู้สงบให้รู้ไม่สงบให้รู้รู้หายใจเข้ารู้ลมหายใจออกจำเป็นหน้าจำจมูกของเราจนใจของเราวางวะปล่อยวางได้ทุกสิ่งทุกอย่างคิดอะไรก็พุทโธคิดเรื่องเก่าก็พุทโธคิดเรื่องใหม่ก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจหายใจเข้าก็นึกพุทหายใจออกก็นึกโธด้วยก็ได้พุทลมเข้าโธลมออกที่สองช่องจมูกของเราจำไม่น่าจำจมูกลมกระทบเข้าลมกระทบออกติดตามดูรู้ลมของเราได้บ้างไม่ได้บ้างสงบบ้างไม่สงบบ้างก็พยายามน้อมเข้ามาพุทลมเข้าโธลมออกจนกว่าใจของเราจะควบคุมได้ไม่ใจลอยไปคิดเรื่องอื่นพยายามไม่ลืมอย่าลืมตัวเองรู้จักตัวเองไว้ว่าเรากำลังหายใจอยู่ภาวนาอยู่พอเผลอก็กลับมาพุทโธตั้งต้นมาเรานั่งอยู่ตรงนี้เราหายใจอยู่ตรงนี้เราสงบอยู่ตรงนี้เพื่อกลับมารู้ตัวเองก็เรียกว่าได้สติอยู่ทุกลมหายใจไม่เผลอนานพยายามทำสติตามดูรู้ลมจนกว่าใจของเราจะเข้ามาใกล้ตัวเองมันจะคิดไปถึงคนโน้นคนนี้เรื่องโน้นเรื่องนี้มันก็จะไปคิดไปมันก็ทำให้เพลินลืมภาวนากับกลับห้ามใจไม่เอากลับตั้งต้นใหม่ดึงรังกลับมาพุทโธใหม่พยายามนี่ก็เรียกว่าฝึกจิตฝึกจิตหัดจิตดัดจิตทำจิตทำใจก็ทำแบบนี้ทำคือทำสติรู้อยู่เรื่อยถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่รู้จิตไม่รู้จิตไม่รู้ใจเวลาเราโกรธใครเราก็เอาไม่อยู่เวลาเรารักใครเราก็ลืมตัวเราโกรธเราโลภถ้าเรียนฝึกเราจะได้สติกลับคืนมาแต่ต้องละเอียดอ่อนต้องประคับประคองหน่อยหนึ่งพอจิตละเอียดอ่อน จิตคนเราไม่ใช่มีตัวตนไม่ใช่จับต้องได้ต้องต้อนต้องถลักด้วยอุบายหรือภาวนาไว้เธอแป๊บเดียวก็ไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วก็พุทโธกลับมาตั้งต้นใหม่เนื้อหัดนับลมก็ได้ให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโทนับหนึ่งพุทลมเข้าโทออกนับสองพุทลมเข้าโทออกนับสามพุทโธสี่พุทโธห้าพุทโธหกพุทโธเจ็ดพุทโธแปดพุทโธเก้าพุทลมเข้าโทลมออกสิบแล้วก็ถอยหลังกลับพุทลมเข้าโทรออก9 8 7 6 5 4 3 2 1แล้วก็พุทโธขึ้นไปทีละคู่ละคู่ไปถึง20แล้วก็ลงมาพุทลมเข้าโทรออก19 18 17 16 15 14 13 12 11แล้วก็10แล้วก็ลงมาเรื่อยแล้วขึ้นไปใหม่ขึ้นไปถึง30ก็ลงมาอีกจนถึง100ถึง1000ถึง10000จิตเราจะเพลินอยู่กับพุทโธนี่เป็นอุบายสุดท้ายที่คนเราไม่สงบแต่ถ้าสงบเพียงดูลมให้ใจเขาสงบคุมสติรู้ลมร้อนลมเย็นหยาบบ้างละเอียดบ้างสั้นบ้างยาวบ้าง
คิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างคิดถึงอะไรก็กลับมาตั้งตนอยู่เรื่อยก็รู้ว่าตัวเองกำลังควบคุมจิตตัวเองอยู่ไม่ปล่อยไปไกลตัวเองพยายามนั่งให้ตัวตรงๆพยายามไม่หยิบไม่จับอะไรพยายามไม่เคลื่อนไหวอะไรทำให้คนอื่นเสียสมาธิพวกคนนั่งจะรู้ว่าความสงบเป็นความสุขอย่างยิ่งไม่มีอะไรจะดีเท่ากับความสงบมีความสุขมีความต้องการอยู่คนเดียวอย่างสงบไม่อยากให้เอะอะโวยวายอะไรเสียงก๊อกก๊อกแก๊กก็ไม่อยากได้ยินต้องการรวมจิตให้เป็นหนึ่งเพื่อไม่ให้จิตนั้นออกไปเที่ยวคิดข้างนอกรับรู้ข้างนอกแต่เราก็วางเฉยได้ยินอะไรแล้วก็พุทโธไว ที่เราจะภาวนาอะไรก็ได้ที่เราเคยฝึกมาจะเป็นหนอก็ได้เป็นสมาหังก็ได้รูปนามอะไรก็ได้ถ้าเราฝึกพุทโธไม่ได้ก็อะไรก็ได้ขอให้จิตเรารวมเป็นหนึ่งขอให้รู้จิตตัวเองให้สงบก็ได้ไม่ว่ากันไม่บังคับกันขอให้มีที่อยู่ของจิตก็ใช้ได้บางครั้งคนเราไม่เคยสงบก็นั่งไม่ได้หลับตาไม่ลงหลับยังไงก็ไม่ลงใจมันวอกแวกหลับตาใจมันก็ค้างอยู่กับเรื่องอื่นบางคนหลงเลยไม่มีสติภาวนาไม่ได้หลับตาไม่ลงนิวรณ์มันมากมันไม่ยอมให้สงบอย่างนี้เท่ากับเราถ้าไม่ฝึกก็ยิ่งไม่มีทางสง

ราะหลับตาไม่ลงทำใจไม่ได้ภาวนาไม่เป็นก็เรียกว่าไม่ได้เข้าหาพุทโธนั่นเองไม่ก็หาพุทธธรรมสังฆะคนเราถึงก็หลับตาไม่ลงแล้วก็หาความสงบไม่ได้แล้วก็จะเป็นผู้หลงไปคนคิดไม่หยุดนะหลับตาไม่ลงพุทธเจ้าท่านจึงต้องสอนวิธีสมถะภาวนาก่อนหลับตาตั้งกายตรงดำรงสติให้มั่นกำหนดลมหายใจเข้าออกอัสสาสะปัสสาสะพิจารณาลมสั้นยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นแล้ววิตกวิจารณ์ก็เกิดขึ้น

ดาวหยาบละเอียดร้อนเย็นแล้ววิตกวิจารณ์ก็เกิดขึ้นวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอตังตาเกิดขึ้นใจมันก็ยอมรับมันก็สงบได้เรื่องหลับตาลงหลับตาตายได้หลับปล่อยวางได้ถ้าไม่งั้นถ้าหลับตาไม่ได้มันจะหาความสงบไม่ได้ชีวิตนี้คงไม่เจอความสงบพยายามกลับมาตั้งต้นรู้ตัวเองนั่งปวดนั่งเมื่อยนั่งทุกข์นั่งสุขนั่งสงบไม่สงบก็ไม่เป็นไรอะไรเกิดขึ้นก็รู้รู้ทันที่มันเกิดสงบก็รู้ทันไม่สงบก็รู้ทันปวดเมื่อยก็รู้เฉยดีใจเสียใจกังวลเรื่องอะไรก็รู้พุทโธรู้เฉยตั้งสติกลับมาดูลมหายใจของเราเรื่อยไปภาวนาเรื่อยไปจิตของเราก็จะเป็นบุญเป็นกุศลก็เรียกว่าวิจารณ์พิจารณาจนเห็นวิตกยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจไม่ให้จิตมันตกต่ำพยายามยกจิตไม่ให้มันตกไปไม่ให้มันต่ำพยายามภาวนาก็เรียกว่ายกจิตยกใจตัวเองคนภาวนาไม่ได้ก็ยกจิตไม่ได้ไม่รู้จะไปยกตรงไหนไม่รู้จะไปทำใจตรงไหนมันภาวนาจึงยกจิตยกใจตัวเองเป็นพยายามตั้งสติมันจะคิดอะไรก็กลับมาตั้งต้นใหม่พุทโธใหม่พุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจทำใจว่างสว่างเฉยไม่คิดไกลตัวเองเอาปิดเอาความคิดกลับมาเห็นหน้าตัวเองเห็นลมหายใจตัวเองไว้ไม่ปล่อยให้ไปคิดถึงเรื่องไกลตัวเองภาวนาไว้เป็นหลัก พยายามตักเตือนตัวเองตักเตือนว่ากล่าวตัวเองว่าเออคิดอะไรไปมันก็แค่นั้นเองไม่เป็นเรื่องจริงเรื่องจังคิดอะไรไปคิดมาตั้งแต่เล็กจนโตก็ยังไม่เห็นได้สมาธิสักทีคราวนี้จะไม่คิดละจะปล่อยวางบ้างพยายามปล่อยวางให้ได้ก็พยายามตั้งใจปล่อยวางให้เป็นทำสติให้ได้ดึงกลับมาดึงจิตกลับมาอย่าให้มันออกนอกห้องอย่าให้ไปรู้เรื่องอื่นเอากลับมาไว้ที่กายตัวเองจิตตัวเองนี่ไม่ต้องเอาออกนอกห้องให้วนเวียนอยู่ในกายตัวเองทุกลมหายใจได้ยิ่งดีถ้าใจสงบก็พิจารณาร่างกายตัวเองพิจารณาเกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาพิจารณาเกสาผมพิจารณาผมดำยาวหยาบละเอียดพิจารณาเกสาผมโลมาขนนขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังพิจารณาเกสาผมโลมาขนนขาเล็บพิจารณาว่าผมเราไม่ถูไม่ซักไม่ล้างปล่อยทิ้งนานๆผมเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดไม่กลิ่นเหม็นโรมาขนขนทั่วตัวถ้าเราไม่ถูไม่ล้างก็มีเหงื่อไข่ออกทุกเส้นขนไม่สะอาดสกปรกมะขาเล็บและมือและเท้าพิจารณาถ้าไม่ตัดไม่แกะไม่ล้างก็สกปรกเป็นของไม่สะอาด ท่านตาฟันถ้าเราไม่ถูไม่ชำระล้างไม่แปรงฟันฟันแล้วก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นโรมาตาโจหนังหนังในหุ้มรอบในร่างกายหนังผืนหนึ่งมันสัตว์อื่นถ้าเราไม่ถูไม่อาบไม่ชำระล้างหนังเราก็สกปรกเป็นของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นพิจารณาให้เกิดปัญญาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาทีละอย่างทีละข้อทีละชิ้นทีละอันจนเข้าใจในผมขนเล็บฟันหนังเราจิตเราก็จะเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาการละตัวตนก็จะเกิดขึ้นความยึด

ถือมั่นตัวตนก็เบาบางลงไปก็จะเกิดปัญญาตามที่พุทธเจ้าทรงสอนเป็นอุบายในการเจริญวิปัสสนากับสมถะควบคู่กันไปก็เป็นอุบายที่ทำให้จิตของเราไม่ไปคิดมองคนอื่นในแง่ร้ายจะคิดเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาภาวนาพิจารณาร่างกายของเรามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังภายในหนังเป็นเนื้อภายในเนื้อเป็นเส้นเอ็นภายในเส้นเอ็นเป็นโครงร่างโครงกระดูกมีกระดูกศีรษะกระดูกคอกระดูกไหปลาร้ากระดูกแขนกระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกกระดูกก้นกบกระดูกขากระดูกนิ้วมือนิ้วเท้าพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกในกายของเราจิตเราก็จะสงบพิจารณาจะเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายของเราหรือพิจารณาไปตลอดทั้งโครงร่างก็ได้พิจารณาอนุโลมปฏิโลมย้อนไปย้อนมาจนกว่าเราจะสงบใจเห็นตามความเป็นจริง จิตเราก็จะมีที่เกาะมีที่ยึดเหนี่ยวมีที่อยู่มีที่พักจิตของเราคือการเอาจิตมาไว้ในกายตัวเองใจอาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายเป็นท่อนๆเป็นตอนๆไปจิตเราก็จะได้อยู่ในกายไม่ไปคิดถึงร่างกายคนอื่นจิตเราก็จะสงบว่างสว่างเป็นบุญกุศลเกิดสติเกิดสมาธิปัญญาได้เอากายของเราเป็นที่ฝึกจิตพิจารณาเข้าไปข้างในพยายามไม่เผลอกลับมาพุทโธใหม่เผลอกลับมาพุทโธตั้งตนใหม่พิจารณาจนเห็นกายของเราเห็นจิตของเรารู้สึกตัวเราอยู่ตลอดเวลาการพิจารณาเข้าออกไม่ทำให้เกิดความชำนาญเกิดใช้จิตที่ดีของเราฝึกจิตได้เป็นท่านั้นจิตเราคนเราพอฝึกให้รู้จักตรงนี้เกิดความสงบแล้วต่อไปจิตมันก็จะคิดแต่เรื่องสบายๆคิดแต่เรื่องดีๆที่ไม่ดีมันก็จะตัดไปพอเราภาวนาเป็นแล้วก็จะควบคุมจิตที่ดีได้

ที่ว่าโสดาบันควบคุมจิตตัวเองได้ไม่ให้ไปนรกก็เพราะว่าจิตนั้นมีแต่หลักธรรมมีแต่รู้จิตมีแต่ความสงบมีแต่ความรู้ความเข้าใจก็เลยควบคุมจิตตัวเองไม่ตกนรกไม่ไปในที่ต่ำเกิดจากการรู้จิตจากการภาวนานี่เองพิจารณาร่างกายจิตใจเราคิดแล้วก็พุทโธกลับมาตั้งตนใหม่พิจารณาร่างกายเราจนเป็นธาตุสี่พิจารณาจนผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างกระดูกกลายเป็นธาตุสี่ส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำส่วนตึงไวก็เป็นธาตุลมส่วนอบอุ่นก็เป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกก็เป็นวิญญาณธาตุส่วนช่วงว่างในร่างกายก็เป็นอากาศธาตุไม่มีตัวเราตัวเขาพิจารณาเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมความยึดมั่นถือมั่นว่าเราและเขาดีไม่ดีก็จะหมดไปด้วยการพิจารณาเห็นเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเห็นวิญญาณไม่มีตัวตนเกิดแล้วก็ดับคิดแล้วก็หายงานทำสมาธิก็เป็นการรู้จิตของเราเป็นการควบคุมจิตของเราเราจะได้รู้ตัวเราว่าสงบอย่างไรไม่สงบอย่างไร เป็นสุขอย่างไรเป็นทุกข์อย่างไรคิดอะไรก็ได้รู้จักตัวเองมากขึ้นฉะนั้นถ้าเรามีบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยเนี่ยจิตของเราก็จะมีหลักที่เกาะคิดอะไรก็กลับมาพุทโธตั้งต้นอย่างนี้ทั้งเข้าเราก็ควบคุมจิตของเราได้คือภาวนาเป็นมีสมาธิในการภาวนาไม่ก็ต้องพยายามฝืนใจจิตมันอยากเลิกนั่งก็ต้องอดทนจิตมันอยากขยับก็ต้องอดทนจิตมันอยากคิดโน่นคิดนี่ก็ต้องอดทนพยายามไม่เชื่อสังขารไม่เชื่อจิตพยายามอดทนนะเข้ามันก็ผ่านนิวรณ์ไปได้เองนะเข้าก็นั่งแล้วก็มีความสุขสงบมันเข้าก็รู้จักควบคุมจิตของเราได้ก็ต้องฝืนใจต้องอดทนให้มากขึ้นทำความพยายามให้มากขึ้นจึงจะสำเร็จในการภาวนาก่อนจะเริ่มนั่งแล้วก็ทำความรู้ตัวว่าเรานั่งครั้งหนึ่งเป็นอย่างไรดีขึ้นไหมไม่ดีก็พยายามนั่งต่อไปพยายามฝึกไปเรื่อยๆนะเข้าภายใน3วัน7วันก็จะดีไปเรื่อยๆนะเข้าก็รวมจิตได้ง่ายทีนี้เราจะเดินก็รวมได้นั่งก็รวมได้นอนก็รวมได้กินก็รวมได้คิดนึกอะไรก็รวมจิตได้มีสติตื่นอยู่ตลอดเวลาเรียกว่ามีพุทโธอยู่ในใจก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็แผ่เมตตาแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ให้แก่พระอินทร์พระพรหมยมบาลให้แก่ลุกเทวดาเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขสุขนี้ไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณก่อนจะเลิกนั่งทุกครั้งไปทำความรู้แผ่เมตตาแล้วค่อยเคลื่อนมือขวาทีละน้อยน้อยระวังทิ้วเข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีละน้อยน้อยระวังทิ้วเข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งสัตว์อธิษฐานทำจิตใจให้ตั้งมั่นที่จะสร้างความดียิ่งเกินไปตั้งใจอธิษฐานบารมีของเราจะสำเร็จดังที่ตั้งใจทุกอย่างที่อธิษฐานไว้สมความปรารถนาเหมือนที่พุทธเจ้าสร้างบารมีมาสำเร็จการทำสมาธินี้เป็นธรรมสุดยอดเป็นธรรมสุดยอดที่พุทธเจ้าค้นพบเป็นธรรมสุดท้ายเป็นธรรมสุดท้ายที่พุทธเจ้าสร้างบารมีมาเพราะไม่มีอะไรแล้วสมบัติในโลกนี้ที่พุทธเจ้าแสวงหามายาวนานพ
พราะพระองค์ทรงเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดามีถึงเป็นเจ้าจักรพรรดิสร้างบารมีมาเสียสละมามากก็คือเจตนาสุดท้ายก็คือต้องการได้สมาธิและปัญญาสุดท้ายพระองค์ต้องการรวมสมาธิรวมบุญกุศลบารมีทั้งหมดเนี่ยมาทำสมาธิในชาติสุดท้ายแล้วก็สำเร็จสมาธิชั้นสูงสุดคือโลกุตตรธรรมเมื่อสำเร็จแล้วพระองค์ก็ทรงสอนพระภิกษุญาติโยมให้รู้จักเรื่องของควบคุมจิตตัวเองว่าทุกข์และสุขมันอยู่ที่ใจถ้าเราควบคุมตัวเองได้ก็ปัญหาก็หมดก็ทุกคนก็ทำได้ก็สำเร็จสำเร็จมาเป็นศาสนาธรรมมีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเพราะทำจิตได้จนระลึกชาติได้จนตายไปเป็นพระพรหมตายไปเป็นเทวดาตายไปนิพพานกันมากมายศาสนาพุทธได้ทางนี้ไปไม่ใช่ไม่ได้ปฏิบัติแล้วก็ได้กันได้เป็นพระอรหันต์กันมากมายนับไม่ถ้วนเป็นโสดาบันสกิทาคานาคาเป็นพระอรหันต์บางคนไม่ได้ก็บริสุทธิ์ด้วยศีล5ศีล8ก็ไปเป็นเทวดาชั้นยามาชั้นจาตุมยามาดุสิตคือดาวดึงบางคนก็ทำฌานไปเป็นพรหมพุทธศาสนามีแต่กำไรที่ได้รู้รสพระธรรมคือปฏิบัติตามเพราะคนเราบางคนก็ไม่เข้าถึงธรรมคิดว่าเป็นชาวพุทธก็แค่ทำบุญตักบาตรทำบุญสวดมนต์ภาวนาก็ไม่ได้ปฏิบัติอย่างพระพุทธเจ้าสอนก็ทำใจไม่เป็นผ่านอุปสรรคคือความทุกข์ไม่ได้การปฏิบัตินี่มันเจอทุกข์แล้วก็สู้กับทุกข์ได้เจอปัญหาก็แก้ปัญหาได้พอทุกคนเราเนี่ยบางครั้งก็อ่อนแอบางครั้งก็เข้มแข็งบางครั้งก็ใจดีบางครั้งก็ใจร้ายบางครั้งก็มีเมตตาบางครั้งก็ไม่มีเมตตาอันนั้นคือไม่ใช่เรามันเป็นกิเลสที่เราไล่มันไปไม่หมดมันมาอยู่ในหัวใจมนุษย์คนไหนปล่อยให้มันเกิดมากมันก็เข้ามาก่อกวนในหัวใจคนนั้นมากออกลูกออกหลานมาเพาะเชื้อจนหน้าดำกระหล่ำไหม้มาแบกแย่งแบ่งมาแก่งแย่งแบ่งแย่งแตกแยกความคิดกันจนเป็นตัวตนจนเป็นถือมึงถือกูถือเราถือเขาจนกลายแยกความเป็นมนุษย์กันไปแต่ที่จริงแล้วก็ไม่มีอะไรมนุษย์ก็เหมือนอย่างที่เราภาวนานั่นแหละมนุษย์ก็มีธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมีขันธ์ห้าเป็นที่พึ่งมีรูปมีเวทนามีสัญญาสังขารวิญญาณอาศัยอยู่ถ้ามันแยกกันมันก็ไม่ทำงานมนุษย์มันก็หมดไปเราก็ต้องประคับประคองขันธ์ห้าอยู่อย่างเนี้ยประคับประคองพากินพาเดินพานั่งพานอนป้อนข้าวป้อนน้ำเอายาให้ป่วยเมื่อยเจ็บปวดก็ต้องเอายาให้ประเราะมันอยู่จนให้มันอยู่กับเรานานๆมันก็เป็นคนที่คอยจะทำให้เราทุกข์อยู่เรื่อยขันธ์ห้าใจก็ชอบคิดอะไรที่คนเขาพูดไม่ดีเรื่องไม่ดีนี่เราก็ชอบเอามาคิดเรื่องดีก็รู้สึกว่ามันลืมง่ายพุทโธธัมโมสังโฆรู้สึกมันลืมง่ายศีล5ศีล8มันลืมง่ายไอ้เรื่องด่าๆว่าๆถ้า
ทะเลาะเบาแวงเรื่องผัวเมียเรื่องไม่ดีรู้สึกมันจำลึกเข้ามาในหัวใจเร็วเหมือนกับยาพิษเหมือนกับเชื้อโรคมันเข้าแทรกภายในเร็วฉะนั้นจิตของเราถ้าไม่มีภาวนาแล้วก็จะเอาอะไรช่วยตัวเองไม่ได้เลยก็ต้องมีพุทโธธรรมโมสังโฆเนี่ยไปแก้ปัญหาหัวใจเราพอเราเจอคนดีเราก็เอาดีให้เขาไปเจอคนไม่ดีเราก็ป้องกันได้เจอคนพูดไม่ดีเราก็ป้องกันได้เราก็ไม่ไปพูดตามเขาไม่ไปคิดตามเขาเจอคนไม่ดีเราก็ให้ของดีเขาไปก็เบาลงหรือเจอคนดีเราก็ไปต่อดีได้อันนี้จิตทั้งหมดธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ก็มาเรื่องของกายวาจาใจทำให้มันดีก็ต้องฝึกนะพระพุทธเจ้าท่านมีบารมีมากกว่าเราท่านยังต้องฝึกเลยโยมท่านยังต้องออกบวชยังต้องปฏิบัติโอ้โหคนที่ตามท่านมาร้วนแต่ผู้ดีทั้งนั้นเลยร้วนแต่บัณฑิตนักปราชญ์เนี่ยยังต้องปฏิบัติเลยบางคนนี่ฉลาดมากโหถามปัญหา108ใครก็ตอบไม่ได้แต่สมาธิไม่รู้ต้องมานั่งสมาธิกับพุทธเจ้าแค่เกสาโรมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโรมาไม่รู้นะเป็นเจ้าแผ่นดินเป็นเศรษฐีเป็นบัณฑิตสอนคนรือรั่นไปทั่วเมืองแต่ไม่รู้เรื่องสมาธิที่สุดเราต้องมาเรียนใจเรียนจิตเรียนธรรมกับพระพุทธเจ้าเขาเรียกเรียนธรรมเรียนธรรม